ปุ๊บไปทันทีเชียวพอเอนกายนอนไปแล้วเที่ยวแล้วบางคนถ้านั่งติดก็นั่งแต่บางคนนี่ไม่นั่งไม่ต้องนั่งอ่ะแค่นอนนี่มันก็ไป ที่เราอยากที่พวกเราอยากไปดูกันใช่ไหมอยากจะไปลองนั่งดูมโนยิทธิที่อะไรเขาสอนมโนยิทธิอะไรนะเขาพูดเนี่ยสมาธิพวกเนี่ยนำไปไหนก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่มันก็ล่องลอยมันก็เอาหลักไม่ได้เหมือนกันไปเห็นข้างนอกมันไม่ได้เห็นเรื่องกายใจไม่ได้เห็นเรื่องธรรมะในอริยสัจสี่ไม่ได้เห็นทุกข์ไม่เห็นสมุทัยไม่เห็นทางดับทุกข์พอนั่งเมื่อไรมันก็ไปเห็นแต่ข้างนอกทำไปแล้วก็ไปเป็นหมอดูได้ไปเป็นหมอยาได้ความรู้พวกนี้แต่บางคนก็ครูบาอาจารย์บางคนก็เข้าใจพอเขาพูดถึงเรื่องธรรมโนยิทธินี่รู้เลยเฮ้ยอนุบาลเรียนอนุบาลกันก็ไปอย่างนี้เนี่ยตัวนี้มันทำไม่ใช่เป็นทางหลุดพ้นอะไรเป็นเพียงรู้เห็นขั้นต้นสำหรับสมาธิอ่อนๆก็เห็นแล้วไม่ถึงขั้นวิปัสสนาอะไรหรอกแต่ก็เป็นบางคนนะบางคนก็ไม่เห็นนะคนทำเท่าไรก็ไม่เห็นคนที่รวมจิตได้ตรงนั้นก็เห็นทันทีบางทีมันก็ไปแบบประเภทไม่รู้ว่าที่นี้ไม่เคยมามันก็ไปไม่เคยเห็นเคยมาไม่เคยคิดนึกแต่ถ้ามีคนนำก็ไปตามที่เขานำนำให้ไปดูสวรรค์ก็ไปเห็นสวรรค์นำไปดูนรกมันก็นึกไปนรกก็ไปเห็นตามนั้นแต่มันเป็นเรื่องของสมาธิขั้นต้นพอเขาตั้งชื่อว่ามโนยิทธิมันเลยแหมโอ้โหกรรมฐานบทนี้คงจะสูงสุดอะไรเงี้ยแต่พวกปฏิบัติเขาผ่านกันมาก่อนแต่ก็เป็นอุบายหนึ่งอะชวนให้คนนั่งสมาธิด็อกเตอร์ไม่เคยนั่งอยากไปนั่งเลยอยากจะไปดูนรกสวรรค์เลยเชื่อหัวอ่อนไปเลยคนนี้ก่อนไม่เชื่ออะไรเลยนรกสวรรค์ไม่มีจริงพอไปนั่งมโนยิทธิเชื่อเลยนั่นเองกลายเป็นด็อกเตอร์ไปมันก็เป็นอุบายส่วนหนึ่งที่ดึงคนมาปฏิบัติแต่ว่าไม่ใช่ว่าสมาธิอย่างนี้เป็นไปเห็นนิพพานเห็นอะไรต่ออะไรไม่ใช่ว่าถึงนะมันเป็นมโนนึกขึ้นไปมโนภาพที่ผ่านจริงๆมันต้องทำที่จิตต้องจิตว่างต้องจิตละกิเลสจึงจะเข้าถึงนิพพานมันต้องเกิดปัญญาไม่ใช่ไปนั่งเห็นนิพพานเห็นพุทธเจ้าแล้วก็ไปคุยพุทธเจ้าแล้วถึงนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นั่นมันเป็นสมาธิขั้นต้นเขาเรียกนิพพานพรหมไม่ใช่นิพพานโลกุตตระเป็นนิพพานพรหม

มันก็ดีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าถ้าเราถึงขั้นนั้นเลยเราก็ต้องศึกษากรรมฐานต่อไปเจริญเห็นกายสติต่อไปเห็นกายเวทนาจิตธรรมต่อไปก็จะได้รับความรู้แต่ถ้านั่งเมื่อไรไปดูมันนั้นนั่งเมื่อไรเที่ยวไปงั้นก็ได้แค่นั้นนั่งเมื่อไรก็ไปสวรรค์ไปนิพพานนั่งเมื่อไรก็ไปนอนอยู่บนไอ้โน่นวิมานอะไรเงี้ยก็ได้แค่นั้นแต่ที่จะนั่งดับทุกข์นั่งให้ถูกต้องนั่งให้มันเป็นไปในทางองค์มรรคก็จะต้องนั่งรู้เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองเพราะนั่นก็เป็นบาดฐานขั้นต้นแต่เรามารู้มาเข้าถึงวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน4เข้าไปได้แต่ต้องน้อมมาทางนี้คือไม่ใช่นั่งแล้วก็เที่ยวไปอย่างนั้นอันนั้นเป็นการรู้ว่าเออเราเชื่อแล้วเราก็พอแล้วรู้เมื่อไรก็ดูอยู่ที่เดิมนั่นเองก็มาดูเรื่องกายใจตอนนี้จึงจะไปได้เรื่องนี้เราไม่สงสัยเรื่องอย่างนี้คนไม่เคยก็สงสัยเป็นยังไงโยมบางคนยังอยากจะไปลองนั่งดูอยากจะไปดูนรกสวรรค์พอไปเห็นนรกใจก็ฟุ้งซ่านอีกพอไปเห็นสวรรค์ใจก็เคลิ้มไปอีกอันนี้พอไปเห็นนิพพานเราถึงแล้วนิพพานเอ๊ะทำไมสงสัยใหญ่นิพพานไปเจอพุทธเจ้าหลายอย่างจังเพราะปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติที่ใจตัวเองไม่ได้รู้เรื่องสติฐานประฐาน4พอนั่งไปมันก็เข้าใจไปเองไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นหรอกให้มันสงบก็แล้วกัน

0: ถ้ามันไม่สงบจะอยากเห็นอะไรมันก็ไม่เห็นอยากทับตายมันก็ไม่เห็นถ้ามันสงบมันจึงจะว่างมันจึงจะสว่างจึงจะรู้เรื่องของตัวเอง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันเศรษฐกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: าตขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวสุทัศน์เทพพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้

และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสารศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วเราทราบว่าแขกของโรงแรมจะพูดอย่างไรเมื่อต้องการขอรับบริการโทรศัพท์ปลุกตอนเช้าหรือที่เรียกว่า early morning wake up call หรือเรียกสั้นๆว่า wake up call แขกมักจะถามว่า could I have an early morning wake up call ผมขอบริการปลุกตอนเช้าได้ไหมครับและถ้าคุณเป็นพนักงานต้อนรับหรือเป็นผู้รับสายคงต้องตอบว่า certainly sir หรือ of course madam ซึ่งหมายถึงได้เลยครับหลังจากนั้นต้องถามคำถามสำคัญคือแขกพักอยู่ห้องไหนและจะให้ปลุกกี่โมงคำถามอย่างนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับคุณอยู่ห้องไหนก็ถามว่า What is your room number? What is your room number? ส่วนคำถามที่สองนะครับที่สำคัญมากก็คือจะให้ปลุกคุณเวลาไหน What time, sir? หรือ What time, madam? ครับWhat time, sir? หรือ What time, madam? สำหรับผู้ที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับอาจจะถามว่า What time would you like to be woken? What time would you like to be woken? Wake, woke, woken เป็นการผันกริยาทั้ง3ช่องของคำว่าปลุกครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับ What is your room number? และ What time?Sir, ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจพายเรือในอ่างพายเรือวนเวียนไปอยู่ในอ่างไม่มีทางออกไปที่ไหนได้เขาเปรียบคำพูดคนวกวนไปพูดเท่าไหร่ไม่รู้ชัดถนัดความเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพายเรือในอ่างหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทำหรือพูดอะไรวนเวียนอยู่ไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนค่ะ

ชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้อง

0: อับปรีช่วยต้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อมาแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

0: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องนกยูงแสดงธรรมพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงสุบินเห็นนกยูงแสดงธรรมให้พระนางฟังนกยูงตัวนั้นมีขนสีทองสวยงามครั้นตื่นบรรทมพระนางขอให้พระสวามีส่งคนออกไปตามหานกยูงชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราทรงเกิดเป็นนกยูงทองที่พระนางทรงฝันเห็นอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ยูงทองสง่างามตามซอกปีกมีลวดลายสวยงามเป็นนกที่ฉลาดวันหนึ่งขณะจับอยู่ในรังบนต้นไม้พิจารณาเห็นว่าที่อยู่ปัจจุบันซึ่งอยู่ใกล้ถิ่นมนุษย์ดูจะไม่ปลอดภัยจึงบินเลยลึกเข้าไปอยู่ที่บริเวณแนวป่าของภูเขาลูกที่สี่ณเชิงเขาหิมพานต์ภูเขาลูกที่ยูงทองบินไปอาศัยอยู่นั้นเป็นภูเขาเงินยามที่อาทิตย์อุทัยทอแสงกระทบภูเขาเงินจะส่องแสงเป็นประกายวาวับมีผลทำให้นกยูงร่าเริงเบิกบานเช้าวันหนึ่งขณะที่นกยูงจับอยู่บนยอดเขาแล้วมองไปทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกเห็นพระอาทิตย์อุทัยสาดแสงจับขอบฟ้ามองดูสวยงามจึงได้ร่ายมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงอารามสว่างไปทั่วปฐพีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้นขอให้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้อยู่เป็นสุขตลอดวันพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายและขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วและนอบน้อมธรรมที่ทำให้ท่านหลุดพ้นด้วยยูงทองกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์และพระพุทธเจ้าเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นและอยู่เป็นสุขเสมอมาในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งออกล่าสัตว์ในบริเวณป่าหิมพานต์มาเห็นยูงทองจับอยู่บนยอดเขาเงินพอกลับมาถึงบ้านก็บอกให้ลูกชายรู้เวลาใกล้เคียงกันนั้นพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงสุบินเห็นยูงทองมาแสดงธรรมให้พระนางฟังครั้นตื่นบรรทมจึงกราบทูลพระเจ้าพาราณสีให้ทรงทราบแต่พระเจ้าพาราณสีไม่เคยเห็นนกแสดงธรรมให้คนฟังได้เลยจึงได้รับสั่งไปว่าไม่มีจริงในโลกนี้แต่พระนางเขมาก็ยังรับสั่งยืนยันเพราะภาพที่เห็นในสุบินนั้นชัดเจนมากพระเจ้าพาราณสีไม่สามารถจะคัดค้านพระอัครมเหสีได้จึงได้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์มาปรึกษาย
1: ูงทองนั้นมีอยู่มากแต่พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างเท่านั้นเองพระเจ้าค่ะเรื่องนี้น่ะคงจะต้องถามพวกพรานดูพระเจ้าค่ะ
2: แล้วไหนล่ะพวกพราน
1: รอเข้าเฝ้าอยู่พระเจ้าค่ะ
2: งั้นเรียกเข้ามาได
1: ้พระเจ้าค่ะขอเดชะในป่าหิมพานต์ชั้นในมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งบนยอดภูเขานั้นน่ะบิดาของข้าพเจ้าเห็นนกยูงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณนั้นเมื่อไม่นานมานี้เองพระเจ้าค่ะ
2: ได้เรื่องแล้ว ถ้าอย่างนั้นข้าขอมอบให้เจ้าน่ะไปจับยูงทองตัวนั้นมาให้ข้าให้ได้นะขอให้จับเป็นมันน่ะ อย่าจับตายเข้าใจไหม
1: ได้พระเจ้าค่ะ
2: ดีดีไปจัดการได้เลย
0: ฝ่ายพรานป่าครั้นได้ทราบพระกระแสรับสั่งอย่างนั้นจึงออกเดินทางไปยังป่าหิมพานต์เพื่อจับยูงทองมาถวายพระเจ้าพาราณสีให้ได้ด้วยตัวเองเขาพยายามดักบ่วงและหาวิธีการจับอย่างอื่นๆอยู่นานถึง7ปีเต็มจนกระทั่งเขาตายอยู่กลางป่านั่นเองส่วนพระนางเขมาทรงรอพรานป่าอยู่ป่าอยู่อย่างร้อนรนพระทัยแต่พอได้ทราบว่าพรานป่าตายเสียก่อนก็ท้อพระทัยและสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมาไม่นานพระเจ้าพาราณสีทรงกริ้วมากที่พระอัครมเหสีต้องสิ้นพระชนม์พระนกยูงทองเป็นเหตุจึงทรงหาทางแก้แค้นด้วยการรับสั่งให้จารึกข้อความลงในแผ่นทองว่าในป่าหิมพานต์มีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งที่ภูเขาลูกนั้นมีนกยูงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่นกยูงทองตัวนั้นศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดได้กินเนื้อของมันแล้วผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายมีอายุยืนตลอดไปครั้นแล้วก็ทรงรับสั่งให้ใส่แผ่นทองไว้ในหีบทองแล้วให้เก็บไว้ให้คนรุ่นต่อๆมาได้อ่านครั้นพระเจ้าพาราณสีพระองค์นั้นสวรรคตแล้วพระเจ้าพาราณสีพระองค์ใหม่เมื่อได้อ่านข้อความในแผ่นทองก็ทรงมีพระประสงค์จะได้กินเนื้อยูงทองจึงทรงพรานป่ารุ่นใหม่ไปเที่ยวหาจับยูงทองอย่างที่บอกไว้ในแผ่นทองพรานป่านั้นหาอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่พบพระเจ้าพาราณสีรัชกาลต่อๆมาก็ทรงทำเช่นเดียวกันซึ่งก็จับยูงทองไม่ได้เช่นกันเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้จนถึง6รัชกาลครั้นตกถึงพระเจ้าพาราณสีรัชกาลที่7จึงประสบผลสำเร็จคือพรานป่าที่ทรงส่งไปสามารถจับยูงทองตัวดังกล่าวได้พรานป่านั้นเป็นคนฉลาดก่อนออกเดินทางไปจับยูงทองในป่าหิมพานต์ได้ศึกษาความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นของพรานป่าคนก่อนๆรวมทั้งศึกษาถึงอุปนิสัยของยูงทองเห็นควรว่าจะต้องเอานกยูงตัวเมียเข้าล่อดังนั้นเขาจึงไปจับนกยูงตัวเมียมาหนึ่งตัวแล้วสอนให้เริงระบำตามจังหวะการปรบมือจนกระทั่งนกยูงตัวเมียนั้นเกิดความชำนาญจึงเริ่มแผนการจะจับยูงทองยูงทองตัวนี้ไร่มนตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกทุกวันมนที่ไร่นั้นคุ้มครองมันให้ปลอดภัยตลอดมาจึงไม่มีใครจับมันได้เอาล่ะเราจะไปจับมันตอนที่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนี่ล่ะ ครั้นคิดได้อย่างนี้แล้วพรานป่าก็อุ้มนกยูงตัวเมียไปตรงที่ที่ยูงทองจะได้ยินเสียงร้องไพเราะของนางได้ขณะนั้นใกล้จะรุ่งสางพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพอไปถึงที่ตรงนั้นพรานป่าก็ดักบ่วงแล้วตบมือให้จังหวะทันใดนั้นเองนกยูงตัวเมียก็ส่งเสียงร้องไพเราะพร้อมทั้งกรีดปีกกรีดหางเริงระบำอย่างสวยงามยูงทองตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียส่งเสียงร้องไพเราะก็เกิดความกระสันลืมร่ายมนต์เผลอตัววิ่งไปหานกยูงตัวเมียที่กำลังเริงระบำและส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วยังไม่ทันจะถึงตัวนางขาก็พันติดบ่วงซะก่อนพรานป่าจึงเข้ามาจับตัวไปถวายพระเจ้าพาราณสีได้ขณะเฝ้าอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าพาพาราณสีนั้นยูงทองได้ทูลถามถึงสาเหตุที่พระองค์ได้รับสั่งให้จับตนมาเมื่อได้ทราบว่าถูกให้จับมาเพราะความเชื่อว่าถ้าใครได้กินเนื้อยูงทองแล้วจะไม่แก่ไม่ตายและมีอายุยืนตลอดไปยูงทองจึงได้กราบทูลว่าข
1: ขอเดชะตามที่พระองค์เชื่อกันมานั้นเป็นความเชื่อที่ผิดๆเพราะในโลกนี้ไม่มียุงทองตัวใดที่ศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นใครกินเนื้อล้วนไม่แก่ไม่ตายหรอกพระเจ้าข้าที่เห็นชัดๆก็คือว่าหม่อมฉันก็กำลังจะตายอยู่นี่ไงและเนื้อของหม่อมฉันจะช่วยใครไม่ให้ตายได้ยังไงกันเล่าพระเจ้าข้า
0: พระเจ้าพาราณสีทรงฟังแล้วจึงได้พระสติทรงบูชายูงทองด้วยเครื่องสักการะล้ำค่าแล้วแบ่งราชสมบัติให้ยูงทองครอบครองยูงทองอยู่ในพระราชวังได้3วันก็ถวายราชสมบัติคืนแล้วทูลลากลับไปอยู่ที่ภูเขาเงินในป่าหิมพานต์ตามเดิมแต่ก่อนจะจากไปได้ถวายโอวาทไว้ว่าขอเดชะขอพระองค์จงอย่าประมาทนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสวดมนต์ด้วยจิตที่เป็นสมาธิและเชื่อมั่นมนต์ที่สวดนั้นย่อมคุ้มครองผู้สวดได้แท้จริงเหมือนยูงทองสวดมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์และสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วช่วยให้ปลอดภัยได้ฉะนั้น
3: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวโอนอ่อนแทบนอนฟังดั่งเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงปาริตาเมธวีพงษ์เกจีสแลกโปอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แถมยังไม่ยอมเปิดหัวใจเรียนรู้ชีวิตก็ตีวงแคบลงแคบลงรู้ว่าตัวเองไม่รู้และพอเปิดหัวใจเรียนรู้ความกว้างความงดงามทางปัญญาก็เกิดอ่านโดยเด็กหญิงแทนหาไทยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรณ์ค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กสหหรือไม่ใช้กสหนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากสหใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100%

ขายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีจะไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและนามพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยา
รอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081564847 4หรือ062159 2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 4704 0440844747704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ันถ้าครูบาอาจารย์เห็นผิดเราก็เห็นผิดครูบาอาจารย์เห็นถูกก็เห็นถูกสมัยก่อนในพุทธเจ้าเห็นถูกพระสารีบุตรพระโมคคัลลายเห็นถูกบอกปุ๊บได้ปุ๊บเพราะอะไรเพราะท่านเห็นถูกพอใครไปเรียนก็ไปเทวทัตเนี่ยเหาะได้เขาไม่ไปพอเทวทัตเนี่ยได้สมาบัติถึงก็เหาะได้เขาไม่ไปขนาดสมาทานไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ผักรองเท้าไม่ใส่ถือผ้าจีวรเก่าไม่ยอมรับจีวรที่ชาวบ้านถวายอยู่ป่าเป็นวัดไม่รับกิจนิมนต์ในบ้านสันโดษสอนธรรมแบบเหมือนพุทธเจ้าทุกอย่างแต่ไม่ไปเพราะทิฏฐิมันไม่ตรงนิพพานแต่พอมาฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุแต่ไปฟังธรรมพระเทวทัตไม่บรรลุเพราะอาจารย์มีมิจฉาทิฏฐิคือเห็นธรรมผิดพลาดพอเราไปอยู่เราก็เห็นด้วยว่าเออความคิดอันนี้ถูกความคิดของพุทธเจ้าไม่ถูกมันไปมองคนโน้นถูกคนนี้ไม่ถูกไอ้ตัวเองไม่มองเมื่อเราเข้าไปสู่สำนักใดก็ให้ระวังทิฏฐิมากที่สุดนั่นแหละคือตัวทิฏฐิหรือมิจฉา

ทิฏฐิเนี่ยมันตัวทิฏฐิเนี่ยพอเอามิจฉาทิฏฐิไปใส่ปุ๊บมันเอามิจฉาทิฏฐิไปใส่เป็นตัวเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐินี่มันเป็นกลางพอเอาสัมมาทิฏฐิไปใส่ก็เป็นความเห็นถูกเป็นตัวปัญญาถ้าเอามิจฉาทิฏฐิไปใส่ก็เป็นตัวอวิชชาฉะนั้นการเรียนรู้กรรมฐานพุทธเจ้านะจึงพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ปฏิบัติอานาปานุสติกับปัญจกรรมฐานกับมหาสติปัฏฐาน4คุณจะปฏิบัติอะไรก็สุดแท้แต่อย่าทิ้งหลักธรรมอันของพุทธเจ้านี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแล้วก็สามารถที่จะไปได้สามารถที่จะปลดทิฏฐิตัวตนได้ศีลดีสมาธิดีปัญญาก็เห็นดีศีลไม่ดีสมาธิก็เสียปัญญาก็เห็นไม่ถูกแม้แต่เหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ดังนั้นเราต้องศึกษาในตัวเราโยมไม่ต้องมีความรู้จนมากมายอะไรหรอกแค่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจของโยมบ่อยๆเคสาโลมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานะคะรู้กินรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้ใจเราว่าคิดอะไรพอแล้วโยมจะรู้ได้ไหมรู้ทุกวันเนี่ยถ้าปฏิบัติเมื่อก่อนอาตมาไม่รู้ใจเราเนี่ยเหมือนลิงจับไม่อยู่เลยอาตมาอยากจับใจตัวเองให้อยู่ใจเราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นพระแล้วก็ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยมันกลับไปเที่ยวเหมือนเดิมเราเคยไปเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนไงอาตมาก็กลับไปเที่ยวเหมือนเดิมคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านใจเราเนี่ยทำไงเนาะจะทำได้อาตมาไปเจอหลวงพ่อสังวาลบอกเข้าห้องไหมเข้าประชามั้ยอาตมาถามลุงบอกลุงเวลานั่งสมาธิเนี่ยกำหนดปุ๊บแล้วจิตจะหยุดปุ๊บเลยไหมอาตมาอยากรู้นะลุงถ้านั่งสมาธิเนี่ยสามารถเราจะคุมจิตเราทันทีได้ไหมบอกได้สิคนทำได้ทั้งได้เลยบอกลุงลองนั่งให้ผมดูสิบอกนั่งนี้ยังไงถ้าจะนั่งให้เราดูผมดูลุงแล้วเนี่ยแต่ผมไม่สงบหรอกจิตผมไม่หยุดเฮ้ยมันต้องปฏิบัติเฮ้ยจะทำไงผมจะปฏิบัติได้เข้าถ้ำสิเข้าป่าสิเราก็อยากจะปฏิบัติที่วัดท่านก็ให้ไปอยู่ที่ถ้ำกับท่านแต่ธรรมาไม่มีโอกาสได้ไปเพราะต้องเรียนนักธรรมโทอีกปีหนึ่งเพราะเมื่อตอนเป็นเณรสอบตกก็เลยต้องเรียนนักธรรมโทอยู่กับวัดแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้พ่อใกล้พี่ชายตัวเองซึ่งเป็นพระด้วยกันแต่ก็พยายามฝึกจะมาเที่ยวทุดง7เดือนจับจิตไม่อยู่โอ้จิตนี่จับยากจริงๆเพราะสุดจะมาเหนื่อยในการจับจิตตัวเองมันไม่รู้ว่าต้นอยู่ไหนปลายอยู่ไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้มันจับยากจริงๆสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์ไม่รวยครูบาอาจารย์เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ครูบาอาจารย์เยอะเลยหาที่ไหนก็ได้ก็กลับมาหาหลวงพ่อธรรมาตั้งใจจะรู้เรื่องจิตให้ได้รู้เรื่องจิตเลยจะต้องรู้หมดทุกอย่างรู้เรื่องสวรรค์นรกนิพพานสมาจะต้องรู้แน่รู้จิตตัวเองนึกในใจนะจะต้องเห็นแน่ก็เข้ามาหาท่านท่านก็สอนมหาสติปัฏฐาน4ให้อยู่ในประชา3เดือนพอ3เดือนที่จริงอยู่นั้นไม่ถึงเดือนก็เริ่มแล้วเริ่มคลำทางแล้วออกจิตคนเป็นอย่างนี้เองจิตมันไปบ้านเรื่อยเลยธรรมะพยายามตัดไม่ให้มันไปบ้านจิตมันคิดถึงเพื่อนพยายามตัดแม่นคิดถึงเพื่อนพอตัดมันไปมันอุดช่องมาแล้วเนี่ยเขาจับอยู่พอจับอยู่มันรึไม่คิดถึงบ้านละพอเลิกคิดถึงบ้านสบายจังเลยคิดถึงเพื่อนก็คิดถึงบ้านเนี่ยหนักใจที่สุดพอตัดความคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านได้โอ้โล่งใจมีปีติอิ่มใจสุขใจไม่กินข้าวก็อยู่ได้เป็นวันกินข้าววันละ5คำ10คำอยู่ได้เป็นสุขมากเลยชีวิตเพิ่งเจอความสุขในตอนเมื่อมาจับจิตตัวเองได้นั่นเองโอ้โหนี่ถ้าฉันเป็นเจ้าแผ่นดินฉันให้สมบัติเขาหมดเลยฉันขอเข้าป่าอย่างเดียวกินข้าวเปล่าก็มีความสุขก็เลยขออยู่ต่อถึง3ปีที่จริงตั้งใจอยู่3เดือนให้ได้พอได้3เดือนโอ้คนเราถ้าจับจิตนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ห้องแคบๆไปอยู่ได้ก็เลยออกการอยู่ที่ไหนมีความสุขก็ต้องอยู่กับจิตตัวเองท
ถ้าจิตตัวเองไม่อยู่กับตัวเองมันก็ไปเรื่อยเปื่อยมันเอาไม่อยู่หรอกนี่เล่าคร่าวๆให้ฟังเรามากเดี๋ยวให้โยมไปทำเอาบางคนก็อาจจะจับได้เลยใช่ไหมโยมกรรมฐานจับได้ทุกคนนะอยู่บ้านก็จับได้แต่ตอนนั้นเราไม่รู้เองตอนเป็นคารวาสเราลองนั่งแต่เราสนใจน้อยไปเองถ้าสนใจอย่างพวกโยมเนี่ยจะมาก็ได้ตั้งแต่คารวาสจะมาลองนั่งแล้วก็เลิกกลัวเป็นบ้าพอนึกเห็นอะไรมันเห็นไปหมดนึกเห็นเป็นผีก็เห็นเป็นผีนึกเห็นกะโหลกเห็นกะโหลกเนี่ยตมากลัวเอ๊ะเราไม่มีครูบาอาจารย์ได้ไปใหญ่เลยเลิกนั่งคลุมโปงเลยนอนเลยแม่เอาหนังสือไม้เล่มเบลอเลยอาไทยมักตมาขอมาอ่านแล้วก็ลองนั่งเองผลสุดต้องหาครูบาอาจารย์มันไม่มั่นใจศรัทธามันไม่มีที่เกาะมันไม่มีที่เกาะเลยต้องหาที่เกาะก็เลยพอมาปฏิบัติกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อท่านพูดน้อยท่านให้สติเอาคิดเอาสอนนิดๆหน่อยๆนั่นแหละแต่คำหนึ่งของท่านเนี่ยตีไปได้เป็นเดือนๆน่ะสอนนิดๆหน่อยๆสอนเป็นบางคำท่านน่ะท่านบอกถ้าธรรมะเกิดอยากพูดก็พูดใส่กับต้นไม้เนี่ยพอเข้าปีที่สองธรรมะมันเกิดธรรมะก็พูดเอ๊ะพูดใส่ต้นไม้เป็นต้นไม้แจงพูดไปเอ๊ะเราที่สติเสียแล้วมั้งอ๋อแสดงว่าอาจารย์เนี่ยต้องการให้เรามาจนมุมตรงนี้เองเราก็พูดไปเอ๊ะนี่เราบ้าแล้วมั้งเนี่ยเท่านั้นนะจนมุมเลยจนมุมอ๋อธรรมะเกิดเลยพูดมันก็บ้าแล้วทีมันต้องรู้แล้วก็ดับไปคือเรื่องรู้จิตเห็นจิตตัวเองนี่เขาเรียกว่าทางที่รู้จักดับทุกข์ตัวเองไม่มีอะไรคนเราเนี่ยมีเท่านี้เองถ้าเรามาเรียนรู้แค่จิตก็มีเรื่องของจิตเท่านั้นเองตามดูตามรู้ตามเห็นให้มันได้เท่านั้นก็สบายใจอย่างน้อยแค่ความโกรธเรารู้ทันความโกรธก็สบายแล้วโกรธเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็ดับได้สบายแล้วเป็นสุขที่สุดแหละแต่อย่างอื่นก็ค่อยๆตามมาเองนั้นเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งเราก็พยายามดับความคิดถึงนั้นให้ได้ทำใจเป็นกลางได้ก็จะสบายตรงความคิดถึงมันมากแล้วก็ดับไปได้เพราะความอยากก็ทำให้เป็นทุกข์พอเข้าใจไหมโยมพ่อสาวพูดมานานแล้วพอเข้าใจไหมไหนไม่เข้าใจก็ยกมือนะคุณหน้าหลายๆคนคงไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ทางไปนิพพานคือว่าทางไปนิพพานคือทางใจเรารู้ใจเราได้นั่นแหละคือที่จะแก้ใจเราได้ดับทุกข์ที่ใจเราคนจะไปนิพพานต้องเห็นทุกข์ของความคิดนึกความปรุงแต่งความคิดทึกเนี่ยเบื่อหน่ายความคิดนึกตัวเองก็เบื่อหน่ายความคิดนึกตัวเองก็เรียกว่าเป็นนิพพิทายานถ้าใครเบื่อหน่ายความแม้แต่ความคิดตัวเองเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วที่แรกเบื่อหน่ายสังขารก่อนพอนั้นเข้าเบื่อหน่ายวิญญาณพอเบื่อหน่ายในอารมณ์ที่เกิดแต่งคิดนึกนั่นแหละทางนิพพานเป็นนิพพิทายานเกิดขึ้นในอารมณ์เบื่อหน่ายความคิดตัวเองเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวคิดดีหูมันลำบากจริงๆความคิดตัวเองแค่ใจตัวเองยังเลี้ยงไม่ได้รักษาไม่ได้ยากจริงๆเราจะไปเห็นว่ามันยากตรงที่เรารู้ใจแล้วดับใจเราไม่ลงที่ว่าความเพียรถึงได้ว่าสลบแล้วสลบอีกคือเพียรละความปรุงแต่งตัวเองคือเกิดแล้วพยายามจะวางเฉยแต่มันไม่เฉยมันปรุงซะแล้วจึงจะรู้มันตามดูตามรู้มันตลอดวันตลอดคืนกินเดินนั่งนอนก็ดูเรื่องใจเรานี่เองจะเหลือปิดปล่องมาแล้วเหลืออีกปล่องเดียวนะมันยังไอตัวเนี้ยสำคัญใจคนเรามันละเอียดอ่อนขนาดนั้นแต่คนเรียนรู้มากๆเลยดีตรงที่ว่าเมื่อปฏิบัติได้เลยสามารถอธิบายแยกแยะโวหารต่างๆให้คนที่ฟังนั้นเข้าใจชัดแจ้งได้และสร้างศรัทธาประสาทะผู้ฟังได้มากเลยยังอาตมาเองไม่ได้เรียนอะไรมากเลยก็ไม่สามารถที่จะพูดเหมือนกับคนที่เขาเรียนมากๆได้
ถ้าคนที่เขาเรียนมากๆเขาปฏิบัติได้มากเขาสามารถจะชี้แจงให้ได้มากมากขึ้นไปอีกแต่ว่าจะได้เป็นน้อยใจว่าเราไม่รู้อะไรเรารู้แล้วอายตนะในเรานี่มีแล้วเราคอยตามดูรูปของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีแล้วนั่นคือตัวปริยัติและปฏิบัติเข้าไปเราก็จะเข้าถึงธรรมะคือเข้าถึงภายในจิตได้เข้าใจไหมโยมมีปัญหาถามไหมวันนี้ก็เป็นอันว่าคงเวลาก็คงจะสรุปลงใกล้แล้วก็คนไหนสงสัยก็ในด้านปฏิบัติก็ถามข้อสงสัยถ้าแต่ก็ไม่สงสัยก็ไม่ต้องถามหรือว่าไปถามครูบาอาจารย์ของโยมก็เป็นเรื่องสะดวกสบายเพราะเข้าจริตกันได้มันก็เหมาะสมวันนี้อาตมาก็คงจะบรรยายพอสมควรที่จริงอาตมานึกว่าอาตมาจะไม่มีเวลามาเพราะว่าป่วยเนี่ยอาตมาป่วยมานานแล้วตั้ง20ปีแล้วแต่ไม่ได้รักษามันอาตมาคิดว่ามันไม่เป็นอะไรมากไปตกภูเขาที่ถ้ำหมีสมัยก่อนตอนอายุ25ไปอยู่ป่าแล้วก็มันไม่มีไฟฉายอะไรก็มืดๆจะเดินมาเบาไงเนี่ยมามันลางๆแล้วก็เหยียบมันนึกว่าเป็นหินเป็นพื้นดินมันมืดก็เหยียบมันก็ลอยตกลงมาก้นกระแทกมันก็ร้องนึกในใจว่าเนี่ยปวดเนื้อกระดูกมันแตกแล้วก็นั่งนอนบิดอยู่นั่นแหละสักพักพอมันเขาค่อยชั่วจะมาก็คลานไปหาที่พักแล้วตั้งแต่วันนั้นมากินก็ปวดนอนก็ปวดฉันอาหารนี่พลิกไปพลิกมาพยายามแข็งใจไปบิณฑบาตไม่บอกใครอยู่คนเดียวภาษาที่ห้าก็ออกจากครูบาอาจารย์ไปตั้งใจจะไปอยู่ป่าคนเดียวอยากจะสงบมากขึ้นแต่แล้วก็เจ็บตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้รักษาขนาดก็นั่งสมาธิพอระยะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงมันก็จะปวดทับเล้าลงกระดูกแต่ก็ไม่เคยบอกใครนี่ไปเจอหมอเจอพยาบาลศิริราชมา3ปีเอ๊ะเราไปหาหมอดึงแก้ไขมั่งทีมันจะเบาทุกขเวทนามั่งก็ไปถามเขาก็พาไปก็ได้เรื่องต้นตออะไรไปฉายเอ็กซเรย์ว่ากระดูกมันแตกกระดูกมันเคลื่อนหมอบอกมีทางเดียวคือผ่าตัดหายอาตมาก็มาอยากผ่าตัดผ่าไปแล้วเดี๋ยวเหมือนลูกพ่อชาแย่เลย ก็ไม่อยากผ่าก็เลยไม่ไปโรงพยาบาลไปก็ปีนี้เขาก็ให้ไปอีกให้ไปดึงอยู่สักครึ่งเดือนไปนอนโรงพยาบาลไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยในชีวิตเกิดมาไม่เคยนอนโรงพยาบาลนะปีนี้นอนโรงพยาบาลทนมาตลอดอาตมานั่งเป็นปีๆพยายามนั่งข่มเวทนาสู้กับมันมาตลอดเลยมันก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมมันก็สู้กันมานั่งเป็นวันๆคืนๆแต่มันก็หนักเป็นเบาบางครั้งก็หายบางครั้งก็กำเริบคิดมา3ปีเนี่ยจึงได้บอกโยมมันคงไม่ยอมเรามันคงเป็นกรรมมากกว่าเอ็กซเรย์ไปหมอบอกสุดท้ายคือการผ่าตัดมีทางหายแต่มาก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่หายแล้วก็เผาไปก็เลยไม่แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มชาลงขาเวลาเดินจะช้ามันชาลงถ้าเดินเร็วๆไม่เป็นไรเพราะเกิดจากการพอเวียนเทียนเนี่ยแต่มาสังเกตว่าเวลาแต่มาเดินจงกรมไม่เดินจะช้าลงไปอยู่โรงพยาบาลเหมือนคนพิการโยมไปไหนเขาเอารถดุลให้ธรรมานึกขำตัวเองหมอก็ทำเหมือนเรานี่พิการเลยไม่ให้เดินเลยเขาใช้รถดุลตลอดใช่เราก็เลยนี่เราพิการหรือเปล่าเนี่ยถามดูตัวเองเออมันก็พิการเนาะถ้าขั้นที่ถ้าชาวบ้านเขาก็คงแย่แล้วพระนี่อาศัยความอดทนเป็นใหญ่เลยทำเหมือนไม่ป่วย
มันป่วยแต่กายใจไม่ยอมป่วยกับมันถ้าใจป่วยพิการเลยโยมหมดตีนมืออ่อนมาเลย

จไม่ให้ป่วยป่วยแต่กายอย่าให้ใจป่วยพิการแต่กายใจอย่าพิการพอแล้วก็เลยรักษามาตั้ง20ปีเอาใจรักษามามันไม่หายก็เลยทุกวันนี้อาศัยหมอดึงทุกเช้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่จริงอาตมาก็ไม่ได้รับกิจนิมนต์หรอกในพรรษาขออยู่วัดพักผ่อนเมื่อกี้ก็นอนมานะอาตมานอนมาเทศนะมาจากวัดอาตมาก็นอนในรถเนี่ยหมอมาด้วยหมอศิริราชมาด้วยขับรถมาอาตมาก็นอนมากับรถหมอโยมก็จะชวนไปโน่นไปพักผ่อนในทางระยองไปชายทะเลโยมบอกนิมนต์ไปเถอะจะไปพักผ่อนเอาเตียงไปก็ได้มันจะอย่าลำบากโยมเลยมันจะให้ไปพักผ่อนคือก็ถือว่ามันอายุมันมากขึ้นแหละน้ำหนักมันขึ้นด้วยมันก็คงทรมานขึ้นมาแต่ถ้าทนได้มีอะไรหรอกทนเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดจะพ้นไปได้กี่วันก็ไม่รู้สิก็วันนี้ก็มาแสดงธรรมเรื่องในงานสมเด็จพระคุณพุทธโฆษาจารย์ได้อนุมัติให้มีการเผยแพร่ธรรมะแก่พระภิกษุสามเณรแต่พระภิกษุสามเณรก็รู้สึกว่าคงจะรู้กันหมดแล้วมาฟังก็คงไม่กี่องค์ก็ญาติโยมก็ผู้ใครทำก็คงมาฟังกันให้มากๆขึ้นเพราะที่นี่เป็นคลังธรรมะนะปริยนธรรมเนี่ยเป็นคลังธรรมะนักปริยนธรรมทั้งหลายเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยได้ความรู้จากธรรมะไปเยอะแล้วพออายุมากขึ้นก็หมดการบางงานเข้ามาปฏิบัติธรรมก็มีสมาธิที่ดีก็มีความน่าเชื่อถือที่จะมาได้พบกับปริยนธรรมที่นี่ก็ได้สนใจได้จะลงธรรมะขึ้นมาเงี้ยธรรมะก็ว่าก็ดีเมื่อก่อนวัดมหาธาตุเนี่ยทำเป็นมีนักปฏิบัติเยอะแล้วก็ออกไปจากมหาธาตุก็ไปวัดโน้นวันนี้ก็เริ่มต้นจากวัดมหาธาตุเข้ามาก็มีการส่งเสริมบรรยายธรรมปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยแล้วคนอายุมากๆไม่รู้จะไปไหนก็มาวัดดีกว่าอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับหลานมันก็วุ่นวายใจมาวัดก็เดี๋ยวก็ไม่ตกนรกพักหนึ่งอ่ะใช่ไหมไม่โกรธลูกกับหลานก็ขึ้นสวรรค์พักหนึ่งพอกลับไปถ้าตกไปโกรธก็ตกนรกต่ออีกมาบ่อยๆก็พยายามชาร์จเดี๋ยวเอาธรรมะเข้าไปไว้ในใจจะเยอะแล้วมันก็เย็นเองพอใจเย็นแล้วตอนนี้มันไม่โกรธมันก็เป็นสุขแล้วคนเราพออายุมากๆแล้วมันมองหน้าแล้วก็โกรธกันนะอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันรักจนขมอ่ะรักจนขมจนคืนโยมที่รักมากพอนานๆพออายุมากมันขมมันคืนเพราะขมคืนเพราะมันไม่มีธรรมะพอมันไม่มีธรรมะก็เลยขมคืนแต่ถ้ามีธรรมะมันก็มันหวานไม่ขมไม่คืนฉะนั้นชีวิตครอบครัวที่อายุมากแล้วเข้ากันไม่ได้เพราะมันไม่มีธรรมะฉะนั้นเราก็ต้องเอาธรรมะนี่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเจือจุนอยู่ในสังคมครอบครัวเราให้สงบสุขพอใจเราสงบแล้วเราจะไปโกรธใครสามีก็ใจดีภรรยาก็ใจดีทุกอย่างก็ได้เชื้อที่ดีไปหมดฉะนั้นการเข้าวัดนี่ได้ประโยชน์มากเลยฮะได้แก่ตัวเองเป็นที่พึ่งที่จะเอาเราไปได้เป็นภพหนึ่งที่เราได้มาสร้างคุณธรรมความดีไม่ขาดทุนวันนี้อาตมาก็คงย่อลงจบการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาคุณความดีของคุณโยมที่ได้นิมนต์มาแสดงธรรมคือนายสังเวียนภูระหงนายกประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยได้มีจิตศรัทธานิมนต์กันมาบรรยายก็คงจะเป็นกุศลส่วนหนึ่งถึงว่าอัญญัตตราสัพเพธัมมาธรรมทั้งหลาย
มีปัญญาเป็นหัวหน้าคือคนที่มีปัญญาก็เป็นหัวหน้าคนแล้วก็สามารถที่จะนำอารมณ์จิตใจของพวกเรานี้ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางคือเรียกว่าทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมที่เราปรารถนาประพฤติปฏิบัติให้ถึงที่สุดของทุกข์และดับทุกข์ในใจเราการบรรยายก็สมควรเกินเวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้

คนที่ใหม่ๆก็คงยังไม่เข้าใจว่าจะเอาสมาธิแบบไหนหลวงพ่อมาพูดให้ทำสมาธิให้มองดูอาจารย์อาจารย์ของหลวงพ่อน่ะมีศีลสมาก็ฟังก็เชื่อท่านอาจารย์ของหลวงพ่อน่ะมีศีล227ดูแล้วมันก็สงบดูแล้วก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้แต่อาจารย์ของโยมมีศีลหรือเปล่าจะเป็นอารมณ์กรรมฐานได้หรือเปล่าเกิดอาจารย์ขอหลวงพ่อน่ะมีศีลมีสมาธิพอจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ยืนหลักให้เพ่งก็ศีลได้เช่นเรามองพระพุทธรูปเนี่ยเราก็มองแล้วก็หลับตาลืมตาใจเราก็เป็นพุทธะใจเราก็สงบเพราะเรามองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังไม่อิจฉาริษยาใครพระพุทธเจ้าเราเรียนรู้ประวัติท่านก็ท่านมีแต่เมตตามีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นความทุกข์จากความคิดนึกจากความอิจฉาริษยาโกรธเกลียดกันไม่สอนให้ชนชาติใดศาสนาใดโกรธเกลียดกันเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอันนี้อย่างกับครูของโยมจะเป็นได้ไหมจะเป็นกรรมฐานได้ไหมโยมแล้วเกิดอาจารย์บางคนอาจารย์คนนั้นดุน่าดูเลยปากจัดจริงๆจู้จี้จริงๆเนี่ยพออาจารย์เข้ามาห้องเราก็ติอาจารย์มาเลยครับเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้มองอาจารย์ในแง่ไม่ดีเงี้ยเนี่ยอาจารย์คนนี้แต่งตัวสวยจังอาจารย์เด็กๆนุ่มก็ทักเพ่งดูอาจารย์ก็มันสวยไปหมดอีกแล้วเนี่ยอาจารย์คนนี้แก่จริงเนี่ยแม่เขียวไปหมดแล้วเนี่ยก็พอจะตรงตกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าผู้ชายมองผู้หญิงก็จะมองอีกอย่างรูปหนึ่งถ้าผู้หญิงมองผู้ชายเขามองอีกรูปหนึ่งถ้าผู้ชายมองผู้ชายเขามองอีกรูปหนึ่งผู้หญิงมองผู้หญิงก็มองรูปจิตมันไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเรามองแบบธรรมะมองเป็นธรรมะทุกคนมองได้มองให้ลึกๆอย่ามองให้ตื้นอย่ามองแค่เสื้อดอกเสื้อลายเสื้อแดงนั้นไม่ได้จะมองแค่คิ้วโกงคิ้วไม่โกงปากแดงปากไม่แดงนั้นมองกันไม่ได้ต้องมองให้เห็นธาตุทั้งสี่แล้วจะเอาอาจารย์เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ในทางโลกพอเข้าใจใช่ไหมให้มองเป็นธาตุทั้งสี่มองให้ลึกไปในดวงตาว่าตาคนเราเนี่ยมองเผินๆก็สวยดำขาวแต่มองลึกๆตานั้นมีน้ำตามีเยื่อตามีข้างในลูกตาซึ่งเป็นเนื้อเลือดเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองหรือเป็นสิ่งที่เจือปนด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองหรือเป็นขี้ตาอะไรเงี้ยมองไปเห็นตาอาจารย์นั้นมีตะขี้ตาเออกรรมฐานเกิดหรือมองผมถ้ามองแม่ผมนี่ไปเสริมสวยมาจากร้านไหนสวยจังอะไรเงี้ยแม้เราอยากจะเสริมสวยบ้างอะไรเงี้ยนั่นมองไม่เป็นกรรมฐานเขามองว่าผมก็เป็นสักวะธาตุเหมือนกับของเราถ้าไม่ซักไม่ล้างผมมันก็ปล่อยไว้นานๆก็สกปรกอยู่นานๆไปก็งอกดำขาวเหมือนกันเราขาวเหมือนกันถ้ายิ่งมองอาจารย์อายุมากๆหน่อยกรรมฐานก็เกิดมากเร็วใช่ไหมอาจารย์อายุมากๆแล้วนี่ก็ยิ่งปล่อยตัวโซมๆไม่ค่อยแต่งแล้วก็ยิ่งปลงได้ทันทีเลยเราก็เหมือนกันนะพอปลงตกมันก็ไม่วุ่นวายนะถ้าเรามองอาจารย์หนุ่มๆจิตมันก็หล่อดีนะสมาร์ทดีเงี้ยบอกเอออาจารย์ก็แก่มาต่อไปแฟนเราก็แก่อย่างนี้เนี่ยเอารักใครหนุ่มๆแก่ไปก็เหมือนกันอย่างนี้เองคือปรงได้นี่คือเรียกว่ากรรมฐานโดยฉับพลันแต่คนที่จะได้กรรมฐานอย่างนี้ก็คือการเรียนรู้หลักธรรมในธาตุทั้งสี่ที่เรียกว่ามหาภูตรูปสี่เมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้เราก็จะมองให้เห็นธรรมะว่าคนเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเขาเรียกว่าที่อาตมาฟังหลวงพ่อพุธเนี่ยหลักที่หลวงพ่อพุธทำเนี่ยได้ผลมาก
ในการเอาสมาธิจากอาจารย์ดูอิริยาบถอาจารย์เคลื่อนไหวเขาเรียกลักษณะสติเอาเข้าไปจับจดแต่พอเห็นอาจารย์ยกมือเราก็รู้ว่าแค่สักแต่ว่ามือเห็นอาจารย์เดินก็รู้สักแต่ว่าเดินนั่งก็รู้สักแต่ว่านั่งพูดก็สักแต่ว่าพูดแล้วเราก็จับจดจิตเราก็เป็นสมาธิแล้วอาจารย์พูดอะไรเรารู้รับหมดเลยแต่นักเรียนที่เรียนไม่รู้ก็เพราะว่าเวลาอาจารย์พูดอะไรเราไม่ได้ส่งใจไปที่อาจารย์เราคุยกันเราสนใจเรื่องอื่นนั่นคือสมาธิไม่มีนี่เป็นสมาธิโลกีโลกียะฌานโลกียะสมาธิมีทุกคนที่หลวงพ่อพูดว่าโลกียะสมาธินึงซึ่งเรียนแล้วเพื่อหลุดพ้นในการเรียนแต่ไม่หลุดพ้นจากความคิดนึกไม่ลดพ้นจากความรักความเกลียดความโกรธความชังเรียนเพื่อยึดอาชีพไปทำมาหากินเพื่อเรียนรู้เท่าทันกับโลกีวิสัยวิสัยโลกเขารู้ยังไงเราก็รู้อย่างนั้นเขารู้ชั้นด็อกเตอร์เราก็รู้ได้ถึงชั้นด็อกเตอร์ได้ถ้าทุกคนพยายามเรียนเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถรู้เท่าทันความคิดนึกคนอื่นแต่รู้เท่าทันความคิดตัวเองนั้นต้องศึกษาธรรมะที่รู้เท่าทันตัวเองนั้นหมายถึงว่าเวลาเราโกรธเรารู้ทันไหมความโกรธเวลาเราไม่พอใจรู้ทันไหมความไม่พอใจของเราที่เราฟังคนอื่นพูดแล้วเราไม่ชอบใจเห็นคนอื่นกระทำแล้วเราไม่ชอบใจอย่างนี้เรารู้ทันตัวเองไหมถ้าเรารู้ทันความคิดของเรานั่นคือหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ฉับพลันที่เอาไปใช้กับการงานหน้าที่ได้หมดเลยรู้เท่าทันในอิริยาบถของเราทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้เท่าทันความคิดของเราคือพอใจและไม่พอใจถ้าเรารู้อย่างนี้ได้เราจะตั้งสติควบคุมอารมณ์เราได้เป็นคนอารมณ์ดีตลอดวันใจดีสงบใจสบายใจคือต้องมีสติสมาธิในการควบคุมอารมณ์ในใจเราใจของเรานะมีความคิดอยู่ถ้าไม่มีคนดูมันจะคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่อยเรื่อยเปื่อยเปื่อยชอบใจไม่ชอบใจอดีตนะว่าแต่ถ้าใจคนนั้นได้ฝึกสตินั้นจะตามดูใจตัวเองว่ากำลังคิดอะไรชอบรักเกลียดชังอย่างไรตัวสติตัวนี้คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้สร้างขึ้นมาให้ได้ทุกคนต้องมีสติแต่ต้องยึดเช่นเราโกรธเนี่ยครับพูดไม่ชอบใจเราโกรธปึงปังไปอย่างนี้เพราะว่านั่นคือบุคคลนั้นมีจิตคิดแต่โกรธมีจิตจริงแต่ไม่มีจิตที่มีสติเข้าไปควบคุมความโกรธเราเสียท่าตรงนี้เองตรงที่เราไม่มีสมาธิพอไม่มีสติพอจึงควบคุมความรู้สึกอันนั้นห้ามไม่อยู่เช่นเรารักใครมากมากอยากจะเห็นหน้าอยากเขากลัวเขาหายอาจจะเฝ้าดูอยู่เรื่อยกลัวเขาหายเงี้ยมันรักลูกก็กลัวลูกหายรักสามีกลัวสามีหายรักภรรยากลัวภรรยาหายรักผู้ชายผู้หญิงรักเพื่อนก็กลัวเพื่อนหายอันนั้นเพราะเราไม่มีสติควบคุมใจที่มันปล่อยไปคิดถึงเขาแต่ถ้าควบคุมได้จิตจะไม่วิปลาสเลยจิตจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างดีมากที่สุดแต่สิ่งนี้โลกทั้งหลายเนี่ยคนที่หาความสุขไม่ได้เพราะสร้างตัวนี้ขึ้นไม่ได้จิตมีคิดนึกฉลาดรอบ

ผู้เรียนเท่าทันคนแต่จิตที่มีสตินั้นไม่มีเรียกว่าจิตที่อยู่เหนือโลกจิตที่เข้าไปอยู่เหนือจิตเองถ้าเราสร้างจิตดวงนี้ขึ้นมาได้ทุกคนมีความสุขหมดเลยคนที่ขี้โกรธจะหายโกรธเลยคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวจะใจดีเพราะรู้ใจตัวเองเขาเข้าใจไหมโยมทำสติตัวเดียวจิตมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำมันคิดโน่นคิดนี่แต่เพียงยกจิตขึ้นมาให้มันมีสติตามดูจิตอีกดวงเดียวพอแล้วเหมือนเราเป็นแม่แล้วเป็นลูกมีแม่คอยตามดูลูกลูกจะดีท่านนั่นเองแต่ถ้ามีแต่ลูกแล้วมีคนเลี้ยงดูก็หมายถึงว่าลูกนั้นก็จะทำอะไรก็ผิดพลาดหมดถ้าเด็กอ่อนนักไม่มีสติเท่าไหร่เด็กนั้นก็ยิ่งทำอะไรไม่ถูกเลยไอ้แม่หรือพี่เลี้ยงที่คอยควบคุมดูเด็กนั้นคือเป็นตัวสติที่ควบคุมอารมณ์เราลูกศิษย์มาเรียนในห้องเรียนเต็มหมดเหมือนกับคนที่มีความคิดแต่ลูกศิษย์ไม่มีครูมาสอนไม่มีอธิบายเหมือนกับบุคคลที่ไม่มีสติควบคุมเรียนไปแต่ไม่รู้หลักแต่พอมีสติควบคุมก็เหมือนครูเข้ามาอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ว่ายังไงยังไงนั่นคือหมายถึงว่าบุคคลที่มีจิตแต่แล้วก็มีสติควบคุมย่อมรู้เข้าใจได้ดีใช้เวลาเรียน3เดือนแต่ว่ามาทิ้งๆครูอธิบายแค่วันเดียวเข้าใจหมดเลยวิธีการฝึกพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากลึกซึ้งอะไรนะเพียงทำไงทำใจให้มีใจอีกดวงหนึ่งเข้าใจไหมใจนี่มันมีดวงนี้ดวงแล้วดวงนี้คิดโลภโกรธหลงมันมีแล้วแต่ทำยังไงใจที่เป็นตัวรู้เนี่ยมีอีกดวงหนึ่งถ้าใครสร้างใจดวงนี้ขึ้นมาได้บุคคลนั้นจะมีความรู้เท่าทันตัวเองตลอดวันตลอดคืนจะไม่มีทุกข์เข้ามาย่ำยีหัวใจเลยนั่นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพุทโธเดี๋ยวโยมจะได้รู้ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยโยมจะรู้ว่าจิตมันมีกี่ดวงและใครตามดูได้บ้างเดี๋ยวลองฝึกกันสักระยะสั้นๆพ่ออาจารย์ขอร้องให้สอนสมาธิให้หน่อยแต่ก็ที่จริงสมาธิก็อย่างที่หลวงพ่อท่านสอนนั่นแหละนั่นแหละคือตัวสมาธิเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้ตัวเรานี่เป็นสมาธิอยู่แล้วเช่นผมขนเล็บกวันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนที่เราทำอะไรเนี่ยถ้าเราจิตมาจับกับกายเรานั่นคือตัวสติสมาธิอยู่ในตัวเองตลอดวันตลอดคืนแต่คนที่ไม่มีสมาธิก็หมายถึงคนนั้นลืมตัวเองไปคิดถึงเรื่องคนอื่นคิดถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องปัญหาต่างๆนั่นคือไม่มีสมาธิในทรงความคิดของตัวเองปล่อยใจออกข้างนอกตัวแต่ถ้าเราน้อมมาเห็นตัวเองแล้วยืนเดินนั่งนอนเขาเรียกว่าดูอายตนะตัวเองเคลื่อนไหวนั่นคือสมาธิและปัญญาจะเกิดขึ้นอายตนะภายใน6ภายนอก6ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วรู้ธรรมะพอเข้าใจไหมยังไม่รู้ไปศึกษาดูแล้วจะเข้าใจงานปฏิบัติไม่ใช่งานยากอะไรงานไปกับเราถ้าทำได้แล้วคนนั้นโชคดีตรงที่ว่าได้รู้จักอารมณ์และควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่เป็นคนเครียดไม่เป็นคนโมโหโทโสไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ใจจะเย็นใจจะเป็นพระที่เป็นไม่ได้นั้นเพราะเราไม่มีจิตอีกดวงหนึ่งเข้าไปตามดูจิตตัวเองที่คิดอะไรเรื่อยป่วยใจลอยไปนั่นคือที่เราคนใจลอยคิดอะไรไปเรื่อยอดีตก็คิดอดีตอนาคตก็คิดไม่พอใจก็ไม่พอใจนั่นคือมีแต่ความคิดแต่จิตที่มีสติไปตามดูความคิดไม่มีผู้นักปฏิบัติมีดวงนี้ด้วยตลอดวันตลอดคืนที่ว่าจิตเป็นพุทธะจิตเป็นพระอรหันต์ตรงว่ามีจิตตามดูจิตตัวเองเหมือนของหายแล้วตามได้โยมคนที่ใจลอยไม่มีสติของหายแล้วลืมไปที่ไหนทิ้งเลยเนี่ยทิ้งที่ห้องนอนก็ไม่รู้ทิ้งที่ห้องน้ำก็ไม่รู้ทิ้งที่ทำงานก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าหายที่ไหนเรียกว่าไม่มีสติในการตามดูว่าของนั้นอยู่ที่ไหนอ้าวเดี๋ยวก็

ึกสมาธิสักเท่าไหร่ดีคิดถึงบ้านแล้วยังฟังธรรมะแล้วคิดถึงบ้านแล้วยังยังไม่คิดถึงเอานะนึกว่าสร้างฐานที่ตั้งของใจเราให้สงบแม้ก็ตั้งใจอุทิศตนให้เป็นพุทธบูชาปฏิบัติบูชาสังฆบูชาเอาจิตตัวเองยกไว้เป็นที่ตั้งคือพุทธะอยู่ในใจเราจะรู้จะเห็นอะไรมันเป็นเรื่องของใจเราตั้งใจจะสงบไม่สงบไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจทำ เอามือมารวมกันรวมไปข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้

ก็มารวมกันรวมไปข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้ตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาหลับตาน้อมเห็นหน้าตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเราระลึกรู้รูปนั่งของเราเมื่อเรานั่งอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราสงบทำใจให้สงบกายของเราเป็นสมาธิทำใจให้เป็นสมาธิหลับตาน้อมเห็นใบหน้าของเราเมื่อเราส่องกระจกเหมือนเราดูรูปตัวเองในเงากระจกจะเอากระจกมาส่องไว้ที่หน้าของเราเห็นหน้าเราชัดมีใบหน้าลักษณะอย่างใดเราเคยเห็นเรามาตั้งแต่เล็กจนโตได้เคยน้อมเห็นแต่ในกระจกมีผมมีหนังหน้าผากมีคิ้วทั้งสองข้างมีหูทั้งสองหูมีตาทั้งสองดวงดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาแววตาดำจมูกสองช่องปากฟันทุกซี่ที่ฟันของเรามีอยู่32ซี่หรือ30ซี่แล้วก็พิจารณาฟันปากคางคอวลัยลำตัวของเราอยู่ในลักษณะอาการสงบน้อมเห็นรูปตัวเองของเรามีลักษณะอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมพิจารณาเรื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าจากเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาไปถึงเบื้องบนคือปลายผมพิจารณาน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิอาการสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรน้อมเห็นรูปตัวเองอยู่ลักษณะอาการสงบระลึกรู้พระไว้ที่ใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในใจมีพระพุทธใจมีพระธรรมใจมีพระสงฆ์เกิดขึ้นที่ความระลึกรู้ใจพระนึกอยู่ที่ไหนพระก็อยู่ที่นั่นพระอยู่ที่ใจว่างใจสว่างใจเฉยน้อมระลึกรู้ไว้ที่ใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกโบตูมใจเต้นช้าเต้นเร็วพุทโธธัมโมสังโฆให้รวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกน้อมเห็นกายเห็นใจของเราไว้จำรูปนั่งของเรามีใบหน้าลึกสว่างติดไว้ที่ใบหน้าของเราที่ปลายจมูกของเราลึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวติดไว้ที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสังเกตลมที่หายใจเข้าออกของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้สังเกตดูลมของเราว่าลมเราให้ใจอย่างไรให้ใจแรงๆสักสองสามครั้งแล้วก็ปล่อยลมธรรมดาให้ใจเข้ายาวพุทให้ใจออกโทสักสองสามครั้งแล้วก็เราปล่อยลมธรรมดาแล้วก็ให้

ใจสบายๆสังเกตลมอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ไม่นึกถึงหน้าคนอื่นนึกถึงแต่หน้าของเราจมูกของเราลมของเรามันจะหายใจน้อยก็รู้น้อยก็ดีมากก็ดีหายใจน้อยก็สงบมากหายใจแรงก็ยังไม่สงบเราก็สังเกตว่าจะหายใจอย่างไรก็สุดแล้วแต่ก็ให้สังเกตลมหายใจของเราไว้ก่อนแล้วค่อยๆพิจารณาเรื่อยไปว่าหายใจของเรามีลักษณะเข้าอย่างใดออกอย่างใดสั้นยาวอย่างไรนิดๆหน่อยๆก็ให้สังเกตดูก็แล้วกันหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกนึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งติดไว้ที่ปลายจมูกสว่างสวัยติดไว้ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าพูดลมผ่านออกโทพยายามปล่อยวางความปรุงแต่งคิดนึกเรื่องไกลตัวเองน้อมคิดอะไรก็พุทโธไว้จะคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธความคิดมันมีอยู่แต่ช่างมันอย่างที่หลวงพ่อพุทธบอกว่าความคิดมันมีบริหารความคิดแต่เราส่งสติไว้รู้ตามเท่าทันความคิดของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้

ทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยใจว่างใจสว่างเป็นพระเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เรามีสติรู้ตัวเองคิดอะไรก็พุทโธไว้ไม่เป็นไรคิดอะไรก็เรื่องของความคิดเราอย่าไปยึดถือว่าคิดดีก็ปล่อยคิดไม่ดีก็ปล่อยเราไม่ต้องไปกังวลกับความคิดมันจะคิดเรื่องดีไม่ดีสุขทุกข์เรื่องอะไรแล้วก็พุทโธของเราไว้อย่างเดียวแล้วก็ปล่อยมันไปตั้งสติภาวนารู้ลมของเราเรื่อยๆไปรู้บ้างไม่รู้บ้างเผลอบ้างได้สติบ้างก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปตั้งใจว่าจะต้องให้สงบไม่คิดดีเลยไม่คิดชั่วเลยไม่ได้คิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้ไม่เป็นไรความคิดห้ามไม่ได้แต่เราก็ตั้งสติรู้ภาวนาของเราไปคิดดีก็มีทุกคนคิดไม่ดีก็มีทุกคนแต่เรารู้ความคิดของเราเราสร้างตัวรู้ขึ้นมารู้เข้ารู้ออกรู้พุทลมเข้ารู้พุทลมเข้าโทลมออกตั้งสติรู้ไว้คิดอะไรก็วางเฉยรู้แล้วก็ไม่ไปปรุงคิดตามรู้แล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่เขาเรียกตั้งต้นอยู่ตลอดเวลาที่ตรงความคิดของเราปล่อยวางไม่ไปกังวลเรื่องอื่นบางคนอาจจะคิดสับสนวุ่นวายเวลาเราจะทำสมาธิรู้สึกว่าอะไรๆมารวมอยู่ที่ความคิดหมดเรื่องโน้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาไม่เป็นไรช่างมันเถอะภาวนาไปแล้วเดี๋ยวก็หยุดเองสงบไปเองมันจะคิดอะไรๆมันสับสนเรื่องเก่าๆก็ช่างเรื่องใหม่ๆก็ช่างเราชนะใจด้วยพุทโธอย่างเดียวนะเข้านะเข้าก็จะรวมเฉยไปเฉยไปนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงด้วยการวางเฉยเรารู้เท่าทันความคิดของเราที่เรารู้ว่าคิดไม่ดีหรือคิดวุ่นวายนั่นเนี่ยใช้ได้แล้วธรรมดาเราจะไม่รู้สึกตัวเองเลยว่าคิดอะไรจะปล่อยไปตามความคิดทุกอย่างทั้งที่ดีก็ปล่อยทั้งที่ไม่ดีก็ปล่อยทั้งที่น่าหนักใจทั้งที่ไม่น่าหนักใจทั้งพอใจและไม่พอใจเราก็ปล่อยไปตามอารมณ์เช่นทุกข์มากก็มีแต่นี่เรารู้เขารู้เราว่าเรากำลังคิดอะไรเราก็ไม่ปล่อยไปไกลกลับมาพุทโธใหม่ก็ได้สติเริ่มต้นใหม่พยายามน้อมให้เห็นรู้ความรู้สึกของเราถ้าเราจับลมให้ใจของเราอยู่เรื่อยๆเงี้ยเราจะรู้ทันความคิดเราเรื่อยๆไปเลยคิดอะไรเราก็รู้คิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าไม่คิดคิดไม่ดีเป็นสุขก็รู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ใจก็รู้ว่าทุกข์ใจร้อนก็รู้ว่าร้อนวันไหวก็รู้ว่าวันไหวมันจะรู้ทันความคิดเราก็นั่นแหละถูกแล้วตัวปัญญาตัวสติตัวสมาธิจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนถ้าได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาขอให้มีภาวนาและรู้ตัวเองไว้ก็แล้วกันจิตจะไปไกลตัวเองไม่ได้เมื่อเรารู้ตัวเองที่จิตของเราไปไกลตัวเองไปปรุงแต่งเรื่องราวไกลๆตัวเองเรื่องเป็นทุกข์เป็นสุขนั้นเพราะเราลืมตัวเองหรือว่าลืมภาวนาไปตั้งสติไม่อยู่ปล่อยใจเลื่อนลอยไปที่อื่นพยายามให้น้อมเห็นหน้าของเราจมูกของเราลมของเราตัวเรานั่งอย่างใดก็ให้รู้อย่างนั้นทรงความรู้สึกนึกคิดที่เรามีอยู่ที่ตัวเราหลับตาเห็นตาของเราเห็นจมูกของเราเห็นลมของเราเห็นหน้าของเราเห็นตัวเองนั่งอย่างไรก็ให้รู้สึกตัวเองอย่างนั้นเราคอยทักจิตของเราจิตที่เราคิดอะไรเราคอยทักคอยรู้พุทโธก็เรียกว่าทักจิตตัวเองจิตก็จะไปไม่ไกลกลับมามีสติรู้ว่าเราคิดอะไรจิตเราก็จะหยุดคิดทันทีรู้ใจรู้กายทันทีนั่นเนี่ยเรียกว่าสงบแล้วมีสติแล้ว
มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วที่รู้ความคิดของเราว่ากำลังคิดอะไรที่รู้นั่นน่ะคือตัวปัญญาตัวสติเกิดขึ้นทันทีรู้มากก็สงบมากรู้น้อยก็สงบน้อยรู้มากก็ปล่อยวางได้มากถ้าไม่รู้ปล่อยวางไม่ได้เลยเพราะเราไม่ทันความคิดของเรานั้นพยายามรู้เท่าทันพุทโธไว้กลับมารู้หน้าตัวเองกลับมารู้ลมตัวเองกลับมาเห็นจมูกเห็นใบหน้าของเรารู้สึกทั่วตัวของเราว่านั่งอย่างไรหายใจอย่างไรสงบมากก็รู้ไม่สงบก็รู้ให้รู้เท่าทันความรู้สึกของเราว่าคิดนึกอะไรก็ให้ตั้งสติรู้ไว้ใจมันจะทำยากตรงที่ว่าใจเราชอบคิดนึกก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปบังคับเขาเพราะใจคนเราต้องคิดนึกอยู่แล้วแต่ก็ขอให้รู้ว่าเราคิดอะไรก็แล้วกันอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับอย่าไปกดอย่าไปทำให้ใจเราหยุดคิดเราไม่ต้องทำใจให้เราหยุดคิดทำแต่เพียงให้ใจสบายสบายภาวนาเฉยๆคิดอะไรก็ช่างก็เถอะเราจะได้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ปล่อยเขาตอนนี้เราคิดอะไรเราจะได้รู้ว่าใจเราคิดอะไรใจเราคิดถึงคนไหนเราก็รู้ว่าคิดถึงคนไหนคิดถึงเรื่องอะไรเราก็รู้ว่าคิดถึงเรื่องอะไรเก่าหรือใหม่ดีหรือไม่ดีก็ปล่อยวางกลับมาภาวนาต่อแล้วเราก็จะรู้ต่อไปเรื่อยๆที่เรารู้ต่อไปญาณเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นความสว่างของใจเราเกิดขึ้นนั้นเราต้องพยายามรู้ใจเราคิดน่ะดีแล้วดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยแต่ขอให้เรามีสติรู้ไว้ก็แล้วกันว่าเรากำลังคิดอะไรให้ทำใจต่อไปอย่าตกลงปลงใจยอมรับความคิดอันนั้นจะทำให้ใจเราไม่สงบเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรเราก็เฉยต่อไปภาวนาต่อไปเราจะได้ความรู้จากที่เราได้ภาวนาเพียงระยะสั้นๆเนี่ยจะได้รู้เท่าทันความคิดของเรานั่นแหละต่อไปเราก็จะทำใจอย่างนี้เรื่อยไปจะกินจะเดินจะยืนจะนอนเราก็จับหลักความคิดของเรานี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะรู้ทันใจของเราแล้วใจที่โกรธที่โลภที่หลงที่รักที่ชังก็จะเบาลงว่างสงบลงมันจะไม่วุ่นวายในหัวใจของเราในเมื่อใจเราสามารถรู้ใจเราเมื่อรู้ใจเราเราก็รู้ใจเขาผู้นั้นน่ะย่อมรู้เข้าใจในการแก้วิถีใจของตัวเองเป็นผู้มีปัญญาที่เท่าทันความคิดของเราไม่มีอะไรจะประเสริฐเลิศเท่ากับผู้รู้ธรรมเห็นธรรมก็คือผู้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้วใจเราสามารถรู้ใจเราเมื่อรู้ใจเราเราก็รู้ใจเขาผู้นั้นน่ะย่อมรู้เข้าใจในการแก้วิถีใจของตัวเองเป็นผู้มีปัญญาที่เท่าทันความคิดของเราไม่มีอะไรจะประเสริฐเลิศเท่ากับผู้รู้ธรรมเห็นธรรมก็คือผู้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้วมรรคจิตผลจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองนั่นแหละคือเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมหรือจะรู้เพียงแวบเดียวก็ยังดีไม่รู้มากชั่ววูบชั่วแวบชั่วขณะจิตหนึ่งก็ยังดีดีกว่าเราไม่รู้เสียเลยแต่ที่เราจะรู้ได้เราก็ต้องตามดูรู้เห็นภาวนาให้จิตของเราอยู่เป็นที่เดียวแล้วเราจะรู้ว่าจิตเรากำลังคิดอะไรต่อไปไม่ใช่เป็นเรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าหนักอกหนักใจอะไรเพราะยังไงเราก็ต้องคิดอยู่ดีถึงเราจะไม่ภาวนาเราก็ต้องคิดแต่มันคิดไม่หยุดแต่มันคิดไม่มีใครควบคุมมันยิ่งคิดมากมายกว่านี้อีกแต่นี่เรามาเฝ้าดูความคิดของเราเราจะได้รู้เลยว่าอ๋อใจเราเป็นอย่างไรคิดเรื่องอะไรคิดมากคิดน้อยเราจะได้รู้ใจเราแล้วเราก็วางเฉยเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไป

การนั่งสมาธิเราก็ต้องการควบคุมใจของเราให้รู้ใจตัวเองว่าสุขสงบเป็นอย่างไรก่อนจะเลิกสมาธิเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ผู้ญาติยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกทั่วตัวของเราให้รู้สึกทั่วตัวของเรามีอาการ32ค่อยๆทำความรู้สึกค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายทำสติรู้ตัวยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะทำให้ใจของเราสงบสุขยิ่งขึ้นไปเพื่อทางคนทุกข์ดับทุกข์ในใจเราอธิษฐานบารมีของเราทุกครั้งไปเพื่อจะได้ทำใจให้สำเร็จตามความปรารถนาของเรา

เอาละออกจากสมาธิเป็นไงโยมนั่งแล้วเป็นไงกันใจไปไหนรู้ไหมอยู่กับเรากี่ครั้งหรอใจเป็นไงใจเหมือนคนและใจเหมือนลิงฮะใจเหมือนลิงจับลิงได้ก็สบายแล้วคราวเนี้ยจับลิงผูกได้กับพุทโธก็คราวเนี้ยก็

ไม่มีอะไรมากนะโยมนะเรื่องง่ายๆที่พุทธเจ้าสอนน่ะไม่ใช่เรื่องจะปีนป่ายขึ้นถึงยอดภูเขาอะไรหรอกเป็นเรื่องเพียงเรามารู้เพียงว่าอารมณ์ของเราเท่านั้นเองอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีสงบไม่สงบให้รู้ใจเราเท่านั้นเองพอแล้วคือพุทธเจ้าได้สอนง่ายๆคือไม่ใช่ของยากอะไรเหมือนอย่างกับสมัยก่อนในพุทธเจ้าเนี่ยสอนยกอะไรง่ายๆนะเช่นว่าทายะเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ถึงก็ไม่นุ่งผ้าเลยเขายกย่องตัวเองเป็นพระอรหันต์เดินมาไม่นุ่งผ้านุ่งแต่ผ้าใบไม้นุ่งเรือล่มพอเรือล่มแล้วก็เขาโอ้ผ้าผ่อนมันหลุดหมดลูกเศรษฐีเรือล่มก็เลยพอไม่นุ่งผ้าเขาก็คนนี้นึกว่าเป็นพระอรหันต์สละหมดทุกอย่างฉันโดดเนี่ยไม่กินกินแต่ผักกินก็กินนิดเดียวไม่ยอมทั้งที่เป็นลูกชาวประมงกินปลามานะพอหน้ามากินผักแล้วไม่ใส่รองเท้าแล้วไม่นุ่งผ้าทีแรกก็เขาให้ผ้านุ่งก็ไม่เอาเขายกให้เป็นพระอรหันต์เข้าเอาไปไม้กัดไปไม้กัดคนทั้งหลายมันไม่เหมือนใครโยมมันก็เลยเป็นพระอรหันต์ใครก็ยกมือสาธุไหว้พระอรหันต์นั้นให้อะไรก็ไม่เอาให้เงินให้ทองให้ข้าวของให้ที่อยู่ที่กินก็มาเพราะตัวเองได้เป็นพระอรหันต์และสบายใจตรงที่ได้เป็นพระอรหันต์เลยถูกคำยกย่องเลยกลายเป็นพระอรหันต์ไปอรหันต์ดิบอรหันต์หลงก็เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสเกิดพอมาเจอพระอรหันต์ตัวจริงก็สิเขาบอกนี่นะเธอนะอย่าหลงบางคนบอกท่านน่ะยังไม่ใช่ธรรมะแท้นะพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆจะมีใครเป็นพระอรหันต์นอกจากเราก็เลยยังเจอพระอรหันต์ตัวจริงที่เป็นยังไงเขาว่าเราก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ไปเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บพระพุทธเจ้าบอกพอพระพุทธเจ้าเห็นปุ๊บพระพุทธเจ้าท่านรู้ใจเลยขอให้พระพุทธเจ้าเทศน์ให้กว้างพระเจ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายอยู่ในตัวเธอนั้นมีหมดแล้วให้เธอน้อมไปดูก็แล้วกันให้เธอน้อมไปดูว่าธรรมะทั้งหลายอยู่ในตัวเธอทั้งแล้วให้เธอน้อมไปดูในตัวเธอเธอจะรู้ธรรมะพอน้อมมาปุ๊บเขาเห็นเขาเลยคิดนึกอะไรเท่านั้นพอแล้วกลับไปบ้านก็ลองไปทำดูเดินก็ขวาพุทธซ้ายโทนั่งก็พุทธโทนอนก็พุทธโทกินคิดนึกให้มีสติรู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วจะใจเย็นภายใน7วันใจร้อนวุ่นวายไม่ต้องวิ่งไปหาหลวงพ่อไหนแก้หรอกแก้ที่ตัวเรานะถ้ามีเรื่องราวอะไรไม่ดีเนี่ยแก้ที่ตัวเราโยมแก้ที่ตัวเราให้ดีแล้วทุกอย่างดีหมดเลยขนาดสามีทะเลาะกันทุกวันยังเลิกทะเลาะกันเลยสามีภรรยาจะทิ้งกันยังไม่ทิ้งกันเลยโยมพอมีธรรมะแล้วมันสงสารกันความโกรธมันดับไป

ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาก็ได้มีความดีใจที่บรรดาหมอและพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่สนใจในด้านธรรมะในการฟังและการประพฤติปฏิบัติที่ได้นิมนต์อาตมามาบรรยายก็ได้คุยกับผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลนี้ก็รู้สึกว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่ต้องเสียสละต้องทำงานหนักต้องช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมอย่างมากซึ่งก็เป็นภาระอันหนึ่งหน้าที่อันหนึ่งที่น่าเห็นใจถ้าพูดกันด้านธรรมะน่ะก็เป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อน

ตอนนี้ถ้าเรามาพูดกันด้านจิตใจก็ถ้าพูดไปแล้วด้านจิตใจก็คือธรรมะเหมือนกันความเป็นบุคคลผู้นำก็ดีแล้วก็เป็นบุคคลผู้ทำงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเราทำงานส่วนรวมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รับภาระอย่างหนักทุกคนรับผิดชอบสูงถ้าคนรับผิดชอบสูงเนี่ยคนที่มาหาเราเนี่ย ร้วนแต่ว่า ไม่ได้มาช่วยเราแก้ปัญหาเป็นคนไข้ก็ดีคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยร้วนแต่มีปัญหาเอาปัญหามาให้เราเอาปัญหามาเล่าให้เราฟังทุกอย่างนั้นลำบากอย่างนี้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เรื่องนั้นเดือดร้อนตรงนี้เดือดร้อนร้วนแต่มาขอความช่วยเหลือเราทั้งหมดไม่มีใครเอามาให้เราฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ ถ้าเราทำใจไม่ได้วันหนึ่งเนี่ยเราจะรับร้อยปัญหาพันปัญหาแล้วสมองน้อยๆหรือความรู้สึกของเราเนี่ยก็จะรับไม่ไหวบางคนก็จะรับมากเกินไป อย่างเช่นหมอก็ดีพยาบาลก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดีเนี่ยรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะรับแต่เรื่องทุกข์ของคนอื่นแต่นี้ไอ้การที่รับทุกข์ของคนอื่นเนี่ยเหมือนกับเราจดจำไว้ถือจะไม่จดจำแต่มันก็ผ่านมาในสมองของเราตลอดจะทำให้เรามีอารมณ์ที่บางอย่างก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างถ้าพอใจมันก็เป็นสุขถ้าไม่พอใจก็เป็นทุกข์ดังนั้นทำยังไง ในเมื่อเราเนี่ยร้อยปัญหาพันปัญหาที่เข้ามาให้เรารับรู้ตลอดทุกวันในเดือนนึงเราก็จดจำไม่ไหวหลายร้อยหลายพันเรื่องอันนี้เราก็ไม่ได้ถ่ายออกไปจากไหนก็เก็บสะสมไว้จนเป็นอารมณ์ลึกหรือเป็นก้นบึ้งเดี๋ยวก็หลับตานอนเห็นหลับตานอนเห็นเดินก็นึกแต่เรื่องที่เรารับไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็รู้สึกว่าจะทำให้เราเนี่ยคุ้นคิดแก้ปัญหาไม่ตกถ้าจริงถ้าปัญหามันผ่านไปผ่านไปก็คงไม่เป็นไรถ้าเราปล่อยมันผ่านไปได้บางอย่างปัญหาบางอย่างมันไม่ยอมผ่านเมื่อไม่ผ่านไปมันก็กระตุ้นเตือนอารมณ์เราอยู่สม่ำเสมอให้เราคิดคำครวญเป็นอดีตเรื่องเก่าๆเมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่าเราอยู่โรงพยาบาลเรารับปัญหามากเกินกำลังไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนเพราะทุกคนก็ไม่มีที่พึ่งแล้วน่ะทุกคนก็ไม่มีทางไปสุดท้ายก็คือว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทุกทรมานไม่มีที่ไปก็ต้องมาถ่ายมาระบายที่โรงพยาบาลทีนี้ว่าเมื่อเราเนี่ยถ้าพูดกันแล้วถ้าเรามองในแง่หน้าที่เราก็ต้องทำแต่นี้ถ้าเกินหน้าที่บางคนถ้าไม่มีใจเสียสละก็ไม่อยากทำคือเขาไม่อยากทำแต่ถ้าบางคนถ้ามองในด้านคุณธรรมก็หน้าที่ต้องทำถือจะไม่ใช่หน้าที่แต่มันก็เป็นการเรื่องของคุณธรรมก็ต้องทำเพื่อเมตตาเพื่อสงเคราะห์บุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะเขามาพึ่งเราแล้วเขาไม่มีอะไรดีกว่าเราคือจะพูดกันแล้วโบราณเขาบอกว่าคนที่มาพึ่งหมอเนี่ยเขาจะมายามมีทุกข์อย่างเดียวเวลามีสุขเขาไม่อยากมาโรงพยาบาลไม่มีใครอยากมาเที่ยวโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ใช่เที่ยวไม่ใช่ที่สนุกไม่ใช่ที่เพลิดเพลินโดยมากก็จะไปที่อื่นถ้าเงินจะไปจ่ายเนี่ยเขาไปจ่ายที่อื่นได้ไปกินเหล้าไปเต้นรำไปดูหนังไปเล่นการพนันเนี่ยเขาสมัครจ่ายได้แพงๆแต่ว่าที่จะมาจ่ายอย่างนี้ก็จำเป็นที่จ่ายก็คือเขาเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเขาจึงจะมาจ่ายตอนนี้เมื่อปัญหาอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าที่เรานี่คือที่ไม่ใช่ที่สร้างปัญหาคือที่สะสมปัญหาทีนี้ถ้าเราไม่มีธรรมะเลยนะฮะ
เราไม่มีธรรมะเลยเนี่ยเราก็จะยอมรับบางอย่างไม่ได้เมื่อเรายอมรับบางอย่างไม่ได้เราก็จะมีความเครียดมีความไม่มีความสนุกในการทำงานมีความไม่พอใจในเมื่ออารมณ์นี้ที่เคยเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเรื่องอย่างนี้ก็มาบ่อยๆเราจะรู้ก็จำเจในความรู้สึกของเราเราจะไม่อยากได้เห็นได้ยินได้ฟังก็จะมีความรู้สึกว่าบางทีบางคนก็ถึงกับเครียดถึงกับทรมานไม่มีความสุขในการทำงานตอนนี้ถ้าเราคิดว่าพวกเราเนี่ยนะคนมีบารมีคนมีบารมีที่มีสติปัญญาคนมีทุกข์มาหาเราก็ช่วยได้ปัญหาใครมีเราก็แก้ได้แต่ว่าปัญหาหัวใจเราล่ะใครจะแก้ได้ใครแก้ไม่ได้คนไข้ก็ช่วยแก้เราไม่ได้คนไข้ก็ช่วยเราไม่ได้ใครก็แก้ไม่ได้หมอก็แก้เราไม่ได้นอกจากตัวเราเท่านั้นที่รู้ดีว่าเรากำลังมีทุกข์อะไรเรามีปัญหาอย่างไรที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในใจเราว่าเราควรจะแก้ตัวเราอย่างไรที่จะทำจิตใจของเราให้เกิดความสุขเกิดความสบายใจในเมื่อเราทำงานทำไม่ให้มันตึงเกินไปทำไม่ให้มันหย่อนเกินไปก็เรียกว่าทำแบบคนมีธรรมะตึงเกินไปก็แล้วก็ซีเรียสนะพูดจาคิดนึกการกระทำอะไรเนี่ยก็แบบว่าไม่เอากับใครหรือว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่าตึงเกินไปก็เรียกคนซีเรียสโยมเคยเห็นคนตึงเกินไปมีไหมที่นี้คนไม่มาที่มาเนี่ยตึงเกินไปมีไหมพออารมณ์เสียแล้วก็ตวาดคนโน้นว่าคนนี้มีไหมสายตึงเกินไปมีใช่ไหมนั่นแหละก็เรียกว่าปฏิบัติไม่มัชฌิมาปฏิปทาตึงเกินไปพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเป็นสายพินก็บอกว่าถ้าขืนที่พุทธเจ้าทรงปฏิบัติวันที่จะตรัสรู้ก็บอกว่าพิจารณาว่าสายพินที่มันตึงเกินไปเนี่ยที่ก็บอกว่าเทวดามาดีดพินที่ว่าตึงเกินไปถ้าดีดสายก็ขาดถ้าหย่อนเกินไปล่ะหย่อนเกินไปมีไหมพวกที่ปฏิบัติงานหย่อนเกินไปมีไหมหลบงานอู้งานไม่เอาไหนประเภทที่ไม่ซื่อตรงต่องานประเภทที่ไม่ค่อยไม่ยอมรับฟังใครประเภทหย่อนเกินไปมีไหมไม่ตรงต่อหน้าที่มาก็มาสายกลับก็กลับบ่ายประเภทที่คอยเอาเปรียบเพื่อนเนี่ยหย่อนเกินไปมีไหมมีเยอะใช่ไหมตึงก็เยอะใช่ไหมแล้วมัชฌิมามีไหมโยมมีเยอะไหมอ่ะ3อย่างเนี่ยใครมีมากกันโยมฮะ พอกันเราก็ยังดีพอกันถ้าไม่พอมันก็ตีกันล่ะกันเนี่ยนะแล้วมันเนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งเป็น3พรรคเลยใช่ไหมทำงานในแบ่งเป็น3พวกจะมีอีกไหมพวกไม่เอาไหนเลยมีอีกไหมเอาแบ่งอีกพรรคหนึ่งพวกไม่เอาไหนเลยมีไหมบางพวกเป็นประสาทโยมทำงานไปพวกเนี้ยประเภทที่ตึงเกินไปหย่อนเกินไปเนี่ยทั้งเข้ากายเป็นโรคประสาทแล้วก็ทำไงทำไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยให้พักงานให้เดินไปเดินมาจะไล่ออกจากโรงพยาบาลก็หมดอนาคตมีหมอก็มีพยาบาลก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประสาทมีโยมไปฉีดยาเขาก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเพราะประสาทแต่โรงพยาบาลนี่อาจจะไม่มีบางประเภทนั้นประเภทที่ไม่เอาไหนที่ประสาทแล้วที่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วจะไล่ออกไปก็ไม่ได้จะรายงานไปก็ไม่ได้ก็ต้องให้กินเงินเดือนไปวันๆหนึ่งก็สงสารกันนี่ทำงานจะเรียกว่าพวกนี้เป็นเพราะอะไรโยมเพราะขาดธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นเลยโยมตั้งแต่พื้นฐานที่ตัวเองเกิดมานั้นไม่สนใจธรรมะทั้งที่เรียนรู้ดีแล้วแต่ทำไมจึงกลายเป็นโรคประสาททำไมจึงกลายเป็นพวกประเภทที่ไม่เอาไหนเลยในสุดท้ายก็เรียกประเภทพวกนี้เวลาตึงก็ตึงเกินไปนะพวกนี้ตึงก็ตึงเกินไปหย่อนก็หย่อนเกินไปจึงกลายเป็นประเภทที่4โยม
ไอ้ประเภทที่ประสาทเนี่ยทำไปแล้วก็กลายเป็นประสาทกลับกลายมาเป็นเหมือนเด็กพูดจาไม่รู้เรื่องบางทีบางคนมีฮะนี่พอเป็นประสาทแล้วเขาก็อยากทำงานอยากทำงานตัวเองเป็นหมอก็อยากทำงานแต่เขารู้แล้วว่าทำงานไม่ได้วิจัยอะไรไม่ถูกก็ให้อยู่เฉยๆก็คอยจะหาว่าเขาเนี่ยไม่ให้ตัวเองทำงานความจริงเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วว่าคือสภาพมันไม่ปกติแต่ผู้ประเภทนี้เนี่ยพวกประเภทที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าทำงานอะไรก็เครียดซีเรียสเกินไปเอาจริงเอาจังโดยที่มีเกินกว่ากำลังที่ตัวเองจะทำพวกตึงเกินไปจะพออนาคตแล้วจิตใจตัวเองจะไขว้เขวและจะระบบประสาทจะเสีย แล้วก็สมองก็ทำงานไม่ได้ไอ้พวกประเภทหย่อนเกินไปเนี่ยพวกประเภทนี้ก็ไม่เอาศีลธรรมนะเพศยอมเกินไปเนี่ยไม่มองใครทั้งหมดคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวคิดตัวเองดีตัวเดียวใครว่าอะไรตัวเองก็ไม่ยอมรับเหตุผลใครนะพวกประเภทที่หย่อนเกินไปเนี่ยไม่สนใจความเป็นอยู่ตัวเองที่ทำอะไรถูกหรือผิดใครเตือนก็ไม่เชื่อนะพวกนี้ประเภทที่ไร้ศีลธรรมพวกที่หย่อนเกินไปไม่เอาศีลธรรมไอ้ประเภทตึงเกินไปก็เคร่งเกินไปเพื่อนี้จะเอาให้ถูกอย่างเดียวไม่มองใครในแง่ไม่เข้าใจคนอื่นว่าเขาทำได้อย่างเราหรือเปล่าจะต้องเอาให้ตรงที่ตัวเองต้องการเนี่ยมัชฌิมาเนี่ยประเภทเป็นคนมีเหตุผลพิจารณาตัวเองเป็นหลักว่าตัวเองทำได้แค่ไหนคนอื่นทำได้แค่ไหนจะมองตัวเองเป็นหลักเลยว่าคนเราเนี่ยจะให้เก่งเท่ากันไม่ได้จะให้ดีเท่ากันให้ได้ไม่ได้คนที่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยว่าคนมีจิตวิทยาหรือว่าคนมีปัญญาที่ทำงานแล้วเป็นกลางอยู่เสมอสม่ำเสมอที่มาตอนเช้ามาเวลาไหนก็มาเวลานั้นขณะที่รถติดแล้วเนี่ยเขาก็มาตรงเวลากลับก็กลับตรงเวลาทำอะไรก็สม่ำเสมอประเภทพวกนี้เสมอต้นเสมอปลายแล้วธรรมะพุทธเจ้าที่บอกว่าเอามาใช้กับพวกชาวบ้านไม่ได้ตอนนี้ต้องการเอามาใช้ได้เลยใช่ไหมโยมได้ใช่ไหมประเภทมัชฌิมานี่ดีไหมโยมดีไหมดีแล้วตอนนี้ทำไมจึงไปเอาตึงเกินไปหย่อนเกินไปล่ะหรือตามความพอใจใช่ไหมไอ้ที่หย่อนเกินไปตึงเกินไปนี่ตามกิเลสตัวเองใช่ไหมจะไม่ใช่เอาธรรมะมาใช้ใช่ไหมตามใจตัวเองตามกิเลสตัวเองแสดงถ้าหอตามกิเลสตัวเองก็เสียไหมโยมถ้าว่าเราวันนี้รับงานทุกอย่างมาแล้วแล้วก็เครียดอยู่แล้วเนี่ยโยมนะเราก็รับความรู้สึกของคนอื่นที่ไม่ดีมาตลอดวันแล้วเราก็ยังซีเรียสอยู่ยังไม่ผ่อนคลายยังไม่ทำให้เป็นมัชฌิมาเนี่ยเราซีเรียสอยู่แล้วเราตึงอยู่แล้วยิ่งตึงใหญ่เรายิ่งตึงใหญ่ยิ่งเคร่งใหญ่แล้วเราไม่แย่หรือประสาทเราไม่รู้จักทางผ่อนคลายนะพอเข้าใจไหมโยมแล้วยังกำกวมอยู่นะกำกวมไหมยังไงกำกวมไหมนะใครอยู่ในประเภทไหนก็ต้องรู้ตัวเองใช่ไหมแต่ให้ยกมือไม่ได้ทุกคนก็อยากจะเป็นกลางทุกคนอยากจะเป็นกลางใช่ไหมแต่มันเป็นยากใช่ไหมเมื่อเรารักคนสองคนเนี่ยฮะเมื่อเราหมู่ของเราเนี่ยทำงานกันสมมติว่าทีมมาเท่าไรโยมทีมมาเท่าไรทีมละกี่คนหมดละกี่คนโยมอะหมดละกี่คน10 คน15 คนเนี่ยฮะนี่ใครเป็นหัวหน้าล่ะหัวหน้าเนี่ยตัวปัญหาอยู่ที่ใครโยมโทษใครดีโทษหัวหน้าตัวโทษลูกน้อง
หัวหน้าจะโทษลูกน้องเอาตัวปัญหาใช่ไหมใช่ไหม

0: ช่ไหมทุกคนจะโยนความผิดให้ลูกน้องว่าลูกน้องเป็นตัวปัญหาเขาจะหาเรื่องมาเรื่อยเลยเดี๋ยวอย่างโน้นนี้แล้วตัวลูกน้องก็โทษใครโทษหัวหน้าบางทีถ้าหัวหน้ารักใครมากก็โทษไอ้ตัวนี้ตัวปัญหาทำให้หัวหน้าต้องว่ากูใช่ไหมก็ไม่ใช่โทษตัวหน้าเดียวโทษสองคนเลยกดตัวนี้ตัวปัญหาทำให้หัวหน้าต้องว่าเราทำให้หัวหน้าต้องไม่รักเราเมื่อก่อนเนี่ยหัวหน้าดีกับเราตอนหลังเนี่ยตั้งแต่ไอ้คนนี้มีไอ้คนนี้มาแล้วหัวหน้าไม่เข้าใจเราแสดงว่าปัญหาเนี่ยเรามองคนละจุดใช่ไหมหัวหน้ามองจุดหนึ่งการแก้ปัญหาลูกน้องมองจุดในการแก้ปัญหาแล้วแก้ตกไหมโยมตกไหมโยมสั่นหัวบอกไม่ตกไม่ตกใช่ไหมแก้ได้ไหมอ้าวตอบสิโยมแก้ได้ไหมเอาใครเป็นหัวหน้าแก้ได้ไหมเอาใครเป็นหัวหน้ากี่คนยกมือดิกี่คนหัวหน้ากี่คนยกมือดิโยมถ้าใครเป็นหัวหน้ากี่คนยกมือดิไม่ต้องอายยกนี่เอาคนทะเลาะเป็นหัวหน้าใช่ไหมยอมยกมือแม่ลูกน้องใครเป็นลูกน้องกี่คนหรือเป็นนายหมดทั้งโรงพยาบาลลูกน้องลูกน้องกับลูกหน้าใครหนักใจกันทำงานนะหัวหน้าตอบว่าหัวหน้าหนักใจลูกน้องใครว่าหัวหน้าใครหนักใจลูกน้องลูกน้องบอกลูกน้องหนักใจแต่นี่เหมือนกับผู้อำนวยการเนี่ยเหมือนแม่บ้านทำไงดีใช่ไหมเหมือนแม่บ้านเนี่ยลูกของเราทุกคนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาไงดีใช่ไหมตอนนี้งานนี้ไม่ใช่งานเล็กๆงานใหญ่งานปกครองแม่บ้านพ่อบ้านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เนี่ยทำไงจะให้หัวหน้าและลูกน้องเนี่ยมีความเข้าใจในหน้าที่ของตัวเองและรักในหน้าที่คนเราถ้ารักในหน้าที่ก็คือรักทุกคนใช่ไหมคนที่รักในหน้าที่นี่รักทุกคนใช่ไหมใช่เปล่าคนที่ไม่รักหน้าที่คือไม่รักทุกคนใช่ไหมใช่หรือเปล่าถ้าเรารักแต่หัวหน้าคนเดียวแต่เราไม่รักหน้าที่นี่คือรักทุกคนไหมฮะนะโยมถ้าเรารักแต่หัวหน้ายังเอาใจแต่ลูกหัวหน้าคนเดียวเพื่อให้หัวหน้าไม่ดุเราให้ถูกใจหัวหน้าคนเดียวแต่เราไม่รักหน้าที่ชื่อว่ารักทุกคนไหมและตอนนี้ถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยเรารักแต่ลูกน้องคนที่เอาใจเราคนเดียวเนี่ยชื่อว่ารักหน้าที่ไหมชื่อว่ารักหน้าที่ไหมโยมและจะแก้ปัญหาได้ไหมจะเป็นมัชฌิมาได้ไหมไม่ได้นั่นน่ะสิใช่ไหมตอนนี้แสดงว่าเราตึงๆกันหย่อนเลยใช่ไหมเราจะเห็นความไม่มีธรรมะในสังคมหรือไม่มีธรรมะในตัวเราแล้วว่าอ๋อแสดงว่าคนที่มีปัญหานี่ขาดธรรมะมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมโยมเช่นหายใจนะโยมถ้าหายใจเป็นมัชฌิมาปฏิปทานะโยมหายใจยังไงรู้ไหมเคยดูลมหายใจตัวเองไหมเคยดูลมหายใจคนไข้ไหมคนที่ชีพจรปกติเนี่ยหายใจปกติใช่ไหมไปวัดหัวใจก็ปกติใช่ไหมวัดระบบชีพจรก็ปกติเพราะเขาหายใจปกติใช่ไหมแต่ว่าเวลาความดันสูงขึ้นมาเนี่ยหัวใจเขาผิดปกติใช่ไหมหายใจก็ผิดปกติใช่ไหมใช่ไหมถ้าความดันต่ำเพราะอะไรหัวใจเขาผิดปกติหายใจเขาก็ผิดปกติใช่ไหมแสดงว่าไม่มัชฌิมาเลยใช่ไหมไอ้ตัวมัชฌิมาเนี่ยดีไหมถ้าคนไข้มัชฌิมาเนี่ยแสดงว่าจะหายใช่ไหมเอาตอบที่อาตมาไม่ได้เป็นพยาบาลเป็นหมอเนี่ยมาหาความรู้ก็โยมบ้างอะใช่ไหมใช่ไหมใช่แสดงว่าถ้าคนไข้เป็นมัชฌิมามีลมหายใจเป็นมัชฌิมาคนไข้นั้นเดี๋ยวก็หายกลับบ้านได้ถ้าตื่นเต้นช็อก คนไข้ตกใจช็อกกลัวเป็นยังไงโยมชื่อระบบเป็นไงตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปฮะตึงเกินไปตึงเกินไปขาดนะขาดถึงตายได้ใช่ไหมถึงตายได้แสดงว่าคนไข้ไม่รักษาระบบหัวใจตัวเองเพราะคนไข้ขาดอะไรนะขาดอะไรคนไข้ที่ช็อกนี่ขาดอะไรอะไรที่เรียนมาทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าสอบจริงๆไม่ผ่านแล้วคนไข้ขาดอะไรยอมตอบหน่อยขาดสตินะขาดสติรักษาใจตัวเองถ้าตกใจเนี่ยถ้าคนไข้มีสตินะถ้าคนไข้มีสตินี่จะไม่ช็อกโยมให้เขาทำอะไรได้หมดประเภทที่คนไข้มีสติมีสมาธิเนี่ยนะมีสติเนี่ยไม่ต้องยังวางยาสลบก็ได้แต่คนไข้ที่ทำอะไรต้องวางยาสลบเนี่ยเพราะเขาตื่นเต้นเขาคุมสติไม่อยู่เขากลัวมากเขาจะช็อกแสดงว่าคนไข้ทุกคนนี้ต้องมีธรรมะมาโรงพยาบาลแล้วจึงจะดีใช่ไหมแสดงว่าพื้นฐานของคนที่ป่วยนิยมขาดธรรมะใช่ไหมเขาไม่ได้ฝึกมาแต่พื้นฐานเขาจึงมีอาการไม่เป็นมัชฌิมาตอนนี้ถ้าหากว่าคนไข้และหมอและพยาบาลทุกคนเนี่ยหัดดูลมหายใจตัวเองเนี่ยทำมัชฌิมาที่ลมหายใจตัวเองเนี่ยว่าลมหายใจตัวเองเนี่ยหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้สั้นก็รู้ยาวก็รู้พิจารณาลมเนี่ยการพิจารณาลมที่มีสติลมให้ใจเข้าสั้นออกยาวยาวสั้นพิจารณาสำเนียกรู้เหมือนในที่พุทธเจ้าทำนิยมเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยท่านได้มัชฌิมามาก่อนแล้วคนที่ได้มัชฌิมาเนี่ยโยมลมหายใจเขาจะละเอียดระบบที่ประจองเขาจะปกติกายก็สงบใจก็สงบแต่ถ้าหากว่าใจเขาสงบเนี่ยนะถือกายไม่สงบเขาเรียกว่ามัชฌิมาแต่ถ้าใจของคนเราเนี่ยถ้าปรับระบบหัวใจดีแล้วถ้ารู้มีสติระบบลมหายใจดีจับลมหายใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาจะปกติมากขึ้นกว่าคนที่ไม่มีสติเลยต่างกันมากโยมคนไข้ก็ดีถ้าไม่มีสติในการจับลมหายใจไม่รู้ตัวเองเนี่ยจะผิดปกติเร็วจะไม่ได้ความปกติจะไม่ได้ความเป็นกลางแต่ถ้าเราฝึกคนไข้ทุกคนให้กำหนดลมหายใจให้นับลมหายใจนะโยมหายใจเข้าหายใจออกนับ1หายใจเข้าหายใจออกนับ2นับเรื่อยเวลาคนไข้ตื่นเต้นในโยมลองให้นับลมหายใจสิเดี๋ยวคนไข้นั้นจะปกติพอเขาไม่คิดอะไรวิตกกังวลแล้วพอไม่วิตกกังวลแล้วคนไข้จะปกติเลยปกติขึ้นปกติจึงกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยตมาเคยไปสอนคนในคนไข้ที่เป็นญาติญาติกันนะจากคนไข้ที่หมอว่าเคสนี้ตายแน่เนี่ยตมาไปแนะนำให้เขาปกติสักพักเขาหลับได้โยมพอเขาหลับได้เนี่ยเขาถอดร่างเลยแบบเหมือนเครือเขาออกแล้วหน้าตาเขาเปลี่ยนจากความอิดโรยจากความเจ็บปวดนะพอตื่นขึ้นมาเขาชุ่มกระชวยเขาแบบเปลี่ยนสภาพเลยจากคนที่จะตายกลับเป็นคนปกติขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะว่าคนไข้เนี่ยทำจิตสงบไอ้ที่จิตสงบที่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเห็นลมหายใจตัวเองเขารู้จักสภาวะตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนจิตใจเขาเลื่อนลอยโยมคนเจ็บป่วยเนี่ยขาดสติจิตใจเลื่อนลอยพอเขามีปกติขึ้นมาแล้วเขาเป็นมัชฌิมาแล้วอาการเขาดีไอ้เรื่องช็อกนี่เพราะว่าคนเราขาดสติแล้วคนทั่วไปเนี่ยขาดหลักปฏิบัติหมดโยมไม่ค่อยได้เคยฝึกสมาธิกันเลยจึงมีตึงมีหย่อนอยู่อย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อมาพูดกันถึงระบบที่ว่าเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกคนเราขาดธรรมะคือมัชฌิมาเสียแล้วอะไรก็
1: ขาดหมดเลยใช่ไหมนะไม่คนไข้ก็ไม่เคยภาวนาดูลมหายใจตัวเองเนี่ยเมื่อเขาขาดอย่างนี้แล้วเขาก็ขาดทุกอย่างเลยโยมเพราะเป็นอะไรแล้วเขาช่วยตัวเองไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาหวังจะพึ่งหมอพึ่งแต่พยาบาลเขาทำใจไม่ได้ก็ยากที่จะหายยากที่จะมีความสงบดังนั้นเมื่อเราทำงานนะโยมเราจะพึ่งหัวหน้าอย่างเดียวได้ไหมถ้าเราเป็นลูกน้องเราไม่พึ่งตัวเองเราเป็นลูกน้องอย่างเดียวเราพึ่งหัวหน้าไม่ได้แล้วเราต้องพึ่งหน้าที่งานนั้นให้ถูกต้องแต่ถ้าเราทำงานในหน้าที่นี้ถูกต้องแล้วหัวหน้าจะว่าเราผิดไหมโยมผิดไหมหัวหน้าผิดหรือเราผิดเราทำงานดีที่สุดแล้วแต่มีคนไปฟ้องบอกหัวหน้าว่าเราเนี่ยทำงานอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วงานของเราเนี่ยฟ้องตัวเองว่าเราทำถูกเนี่ยหัวหน้าจะว่าเราผิดได้ไหมผิดก็เพียงผิดใจหัวหน้าไม่ตามใจหัวหน้าท่านเองแต่ว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยนะเป็นหัวหน้าที่ดีที่มีความยุติธรรมเนี่ยคน16คนเราแบ่งงานแล้วให้เขารับหน้าที่ผิดชอบเราไม่ต้องไปเราแบบว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยนะงานเนี่ยถ้าเราเป็นคนปกครองคนในโยมนะไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกเรางานที่เขาทำนะฟ้องเราหมดโยมใครดีไม่ดีเนี่ยอยู่กันได้รู้โยมใครขี้เกียจใครขยันใครเป็นคนยังไงบกพร่องในหน้าที่ไงเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันผ่านตาทุกวันไม่ต้องให้ใครฟ้องโยมมันรู้เองเขาเรียกคนมีปัญญารู้เองทุกวันนี้เขาใช้อย่างนั้นไหมโยมหรือต้องให้คนมาฟ้องเรานะระบบงานทุกวันให้คนมาฟ้องเราถึงจะเชื่อใช่ไหมฮะว่าไงคะใช่แต่ถ้าหากว่าสังคมเรานะถ้าเราแก้แบบประเภทที่ว่าพวกเราไม่ใช่คนโง่ฟ้องอะไรผิดถูกแล้วเขาไม่เชื่อเพราะเรารู้ว่าคนเนี้ยทำถูกหรือทำผิดตอนนี้มีเรื่องหนึ่งมีโรงเรียนหนึ่งผู้หญิงคนนี้มาเป็นผอ.โรงเรียนเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่เขี้ยวลากดินหมดเลยล่ะพวกประเภทใครมาเป็นผอ.ต้องถูกจับตัวฟ้องแล้วพวกนี้จะเข้ามา มันจะมีพวกกลุ่มหนึ่งประเภทที่ไม่เคารพในงานไม่รักในหน้าที่คือเรียกรักบุคคลคนที่รักบุคคลนี่คือจ้องว่าใครมาเป็นนายฉันก็จับคนนั้นเนี่ยเป็นที่พึ่งตลอดไปฉันก็อยู่ได้โดยงานอันนั้นทำหรือไม่ทำฉันก็อยู่ได้คนประเภทนี้โยมซึ่งใครมาเป็นหัวหน้าในตำแหน่งนี้เขาจะเข้าไปจับทันทีนะเข้าไปจับคนนี้ทันทีพอได้คนนี้เป็นนายเขาปุ๊บเขาก็สบายแล้วคราวนี้ทำอะไรผิดก็ถูกหมดก็จะเป็นกลุ่มเป็นมาเฟียอยู่ในสำนักงานของทุกงานแต่ตรงนี้พวกนี้จะเป็นพวกที่สร้างปัญหานะสร้างปัญหาก็พอมาปุ๊บเขาก็จับทุกคนก็เอ็นผอ.ก็เอ็นไปตามเขาผิดก็ว่าไปตามผิดเพราะตัวเองมาใหม่ก็สร้างแต่ปัญหาตลอดไม่มีการแก้ปัญหาในโรงเรียนนั้นได้เอาย้ายไปมาใหม่ก็เหมือนเดิมกี่คนก็เหมือนเดิมเพราะตัวพอออกก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงเพราะตัวเองไม่มีปัญญาที่จะไปแก้ปัญหาคนที่ใกล้ชิดได้ผลที่สุดคนหนึ่งเขาทำงานอยู่ในรั้วในวังมา
0: ย่ามไม่มีอะไรนะก็แค่พอภาษาหลายๆของย่ามใหญ่ไม่รู้อะไรใส่ไปเต็มหมดท่านสังเกตแต่พระบนใหม่ย่ามไม่มีอะไรนะพอพันสองพันสามไปแล้วโตไปแล้วเข้าซ้อนสองใบ

พราะที่สุดคนหนึ่งเขาทำงานอยู่ในรั้วในวังมาผู้หญิงคนนี้เก่งไม่ต้องบอกชื่อคนนี้ค่ะเป็นผู้ดีแล้วก็ประสบประการมาจากในรั้วในวังเข้ามาทำงานปุ๊บเข้ามาไปโรงเรียนนี้ซึ่งใครแก้ไม่ได้พอเข้ามาปุ๊บพอใครมาฟ้องนะเห็นพี่เขาว่าไงโยมคุณคิดว่าคุณดีกว่าเขาเหรออัศจรรย์ไหมโยมนักประคองอัศจรรย์ไหมน่าเอาไปใช้ไหมน่าเอาไปใช้ไหมมีคนเดียวที่ทำได้ธรรมดาผู้หญิงจะทำยากนะเป็นคนที่วางกลางวางยากนะนะก็เรียกผู้หญิงต้องเอาตมหูมาใส่ให้ยันยานก็ที่โบราณเขาบอกใส่มาหูเขาเบาแต่เอาตมหูมาใส่ว่าเงี้ยเพื่อให้หูหนักแต่ผู้หญิงคนนี้เก่งมากหนักแน่นกับผู้ชายผู้ชายบางคนยังปกครองผู้ชายก็เหมือนกันมาปกครองไม่ได้เลยเพราะโรงเรียนนี้เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเนี่ยมันเรียกว่าธรรมะจำเป็นซะแล้วในสังคมทุกวันนิยมแสดงว่าเราล้าหลังธรรมะใช่ไหมโยมทุกวันนี้พวกเราล้าหลังธรรมะหรือธรรมะล้าหลังเอาโยมมาให้ความเห็นสิใครว่าธรรมะล้าหลังมั้งพวกเราล้าหลังธรรมะใช่ไหมอ้าวแล้วกันเมื่อสมัยก่อนธรรมะถูกโจมตีจางบอกธรรมะล้าหลังเมื่อเราพูดธรรมะจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าธรรมะเนี่ยเราล้าหลังธรรมะเราไม่ได้ยกธรรมะเอามาใช้ในงานเลยใช่ไหมแม้แต่ชีวิตประจำวันเนี่ยเรายังไม่เอาธรรมะมาใช้เลยโยมในเมื่อเราไม่เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าเราล้าหลังธรรมะทุกวันนี้ถ้าโลกเนี่ยคู่ไปด้วยธรรมะนิยมโลกนี่เจริญโยมทำงานกันเนี่ยมีอิจฉากันเนี่ยล้าหลังไหมนินทากันล้าหลังไหมนินทากันอิจฉากันแกล้งกันจริงดีจริงเด่นกันเนี่ยล้าหลังไหมหรือก้าวหน้ากับธรรมะถ้าคนคนนี้ชอบอิจฉาคนชอบนินทาคนเนี่ยยอมจะคิดว่าคนที่มีธรรมะสูงไหมไม่มีเลยแสดงว่าเขาไม่เขาล้าหลังเขายังไม่ทันธรรมะเขายังไม่ได้พัฒนาถึงธรรมะเลยใช่ไหมธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนโยมอย่าดูถูกว่าเป็นของหยาบเป็นของที่นำควรนำเอามาใช้ในจิตใจทุกคนทุกรูปแบบโยมไม่ใช่ว่าธรรมะนี่จะใช้กับสังคมที่วุ่นวายไม่ได้ยิ่งวุ่นวายเราใช้ได้ดีมากเลยโยมสมมติว่าเรื่องวุ่นวายเนี่ยโยมถ้าเรามีธรรมะแล้วความวุ่นวายจะหมดอย่างเช่นเราเป็นคนใจน้อยเนี่ยเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเราใจเร็วใช่ไหมโยมใครว่าปุ๊บเราโกรธเลยว่าปุ๊บเราไปร้องไห้เลยเงี้ยร้องตรงนี้ไม่ได้ก็ไปร้องในห้องน้ำก็ยังดีเงี้ยนะคือใจน้อยแล้วขี้โกรธแต่เมื่อเรามีธรรมะเช่นเรานึกว่าเราเนี่ยนะมีข้อบกพร่องเรื่องตรงนี้เรายังแก้ไม่ตกใจน้อยขี้โกรธอย่างอื่นก็ดีหมดฉลาดรอบรู้อะไรเนี่ยรู้หมดฉลาดทำอะไรต่ออะไรเก่งหมดแต่เสียอย่างเดียวมีเปราะบางตรงใจน้อยขี้โกรธทำไงเราจะให้จิตอันนี้เรามั่นคงเราต้องฝึกสติโยมเราต้องฝึกสติให้เราเดินไปไหนมาไหนเราต้องมีสติรู้ว่าเราเดินเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเรานอนรู้ว่านอนเรากินรู้ว่าเรากินเราคิดพอไปรู้ว่าเราคิดนั่นแหละเรารู้ว่าเราคิดเนี่ยจึงจะหมดใจน้อยจึงจะหมดความขี้โกรธแล้วใครปฏิบัติถึงเราใครรู้ว่าเราคิดบ้างล่ะโยมมีไหมไม่รู้ใช่ไหมทั้งที่โยมเดินทั้งวันกินทั้งวันนอนทั้งวันกินทั้งวันเดินทั้งวันทำงานทั้งวันเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเดินทั้งวันเราคอยลืมตัวจริงตัวเราเดินเราไปคิดอย่างอื่นเราทำงานไปคิดอื่นแต่เราไม่รู้ความคิดของเราเวลาเราโกรธและเราใจน้อยแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเข้าไปรู้ความคิดเราว่าเราโกรธเราใจน้อยได้ขณะที่เราโกรธและเราความคิดเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยโยมจะเลิกใจน้อยทันทีจะเลิกขี้โกรธทันที
แสดงว่าธรรมะเนี่ยยังไม่ได้มาควบคู่กับการทำงานของเรา

เอาเกมมาเล่นได้เอาไปแก้เครียดได้เขาจะมีให้คอมพิวเตอร์เนี่ยที่ทำหนังสือพิมพ์เนี่ยที่วัดมีเราไม่เคยเป็นเด็กเล่นคอมพิวเตอร์เขาว่าเด็กๆเนี่ยมันเล่นคอมพิวเตอร์แล้วมันติดเกมแล้วมันก็ไม่เรียนหนังสือเล่นดึกๆดื่นๆมันไม่ดูหนังสือเขาบอกมีปัญหาเยอะสำหรับลูกคนมีเงินลูกคนจนก็ไปทางอื่นให้ลูกคนรวยก็ที่บ้านก็มีเกมให้เล่นเด็กก็ไม่ยอมดูหนังสือการบ้านก็ไม่เอาจะเล่นแต่เกมอย่างเดียวเราก็ลองไปเล่นบอกมาเล่นยังไงสอนฉันหน่อยฉันจะทำเป็นเด็กดูที่ว่าเด็กมันติดยังไงโอ้มาเล่นพอทำไปแล้วมันสนุกเกมเนี่ยพอยิงไปได้ได้ร้อยได้พันอาตมาลองเล่นมันไปเล่นแบบคนรู้ใจตัวเองถึงล้านละโยมเล่นไปถึงล้านเป็นละล้านเลยทีแรกแสนนึงเล่นได้อาตมาเล่นเป็นล้านล้านกว่าเล่นเล่นไปกว่าจะได้ล้านนี่เที่ยงคืนไปแล้วโยมเราบอกหยุดเล่นอ๋อเด็กนี่ติดตายเลยถ้าอย่างนี้เด็กนี่ติดตายเลยทั้งนี้แต่ตมาก็ไม่เล่นอีกเลยพอรู้แล้วว่าเด็กไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้เลยเพราะเขาเป็นเด็กที่อ่อนไหวเกินไปเพราะเขาขาดสติขาดสมาธิที่จะไปควบคุมถ้าเขาจับปุ๊บเขาก็จะต้องไปตามอารมณ์ก็เรียกว่าหักห้ามอารมณ์ไม่ได้สติปัญญาของเขาอ่อนฉะนั้นยากที่เขาจะคุ้มครองตัวเองก็นี่ต้องอาศัยคนผู้ใหญ่ท่านนั่นเองคนผู้ใหญ่ท่านนั่นเองที่เป็นผู้คอยคอนโทรลเขาว่าเขาควรทำอะไรควรอยู่ในกรอบแค่ไหนอันนี้ต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นผู้นำแหละทีนี้ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าอารมณ์ระยมผู้ใหญ่เล่นซะเองและผู้ใหญ่ไม่มีเหตุผลผู้ใหญ่เป็นเจ้าอารมณ์คุ้มครองเด็กได้ไหมเหมือนกับเราทำงานเนี่ยถ้าหัวหน้าเป็นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยลูกน้องจะทำไงก็รับอารมณ์หัวหน้าสิพอหัวหน้ามาแล้วเราก็เกรียมรับอารมณ์ละพอหัวหน้าไปก็เออสบายนี่เรามาเครียดกับหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าก็เราก็มาเครียดกับหัวหน้าทั้งวันเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าลูกน้องเครียดกับเราเพราะเราให้อารมณ์กับลูกน้องตลอดวันนี่เราให้อารมณ์ลูกน้องโดยไม่รู้ลูกน้องก็เลยหวั่นไหวรับแต่อารมณ์หัวหน้าตลอดวันพอพ้นจากหัวหน้าไปลูกน้องก็โล่งเออสบายไปวันหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอกนึกว่าลูกน้องนี่แหมมันหงอเราจริงเลยพอเจอเรามันจ่อยเลยเนี้ยแต่ที่มันจ่อยไม่ใช่เรามันเต็มที่แล้วมันเครียดมันรับอารมณ์เราต้องระวังเราตัวเราทีนี้ลูกหัวหน้าก็เหมือนกันพอมาลูกน้องบกพร่องพอเจอลูกน้องก็รับอารมณ์ลูกน้องอีกไอ้ลูกน้องที่ไม่เป็นกลางนะฮะที่ไม่รับหน้าที่ลูกน้องที่ไม่รับหน้าที่เนี่ยก็จะไม่มีความเป็นกลางหัวหน้าก็มาอารมณ์ก็มาวิตกกับลูกน้องเมื่ออยู่กับลูกน้องตัวเองก็เครียดตลอดเวลาเลยไม่มีความสบายไม่มีความเป็นกลางเลยพอพ้นลูกน้องไปก็สบายใจบางทีเราไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมนะเป็นลูกน้องก็ดีเป็นนายก็ดีเนี่ยเอาอารมณ์ที่ตึงเครียดที่เราเก็บกดไว้เนี่ยเอาไประบายกับครอบครัวเราเอาไประบายกับเพื่อนเราไประบายกับลูกหลานเราเอาไประบายที่อื่นบางคนระบายไม่ออกก็ต้องไปกินเหล้าไปเต้นรำไปหาที่ปรึกษาคือพยายามที่จะระบายอารมณ์นี้ที่ติดค้างเอาให้ออกใช่ไหมโยมโยมเคยไประบายที่ไหนไม่ระบายที่นี่อ่ะไม่เคยก็ดีละตอนนั้นถ้าพูดกันแล้วนะทำไงเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเราหัดฝึกกันเถอะต่อไปนี้นะหัดฝึกทำความเป็นกลางกันอย่าโทษใครถ้าเรารักหน้าที่เรารักทุกคนในโรงพยาบาลนะรักการงานรักหน้าที่รักทุกคนแต่ถ้าเรารักนายคนเดียวไม่รักใครเลยแต่ถ้าเรารักลูกน้องที่ฟ้องเราคนเดียวเราก็ไม่รักหน้าที่เท่ากับเราบกพร่องหน้าที่นะถ้าเราเอาใจมาฝากไว้กับหัวหน้าคนเดียวเราบกพร่องหน้าที่ถ้าหัวหน้ามาเอาใจมาฝากไว้กับลูกน้องคนสองคนเราก็ไม่รักหน้าที่ปัญหาคือแก้ไม่ตกเมื่อเรามีลูก3 คนเรารักคนเดียวเนี่ยรับฟ้องแต่คน

เดียวลูกสองคนมีปัญหาลูกสองคนจะมีปัญหาเรื่องรักสองคนอีกคนกลางไม่สนใจเด็กจะมีปัญหาจะมีปมด้อยฉะนั้นคนเราถ้าทำแล้วเนี่ยระวังตัวเป็นกลางว่าถ้าเรารักใครก็ต้องรักให้จริงเมตตาทุกคนให้เท่ากันมันจะไปเอาคนถูกตาถูกใจไม่ได้ทำงานถ้าเรามัวมารอเอาคนถูกตาถูกใจเนี่ยเหมือนกับคนไข้เลยโยมให้คนไข้คนนี้จนฉันไม่เอาอ่ะคนไข้รวยเราจึงจะบริการเนี่ยคนไข้คนนี้หน้าตาไม่ดีฉันไม่เอาผลที่สุดเราเลยไม่ได้สงเคราะห์คนให้พ้นจากทุกข์เรากลายเป็นว่าเมตตาของเราเนี่ยเป็นเมตตาที่ไม่สมบูรณ์เป็นเมตตาที่อคติไม่เป็นการสร้างบารมีไม่เป็นกุศลแต่นี้พอไปชาติหน้าหรือไปต่อไปข้างหน้าใครจะคบกับเราก็เลือกเราเนี่ยรักเราก็รักไม่จริงรักเราก็รักไม่มากรักเราก็รักลำเอียงเพราะเราเคยทำลำเอียงกับคนอื่นไปทุกสิ่งทุกอย่างเราเลยได้อะไรไม่สมบูรณ์โยมจึงว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีก็เพราะใจพวกเราเนี่ยมันไม่เป็นกลางให้ความรักไม่สมบูรณ์แม้ก็คนสมัยนี้พอเราจะให้ทานอะไรใครก็เอาน้ำท่วมไฟไหม้ให้ของเสียไปโยมหม้อก็หม้อใช้แล้วเดี๋ยวไปเอาหม้อเก่าให้เขาไปเดี๋ยวซื้อหม้อใหม่เสื้อผ้าเก่าๆให้เขาไปเดี๋ยวซื้อผ้าใหม่ๆไปใช้ไม่มีคนไหนที่จะให้ของใหม่ๆทีนี้พอได้อะไรก็ได้ของไม่ดีได้แต่คำได้แต่สิ่งที่ไม่ดีคือว่าให้ของไม่ดีก็ได้ของไม่ดีให้ของรักก็ได้ของรักให้ของประณีตก็ได้ของประณีตให้ความสุขก็ได้ความสุขให้ความทุกข์ก็ได้ความทุกข์นะให้คำหยาบก็ได้ของหยาบนะให้คำไพเราะก็ได้ความไพเราะให้เมตตาก็ได้เมตตาให้ความโกรธก็ได้ความโกรธนะให้นินทาก็ได้นินทาให้ริษยาก็ได้ริษยาให้เมตตาก็ได้เมตตาให้อย่างไรได้อย่างนั้นนะเนี่ยโยมให้บางคนเนี่ยเขาทำยาไม่ขายโยมเขาทำยาโบราณไม่ขายทำแจกคนบอกเขาไม่บอกเขาเกิดมาเขาไม่รู้จักคำว่าปวดว่าเมื่อยเลยโยมเป็นไปได้ไหมไม่ได้เขาบอกเขาไม่เคยรู้จักคำว่าปวดว่าเมื่อยเลยบอกมันบุญของเขาจริงนะขนาดแก่แล้วยังไม่ปวดไม่เมื่อยอ่ะบอกเขาเป็นคนชอบให้ยาคนไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยมันบุญไหมนั่นเป็นคนที่ให้ของให้ความพ้นทุกข์ให้ความไม่เจ็บไม่ปวดใจเขามีเมตตาเขาก็ได้สิ่งที่ดีงามมาได้ความไม่ปวดไม่เมื่อยพอจะให้ได้ไหมโยมโยมให้ความเมตตาให้ความเป็นกลางให้ความอุปถัมภ์กับทุกคนด้วยใจจริงโยมก็จะได้ความรักจริงได้คนใจจริงต่อโยมทุกอย่างนะจะได้มิตรจริงได้เพื่อนจริงได้สามีได้ภรรยาจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีความจริงใจต่อเราเหมือนในคนที่หลอกลวงก็นะโยมเขาจะคบกับคนซื่อได้ไหมไม่ได้เขาก็ต้องหาคนหลอกลวงเป็นเพื่อนกันคนกินเหล้าก็ต้องหาเพื่อนกินเหล้าคนเล่นการพนันก็ต้องหาเพื่อนการพนันคนโกงก็ต้องหาคนโกงเป็นเพื่อนคนซื่อก็ต้องหาคนซื่อเป็นเพื่อนดังนั้นถึงว่าทุกวันเนี่ยคนเราไม่แสวงหาสิ่งที่ดีงามเราจึงเจอสังคมทุกวันนี้สังคมที่ดีงามจึงน้อยเพราะคนไม่แสวงหาความยุติธรรมทีนี้ถ้าเราแสวงหากันสิเราแสวงความความจริงใจต่อกันความดีต่อกันแล้วก็ให้แต่สิ่งที่ดีต่อกันอาตมาว่าสังคมนี้อยู่ได้นำธรรมะเอามาใช้ได้ธรรมะก็เจริญธรรมะก็พัฒนาคนนี้ก็เรียกว่าเราก้าวไม่ล้าสมัยไม่ล้าหลังกับธรรมะพอทำได้นะฮะเป็นหัวหน้าใหญ่ใช่ไหมเอาชี้ข้างหลังเองก็ธรรมะก็คือการเอามาทำจิตทำใจถ้าพูดกันแล้วเป็นของควบคุมหรือเป็นของอยู่คู่โรคเช่นใจของเราเนี่ยโยมถ้าเราไม่ฝึกไม่หัด
ไม่เคยทำใจเราเลยเนี่ยเราจะไม่รู้หลักของพุทธศาสนาเลยนะเช่นคำว่าสมาธิอย่างเงี้ยสมาธิจำเป็นไหมโยมสมาธิจำเป็นไหมใครว่าจำเป็นไหมทุกคนต้องมีสมาธิไหมคนที่เข้าโรงพยาบาลประสาทปวดหัวคิดมากเนี่ยมีสมาธิไหมแสดงว่าที่คนมีปัญหาเนี่ยคือคนไม่มีสมาธิแต่ถ้ามีสมาธินี่จะเข้าโรงพยาบาลปวดหัวไหมจะไปเข้าโรงพยาบาลประสาทไหมประเภทนอนไม่หลับเนี่ยมีสมาธิไหมประเภทเครียดนี่มีสมาธิไหมคนที่มีสมาธิมีอาการสงบคือไม่ใช่นั่งตัวแข็งมีอาการสงบและสำรวมเช่นเดินก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบกินก็สงบคิดนึกก็สบายใจสงบนี่เรียกว่าคนมีสมาธิแต่คนเดินบนนั่งบนกินบนคิดโน่นคิดนี่พูดโน่นพูดนี่โกรธโน่นโกรธนี่คนพวกนี้ไม่มีสมาธิเลยเมื่อคนพวกนี้ไม่มีสมาธิเลยจะมีความสุขไหมโยมมีไหมแล้วโยมจะไปหาความสุขไงโยมมีเงินแล้วโยมไม่มีสมาธิจะมีความสุขไหมโยมมีรถเก๋งขี่โยมไม่มีสมาธิโยมจะเอาไปได้ไหมรถเก๋งคันนั้นนะโยมมีบ้านโยมไม่มีสมาธิบ้านนั้นจะเป็นสุขไหมฮะไม่มีความสุขหรอกโยมอย่าไปหวังเลยโลกนี้ไม่มีความสุขหรอกเขาหลงกันเองคนที่จะมีความสุขกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้คือบุคคลนั้นรู้จักมีสมาธิในการทำทุกอย่างเหมือนคนเราไม่มีสมาธิในการทำงานเนี่ยโยมเราจะรู้เลยเขาไม่ตั้งใจใช่ไหมอย่างคนที่ไม่ทำงานไม่ดีเนี่ยทำงานบกพร่องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาไม่มีสมาธิในการทำงานใช่ไหมแต่คนไหนที่ทำงานได้ดีมากเนี่ยเหมือนหมอผ่าตัดหรือหมอจะทำอะไรหมอต้องมีสมาธิถ้าหมอไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็เอาอะไรไปใส่ในท้องเอาไว้น่ะใช่ไหมที่ว่าเย็บอะไรเย็บได้ตะไคร้ใส่ไปเนี่ยโอ้โหขาดสมาธิมากเลยนะหรือไม่ก็บกพร่องคนเราที่จะมามีสมาธิเนี่ยได้ปัญญาหลายชั้นได้ปัญญาได้การพิจารณาได้ละเอียดอ่อนหลายชั้นเหลือเกินทำอะไรจะไม่หยาบคายฉะนั้นจึงว่าสมาธิเนี่ยจำเป็นที่ต้องนำเอามาใช้กับตัวเราเราสังเกตเลยคนไหนทำบ้างๆเผลอๆเรารู้ว่าคนนี้ขาดสมาธิคนนี้ใจลอยคนนี้ใจลอยคนนี้กังวลคนนี้ไม่ตั้งใจแสดงว่าคนนั้นไม่มีสมาธิในการทำงานแต่คนไหนทำงานละเอียดอ่อนทำปราณีทำอะไรไม่เคยหลงลืมทำอะไรไม่บกพร่องตั้งใจทำจริงเรารู้คนนั้นทำงานด้วยสมาธิพูดด้วยสมาธิกินด้วยสมาธิเดินด้วยสมาธินอนด้วยสมาธินั่งด้วยสมาธิบุคคลนั้นจะเป็นปกติสมาธินี่ทำให้บุคคลนั้นเป็นปกติมากขึ้นคนที่ไม่มีสมาธินี่คนผิดปกติอย่างเช่นคนโกรธเขาเนี่ยผิดปกติไหมโยมเมื่อวานนี้เห็นหน้าตายิ้มแย้มตอนนี้วันนี้ทำไมโกรธผิดปกติเลยใช่ไหมเมื่อวานพูดดีวันนี้พูดไม่ดีเนี่ยผิดปกติแหละแสดงว่าบุคคลนั้นไม่มีสมาธิแล้วแล้วเมื่อคนเราถูกความไม่สงบรบกวนนะโยมนะเกิดอะไรเข้ามาสิงใจอารมณ์อะไรเข้ามาสิงใจเพียงครั้งเดียวโยมวุ่นวายไปทั้งวันเมื่อตัวเองวุ่นวายทำให้คนอื่นวุ่นวายด้วยนะหาเรื่องคนอื่นด้วยแล้วก็เบียดเบียนตนเองด้วยแล้วก็แถมเบียดเบียนคนอื่นให้เร่าร้อนด้วยแต่ถ้าคนเรามีสมาธิสักคนเดียวอย่างที่ว่าเป็นผอ.เนี่ยมีสมาธิสักคนเดียวทำให้โรงเรียนสงบหมดเลยเย็นหมดทั้งโรงเรียนเลยทุกคนสบายใจหมดตอนนี้เราก็คงไม่อยากจะฝึกแต่ที่จริงเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับตาโยมไอ้ที่นั่งหลับตาเนี่ยเราฝึกเพื่อให้จิตของเราเนี่ยหัดเป็นหนึ่งหัดเข้าฌานเพื่อให้มันมีพลังนะและจะได้นำเอาสมาธิเนี่ยไปใช้ในเวลาเราลืมตา
เดินให้รู้นั่งให้รู้นอนให้รู้กินให้รู้คิดนึกให้รู้ไอ้ที่ทำเพื่อหลับตาเนี่ยเพื่อให้เห็นใจตัวเองให้ชัดเห็นลมให้ชัดเห็นใจชัดแล้วจะได้นำความรู้สึกที่ถูกต้องเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าจะได้มีสมาธิตลอดวันบุคคลเรามีสมาธิก็มีปัญญาได้คนเราถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะหาสมาธิไม่ได้คนไม่มีสมาธิจะหาปัญญาไม่ได้ตามหลักพุทธศาสนาอย่างนั้นจะลองทำกันไหมโยมนะลองไหมคนไหนเคยทำบ้างยกมือสิเคยทำไหมยกมือสิอะไรไม่ยกมือเลยยกนิดเดียวฮะแสดงก็คิดว่าสมาธิไม่จำเป็นต้องไปใช้ในโรงพยาบาลหรือเปล่าคิดงั้นหรือเปล่าหรือไม่มีเวลาทำสมาธินี่ไม่จำเป็นจะต้องนั่งหลับตาโยมเดินเนี่ยโยมลองนึกสิว่าเท้าขวาก้าวไปเท้าซ้ายก้าวไปโยมนึกนับไปเรื่อย19 29ถ้าโยมจำได้แล้วต่อไปโยมจะสงบจะไม่เป็นคนฟุ้งซ่านจะเป็นคนเดินไม่ใจร้อนแล้วโยมทำอะไรโยมก็หยิบวางก็รู้หยิบก็รู้วางก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้โยมหัดทำอย่างเงี้ยหยิบก็รู้วางก็รู้รู้หยิบรู้วางรู้นั่งรู้เดินเนี่ยแล้วต่อไปโยมจะเป็นคนไม่ใจร้อนจะเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีเหตุมีผลเวลาจะพูดเนี่ยถ้าโกรธเราไม่พูดหัดด้วยโกรธไม่พูดโกรธไม่พูดต่อไปโยมจะไม่โกรธเลยจะไม่พูดไม่ว่าใครเลยนี่ก็เรียกว่าฝึกสมาธิในการพูดโกรธแล้วไม่พูดเฉยไปก่อนโกรธแล้วไม่พูดเฉยถ้าโยมหัดไปได้สักปีครึ่งปีต่อไปโยมจะพูดเพราะและโยมจะไม่โกรธใครและจะไม่มีวาจาหยาบเลยและที่หัดหยิบวางมีสติเนี่ยต่อไปโยมจะไม่มีอารมณ์กระแทกโน่นกระแทกนี่เพียงโน่นเพียงนี่จะไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวจะเป็นคนทำอะไรนิ่มนวลละเอียดอ่อนจะไม่มีอารมณ์ร้ายกับการทำงานเลยนี่เขาเรียกว่าสมาธิในการดังนั้นเดินก็เดินเดินก็เหมือนกันเราฝึกเดินอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะเป็นคนใจเย็นใช่ไหมแสดงว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยทำให้งามทำให้เรียบร้อยทำให้ประณีตทุกสิ่งทุกอย่างมาควบคุมตัวเราหมดเลยมาสร้างสรรค์ตัวเราให้ดีหมดเลยคล้ายๆมาปรับปรุงตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมโยมเปลี่ยนวิธีทางชีวิตตัวเองได้โยมเหมือนคนหนึ่งเขามาจากสุโขทัยมาสองครั้งมาเมื่อ15ปีก่อนมาครั้งเขาไม่เจอก็กลับมาตมามา2วันมาอีกทีมา5คนพาแม่แก่มาด้วยก็ไม่เจออีกก็กลับไอ้ตัวคนเนี้ยอยู่ให้ได้รอพอตกเย็นก็เจอเขาบอกแม่ผมมา2ครั้งแล้วให้เจอท่านคราวเนี้ยพยายามอยู่ให้เจอผมฟังรายการวิทยุท่านมาผมเมาครับผมไม่ทำอะไรนอนไม่หลับผมก็บิดวิทยุบิดไปบิดมาตอนที่3ได้ยินเสียงท่านพูดเอ๊ะมันฟังแล้วสบายหูผมก็ฟังเรื่อยๆผมไม่รู้ผมเลิกเมาไปเมื่อไหร่เลยผมกินเก่งเหมือนกันผมกินนะบอกผมเลิกเมาไปไม่รู้เลยผมก็เลยฟังมาเนี่ย5ปีแล้วผมยังฟังอยู่เลยฟังนอนฟังนั่งฟังแล้วก็ไม่เป็นคนบอกที่บ้านน่ะทํานาก็ไม่ค่อยได้เพราะมันแรง 2-3 ปีแล้วแต่แกก็ไม่ขาดธรรมะแกมาได้โยมอยู่นครสวรรค์มาที่วัดเมืองนนท์ได้ไอ้คนอยู่ที่ใกล้ๆวัดยังเมาเลยครับเขาไม่ฟังธรรมะมันยังเมาก็ไม่เลิกเมาจนตายก็มีฮะนี่เรียกว่าธรรมะเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองได้ใช่ไหมแค่ฟังแล้วสบายหูนั่นว่าเอ๊ะพระองค์นี้พูดแล้วกูฟังรู้เรื่องพระองค์นี้พูดแล้วไม่ว่าคนขี้เมาไม่ดีอย่างเงี้ยคือพยายามแก้ไขให้คนเมาเป็นคนดีเขาฟังไปบอกไม่รู้ว่าเลิกตอนไหนธรรมะเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอย่างโยมวันนี้ไม่มีเวลาจะมาบรรยายได้ทั้งหมดในเรื่องที่เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางที่สุขสบายบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็มียศมีตำแหน่งบางคนก็มีการศึกษาดีขึ้นไปจากคนที่มีธรรมะเนี่ยมีแต่การเจริญขึ้นเขาเรียกว่าดีเจ็ดชั่วโคตรนะคนที่
ไม่เอาธรรมะนิยมขี้โกรธขี้เกียจอิจฉาทิสยาพยายามอยู่ที่ไหนก็แตกแยกให้เขาแตกแยกสามัคคีกันไม่สร้างสรรค์สังคมพวกนี้เลวเจ็ดโชโคตรลูกหลานมันก็เอาอย่างมันก็ตามแม่ตามพ่อมันอีกนะเหมือนยังเศรษฐีจมไม่ลงเลยโยมประเภทที่จมไม่ลงเห็นไหมไอ้ประเภทที่จมไม่ลงเนี่ยจนจนหมดเจ็ดโชโคตรกินต้องกินให้ดีๆขี่รถต้องขี่ยี่ห้อดีๆอยู่ดีๆทำอะไรดีแต่ขี้เกียจพยายามจะให้เขายกย่องตัวเองเป็นใหญ่อยู่เรื่อยแต่งตัวก็ต้องให้เป็นอาเซียผลที่สุดจนเจ็ดโชโคตรตรงนี้ก็เรียกจมไม่ลงมันก็ต้องจมอยู่นั่นเองฮะประเภทที่พยายามเอาธรรมะขยันมันเพียรทำเหมือนคนชาวยิวเนี่ยเรามาเห็นแล้วซึ้งใจพวกชาวยิวขนาดเป็นเศรษฐีอยู่ในลอนดอนแล้วยังแต่งตัวเป็นคนจนอยู่เลยโยไอ้ลูกน้องแต่งตัวโก้กว่าแต่มันจนกว่าไอ้ลูกน้องที่มาทำมาเนี่ยแต่งตัวสั้นหล่อทุกคนแต่ไอ้ตัวเท่าแก่เนี่ยใครมองไม่ออกว่ามันเท่าแก่หรือเปล่าเขามีธรรมะในใจเขาไอ้คนก็ไม่จำเป็นเขาต้องแต่งให้สวยหรอกโยมทุกคนก็มุ่งไอ้คนนั้นคนเดียวมันก็รวยอยู่นั่นเองฮะแต่ไอ้ลูกน้องเนี่ยแต่งซะเฟี้ยวแล้วมันก็ยิ่งจนใหญ่เลยไอ้คนนั้นเขาไม่ต้องแต่งอะไรเขาก็มีความสุขเขาก็รวยทุกคนก็ยอมรับเขาเขาเรียกว่าคนรู้จักธรรมะนำมาใช้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองจากอารมณ์ร้ายเป็นอารมณ์ดีจากทุกข์ใจเป็นสุขใจจากความวุ่นวายกลายเป็นความสงบจากความเดือดร้อนกลายเป็นร่มเย็นถ้าเรามีธรรมะแล้วจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่ถึงที่เจริญที่ดับทุกข์ได้ฉะนั้นที่ทุกวันนี้ปัญหาสังคมที่โลกที่เมืองไทยเราเกิดขึ้นทุกวันนี้เพราะทุกคนล้าหลังธรรมะทุกแห่งที่มีปัญหาเพราะยังไม่ได้นำธรรมะไปใช้โยมที่จนก็เนี่ยจนเนี่ยจะมาดูวิเคราะห์แล้วที่จนไม่ใช่อะไรจนเพราะไม่มีธรรมะทั้งหมดเลยคนไทยเราเนี่ยทรัพยากรสูงสุดดีที่สุดในโลกแหละแต่คนไทยเราเนี่ยไม่มีธรรมะจึงได้จนแต่พอมาพัฒนาธรรมะปุ๊บคนไทยเราพ้นความจนเลยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยพ้นความจนอาจารย์คนหนึ่งมาอาตมาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยอาตมานะพอดีที่วัดก็เอาเสื้อผ้ามาให้หลายๆกระสอบผ้าใหม่ๆนั้นอาตมาบอกเอาไปไหมมาบอกว่าไม่เอาหรอกเราก็แจกลองแจกคนรวยดูบ้างเขาแจกคนจนเยอะแล้วนะเราลองแจกคนรวยมาเห็นเป็นอาจารย์มาวิทยาลัยบอกโยมเอาไหมเสื้อผ้านี้จะอาตมาแจกไม่เอาบอกไม่เอาผ้าใหม่นะเนี่ยบอกไม่เอาบอกให้เอาไปแจกคนจนบอกเมื่อก่อนในหนูจนมาก่อนพอพูดถึงเรื่องนี้ใครน้ำตาไหลเลยบอกเมื่อก่อนเนี่ย จนพ่อแม่ก็จนแล้วก็เสียพ่อแม่ไปตัวเองก็ไม่พึ่งใครก็ได้ทุนจากมูลนิธิเนี่ยให้เด็กยากจนได้เรียนดีไอ้ตัวเองเนี่ยได้เรียนติดต่อกันมาจึงได้มาเป็นอาจารย์ถึงสอบได้เรียนดีตลอดมาแล้วมาเป็นอาจารย์แล้วก็พ้นความจนเพราะไอ้ความจนเนี่ยและตัวเองก็มีธรรมะใจทำบุญทำกุศลตลอดเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเด็กที่ยากจนไม่มีอะไรเลยเนี่ยมาพ้นความจนได้แกพอพูดถึงว่าเราเอาเงินเนี่ยรวบรวมมูลนิธิของพุทธเนกประสงค์เนี่ยให้กับเด็กปี100กว่าทุนแล้วก็ติดตามไปจนกว่าจะเรียนจบแล้วก็สามเณรบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยร่วม300คนเนี่ยเราก็พิจารณาว่าคนไหนจนเราก็สึกไปแล้วเราก็ให้ทุนกับเด็กที่มาบวชเนี่ยให้จนเรียนจบเพราะเราสงสารรู้ว่าคนบ้านนอกหรือคนที่เด็กบางคนเนี่ยต้องการอยากจะเรียนแต่ไม่มีโอกาสจะเรียนถ้ามีคนอุปถัมภ์เนี่ยเขาจะเป็นคนดีคือเราต้องการเอาธรรมะเนี่ยสร้างคุณธรรมกับเด็กคนเราถ้ามีคุณธรรมนะเขาก็สามารถจะไปช่วยตัวเองและบ้านเมืองได้แต่คนเรานะถ้าเรียนเก่งๆหัวใบๆเนี่ยแต่ไม่มีคุณธรรมนะโกงบ้านเมืองด้วยทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนด้วยเขาก็เลยพอพูดถึงเรื่องทุนเนี่ยเขาน้ำตาไหลเลยก็เลยฟักมา500บาทมาช่วยทำทุนเด็กอีกเขาบอกเขาจนเขานี่ไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กเรียนทุน

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขลาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียน

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกติแต่ว่าเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของสิงคาลกะมานพอุบาสกที่ได้เล่าค้างไว้ในตอนที่แล้วและเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่ามาก็เล่ามาถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการไหว้ทิศที่สิงคาลกะมานพได้ไหว้ทิศทั้ง6อยู่ตามคำของคุณพ่อที่สั่งสอนไว้ก่อนที่จะตายไปแต่การไหว้ทิศของสิงคาลกะมานพนั้นเป็นการไหว้ที่ไม่มีความหมายอะไรเลยแต่คุณพ่อของสิงคาลกะมานพต้องการอยากจะให้สิงคาลกะมานพนี้ได้รับฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกก็จึงสอนแบบเป็นปริศนาเอาไว้ให้แล้วในที่สุดปริศนานั้นก็ถูกแก้ด้วยพระพุทธเจ้าที่มาทรงสั่งสอนให้สิงคาลกะมานพได้เข้าใจถึงการไหว้ทิศในทางพระพุทธศาสนาที่พระอริยะในทางพระพุทธศาสนาท่านกระทำกันอยู่ท่านทำอย่างไรและเรื่องในตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนถึงการประกอบเนืองๆในการเล่นการพนันว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วก็มีโทษถึง6ประการและต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกับสิงคาลกะมานพต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรการประกอบเนืองๆในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการคือ 1. นำให้เป็นนักเลงการพนัน 2.นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ 3. นำให้เป็นนักเลงเล่า 4. นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอมนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า 6. นำให้เป็นคนหัวไม้ในโทษทั้ง6ประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสสรุปว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรการประกอบเนืองๆในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการเหล่านี้แหละดูก่อนคฤหบดีบุตรการประกอบเนืองๆในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการคือ 1. มักให้อ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำการงาน 2. มักให้อ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน 3. มักให้อ้างว่าเวลาเย็นแล้วไม่ทำการงาน4. มักให้อ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำการงาน 5. มักให้อ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำการงาน 6. มักอ้างว่ายังกระหายนักแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากเพราะด้วยการอ้างเล่ห์ก็หมายถึงการแสดงอาการเป็นชั้นเชิงให้รู้ในทีเหมือนกับมีความจำเป็นแล้วก็ผัดเพี้ยนการทำงานอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นโภคทรัพย์ที่เกิดมีอยู่แล้วก็ถึงความหมดสิ้นไปดูก่อนคฤหบดีบุตรการประกอบเนืองๆในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการเหล่านี้แหละท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วจึงตรัสเป็นพระคาถาคือคำประพันธ์ร้อยกลองในภาษาบาลีต่อไปอีกว่าเพื่อนดื่มก็มีเพื่อนดีแต่ปากก็พูดว่าเพื่อนเพื่อนก็มีส่วนผู้ใดเป็นคนช่วยเหลือในเมื่อความต้องการเกิดขึ้นแล้วได้ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุ6ประการได้แก่1การนอนตื่นสาย2. การเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น 3. การผูกเวร 4. การทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 5. การมีมิตรเลวทราม 6. ความเป็นผู้ตระหนี่เหนียวแน่นนักเหตุเหล่านี้ย่อมกำจัดบุรุษเสียจากประโยชน์สุขที่จะพึงได้พึงถึงคนมีมิตรชั่วมีสหายเลวทรามมีมารยาและการเที่ยวที่เลวทรามย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และโลกหน้า
เหตุ6ประการคือการพนันและเจ้าชู้2สุรา3การฟ้อนรำขับร้อง4การเที่ยวในเวลากลางคืนแล้วนอนหลับในเวลากลางวัน5มีมิตรชั่ว6ความตระหนี่เหนียวแน่นมากเหตุเหล่านี้ย่อมกำจัดบุรุษเสียจากประโยชน์สุขที่พึงได้พึงถึงชนเหล่าใดเป็นนักเลงการพนันเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงหญิงคบแต่คนชั่วไม่คบหาคนดีย่อมเสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมผู้ใดเป็นนักเลงสุราไม่มีทรัพย์หาการงานทำเลี้ยงชีวิตไม่ได้เป็นคนขี้เมามีแต่ละทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาย่อมจมลงสู่ความเป็นหนี้เหมือนก้อนหินจมน้ำฉะนั้นย่อมทำความวุ่นวายให้แก่ตนโดยเร็วพลันบุคคลที่ชอบนอนกลางวันไม่ตื่นขึ้นในเวลากลางวันเป็นนักเลงสุราเป็นนิดไม่อาจครอบครองเรือนให้ดีได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยบุคคลที่ละทิ้งการงานโดยอ้างเล่ห์ว่าหนาวนักร้อนนักเวลานี้เย็นมากแล้วเวลานี้ยังเช้าอยู่ยังหิวมากกระหายนักดังนี้ส่วนผู้ใดไม่สนใจความหนาวและความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าตั้งใจกระทำหน้าที่ของบุรุษทั้งหลายผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะแก่สิงคาลกะมานพต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรคนที่ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรหรือที่เราเรียกว่ามิตรเทียมไม่ใช่มิตรแท้มีอยู่4จำพวกคือ1คนปอกลอกก็หมายถึงคนที่นำเอาสิ่งของของเพื่อนไปถ่ายเดียว 2. คนดีแต่พูด 3. คนหัวประจบ 4. คนชักชวนในทางฉิบหายคน4จำพวกนี้ท่านพึงรู้ว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่มิตรเทียมเท่านั้นดูก่อนคฤหบดีบุตรคนปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยมีลักษณะ4ประการคือ 1. เป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 2. เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก 3. เมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรีบทำกิจของเพื่อน 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวดูก่อนคฤหบดีบุตรคนดีแต่พูดท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยมีลักษณะ4ประการคือ 1. เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัย 2. อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัย 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 3. ออกปากพึ่งไม่ได้คือเมื่อมีกิจเกิดขึ้นย่อมแสดงความขัดข้องไม่สามารถจะช่วยเราได้ดูก่อนคฤหบดีบุตรคนหัวประจบท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยมีลักษณะ4ประการคือ 1. จะทำชั่วก็คล้อยตามก็หมายถึงตามใจเพื่อนให้ทำความชั่ว 2. จะทำดีก็คล้อยตามคือตามใจเพื่อนให้ทำความดี 3. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ 4. รับหลังตั้งนินทาว่าร้ายดูก่อนคฤหบดีบุตรคนชักชวนในทางฉิบหายท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยมีลักษณะ4ประการคือ 1. ชักชวนดื่มน้ำเมาและเสพยาเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. ชักชวนเที่ยวกลางคืนคือให้เที่ยวไปตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืน 3. ชักชวนให้มัวเมาในการละเล่นคือให้มัวเมาในการเที่ยวดูมหรสพ 4. ชักชวนเล่นการพนันคือชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสเป็นพระคาถาว่าบัณฑิตรู้จักมิตร

4จำพวกเหล่านี้คือ 1. มิตรปอกลอก 2. มิตรดีแต่พูด 3. มิตรหัวประจบ 4. มิตรชักชวนในทางฉิบหายว่าไม่ใช่มิตรแท้ดังนี้แล้วพึงเว้นให้ห่างไกลเช่นคนเดินทางไกลหลีกเลี่ยงทางที่มีภัยฉะนั้นดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตร4จำพวกเหล่านี้คือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้หมายถึงมิตรที่มีน้ำใจดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรมีอุปการะท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยมีลักษณะ4ประการคือ 1. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยมีลักษณะ4ประการคือ 1. บอกความลับของตนแก่เพื่อน 2. ปิดบังความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย 3. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติคือยามมีเหตุการณ์อันตรายก็ช่วยเหลือ 4. แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้คือสามารถสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้ดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรแนะประโยชน์ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยมีลักษณะ4ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้ดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยมีลักษณะ4ประการคือ 1. ทุกข์ด้วยคือไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อน 2. สุขด้วยคือยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน 3. โต้เถียงคนที่กล่าวติเตียนเพื่อน 4. รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วจึงตรัสเป็นพระคาถาต่อไปว่าบัณฑิตรู้แจ้งมิตร4จำพวกเหล่านี้คือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่ว่าเป็นมิตรแท้ชนิแล้วพึงเข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพดุจมารดาบิดากับบุตรฉะนั้นบัณฑิตผู้มีศีลสมบูรณ์ย่อมรุ่งเรืองส่องสว่างเพียงดังไฟเมื่อบุคคลออมโภคสมบัติอยู่เหมือนแมลงผึ้งสร้างรังโภคสมบัติย่อมถึงความเพิ่มพูนประดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นสะสมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็น4ส่วนเขาย่อมผูกมิตรไว้ได้พึงใช้สอยโภคทรัพย์1ส่วนพึงประกอบการงานด้วยโภคทรัพย์2ส่วนพึงเก็บไว้1ส่วนโดยมุ่งหมายจะเอาไว้ใช้สอยในยามมีอันตรายการใช้ทรัพย์4ประการนี้ก็มีคำกลอนที่อยากจะนำเอามาฝากท่านผู้ฟังสักบทหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ลดในการฟังธรรมะที่เป็นหัวข้อต่างๆตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสมาโดยลำดับนั้นหลักการใช้ทรัพย์มีอยู่4ประการด้วยกัน 1. มีทรัพย์ซื้อเสบียงเลี้ยงพ่อแม่ 2. เผื่อแผ่เลี้ยงลูกตนจนเติบใหญ่ 3. เลี้ยงตัวพอสุขกายสบายใจ 4. ทำบุญเป็นทุนไว้ใช้ก่อนตายนี่ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่
ท่านสอนให้บุคคลได้รู้จักการใช้ทรัพย์ในทางที่จะเกิดประโยชน์และป้องกันการใช้ทรัพย์ที่ไม่เป็นประโยชน์เอาไว้และต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับสิงคาลกะมานพต่อไปอีกเกี่ยวกับเรื่องทิศทั้ง6โดยตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรอริยสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้ง6อย่างไรท่านพึงทราบทิศทั้ง6เหล่านี้คือมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรและอมาตย์เป็นทิศเบื้องซ้ายทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนทิศทั้ง6ประการนี้ถ้าจะนำเอามาเป็นคำสัมผัสเพื่อให้จำง่ายก็มีดังนี้นะครับทิศเบื้องหน้ามารดาและบิดาทิศเบื้องขวาอาจารย์ครูผู้สอนสั่งทิศเบื้องหลังลูกเมียอยู่คู่เคียงกายทิศเบื้องซ้ายมิตรทั้งหลายสหายตนทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์งามศีลธรรมทิศเบื้องต่ำพวกบ่าวไพร่รับใช้งานและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับสิงคาลกะมานพต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน5ประการคือ 1. ด้วยตั้งใจว่าท่านได้เลี้ยงเรามาแล้วเราจะเลี้ยงท่านตอบแทน 2. จะรับธรรมกิจของท่าน 3. จะดำรงวงศ์สกุลไว้ 4. จะปฏิบัติตนให้เป็นคนสมควรรับทรัพย์มรดกและ 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วจะกระทำบุญอุทิศให้ท่านใน5ข้อนี้ที่เรียกว่าเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องประพฤติปฏิบัติก็ขอถอดออกมาเป็นคำกลอนเพื่อให้จำได้ง่ายว่าหน้าที่5ของลูกนั้นมีอะไรบ้างลูกที่ดีมีธรรม5นำมาใช้1ท่านได้เลี้ยงเรามาหาเลี้ยงท่าน2ช่วยรับภาระกระทำงาน3ดำรงวงวานสืบสานไป4ทำดีมีสิทธิ์รับทรัพย์ทั้งหลาย5ท่านตายทำกุศลส่งผลให้ลูกกตัญญูบูชาคุณเทิดทูนไว้เขายอมได้เครื่องหมายของคนดีฉะนั้นลูกที่เป็นคนกตัญญูกตเวทีก็มีเครื่องหมายของคนดีเป็นเครื่องประกาศให้ได้รู้กันว่าเขาเป็นลูกที่ดีและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าที่บุตรบำรุงด้วยสถาน5อย่างนี้แล้วบิดามารดาย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน5อย่างคือ1ห้ามไม่ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้ 5. มอบทรัพย์ให้ในสมัยหน้าที่ของบิดามารดา5ประการนี้ถ้าจะถอดออกมาเป็นกลอนก็จะได้ดังนี้หน้าที่5ของแม่พ่อข้อฝังปลูก 1. ห้ามลูกทำชั่วมัวหมองสี 2. สั่งสอนตั้งตนบนความดี 3. ให้มีศึกษาวิชาการ 4. หาคู่อยู่ครองใจให้เสร็จสรรพ 5. มอบทรัพย์สมบัติพัสถานทั้งอบรมบ่มนิสัยสนใจงานทำบุญทานมีศีลธรรมประจำใจและต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าท
ที่บุตรบำรุงด้วยสถาน5อย่างนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน5ประการเหล่านี้ทิศเบื้องหน้านั้นชื่อว่าบุตรได้ปกปิดให้เกษมสำราญไม่ให้มีภัยอันตรายด้วยประการชนีดูก่อนคฤหบดีบุตรอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์พึงบำรุงด้วยสถาน5ประการคือ 1. ด้วยลุกขึ้นยืนรับอันนี้ก็เป็นการแสดงความครบอย่างหนึ่ง 2. ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยการเชื่อฟัง 4. ด้วยการคอยปรนนิบัติก็หมายถึงเอาใจใส่คอยปฏิบัติรับใช้ท่าน 5. ด้วยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพดูก่อนคฤหบดีบุตรอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาที่สิทธิ์บำรุงด้วยสถาน5อย่างนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสถาน5อย่างนี้คือ 1. แนะนำดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกศิลปวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพราง 4. ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง 5. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลายในข้อที่5นี้ที่ว่าป้องกันในทิศทั้งหลายก็คือครูบาอาจารย์นี่เมื่อทราบว่าศิษย์จะไปทางทิศไหนท่านรู้จักคนในสถานที่นั้นที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็จะพูดฝากฝังกับครูบาอาจารย์ในสถานที่นั้นให้ว่านี่คือศิษย์ของท่านก็หมายถึงการฝากศิษย์เอาไว้ในปกครองดูแลของผู้ใหญ่ในทิศที่ศิษย์จะไปนั้นและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาที่สิทธิ์บำรุงด้วยสถาน5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสถาน5ประการเหล่านี้ทิศเบื้องขวาชื่อว่าสิทธิ์ได้ปกปิดให้เกษมสำราญไม่ให้มีภัยด้วยประการชนีดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5ประการคือ 1. ด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา 2. ด้วยไม่ดูหมิ่น 3. ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้และ 5. ด้วยให้เครื่องแต่งตัวในหน้าที่ของสามีที่ดีที่กล่าวเป็นหัวข้อธรรมะนี้ก็ขอถอดเป็นคำกลอนดังนี้นะครับสามีที่ดีมีธรรม5 1. ยกย่องภรรยาให้ปรากฏ 2. ไม่หมิ่นให้ได้รับความอัปยศ 3. ไม่คดคิดสงสิงหญิงอื่นใด 4. มอบงานบ้านการเป็นใหญ่ให้ทุกเรื่อง 5. หาเครื่องแต่งร่างทุกอย่างให้ชายทำครบเพียบพร้อมตามจอมไตรย่อมจักได้รับรักมั่นจากภรรยาและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังที่สามีบำรุงด้วยสถาน5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5ประการคือ 1. จัดการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 3.ไม่ประพฤตินอกใจสามี 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงหน้าที่ของภรรยาที่ดี5ประการนี้ก็ขอถอดเป็นคำกลอนออกมาดังนี้ภรรยาดีมี5ท่านว่าไว้ 1. เข้าใจจัดการงานเคหา 2. สงเคราะห์เพื่อนผัวตัวไปมา3. เสน่หาสามีมินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ไว้มิให้ขาด 5. มันปัดกวาดบ้านเรือนไม่เชือนถลายสมบัติ5ถ้ามีสตรีใดเธอทำได้นับว่าเลิศประเสริฐเออและพระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังที่สามีบำรุงด้วยสถาน5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5ประการนี้ทิศเบื้องหลังชื่อว่าสามีได้ปกปิดให้เกษมสำราญ
มิให้มีภัยด้วยประการฉะนี้ดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน5ประการคือ 1. ด้วยการให้ปัน 2. ด้วยการเจรจาถ้อยคำไพเราะคือพูดมีน้ำใจไมตรีกัน 3. ด้วยประพฤติเป็นประโยชน์ก็หมายถึงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 4. ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอคือยินดีที่จะร่วมทั้งสุขและทุกข์ 5. ด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความเป็นจริงก็หมายถึงมีความซื่อสัตย์จริงใจกันดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรเป็นทิศเบื้องซ้ายที่กุลบุตรบำรุงด้วยสถาน5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน5ประการคือ 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมิตรมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติคือในยามมีอันตราย 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรนั้นดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรเป็นทิศเบื้องซ้ายที่กุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นชื่อว่ากุลบุตรปกปิดให้เกษมสำราญไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ดูก่อนคฤหบดีบุตรทาสและกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำอันนายพึงบำรุงด้วยสถาน5ประการคือ 1. ด้วยจัดการงานให้ตามสมควรแก่กำลัง 2. ด้วยให้อาหารและรางวัล 3. ด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย 4. ด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กิน 5. ด้วยปล่อยในสมัยดูก่อนคฤหบดีบุตรทาสและกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำที่นายบำรุงด้วยสถาน5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน5ประการคือ 1. ลุกขึ้นทำการงานก่อนนาย 2. เลิกทำการงานที่หลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทำการงานให้ดีขึ้น 5. นำคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้นๆดูก่อนคฤหบดีบุตรทาสและกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำที่นายบำรุงด้วยสถาน5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน5ประการนี้ทิศเบื้องต่ำนั้นชื่อว่านายได้ปกปิดให้เกษมสำราญมาให้มีภัยด้วยประการฉะนี้และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน5ประการคือ 1. ด้วยกายกรรมคือทำอะไรประกอบด้วยเมตตา 2. ด้วยวาจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา 3. ด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา 4. ด้วยความเป็นผู้ปิดประตูคือไม่ห้ามสมณพราหมณ์เข้าบ้านเรือน5. ด้วยให้อามิตรคือถวายสิ่งของหนึ่งดูก่อนคฤหบดีบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนที่กุลบุตรบำรุงด้วยสถาน5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน6ประการคือ 1. ห้ามไม่ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง5. ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง 6. บอกทางสวรรค์ให้ก็หมายถึงสอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขดูก่อนคฤหบดีบุตรสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนที่กุลบุตรบำรุงด้วยสถาน5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน6ประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นชื่อว่ากุลบุตรได้ปกปิดให้เกษมสำราญไม่ให้มีภัยด้วยประการฉะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสเป็นพระคาถาต่อไปว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรอมาตย์เป็นทิศเบื้องซ้ายทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน
ครหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถควรรอบน้อมทิศเหล่านี้บัณฑิตมีศีลสมบูรณ์

เป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่กระด้างกระเดืองผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศคนหมั่นไม่เกียจคร้านไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติดีไม่ขาดสายมีปัญญาผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศผู้สงเคราะห์แสวงหามิตรที่ดีรู้เท่าทันถ้อยคำที่เขากล่าวว่าไม่มีความตรณีเป็นผู้แนะนำแสดงเหตุผลต่างๆเนืองๆผู้นั้นย่อมได้ยศ 1. การให้ 2. การเจรจาไพเราะ 3. การประพฤติให้เป็นประโยชน์ 4. ความเป็นผู้มีตนเสมอทำตนเข้ากันได้กับบุคคลนั้นๆตามสมควร

ให้เป็นประโยชน์4ความเป็นผู้มีตนเสมอทำตนเข้ากันได้กับบุคคลนั้นๆตามสมควรทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจในโลกเหล่านี้เป็นเช่นสลักรถที่รถแล่นไปอยู่ได้ถ้าธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่มีอยู่มารดาและบิดาย่อมไม่ได้ความนับถือหรือความบูชาจากบุตรด้วยบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวคือสังขารถูกเหล่านี้โดยชอบเพราะฉะนั้นบัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้ที่หมู่ชนสรรเสริญกันทั่วหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วสิงคาลกะมนบได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดโดยหวังว่าผู้มีตาดีจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมะโดยมีเหตุหลายอย่างฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกและขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกจนตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าค่ะเป็นอันว่าชีวประวัติของสิงคาลกะมานพที่นำมาเล่าก็จบเพียงเท่านี้และพอดีเวลาของรายการวันนี้ก็สิ้นสุดแล้วต้องขอยุติและลาจากไปเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่ง

0: ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรคติธัมมาจารินติอีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาสาธยายศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาความเชื่อและประสาทะความเลื่อมใสของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้มาประชุมสโมสรภายในวัดสังฆทานแห่งนี้วันนี้เป็นวันธรรมสวนะด้วยแล้วก็เป็นวันจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมทุกๆวันพระและทุกๆวันเสาร์ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สนองกตปุญโญได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพอันประกอบด้วยบริษัทญาณโสพล 2คุณสุภีแก้วปัจฉา3คุณทัศนีเจริญศรี4คุณณัฐชัยศรีโคมสาครเขตนางสาวชยานิชเลิศสงครามคุณสิริรดาทองจุธา5คุณสุนันทาชิดจ้อย6คุณสุทธิพงศ์โกสากุลคุณนวลสกุลเลิศสุรนันท์7นางสาวเกษราจันทราช8นางสาวกชวรรณมารสีโดยมีหลวงพ่อท่านพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นต้นเป็นประธานได้มาระลึกถึงในคุณงามความดีของหลวงพ่อพระอาจารย์สนองกตปุญโญผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นก็ได้จัดให้มีเป็นประจำอย่างนี้ตั้งแต่หลวงพ่อได้ถึงแก่มรณภาพมา3ปีเข้าไปที่4แล้วญาติโยมทั้งหลายก็ยังนึกถึงในคุณงามความดีของหลวงพ่อมาโดยตลอดก็จึงจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจทุกๆวันโดยเทศทุกๆวันพระทุกๆวันเสาร์แล้วก็จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมแปลทุกวันนอกจากจะเป็นการบูชาหลวงพ่อด้วยอามิสบูชาแล้วศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีท่านพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายก็ได้ปฏิบูชาก็บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอันนี้เรียกว่าแม้หลวงพ่อท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ว่าหลวงพ่อก็ยังเป็นต้นแบบเป็นปฏิปทาเป็นเครื่องนำทางเป็นแสงสว่างของชีวิตของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเรียกว่าแม้ท่านจะมรณภาพแล้วก็เหมือนกับว่าท่านอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาก็คือคุณงามความดีของท่านที่หล่อเลี้ยงจิตใจของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายให้เกิดมีความวิริยะอุตสาหะในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการที่จะกระทำคุณงามความดีสืบไปความจริงว่าสังฆทานนี้ตมาไม่เคยมาเห็นแล้วสิ่งแรกที่ประทับใจก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของญาติโยมญาติโยมเห็นนั่งกันอย่างสงบเรียบร้อยที่ข้างล่างและข้างในก็มีความเรียบร้อยดีงามมาเห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเสนาสนะอะไรต่างๆที่จัดไว้บูชาหลวงพ่อก็ยิ่งเห็นถึงความตั้งอกตั้งใจถึงความละเอียดของจิตใจของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายว่าทำอะไรก็ทำด้วยความละเอียดปราณีตอันนี้คือความตั้งใจทำเพื่อถวายแด่หลวงพ่อผู้ที่เป็นที่รักเคารพของเราทั้งหลายได้ยินชื่อเสียงของท่านมาโดยตลอดเรียกว่ากิตติสัทโธไม่เคยเห็นตัวและไม่เคยที่จะสนทนาปราศัยแต่ว่าวัดสังฆทานและหลวงพ่อสนองเนี่ยก็ดังไปทั่วนะดังไปทั่วแม้ในบางขณะบางเวลาตมาภาพได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศก็ได้ยินมีคนพูดถึงเรื่องหลวงพ่อสนองวัดสังฆทานเนี่ยมาโดยตลอดนี่ก็เรียกว่าบารมีของหลวงพ่อที่บำเพ็ญมาทางพระพุทธศาสนานั้นเปี่ยมล้นมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ไพศาลน่าเสียดายนิดเดียวว่าหลวงพ่อนั้นอยู่กับเราไม่นานนักเรียกว่าถ้าพูดถึงแล้วพระเรานี่ถ้าทางโลกนี่ญาติโยมทั้งหลายอายุ60ก็เกษียณแล้วนะเกษียณแล้วเรียกว่าให้ปลดจากการทำงานไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบทั้งร่างกายและจิตใจแล้วปลดจากการทำงานอายุ60 แต่พระเรานี่บางที60ยังไม่ได้ทำงานเลยนะยังไม่ได้ทำงานยิ่งอายุมาก70 80ยิ่ง90ยิ่งมีศาสนกิจทุกวันจนกว่าจะออกวัดไปไม่ได้โยมก็ตามมาหาอยู่ที่วัด80 90นี่เรียกว่าทั้งวันอย่างหลวงพ่อวัดพระพุทธบาทตากผ้าลำพูนเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นอุปัชฌาย์ของธรรมภาพก็เรียกว่าเป็นแบบแผนที่ได้ศึกษาเราเรียนมาละจากจริยวัดของหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ปฏิบัติศาสนกิจคล้ายอย่างกับหลวงพ่อสนองเนี่ยตลอดวันเหมือนกันเรียกว่าตั้งแต่เช้าโยมบางทีว่าท่านจะพักผ่อนขอ2นาที3นาทีขอได้กราบท่านสักนิดนึงขอได้คุยกับท่านสัก 2-3 คำก็พอแล้วนี่ก็แต่โยมบางทีก็ลืมว่า5นาทีของโยมเดี๋ยวคนอื่นมาต่ออีกแล้วอีก5นาทีอีก5นาทีบางทีตั้งแต่เช้าจนเพลนเนี่ยไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วก็หลวงพ่อสนองของเราก็เช่นกันก็มีศาสนกิจอย่างเนี้ยศาสนกิจอย่างนี้มาโดยตลอดชีวิตของท่านแล้วก็ท่านก็จากเราไปเพียงอายุยังไม่ถึง70นะยังไม่ถึง70เรียกว่าท่านถ้าทางพระเนี่ยท่านจะเพิ่งเริ่มทำงานแต่ว่าในความเริ่มทำงานของหลวงพ่อนั้นท่านมีโอกาสทำมาก่อนหน้านั้นแล้วทั้งในการในส่วนที่เป็นอัตประโยชน์อัตสมบัติและปรหิตตปฏิบัติเรียกว่าตั้งแต่บวชมาบรรพชาเป็นสามเณรและบวชเป็นพระท่านก็ประพฤติปฏิบัติมาอย่างนี้เรียกว่าหลวงพ่อท่านได้มีโอกาสกว่าพระอีกหลายๆรูปที่ได้มีโอกาสทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาตั้งแต่อายุยังน้อยฉะนั้นบารมีของหลวงพ่อท่านนั้นจึงมากมายท่านไม่ได้คุ้มครองเฉพาะวัดสังฆทานเท่านั้นแม้แต่ในวัดสาขาต่างๆทั่วประเทศได้ทราบข่าวว่าเยอะหลายสิบวัดหลายสิบสาขาที่ท่านให้ความอุปถัมภ์บำรุงอยู่และก็ในต่างประเทศก็เช่นกันในต่างประเทศก็เช่นกันก็มีหลายวัดหลายวาที่ที่ท่านได้ควบคุมดูแลอยู่ให้การอุปถัมภ์บำรุงอยู่นี่แสดงว่าท่านมีอะไรที่สามารถแผ่บารมีอย่างนี้ได้เป็นที่ประจักษ์นะเป็นที่ประจักษ์สามารถทำได้มากมายไก่กองขนาดนี้แต่มาคิดว่าคุณธรรมของหลวงพ่อเราเนี่ยคงจะมีเยอะนะคงจะมีเยอะถ้าจะสาธยายวันนี้ก็คงจะไม่หมดไม่สิ้นละนะก็คงจะเรียกว่ามากเหลือเกินในด้านในจริยวัตรด้านต่างๆแล้วก็ความเป็นมาความเป็นไปกิจกรรมในต่างๆนั้นก็ทั้งในส่วนที่เป็นอัตสมบัติและปรหิตตปฏิบัตินั้นถ้าจะว่ากันทั้งหมดทั้งมวลก็คงจะใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวนะหลายวันเลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นเดือนๆก็ได้คุณธรรมของท่านฉะนั้นในส่วนของประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเรานั้นต่อมาคิดว่าญาติโยมทั้งหลายคงจะรู้อย่างซาบซึ้งตรึงใจรู้เป็นอย่างดีแล้วก็ว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีจริยวัตรเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นที่รู้เป็นที่รับทราบกันอย่างดีแล้วฉะนั้นในส่วนนี้อาตมาภาพก็จะไม่ขอพรณนาให้มากความแต่จะกล่าวถึงบารมีธรรมของท่านเนี่ยที่ได้กล่าวไว้ว่าท่านต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เราได้นึกถึงท่านให้เราได้คิดถึงท่านอยู่ตลอดเวลาประการหนึ่งแล้วก็การที่ท่านทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกอย่างนี้ท่านต้องมีคุณธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่สามารถทำงานใหญ่อย่างนี้ได้และประสบผลสำเร็จนะและประสบผลสำเร็จด้วยฉะนั้นก็อาตมาภาพจะได้ขอยกคุณธรรมของท่านมาสัก3ข้อเรียกว่าคุณธรรมของพระ ที่เป็นพื้นฐานของพระเนี่ยก็คือ

ศีลสมาธิและปัญญานะมีศีลไม่มีสมาธิก็ไม่ได้มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่ได้3อย่างนี้ต้องไปด้วยกันก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็3อย่างเนี่ยมีครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ในตัวของหลวงพ่อเองคุณธรรมของพ่อประการที่1ที่เราจะร่วมการศึกษาโยมก็ฟังไปด้วยคิดไปด้วยนะนึกถึงท่านไปด้วยว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ญาติโยมทั้งหลายได้รู้จักมรรคคุณท่านก็ดีได้เห็นทางทีวีก็ดีได้เห็นจริยวัตรท่านทางสื่ออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในตัวท่านอย่างเต็มเปี่ยมก็คือศีลซึ่งเมื่อกี้นี้ญาติโยมทั้งหลายก็รับศีลไปแล้วเรียกว่าศีล5ถ้าจะพึงมีวิริยะอุตสาหะญาติโยมทั้งหลายก็สามารถรักษาศีล8นะในวิสุทธิมรรคในวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นหลักสูตรของปริยัติธรรม8ประโยค9ประโยคเนี่ยกล่าวไว้ว่าถ้าญาติโยมทั้งหลายจะพึงรักษาศีล10ก็ไม่เป็นไรก็ได้นะก็เรียกว่าเท่าศีลสามเณรในวิสุทธิมรรคของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านว่าไว้อย่างนั้นแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยโยมรักษาศีล5ก็เรียกว่าเป็นมนุษยธรรมคือธรรมของมนุษย์แล้วก็ถ้ามีวิริยะอุตสาหะก็รักษาศีล8เรียกว่าอุโบสถศีลซึ่งเมื่อกี้โยมก็ได้รับศีล5ไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจว่าความหมายอะไรต่างๆนั้นญาติโยมทั้งหลายก็คงจะชำนาญดีก็คงรู้อยู่แล้วเพราะว่าพระท่านก็มาเทศทุกรูปก็อาจจะเทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวิชาทั้งหลายการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยถ้านานๆเรามาฟังทีไม่ท่องบนสาธยายก็อาจจะลืมได้ดังบาลีที่ว่าอาสัจฉามรามันตามนทั้งหลายมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินก็หมายความว่าสรรพวิชาทั้งหลายนั้นถ้าเราไม่ทวนไม่ท่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะทำให้ลืมได้ฉะนั้นเรียกว่าเรามาร่วมกันทบทวนในเรื่องศีลของหลวงพ่อเนี่ยว่าท่านมีศีลท่านถึงมีวันนี้มีบารมีมากมายไก่กองขนาดนี้ศีลแปลว่าปกติแล้วก็อาจจะแปลได้หลายๆนัยยะนะหลายๆนัยยะหลายๆอย่างแต่ว่าวันนี้ขอโอกาสแปลศีลว่าศีลแปลว่าปกติหมายความว่าปกติกายวาจากายวาจามีปกติกายวาจาเรียบร้อยปกติอย่างไรอย่างเช่นว่าเท้าของเราเนี่ยปกติก็เอาไว้เดินเอาไว้เดินเป็นปกติมือของเราเนี่ยก็เอาไว้ใช้งานประกอบอาชีพสุจริตเป็นปกติเท้าไว้เดินมือเอาไว้ใช้งานอย่างนี้เรียกว่าใช้มือใช้เท้าเป็นปกติเมื่อมือเท้าของเราเรียบร้อยเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้มีศีลละมีศีลเพราะว่าทำระเบียบมือระเบียบเท้าทำระเบียบกายว่าระเบียบกายของเราเนี่ยเป็นปกติก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลวาจาก็เช่นกันวาจาเรียบร้อยปกติของวาจานั้นก็คือว่าพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่เป็นที่ชอบใจเป็นประโยชน์ของบุคคลอื่นเป็นอาจเป็นธรรมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระอันเป็นวจีทุจริตนะวจีทุจริตไม่พูดนี่ปกติคนเราก็พูดอย่างนี้พูดดีมีประโยชน์เป็นอัตเป็นธรรมนะพูดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองด้วยและก็ของผู้อื่นด้วยอย่างนี้ว่าใช้วาจาพูดปกติเมื่อเราใช้วาจาพูดปกติก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลก็เพราะว่าเป็นผู้มีปกติแต่ในทางตรงกันข้ามมือเท้าไม่ปกติเสียแล้ว

เท้าก็จะไปถีบไปยันบุคคลอื่นมือก็ไปตบไปตีไปหยิบมีดมาแทงบุคคลอื่นไปหยิบปืนไปยิงบุคคลอื่นอย่างนี้เรียกว่าใช้มือใช้เท้าผิดปกติเมื่อมือเท้าผิดปกติก็เรียกว่าเป็นผู้ผิดศีลนะเป็นผู้ผิดศีลฉะนั้นนี่ก็ว่าการที่เราเอามือเอาไม้ไปตบไปตีบุคคลอื่นนั่นก็เรียกว่าใช้มือใช้เท้าปกติปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้นะปกติก็เรียบร้อยดีฉะนั้นศีลจึงแปลว่าปกติปกติกายปกติวาจาเรียบร้อยสวยงามใครเห็นก็มีความเรียบร้อยดีใครเห็นก็มีความสวยงามดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีศีลปกติจริยาวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อสนองของเรานั้นก็มีปกติเรียบร้อยนะมีปกติเรียบร้อยจะพูดจะจาจะเดินจะเหินเรียกว่าท่านเป็นผู้นำเป็นผู้นำของความเรียบร้อยเป็นแบบอย่างของเราได้เป็นอย่างดีนะเป็นแบบอย่างของเราได้เป็นอย่างดีศีลนี้แม้จะต่างกันโดยว่าศีล5สำหรับโยมศีล8สำหรับอุบาสกอุบาสิกาที่มีวิริยะอุตสาหะรักษาอุโบสถศีลศีล10ก็เป็นศีลของสามเณรศีล227เป็นศีลของพระหรือศีล311เป็นศีลของนางภิกษุณีแต่ก็มีผลมีพลาอานิสงส์เท่ากันนะก็คืออย่างที่พระท่านสรุปให้ญาติโยมทั้งหลายฟังว่าศีเลนะสุคติงยันติคนจะไปสวรรค์ได้นั้นก็เพราะรักษาศีลศีเลนะโภคสัมปทาคนจะร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัตินั้นก็เพราะการรักษาศีลสีเลนะนิพุติงยันติโดยที่สุดแล้วก็คนจะไปนิพพานได้นั้นก็รักษาศีลอยู่ที่ศีลเป็นบัตรฐานเช่นกันฉะนั้นศีลนี่จึงมีความสำคัญเพราะว่าถ้าคนเรามีศีลแล้วก็ทำให้มีสมาธิและมีปัญญาสืบไปฉะนั้นศีลเนี่ยจึงอยู่ในตัวของหลวงพ่อของเรานั้นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์เคยมีฝรั่งมาถามว่าคนไทยนี่แปลกนะคนไทยนี่แปลกอายุเป็น70 80ยังไหว้เด็กกราบเด็กนะยังกราบเด็กนะซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเด็กอายุแค่11 12 8ปี9ปีเองแต่ผู้ใหญ่อายุ70 80 90ยังก้มกราบเด็กซึ่งเขาไม่เคยเห็นเขาก็เลยบอกว่าชาวไทยนี่แปลกความจริงแล้วเราก็ต้องตอบให้เขาหายข้องใจว่าการที่คนมีอายุมากในฐานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นน่ะกราบเด็กความจริงไม่ได้กราบเด็กแต่ว่ากราบศีลที่มีอยู่ในตัวเด็กก็หมายความว่าโยมมีศีล5โยมมีศีล8กราบสามเณรนะกราบสามเณรซึ่งบรรพชาในวันนั้นเนี่ยไม่ได้กราบเด็กไม่ได้กราบลูกกราบหลานแต่กราบศีลที่มีอยู่ในลูกในลูกในหลานนั้นที่เรียกว่าบุคคลที่โกนผมออกศีรษะอย่างนี้นุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างนี้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าก็ได้รับการกราบการไหว้ถ้าเราจะบอกว่าคนโกนศีรษะโล้นแล้วก็นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วทุกคนจะกราบก็ไม่ใช่ฉะนั้นถ้าบอกว่าคนถ้านุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วทุกคนต้องกราบนั้นงั้นผ้าเหลืองที่อยู่ในร้านค้าต่างๆพอเห็นแล้วก็ต้องไปกราบไปไหว้สิไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องประกอบนะว่าบุคคลที่รักษาศีล10เนี่ยจะต้องโกนศีรษะแล้วก็จะต้องนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างนี้ฉะนั้นต้องตอบให้ฝรั่งเขาหายข้องใจว่าเรากราบศีลที่อยู่ในตัวสามเณรเรากราบศีลที่อยู่ในตัวพระมีอาภรณ์คือศีลเนี่ยเป็นเครื่องประดับนะ
หลวงพ่อเราก็เช่นกันการที่เราทั้งหลายกราบท่านด้วยความสนิทใจก็เพราะว่าศีลอยู่ในตัวท่านนะศีลอยู่ในตัวท่านเป็นตัวท่านแล้วก็ลุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นเครื่องประกอบแต่ว่าท่านบริบูรณ์ด้วยศีลมีศีลนะมีศีลเราจึงกราบท่านด้วยความสนิทใจบุคคลใดก็ตามถ้าไม่มีศีลจะเป็นพระก็ตามจะเป็นโยมก็ตามการที่จะให้บุคคลอื่นกราบนั้นก็ยากที่จะทำได้พระเราก็เช่นกันถ้าเราถ้ารูปใดไม่มีศีลแล้วโยมก็ไม่กราบอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญญาติโยมทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์เนี่ยอยากจะให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไหว้นะไปไหนก็ให้บุคคลอื่นได้ยกมือไหว้ก็ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมนั่นเองทุกๆวันพระทุกๆวันอาทิตย์ก็มาปฏิบัติถือศีลกินเจนะถือรักษาปฏิบัติในศีลอยู่ในศีลในธรรมอย่างเนี้ยคนก็มีความเคารพนับถือหลวงพ่อของเราก็เช่นกันก็พ่อมีศีลนี่แหละเป็นบรรทัดฐานเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประกอบที่สำคัญจึงได้รับการเคารพนอบน้อมนับถือบูชาของพระสงฆ์สามเณรและเหล่าพุทธศาสนิกชนคณะศิษยานุศิษย์โดยทั่วไปอันนี้ประการหนึ่งประการที่สองคุณธรรมที่อยู่ในตัวหลวงพ่อก็คือสมาธิสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นโดยเกิดจากการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีนี่ก็เรียกว่ามีสมาธิเกิดจากการอบรมจิตใจขัดเกลาจิตใจได้ศึกษาประวัติได้ยินได้ฟังประวัติของท่านว่าท่านชอบเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในธุดงควัตนะในธุดงชอบเดินธุดงก็คือการขัดเกลากิเลสให้ออกจากจิตใจให้ออกจากจิตใจก็ท่านชอบเดินธุดงก็คือชอบขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ทราบข่าวว่าท่านเคยเดินธุดงเป็นระยะทางจากพุทธคยาไปจนถึงลุมพินีนู่นนะพุทธคยาจากลุมพินีประเทศอินเดียก็รู้อยู่แล้วว่าอย่าว่าแต่เดินเลยแม้แต่นั่งรถไปเนี่ยยังเหลืออดเหลือทนนะแต่ว่านี่เดินไปแล้วก็ท่านก็ทำอย่างนี้เป็นปกติแม้แต่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยบางทีก็จัดให้เดินจากวัดสังฆทานเนี่ยไปทางภาคอีสานบ้างภาคเหนือบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศาสนกิจที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งท่านไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเฉพาะองค์ท่านเท่านั้นแต่ว่ายังนำญาติโยมพระสงฆ์สามเณรเนี่ยเดินธุดงค์ไปทั่วสารทิศแล้วก็น่าชมเชยน่าอนุโมทนากับศิษยานุศิษย์ที่สืบต่อท่านมาเนี่ยอย่างท่านพระครูสมุไพรินสิริวัฒโนเนี่ยท่านก็ยึดแบบของหลวงพ่อเราไปประพฤติปฏิบัติก็เดินธุดงค์นะมีเวลาว่างเท่าไหร่ก็เดินธุดงค์กันอันนี้เรียกว่าหลวงพ่อแม้ท่านจะจากไปแล้วก็จากไปเฉพาะร่างกายเท่านั้นนะแต่ว่าปฏิปทาของท่านยังอยู่ดูเสมือนว่าท่านยังอยู่กับเราเหมือนหลวงพ่อวัดพระพุทธบาทตากผ้าลำพูนเนี่ยแม้ท่านจะจากไป30กว่าปีเนี่ยแต่ว่าปฏิปทาของหลวงพ่อท่านเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็ยังสืบต่ออยู่ก็เป็นเสมือนว่าท่านก็ยังอยู่กับเราตลอดเวลาที่วัดสังฆทานนี้ก็เช่นกันถ้าอยากจะให้หลวงพ่อเราอยู่ให้ดูเสมือนว่าท่านยังอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ลูกศิษย์ทั้งหลายก็ต้องสืบสารปฏิทาปฏิพานปณิธานปฏิปทาอะไรต่างๆของท่านนั้นให้ได้ท่านเคยประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์แต่ส่วนรวมด้วยเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอันเป็นส่วนของอัตตสมบัติและปรหิตตปฏิบัติเนี่ยเราทั้งหลายก็สืบสานในส่วนนั้นเมื่อ
กิจกรรมต่างๆที่ท่านเคยทำมายังอยู่ก็ดูเสมือนว่าท่านก็ยังอยู่กับเราเราเว้นอาสนะให้ท่านไว้เวลาทำวัดสวดมนต์อะไรก็ดูเสมือนว่าท่านก็นั่งกันตรงนั้นน่ะนะท่านจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่เรามีความรู้สึกว่าท่านก็นั่งอยู่กับเราอย่างนั้นท่านคอยเป็นกำลังใจคอยให้กำลังใจแก่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้สร้างคุณงามความดีนี่เรียกว่าทำคุณงามความดีด้วยการอบรมจิตใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอย่างไรเสียเราปูอาสนะให้ท่านจะนั่งหรือไม่นั่งแต่ในความรู้สึกเราอะว่าหลวงพ่อของเราท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะท่านดูเราอยู่ท่านเคยสอนเราเวลาเราเกิดความทุกข์เกิดความโศกอะไรเรานึกถึงท่านนึกถึงคำสอนของท่านนึกถึงจริยาวัดของท่านนึกถึงปฏิปทาของท่านก็ดูเหมือนว่าท่านอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเป็นท่านจากเราทั้งหลายไปแต่กายเท่านั้นนะแต่ร่างกายเท่านั้นแต่ว่าจิตวิญญาณอะไรต่างๆนี้คุณงามความดีอะไรต่างๆนี้วิถีชีวิตแนวปฏิบัติจริยาวัดอะไรต่างๆที่ท่านเคยสั่งเคยสอนเราทั้งหลายนะเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติก็เสมือนว่าท่านยังอยู่กับเราอยู่นี่ตลอดชีวิตของท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้อบรมจิตภาวนาได้ประพฤติปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดฉะนั้นคุณธรรมข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะอันนี้เรียกว่าเป็นประการที่สองเรียกว่าท่านมีจิตอันสงบมีสมาธิและประการที่สามก็คือปัญญาหลวงพ่อของเรานั้นมีปัญญามากสามารถคิดอะไรที่บอกคนอื่นแล้วนะที่บอกคนอื่นแล้วแนะบุคคลอื่นแล้วบุคคลอื่นนั้นทำตามนะทำตามแล้วท่านก็มีความรู้มีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านได้ตั้งใจทำสำเร็จแล้วที่ท่านตั้งใจทำกำลังทำอยู่ก็มีแล้วที่ท่านตั้งใจทำยังไม่ได้เริ่มก็มีฉะนั้นก็อยู่ที่ลูกศิษย์ลูกหาเราทั้งหลายว่าจะมีความสมัครสมานพร้อมเพียงสามัคคีกันมากน้อยเพียงใดเพื่อสืบสานรักษาในสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ให้แก่เราทั้งหลายแล้วก็สืบต่อในสิ่งที่ท่านทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จและก็สิ่งที่คิดไว้ที่ยังไม่ได้ลงมือทำเนี่ยเราก็ช่วยกันสืบสารในสิ่งที่ได้ท่านได้ทำไว้ท่านลำหลีไว้ช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้ก็จะทำให้สิ่งนั้นๆสำเร็จลงได้เนี่ยท่านมีปัญญามากปัญญาแปลว่าความรู้ความรู้ของหลวงพ่อนั้นในเชิงโลกิยะในโลกิยะปัญญาเนี่ยก็พอมองเห็นอยู่ว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความเฉลียวฉลาดในการบริหารงานในการบริหารบุคคลในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเนี่ยได้อย่างเรียบร้อยดีงามมาโดยตลอดแต่ว่าโลกุตระปัญญาของท่านเราอย่างรู้ไม่ได้ว่าถึงแค่ไหนอย่างไรแต่เอาละเป็นว่าท่านก็มีปัญญาคือความรอบรู้อันเกิดจากการสุตมยปัญญาปัญญาอันเกิดจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาอันเกิดจากความคิดการวิเคราะห์การวิจัยเรียกว่าธรรมวิจัยยะการพิจารณาธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาอันเกิดจากการอบรมจิตใจในการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็หลวงพ่อของเรานั้นได้เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องปัญญาเนี่ยที่ปัญญาของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าหาอะไรที่เปรียบไม่ได้นะฉะนั้นเมื่อหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ย
ท่านจึงประกาศพระศาสนาตั้งแต่2,000 ปีกว่าแล้ววาง

0: เปรียบแบบแผนมาจนถึงในยุคเราทั้งหลายแล้วเมื่อมาสู่ยุคเราทั้งหลายก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันรักษาพระศาสนานี้ให้แก่ส่งต่อให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไปปัญญาของพระเจ้านี้เราทั้งหลายชอบสวดกันนะสวดกันในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีบทหนึ่งว่าจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธินะอาโลโกอุทปาธิแล้วก็ถ้าเป็นบทเต็มก็ว่าอิทังทุกขังอริยสัจจันติอเมติเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนุสุเตสุปุเพสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิจักขุงอุทปาธิจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณังอุทปาธิญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาอุทปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุทปาธิอาโลกะเกิดขึ้นแล้วนี่จักขุก็ดีญาณก็ดีปัญญาก็ดีวิชาก็ดีอาโลโกหรืออาโลกะแสงสว่างก็ดีเนี่ยทั้ง5ศัพท์นี้เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นชื่อของปัญญาทั้งนั้นทุกตัวเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาดังที่ได้ว่าบาลีว่าอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุคือดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้วความรู้ญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่ตถาคตในเรื่องที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าอันนี้เป็นทุกข์ในอริยสัจนะฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยจึงเป็นธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทั้ง5ศัพท์จักขุญาณปัญญาวิชาอาโลกะเนี่ยก็เป็นชื่อของปัญญาที่เราทั้งหลายได้สวดกันเนี่ยเรามาลองดูว่าจักขุอุทปาจักขุงอุทปาที่จักขุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความจริงคำว่าจักขุก็คือสภาวะเป็นเครื่องเห็นญาณสภาวะเป็นเครื่องรู้ปัญญาสภาวะเป็นเครื่องรู้โดยประการต่างๆวิชาสภาวะเป็นเครื่องรู้แจ้งแทงตลอดและอาโลโกอาโลกะก็คือสภาวะรู้แจ้งเห็นจริงนะรู้แจ้งเห็นจริงจักขุงอุทปาธิจักขุเกิดขึ้นแล้วก็คือดวงตาเห็นธรรมนั่นเองถ้าแปลง่ายก็คือว่าดวงตาเห็นธรรมในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็มาเทศให้แก่ปัญจวัคคีย์มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นเป็นประธานเนี่ยพอแสดงแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้อจรศรัทธาคือก็คืออศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแล้วเรียกตามศัพท์ทางศาสนาว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อพระเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็จึงตรัสว่าจักขุงอุทปาธิก็ว่าได้ดวงตาเห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนท่านเปรียบเหมือนว่าคนตาบอดนะคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นเมื่อรักษาตาให้หายแล้วก็สามารถเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายได้เข้าใจฉันใดเรามนุษย์เราทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อยังไม่รู้สมถะว่าเป็นอย่างไรเมื่อยังไม่รู้วิปัสสนาเป็นอย่างไรไม่รู้ก็เปรียบเหมือนคนตาบอดไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้ว่าอันนี้รูปอันนี้นามไม่รู้แต่ว่าพอประพฤติปฏิบัติธรรมโยมนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหลับตางับปาก กำหนดลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้านึกคำว่าพุทหายใจออกนึกคำว่าโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตเป็นสมาธิโยมก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นนี่อย่างเนี้ยเรียกว่าก็ประพฤติปฏิบัติจนเป็นสมถกรรมฐานในสมถกรรมฐานจิตใจสงบนิ่งขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานพิจารณาพิจารณาเบญจขันธ์พิจารณาสัมภสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายให้รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพอวิปัสสนาปัญญาก็ดีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นก็ดีให้รู้ว่าอ้อรูปอันนี้รูปอันนี้นามรู้แล้วอย่างนี้ว่ารูปนามเนี่ยเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้มันก็ถึงว่าอุปทานขันธ์เนี่ยเป็นทุกข์นะที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่ามีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างเนี้ยก็รู้แล้วเนี่ยพอประพฤติปฏิบัติกรรมก็ทำให้รู้ได้อย่างนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้รู้สภาวะในสิ่งที่ไม่เคยรู้ฉะนั้นท่านจึงเปรียบว่าคนไม่รู้อะไรเนี่ยคนตาบอดเนี่ยไม่รู้อะไรแต่ว่ารักษาตาให้หายแล้วก็เห็นได้ชั้นใดคนไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะทีแรกก็ไม่รู้พอปฏิบัติรู้อ๋อนี่รูปนี่นามเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นสภาวะธรรมอะไรต่างๆไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้ละนะก็เคยรู้เคยเห็นว่าอ้อเป็นอย่างนี้เองสภาพนี้เป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกขศาสตร์เป็นอย่างนี้สมุทัยศาสตร์เป็นอย่างนี้เป็นต้นก็รู้เพราะว่าประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่ารู้ก็คือจักขุงอุทปาทิจักสุเกิดขึ้นแล้วประการหนึ่ง ประการที่สองก็คือว่าญาณังอุทปาทิญาณเกิดขึ้นแล้วก็หมายความว่าได้รู้ในมากขึ้นกว่าเดิมนะได้รู้มากขึ้นกว่าเดิมในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นนะในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นแต่รู้มากกว่าเดิมอย่างญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเมื่อไม่เคยเข้าวัดแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องทานเป็นยังไงเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องภาวนาเป็นยังไงอานิสงส์เป็นยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าพอมาเข้าคอร์สประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ทําให้รู้ได้อ้ออย่างนี้เค้าเรียกว่ารูปอย่างนี้ก็เรียกว่านามอย่างนี้เรียกว่าเขาว่าเรียกว่าทุกข์เรียกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็รู้มากขึ้นเนี่ยนี่เรียกว่าญาณเกิดขึ้นแล้วรู้มากขึ้นรู้มากจนน่ะรู้ในอริยสัจ4ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจ4นี่เรียกว่ารู้มากขึ้นส่วนปัญญาอุทปาทิปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาแปลว่าสภาวะที่รู้โดยแตกฉานแยกแยะเนี่ยแยกแยะปะทั่วข้างหน้าก่อนออกเนี่ยปะตรงนี้ก็คือปัญญารู้ทั่วรู้อย่างแตกสาแหลกแตกฉานสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างญาติโยมทั้งหลายนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมหรือฟังเทศตอนนี้ก็ดีเนี่ยโยมก็ตั้งใจแล้วก็นั่งภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยนะเวลาโยมประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันปวดหลังปวดเอวโยมก็เอาจิตไปกำหนดตรงนั้นว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอพอรู้แล้วนะพอปวดแล้วเราก็ละวางหรือแม้แต่โยมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจเข้านึกว่าพูดก็รู้ว่าท้องพองพอเราหายใจออกท้องแวบลงก็ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอหายใจเข้าท้องพองก็พองหนอหายใจออกก็รู้ว่าพองหายใจออกท้องยุบนะท้องยุบก็รู้ว่าท้องมันยุบนี่หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าขนาดไหนท้องพองขนาดไหนท้องยุบนี่เราก็รู้ว่าไอ้ท้องของเราพองหรือว่ายุบเนี่ยน่าเรียกว่ารูปแต่ว่าสติที่ไปคอยกำกับให้รู้ว่าท้องพองท้องยุบนั้นนามเราก็รู้ว่ารูปกับนามเนี่ยคนละอย่างกันนะท้องพองท้องยุบเป็นรูปจิตที่ไปกำหนดหรือสติที่ไปกำหนดระลึกได้เนี่ยเป็นนามเราก็รู้ว่ารูปนามนี่ก็เป็นคนละอย่างกันนี่อย่างนี้เป็นต้นหรือเรารู้กระทั่งว่าอุปาทานขันธ์หรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์อย่างเช่นว่าสภาวะ ร่างกายของญาติโยมอ่ะยกตัวอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเมื่อ 13-40 ปีก่อนนั้นดำสนิทสวยงามเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันสวยไม่งามนะชื่นชมว่าเออเนี่ยสวยงามแต่วันใดก็ตามมันขาวขึ้นมันหยาบขึ้นก็เมื่อก่อนเคยดีใจก็เส้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนสีไปไม่พอใจอีกแล้วเกิดความทุกข์ต้องไปย้อมต้องไปย้อมให้มันดำอย่างเดิมมันจะดำอย่างไรก็ตามสภาวะของมันก็คือขาวอยู่นั่นแหละนะเราก็เป็นทุกข์เข้าไปยึดมั่นถือมั่นความจริงมันก็เป็นเรื่องปกติของมันผมจะดำผมจะขาวนะก็เป็นเรื่องปกติของมันล่ะเป็นไปตามสภาวะบังคับบัญชาไม่ได้นะบังคับบัญชาไม่ได้เราบอกว่าเราจะแก่นะก็บังคับบัญชาไม่ได้ผมจะงอกฟันจะหักก็บังคับมันไม่ได้เพราะมันไปตามปกตินะให้เราพิจารณารู้เท่ารู้ทันอย่างเนี้ยนะแยกแยะอย่างนี้ว่าอ้อการที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมนุษย์ทุกรูปทุกนามเป็นอย่างนี้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติของมันอย่างนี้เราก็สามารถแยกแยะอย่างนี้เรียกว่าปัญญาละนะเรียกว่าปัญญาละสามารถแยกแยะอะไรต่างๆว่าอันนี้ทุกข์นะอันนี้สมุทัยนะอันนี้โลดมรรคนะอันนี้มรรคนี่เราก็สามารถแยกแยะได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญาก็คือสภาวะรู้โดยประการต่างๆรู้โดยแยกแยะให้รู้สภาพความเป็นจริงตัวต่อไปก็คือคำว่าวิชาอุทปาทิก็คือสภาวะแทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดหมายความว่าวิชาความรู้เนี่ยแบบเจาะแบบทำลายเจาะอะไรก็เจาะคือเจาะหรือทำลายโมหะก็คือความมืดความบอดนี่แหละนะความมืดความบอดในเรื่องของวิชาเนี่ยท่านเปรียบเหมือนอย่างกับม่านนะเราจะมองอะไรไปข้างหลังเนี่ยถ้าเอาม่านมาบังไว้มันก็มองไม่ทะลุนะก็มองไม่ทะลุสักทีไม่เห็นว่าข้างหลังม่านนั้นคืออะไรแต่ว่าพอเราเปิดม่านออกเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าหลังม่านนั้นมันมีอะไรก็อย่างชัดเจนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันใดวิชาก็คือรู้โดยเจาะนี้ก็เช่นกันเมื่อเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้ธรรมะก็ดูเหมือนว่าเป็นคนที่มืดที่บอดนะเพราะโมหะปิดบังไว้ไม่ได้รู้ว่าสภาวะความจริงเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าสภาวะความจริงเป็นอย่างนี้เราก็เหมือนว่าโมหะนั้นมันก็เบาบางลงดวงปัญญาของเราก็แจ่มใสขึ้นได้รู้ความจริงในชีวิตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าโมหะนั้นถูกเจาะโดยวิชาก็คือรู้อย่างแทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดก็เพราะว่าทำลายโมหะให้หมดให้ความมืดความบอดให้หมดสิ้นไปนั่นเองแล้วก็ประการสุดท้ายก็คืออาโลโกทปาที่อาโลกะเกิดขึ้นแล้วหรือแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างในที่นี้เป็นแสงสว่างภายในนะเป็นแสงสว่างภายในทำให้รู้ในสภาวะทั้งหลายทั้งปวงแจ่มแจ้งแทงตลอดหมดดวงพระทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่มืดนะแสงสว่างไปทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมธรรมะทุกข้อนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยแค่เปรียบเหมือนความรู้เท่าใบไม้ในกำมือเท่านั้นเองแต่ว่าความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเหมือนป่าประดู่ทั้งป่าเลยนี่ป่าประดู่ทั้งป่าฉะนั้นก็เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยอันนี้คือเป็นใบพจน์ของปัญญาจักษุญาณปัญญาวิชาอาโลกะทั้ง4ประการนี้เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นและหลวงพ่อเราก็มีปัญญาอย่างเนี้ยปัญญาอย่างเนี้ย ถึงไหนเราไม่รู้แต่ว่าท่านก็พยายามฝึกเรื่องปัญญาเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นตลอดชีวิตของท่านเนี่ยซึ่งเรียกว่าไม่มากนักเนี่ย67นี่ยังไม่มาก67 68ยังไม่มากนักน่าจะประมาณ90นั่นน่ะ90เนี่ย90กว่าเนี่ยก็แต่ว่าเมื่อท่านจากไปอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรทำให้ท่านเป็นประดุจว่ายังอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลานะเวลาเราจะทำอะไรจะทำบุญสุนทานอะไรก็ตามทีเราจะทำอะไรก็ทีก็ปูอาสนะเข้าไว้นะให้เหมือนว่าท่านนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะท่านนั่งอยู่ตรงเนี้ยให้เป็นกำลังใจเราประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดูเหมือนว่าหลวงพ่อท่านนั่งอยู่กับเราเนี่ยให้ไปคอยเป็นกำลังใจกับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอย่างนี้ก็ท่านจากไปแล้วก็คุณงามความดีของท่านก็ยังอยู่กับเราอยู่ฉะนั้นในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิในเรื่องของปัญญาทั้ง3ประการเนี่ยจึงมีอยู่ในตัวของหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาแล้วทำศีลสมาธิปัญญาเหล่านั้นเนี่ยให้มาอยู่กับเราท่านมีอย่างนี้เราในฐานะลูกศิษย์ลูกหาของท่านเราก็อยากมีอย่างท่านบ้างก็เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติอย่างที่ทำที่ท่านทำมาเนี่ยท่านทำมาแล้วก็ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเราก็นำจริยวัตรของท่านเนี่ยมาบำเพ็ญเพื่อให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิและให้เกิดปัญญาเหมือนอย่างกับที่ท่านได้แล้วนะวันนี้อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่กล่าวอนุโมทนาในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติของหลวงพ่อที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในสมาธิและตั้งมั่นอยู่ในปัญญาขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพก็คือหลวงพ่อท่านพระครูสมุภไพรินทร์สิทธิวัฒโนพร้อมกันนั้นก็มีญาติโยมประกอบไปด้วยบริษัทญาณโสภณคุณสุนีแก้วปัชชาคุณทัศนีเจริญศรีคุณณัฐชัยศรีโขมสาครเขตนางสาวชยานิตเลิศสงครามคุณสิริดาดาทองจุฑาคุณสุนันทาชิดจ้อยคุณสิทธิพงศ์โกสากุลคุณนวลสกุลเลิกสุรนันท์นางสาวเกษราจันทราชนางสาวกชวันมารสีพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ญาติโยมทั้งหลายก็ร่วมด้วยช่วยกันตั้งอกตั้งใจในการมาร่วมกันทำทักษิณานุปทานกิจอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญของเรานั้นอิมินากตปุญเยนะด้วยอนุภาพของบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนี้ขอเป็นบารวะปัจจัยไปถึงหลวงพ่อพระสนองกตปุญโญผู้ลงรับไปแล้วท่านได้รู้ได้รับทราบด้วยญาณวิธีอันใดก็ขอมาอนุโมทนาก็จะได้เสวยได้บริโภคสมเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพถ้าไม่รู้ด้วยญาณวิธีอันใดก็ขอเชิญเทวดาผู้มีฤทธานุภาพไปกราบเรียนท่านแล้วก็มาอนุโมทนาก็จะได้เสวยได้บริโภคสมเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพทุกประการได้แสดงพระธรรมเทศนาก็เหมาะสมกับภาษิตที่ว่าธรรมโมหะเวลกติธรรมจาริงก็คือผู้ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมขออนุโอยพรให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลทุกทิพาราตรีแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังการแสดงธรรมนะองค์แสดงธรรมเมตตาโดยพระราชปัญญาภรณ์หรือพระอาจารย์สิงห์คำชยวังโสประเด็นธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค6วัดนางชีแขวงปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะ

ธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริได้เริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีโดยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: แต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาติมาแทนเนี่ยโยชิโชมาเจ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะไปต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกๆคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เลยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิกูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
กฤตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบ
เดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝน
แต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เอง
ถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอา

รียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อย

นะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจ

แล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลย
หายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถการยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้

ริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งเพราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งในหมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจึงจะนั่งท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบ

ยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรไม่ได้เป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเดี๋ยวธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิต
ก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้
ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนด้วยลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้น

และอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบ

จริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

เป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่บุคคล

ุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่ง

0: ละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแลที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ

ด้วยความเมตตากรุณาอันมีอยู่แล้วในพระนิสัยของเจ้าชายเป็นพ้นประมาณทรงวิ่งไปยังชายผู้นั้นทันทีทรงพยุงให้ลุกขึ้นนั่งให้ศีรษะพาดอยู่กับเข่าของพระองค์เมื่อช่วยให้เขาค่อยสบายขึ้นบ้างแล้วจึงตรัสถามเขาว่าเจ็บปวดที่ตรงไหนและทำไมจึงยืนไม่ได้ชายนั้นแม้พยายามที่จะพูดก็ไม่สามารถจะพูดได้เพราะหมดกำลังที่จะเปล่งเสียงจึงได้แต่ถอนใจอยู่ไปมาเมื่อนายชนะตามมาถึงได้ร้องขึ้นอย่างตกใจว่าทูลกระหม่อมอย่าทรงจับต้องคนป่วยเช่นนี้โลหิตของเขาเป็นพิษเขาเป็นกาลโรคมันกำลังเผาผลาญเขาอยู่ภายในจนหายใจไม่สะดวกในไม่ช้าลมหายใจของเขาก็จะหมดไปเจ้าชายได้ตรัสถามว่าคนอื่นๆและแม้ฉันเองก็อาจเป็นเช่นนี้หรือทูลกระหม่อมก็อาจเป็นได้เหมือนกันขอพระองค์จงวางเขาเสียเถิดเลิกจับต้องเพราะโรคร้ายนี้จะติดต่อไปถึงพระองค์ได้ยังมีสิ่งเลวร้ายอื่นๆเหมือนเช่นนี้อีกไหมนอกจากกาลโรคชันนะยังมีอีกมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนนำความทุกข์ทรมานให้พะยะค่ะแล้วไม่มีใครแก้ไขความเจ็บไข้เลยหรือมนุษย์ไม่อาจเอาชนะมันได้เลยหรือประหลาดจริงเนาะมันเป็นเช่นนั้นทูลกระหม่อมไม่มีใครทราบได้เลยว่าวันไหนเขาอาจเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนและทุกเวลาทุกคนเชียวหรือชันนะแก่พวกเจ้านายทั้งหลายด้วยหรือแก่ฉันด้วยหรือเป็นดังนั้นพะยะค่ะถ้าดังนั้นทุกคนในโลกก็มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาล่ะสิเพราะไม่มีใครจะรู้ได้ว่าคืนนี้เข้านอนแล้วรุ่งขึ้นจะกลายเป็นคนเจ็บป่วยเหมือนคนนี้ดังนั้นหรือชันนะมันเป็นดังนั้นจริงๆทูลกระหม่อมไม่มีใครในโลกที่จะรู้ได้ว่าเขาจะล้มเจ็บลงและเมื่อทรมานถึงที่สุดแล้วเขาก็ตายคำอะไรกันแปลกเหลือเกินชันนะตายคืออะไรทอดพระเนตรดูนั่นสิพยาค่ะเจ้าชายทอดพระเนตรไปทางที่นายชนะชี้ได้ทรงเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินร้องไห้มาตามถนนคนสี่คนหามแผ่นไม้กระดานซึ่งมีคนนอนนิ่งตัวแข็งทื่อแก้มยุบปากอ้าอย่างน่าเกลียดแม้คนหามจะเขย่าอย่างแรงหรือสะดุดพลาดแพลงไปก็ไม่ออกปากบ่นว่าแต่อย่างใดและเมื่อคนกลุ่มนั้นผ่านพระองค์ไปได้หน่อยเดียวเขาก็วางคนนั้นลงบนกองฟืนแล้วจุดไฟลุกโพลงเป็นกองใหญ่น่าสยดสยองแต่กระนั้นคนที่ถูกเผาก็ยังนอนนิ่งเงียบแม้ไฟจะไหม้ลามถึงศีรษะตลอดเท้าของเขาแล้วก็ตามเจ้าชายตรัสถามนายชนะด้วยพระสุรเสียงอันสั่นเครือว่านี่มันอย่างไรกันชนะทำไมคนนั้นจึงนอนนิ่งให้เขาเผาอย่างนั้นเล่าทูลกระหม่อมคนคนนั้นเป็นคนตายแล้วเขามีเท้า

มีตาก็ไม่อาจดูอะไรเขามีหูแต่ก็ไม่อาจได้ยินเสียงเขาไม่มีความรู้สึกในสิ่งใดอีกต่อไปไม่ว่าความร้อนความหนาวความสุขความทุกข์ใดๆเพราะเขาตายแล้วตายหรือฉันนะความตายหมายถึงสิ่งนี้หรือและฉันซึ่งเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องตายหรือพ่อของฉันยโสธราและทุกๆคนที่ฉันรู้จักพวกเราทุกคนในวันหนึ่งจะต้องตายเหมือนคนยากจนที่นอนอยู่บนกองไฟนี้ด้วยหรือไอ้ยะค่ะทูลกระหม่อมทุกคนที่มีชีวิตจะต้องตายในวันหนึ่งโดยไม่มีทางใดจะป้องกันได้ไม่มีใครสามารถต้านทานการมาของความตายได้เลยพระเจ้าค่ะเจ้าชายทรงตะลึงนิ่งอึ้งเสด็จกลับวังอย่างเงียบกริบประทับอยู่แต่พระองค์เดียวครุ่นรำพึงถึงสิ่งที่พระองค์ได้พบได้เห็นมาว่ามันช่างโหดร้ายน่ากลัวนักที่ทุกคนในโลกนี้จะต้องตกอยู่ในอำนาจความแก่ความเจ็บไข้และความตายโดยไม่มีทางป้องกันแต่โอ้มันคงจะต้องมีทางรอดอยู่ทางใดทางหนึ่งเป็นแน่ฉันจะต้องค้นหาทางรอดนั้นให้ได้เพื่อตัวฉันเพื่อบิดาของฉันเพื่อยโสธราและเพื่อคนอื่นๆด้วยโอกาสต่อมาณอุทยานนอกวังขณะเมื่อเจ้าชายกำลังทรงม้าวนไปวนมาอยู่นั้นทรงพบบุรุษผู้หนึ่งห่มผ้ากาสาวพัดสีเหลืองของบรรพชิตทรงสังเกตลึกซึ้งจนทราบถึงความสุขสงบเย็นของนักบวชผู้นั้นพระองค์ตรัสถามนายฉันนะถึงความประพฤติในการดำรงชีวิตของบุคคลประเภทนี้นายฉันนะได้กราบทูลว่านี้เป็นบุคคลที่สละแล้วเพื่อแสวงหาสิ่งดับทุกข์ของโลกเจ้าชายทรงพอพระทัยในคำนี้มากถึงกับประทับอย่างสบายพระทัยอยู่ในอุทยานนั้นตลอดทั้งวันและแล้วในขณะที่จิตของพระองค์น้อมไปสู่การออกจากบ้านเรือนนั้นได้มีผู้มาทูลว่าบัดนี้พระชายาได้ประสูติพระโอรสทรงลักษณะงดงามยิ่งนักแต่พระองค์ไม่ได้แสดงอาการดีพระทัยแต่อย่างใดกลับทรงพลั้งพระโอษฐ์เบาๆอย่างเหม่อลอยว่าบ่วงเกิดขึ้นแก่ฉันแล้วบ่วงเกิดขึ้นแก่ฉันแล้วและด้วยเหตุที่พระองค์ตรัสดังนี้คนทั้งหลายจึงขนานนามพระโอรสของพระองค์ว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงนั่นเอง

อนที่6การสละโลกนับแต่วันที่เจ้าชายราหุลกำเนิดแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ให้อิสระแก่พระโอรสเลิกน่วงเหนียวกักขังเจ้าชายจึงมักเสด็จออกทอดพระเนตรสิ่งต่างๆทั่วพระนครอยู่เสมอทรงใคร่ครวญในทุกๆสิ่งที่ได้ประสบและทรงหวังว่าจะทรงกระทำตามที่ตั้งพระทัยไว้ให้ได้

วันหนึ่งเมื่อเจ้าชายกลับจากประพาสพระนครขณะเสด็จผ่านตำหนักของเจ้าหญิงกีสาโคตมีซึ่งบังเอิญประทับอยู่ที่หน้าพระบัญชรความสง่างามและพระอิริยาบถอันสุภาพอ่อนโยนนั้นเจ้าหญิงถึงกับพลั้งพระโอษฐ์ออกมาด้วยความประทับพระทัยว่าเย็นเหลือเกินสุขเหลือเกินอิ่มใจเหลือเกินถ้าหากใครได้เป็นแม่ก็ดีได้เป็นพ่อก็ดีได้เป็นเมียก็ดีของเจ้าชายหนุ่มรูปงามพระองค์นี้เสียงพลั้งพระโอษฐ์นี้ได้ยินถึงพระกันเจ้าชายทุกคำแต่เนื่องจากพระองค์เฝ้าพะวงขบคิดแต่เรื่องเพศบรรพชาและการออกบวชจึงจับความไปเสียอีกทางหนึ่งทรงรำพึงว่าแน่แล้วแม่ก็ตามพ่อก็ตามเมียก็ตามถ้าได้บุตรหรือได้สามีเช่นว่านี้จักมีแต่ความเย็นความสุขความอิ่มใจเป็นแน่แท้แต่อะไรเล่าที่จะเป็นช่องทางให้พบความสุขชนิดนั้นความสุขที่แท้จริงจะมีได้ก็ต่อเมื่อความไข้แห่งราคะโทสะและโมหะได้ถูกเยียวยารักษาให้หายโดยสิ้นเชิงเมื่อไฟแห่งมานะทิฏฐิและกิเลสทั้งหลายดับไปหมดแล้วเมื่อนั้นแหละความเย็นความสุขความอิ่มใจอันแท้จริงจักมีมานั่นแหละคือสิ่งที่ฉันและคนอื่นทุกคนอยากจะได้และนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะต้องออกไปแสวงหาในบัดนี้เพื่อฉันและทุกคนจะได้อยู่เหนืออำนาจความแก่ความเจ็บและความตายฉันจะต้องส่งข้าบูชาครูไปถวายเจ้าหญิงผู้ได้บอกบทเรียนอย่างสูงสุดให้แก่ฉันพระองค์ได้ปลดสร้อยพระศอไข่มุกให้คนเดินข่าวไปถวายเจ้าหญิงกีสาโคตมีเป็นธรรมบรรณาการแต่เจ้าหญิงและบุคคลอื่นๆกลับเข้าใจว่าการที่เจ้าชายประทานสร้อยพระศอให้นั้นเป็นเครื่องแสดงออกถึงความรักอันใคร่จะได้นางเป็นพระชายา

นับแต่วันเสด็จกลับจากพระพาทพระนครครั้งนั้นพระบิดาพระชายาตลอดจนผู้ใกล้ชิดทั้งหลายต่างก็เห็นชัดว่าเจ้าชายทรงมีพระอาการเคร่งขรึมครุ่นคิดหนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจนพระบิดาสุดที่จะปล่อยให้เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นทรงพยายามเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเหนี่ยวรั้งพระโอรสยอดดวงใจไว้จนสุดกำลังพระองค์ได้ส่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญในการเสาะหาคณะนาฏศิลป์อันประกอบด้วยสตรีเลอโฉมแพรวพราวไปด้วยเสน่ห์ยั่วยวนและชาญฉลาดในกระบวนท่ารำอันหยดย้อยมีน้ำเสียงอันไพเราะล้วนเป็นหนึ่งในทุกภาคที่คัดเลือกมาเพื่อบำเรอพระโอรสให้ตกอยู่ในความเพลิดเพลินนี้ให้จงได้แรกๆเจ้าชายทรงยอมทอดพระเนตรพอไม่ให้เป็นที่ขัดเคืองพระทัยพระบิดาแต่ก็ทรงฝืนไปไม่ได้นานพระเนตรนั้นก็หรี่ปรือลงเนื่องจากพระหฤทัยของพระองค์นั้นทรงหมกมุ่นจนไม่เหลือไว้สำหรับสิ่งอื่นสิ่งที่ทรงเห็นว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนั้นคือปัญหาที่ว่าทำอย่างไรพระองค์และคนทั้งหลายจะพ้นความแก่ความเจ็บไข้และความตายได้โดยสิ้นเชิงและแล้วด้วยความอ่อนเพลียจากการที่ทรงใช้ความคิดชนิดไม่มีเวลาหยุดพักในที่สุดพระองค์ก็บรรทมหลับไปในท่ามกลางความครื้นเครงแห่งเสียงดนตรีและการเริงระบำซึ่งมันไม่มีกำลังพอที่จะครอบงำพระองค์ให้เคลิ้มตามได้ส่วนเหล่านักร้องนางระบำนั้นต่างก็ได้เห็นทั่วกันว่าตลอดเวลาที่เขาถวายการร่ายระบำขับขานอย่างสุดฝีมือนั้นเจ้าชายไม่ได้สนพระทัยแม้แต่น้อยดังนั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าพระองค์บรรทมหลับไปเสียแล้วเช่นนี้จึงชวนกันเอนพักอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อรอว่าหากบรรทมตื่นเมื่อใดก็จะได้ร้องรำถวายต่อไปได้ทันท่วงทีแต่ด้วยความอ่อนเพลียก็พากันม้อยหลับไปท่ามกลางแสงไฟอันสว่างสวยณที่ประทับแห่งนั้นชั่วครู่ต่อมาเจ้าชายได้ตื่นจากบรรทมทรงทอดพระเนตรเห็นบรรดาสตรีซึ่งพระองค์เคยรู้สึกว่าน่ารักเหล่านั้นบัดนี้อยู่ในอากัปกิริยาอันน่าขยักขยแงอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในชีวิตของพระองค์ลางนางนอนเหมือนหมูลางนางนอนอ้าปากค้างลางนางน้ำลายไหลออกจากมุมปากจนเลอะเครื่องแต่งตัวบ้างก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเหมือนปีศาจที่กำลังโกรธแค้นความรู้สึกสะอิดสะเอียนอย่างรุนแรงนี้ทำให้ฉุกพระทัยว่าก่อนหน้านี้พระองค์พอพระทัยในความงามของคนเหล่านี้ได้อย่างไรกันและสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องเพิ่มแรงผลักดันให้การตัดสินพระทัยนั้นเร็วขึ้นบัดนี้พระทัยของเจ้าชายสิทธัตถะทรงปักแนวอยู่ในการเสด็จออกแสวงหาสิ่งที่เป็นสุขอย่างแท้จริงโดยสลัดสิ่งรบกวนใจไว้เบื้องหลังพระองค์ลุกขึ้นอย่างเงียบกริบรอบเสด็จออกจากห้องนั้นรับสั่งเรียกนายฉันนะให้ผูกม้ากันทกะสีขาวตัวโปรดในบัดนั้นเพื่อที่พระองค์จะเสด็จทางไกลในขณะที่นายฉันนะออกมาเตรียมม้าอยู่นั้นเจ้าชายทรงหวนพระทัยใคร่ที่จะทอดพระเนตรพระโอรสของพระองค์อีกสักครั้งก่อนที่จะเสด็จจากไปแต่เมื่อถึงห้องบรรทมทรงเห็นพระชายาโอบกอดพระโอรสน้อยไว้ในอ้อมพระกรอย่างแนบสนิททรงรำพึงว่าหากเรายกพระหัตถ์พระนางขึ้นเพื่อที่จะแตะต้องพระโอรสพระนางจะต้องบรรทมตื่นและจะขัดขวางเราไว้เราต้องไปแล้วในบัดนี้เมื่อใดเราได้พบสิ่งที่แสวงหาแล้วจึงค่อยมาเยี่ยมสองแม่ลูกผู้เป็นยอดสุดที่รักของเรา
จ้าชายเสด็จออกจากพระตำหนักอย่างเงียบกริบทรงขึ้นประทับบนหลังกันทกะม้าแสนรู้โดยมีนายชนะจับหางมันไว้ทรงผ่านประตูนครออกไปได้โดยไม่มีใครขัดขวางแต่เมื่อเสด็จไปได้เพียงหน่อยหนึ่งก็ทรงชักม้าให้เลี้ยวกลับประทับนิ่งทอดพระเนตรย้อนสู่นครกบิลพัทท่ามกลางแสงจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายนครนี้เป็นที่ประทับพระบิดาพร้อมด้วยพระชายาและพระโอรสจอมขวัญตลอดจนบุคคลทั้งหลายซึ่งล้วนจงรักภักดีในพระองค์อยู่แต่พระองค์กำลังหนีห่างทอดทิ้งเข้าไปยังไม่ทราบได้ว่าเมื่อไรจะได้กลับมาเห็นกันอีกแต่แม้กระนั้นความคิดนี้ก็ไม่สามารถหน่วงเหนี่ยวพระองค์ให้เสด็จกลับคืนสู่พระนครได้ทรงควบม้าต่อไปจนลุถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา

ณหาดทรายนี้พระองค์เสด็จลงมาจากหลังม้าทรงเปลื้องเครื่องประดับทั้งหมดทรงให้นายฉันนะตรัสว่าฉันนะเธอจงนำเครื่องประดับของเรานี้พร้อมทั้งม้ากันทกะกลับไปบ้านเมืองเถิดบัดนี้เป็นเวลาที่เราสละโลกแล้วนายฉันนะร้องว่าทูลกระหม่อมแก้วขออย่าได้ทรงเสด็จไปแต่พระองค์เดียวเลยโปรดให้ข้าพระองค์ตามเสด็จไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะทรงตรัสตอบว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะสละโลกสำหรับเธอดอกฉันนะเธอจงกลับไปเดี๋ยวนี้เถิดจงทูลพระบิดาพระมารดาด้วยว่าฉันยังปลอดภัยอยู่มีใหญ่ที่นายฉันนะจะกราบทูลวิงวอนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่เป็นผลซ้ำยังไม่สามารถจะฝ่าฝืนพระบัญชาอันเฉียบขาดของเจ้านายสุดเคารพรักของตนได้เขาจำต้องจูงม้ากันทกะพร้อมด้วยเครื่องประดับเดินก้มหน้ากลับไปด้วยหัวใจเหี่ยวแห้งอ่อนระโหยและร่ำไห้ไปตลอดทางจนถึงพระนครเขาแจ้งข่าวแก่คนทั้งหลายว่า

จ้าชายสิทธัตถะโคตมะแห่งสากยวงศ์ผู้มีพระชนมายุเพียง29ปียังทรงอยู่ในวัยหนุ่มชะกันพระเกศายังดำสนิทเจ้านายสุดที่รักที่พวกเราทนุถนอมยกไว้ในดวงใจนั้นบัดนี้ได้สละพระชนกชนนีพระชายาพระโอรสและราชอาณาจักรไว้เบื้องหลังพระองค์ได้เสด็จออกจากเรือนไปสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรือนเสีย

เมื่อนายชนะเดินพ้นไปแล้วเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งบัดนี้อยู่ในสภาพแห่งนักบวชผู้กระทำภิกขาจารย์ก็เสด็จมุ่งหน้าสู่ทิศใต้ยังประเทศมคธพระองค์เสด็จไปถึงราชธานีชื่อนครราชคฤห์อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งประเทศนั้นในพระนครนั้นพระสิทธัตถะทรงถือภาชนะเสด็จไปตามถนนเพื่อภิกขาจารย์เยี่ยงนักบวชทั้งหลายแต่ประชาชนต่างสังเกตว่าพระองค์มีลักษณะผิดจากนักบวชธรรมดาทั่วไปหลายประการเขาได้พากันหาอาหารที่ดีที่สุดอันพึงจะมีมาถวายโดยใส่ลงในบาตรของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงรับอาหารได้พอสมควรแล้วก็เสด็จออกจากพระนครไปสู่ที่สมควรแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมฉันอาหารในบาทนั้นแต่ขอท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าพระองค์มีพระกำเนิดเป็นเจ้าชายทรงคุ้นอยู่กับพระกระยาหารอันประณีตเป็นสัดส่วนแต่ขณะนี้เมื่อทรงก้มดูอาหารหวานคาวนานาชนิดทั้งเปียกทั้งแห้งหลากสีคละระคนอยู่ในภาชนะเดียวกันลำไส้ของพระองค์เริ่มกระอักกระอ่วนราวกับจะท้นออกมาจากพระโอษฐ์และไม่สามารถบังคับพระไทยให้เสวยอาหารนี้ได้ทั้งทรงใคร่จะขว้างทิ้งโดยไม่เสวยอะไรเสียเลยจะดีกว่า

แต่ในที่สุดพระองค์ทรงยับยั้งความคิดเช่นนั้นไว้ได้ทรงได้คิดและรำพึงเป็นการเตือนสติพระองค์เองว่าสิทธัตถะเธอได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวโดยการทิ้งกำเนิดในราชสำนักขัตติยวงศ์อันยิ่งใหญ่ออกมาเป็นนักบวชมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารของคนขอทานแต่บัดนี้อาหารซึ่งคนใจบุญเข้าบริจาคให้นั้นเธอกำลังจะขว้างทิ้งโดยไม่ประสงค์จะกินอาหารชนิดที่เป็นของนักบวชผู้ไร้บ้านเรือนเธอคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นการสมควรหรือพระสิทธัตถะทรงให้โอวาทพระองค์เองด้วยเหตุผลนานาประการเพื่อปรับปรุงพระทัยให้เหมาะสมแก่การเป็นอยู่ด้วยอาหารของคนขอทานตามธรรมเนียมของนักบวชทั้งหลายในที่สุดแห่งการต่อสู้ภายในจิตพระองค์เป็นฝ่ายชนะความกระด้างถือตัวหมดความรังเกียจในอาหารซึ่งวางอยู่เบื้องพระพักตร์ทรงเริ่มเสวยอาหารอันระคนคละนั้นโดยปราศจากอาการกระสับกระส่ายแต่ประการใดและไม่ต้องทรงลำบากพระทัยในการที่จะต้องฉันอาหารเช่นนั้นอีกสืบไปด้วยในเช้าวันนั้นประชาชนชาวเมืองราชคฤห์ได้พากันโจษจันถึงลักษณะสูงส่งของนักบวชแปลกหน้าความอ่อนโยนสง่างามนั้นเป็นพิเศษกว่านักบวชทั้งหลาย

ายยังเหลือที่จะเทียบได้ข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปจนถึงวังหลวงถึงกับพระเจ้าพิมพิสารต้องทรงส่งราชบุรุษออกตามสืบดูว่านักบวชผู้มีลักษณะเช่นว่านี้เป็นใครกันในเวลาไม่นานนักราชบุรุษกลับมากราบทูลให้ทรงทราบว่านักบวชผู้นั้นคือพระโอรสองค์ใหญ่ของพระราชาแห่งชนชาวสากยะทั้งเป็นทายาทผู้สืบราชบัลลังก์อีกด้วยแต่พระองค์ทรงสละสิ่งทั้งปวงออกบวชเป็นภิกษุเพื่อเสาะแสวงหาหนทางอันจะทำให้คนเราพ้นจากความครอบงำของความชราความเจ็บไข้และความตายพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับด้วยความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวงโดยไม่เคยทรงได้ยินมาก่อนว่ามีผู้ใดเคยออกบวชเพื่อเสาะแสวงหาสิ่งที่เหนือกฎธรรมดานั้นแต่ก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่น่ายกย่องน่าสรรเสริญในความเป็นเจ้าชายชาติชาตรีอย่างแท้จริงและอาจนำมาซึ่งความสำเร็จก็ได้พระองค์ได้เสด็จไปทูลขอร้องให้พระสิทธัตถะประทับอยู่ในพระนครโดยพระองค์จักเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตและสิ่งอื่นอันจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกและนำมาซึ่งความสำเร็จในสิ่งที่ทรงประสงค์ได้โดยง่ายแต่พระสิทธัตถะทรงปฏิเสธโดยตรัสว่าพระองค์ไม่อาจประทับในที่ใดเพียงแห่งเดียวได้ตลอดเวลาที่ยังไม่พบสิ่งที่ทรงประสงค์เมื่อเป็นดังนั้นพระราชาพิมพิสารจึงได้ทรงทูลขอให้พระองค์รับคำว่าเมื่อทรงบรรลุถึงสิ่งที่ทรงประสงค์แล้วจักเสด็จมาโปรดพระองค์และประชาชนของพระองค์เป็นพวกแรกพระสิทธัตถะได้เสด็จออกจากนครราชคฤห์ตรงไปยังชนบทอันเต็มไปด้วยทิวเขาเป็นที่อยู่ของฤาษีและนักบวชนานาชนิดทรงหวังว่าบุคคลเหล่านี้จะสามารถช่วยพระองค์ศึกษาให้ทราบถึงสิ่งชั่วร้ายอันเนื่องอยู่กับชีวิตนั้นเพื่อหาหนทางกำจัดเสียโดยสิ้นเชิง

ด้วยพระหัตถ์ไทยที่เต็มอัดไปด้วยพระกรุณาทรงอุ้มลูกแกะนั้นไว้และดำเนินตามแม่ของมันไปข้างหลังพลางตรัสว่าสัตว์ที่น่าสงสารเอ๋ยฉันกำลังจะไปนั่งสวดมนต์ภาวนากับฤาษีบนภูเขาแต่การที่ได้ช่วยบรรเทาทุกข์ของเจ้าก็เป็นความตั้งใจดีเท่ากันมิใช่หรือทรงตรัสถามคนเลี้ยงแกะซึ่งตามมาข้างหลังว่าทำไมเขาจึงต้อนแกะในเวลาเที่ยงวันเช่นนี้แทนที่จะต้อนมันกลับจากที่เลี้ยงในเวลาเย็นคนเหล่านั้นทูลว่าเขาได้รับคำสั่งให้นำแพะและแกะอย่างละร้อยตัวนี้ไปให้ถึงพระนครในตอนกลางวันเสียแต่เนิ่นๆเพื่อเตรียมพร้อมที่จะประกอบการบูชายัญของพระราชาในตอนค่ำพระองค์ตรัสว่าฉันจะไปกับพวกท่านด้วยและพระองค์ทรงอุ้มลูกแกะตัวน้อยไว้ในอ้อมพระหัตถ์ตลอดทางที่ทรงดำเนินตามฝูงมันไปเมื่อเสด็จตามฝูงแกะมาถึงท่าน้ำแห่งหนึ่งนั้นมีหญิงคนหนึ่งเดินตรงมาเคารพและกล่าวอย่างนอบน้อมว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้สูงสุดจงโปรดเมตตาบอกดิฉันเถิดว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่สามารถแก้ความตายได้นั้นจะหาได้จากที่ไหนและเมื่อสตรีผู้นั้นเห็นอาการสนเท่ของพระองค์จึงได้กล่าวต่อไปว่าพระเป็นเจ้าได้ลืมเสียแล้วหรือเมื่อวานนี้ดิฉันได้อุ้มลูกชายเล็กๆที่เจ็บหนักจวนตายมาให้พระเป็นเจ้าดูที่ในเมืองและได้ถามถึงยาที่จะป้องกันไม่ให้ลูกชายคนเดียวของดิฉันตายพระเป็นเจ้าได้ตอบดิฉันว่าถ้าดิฉันหาเมล็ดผักกาดดำมาหนึ่งโกละจากเรือนที่ยังไม่มีใครตายเลยก็อาจช่วยชีวิตเขาไว้ได้พระสิทธัตถะได้ตรัสถามด้วยพระสุรเสียงอันอ่อนโยนว่าก็เธอหาเมล็ดผักกาดนั้นได้มาหรือยังเล่าน้องหญิงหญิงนั้นได้กราบทูลด้วยน้ำเสียงอันเศร้าโศกว่าหาไม่ได้เลยพระเป็นเจ้าดิฉันเที่ยวเสาะหาไปทุกบ้านเรือนแล้วสำหรับเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นเขาต่างก็เต็มใจให้แต่พอดิฉันบอกว่าต้องการเฉพาะที่อยู่ในบ้านในครอบครัวที่ไม่เคยมีใครตายเขาพากันว่าดิฉันพูดเรื่องที่พิลึกเหลวไหลเพราะทุกครอบครัวไม่ใครก็ใครได้ตายไปแล้วทั้งนั้นบางบ้านก็บิดาตายบางบ้านก็แม่ตายบางก็ลูกชายตายบางก็ลูกหญิงตายบางบ้านก็มีทาสตายบางบ้านเคยตายมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำข้าแต่พระเป็นเจ้าดิฉันจะไปหาเมล็ดผักกาดชนิดนั้นมาแต่ไหนก่อนแต่ลูกชายคนเดียวของดิฉันจะตายไปพระสิทธัตถะตรัสตอบหญิงผู้ซึ่งกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นว่าเธอได้กล่าวเองไม่ใช่หรือว่าไม่มีบ้านเรือนครอบครัวใดที่ไม่เคยมีใครตายเลยเธอได้พบความจริงอันนี้แล้วด้วยตนเองความทุกข์เช่นนี้ไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะกับเธอผู้เดียวคนทั้งโลกก็ร้องไห้เพราะเหตุอย่างเดียวกับเธอเต็มไปหมดจงกลับไปบ้านแล้วจัดการฝังศพลูกของเธอที่ตายแล้วเสียเถิดน้องหญิงเอ๋ยส่วนฉันนี้จะไปเสาะแสวงหาสิ่งซึ่งระงับความโศกของคนทั้งหลายฉันจะกลับมาบอกสิ่งเหล่านั้นให้เธอทราบด้วยพระสิทธัตถะได้เสด็จตามฝูงแกะซึ่งกำลังก้าวสู่ความตายใกล้เข้าไปทุกทีจนถึงวังหลวงณที่นั้นพระราชาประทับยืนอยู่กับหมู่นักบวชซึ่งกำลังสวดมนต์สรรเสริญคุณเทพเจ้าทั้งหลายอยู่ในขณะนั้นไฟบนแท่นบูชายัญได้ติดขึ้นแล้วและขณะที่หัวหน้านักบวชเงื้อมีดขึ้นเพื่อจะตัดศีรษะแพะตัวแรกพระสิทธัตถะได้ก้าวเข้าไปหยุดยั้งการกระทำนั้นไว้ทรงตรัสแก่พระเจ้าพิมพิสารว่าอย่าเลยมหาราชอย่าได้พลาดผลาญชีวิตสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้เลยตรัสเช่นนั้นแล้วพระองค์ได้รีบแก้เชือกที่ผูกแพะตัวนั้นออกและปล่อยให้มันกลับไปหาฝูงของมันก่อนที่ใครจะเข้าขัดขวางพระองค์ทันทั้งนี้เป็นเพราะท่วงท่าอันสง่างามหน้าเลื่อมใสของพระองค์ได้ครอบงำความรู้สึกของพระราชาและคนทั้งหลายเสียสิ้นพระองค์ได้ตรัสแก่พระราชา
และคนที่ล้อมรอบอยู่ในที่นั้นว่าชีวิตนี้เป็นของน่าอัศจรรย์เพียงไรและเมื่อถูกทำลายลงแล้วใครก็ไม่อาจสร้างมันให้กลับดีขึ้นมาได้สัตว์ทุกตัวย่อมรักชีวิตรู้จักกลัวตายเช่นเดียวกับมนุษย์ก็แล้วทำไมมนุษย์จะใช้กำลังและสติปัญญาที่เหนือกว่ามาเบียดเบียนปล้นฆ่าชีวิตสัตว์ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั้นเสียเล่าทรงตรัสต่อไปว่าพระเจ้าพวกไหนกันที่ยินดีในโลหิตผู้ที่แสวงหาความเพลิดเพลินจากการทำลายชีวิตผู้อื่นนั้นควรจะเป็นปีศาจร้ายมากกว่าเป็นพระเจ้าทรงสรุปว่าถ้าคนเราปรารถนาความสุขในอนาคตแล้วก็ไม่ควรสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแม้สัตว์ที่ต่ำต้อยเพียงไรผู้ที่หว่านพืชพันธุ์แห่งความทุกข์ยากเศร้าโศกทรมานลงไปแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยที่เขาจะต้องได้เก็บเกี่ยวผลนั้นในทำนองเดียวกันด้วยลักษณะการตรัสอันสุภาพอ่อนโยนเต็มไปด้วยพระกรุณาอย่างแท้จริงแต่ก็ทรงอำนาจจากพระทัยอันเข้มแข็งถึงกับเปลี่ยนจิตใจของพระราชาและนักบวชเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิง

นับแต่นั้นมาพระราชาได้ทรงประกาศพระราชโองการไปทั่วพระราชอาณาจักรของพระองค์ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการบูชายันด้วยสัตว์มีชีวิตอีกต่อไปแต่ให้บูชายันด้วยดอกไม้ผลไม้ขนมหวานหรือสิ่งอื่นๆที่ไม่

การฆ่าฟันทำลายชีวิตพระเจ้าพิมพิสารทรงขอร้องพระสิทธัตถะอีกครั้งหนึ่งเพื่อประทับสั่งสอนชนทั้งหลายในพระนครของพระองค์แต่เนื่องจากยังไม่ได้ประสบสิ่งซึ่งกำลังทรงแสวงหาพระองค์จึงไม่สามารถรับความหวังดีจากพระราชาได้ตอนที่8ความพยายามก่อนตรัสรู้ในประเทศอินเดียสมัยนั้นมีศาสดาผู้สอนลัทธิมากมายหลายสำนักเช่นเดียวกับสมัยนี้ในบรรดาเจ้าลัทธิเหล่านี้มีศาสดาผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งนามว่าอาลาระกาลามะพระสิทธัตถะได้ทรงไปศึกษาอยู่กับท่านผู้นี้ด้วยความเพียรพยายามจนสามารถเรียนรู้และกระทำได้เทียบเท่าอาจารย์ทุกอย่างท่านอาลาระกาลามะมีความพอใจในความสามารถของพระองค์จนวันหนึ่งได้กล่าวแก่พระองค์ว่าบัดนี้ท่านได้รู้ทุกๆสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ท่านจึงสามารถสั่งสอนลัทธินี้ได้เช่นเดียวกับข้าพเจ้าสอนจงอยู่ที่นี่ด้วยกันช่วยกันสั่งสอนศิษย์สืบไปเถิดพระองค์ได้ตรัสถามว่าท่านอาจารย์ไม่มีสิ่งใดสอนข้าพเจ้าอีกแล้วหรือท่านอาจารย์ไม่สามารถสอนวิธีที่จะทำให้มีอำนาจเหนือความเป็นอยู่ความเจ็บไข้และความตายเสียแล้วหรือท่านอาจารย์อาลาระดาบทได้ตอบว่าไม่มีเลยและข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อว่ามีผู้ใดในโลกนี้มีความรู้ในข้อนั้นวิชาที่ท่านอาลาระกาลามะได้นำมาสอนแก่พระสิทธัตถะโดยสิ้นเชิงแล้วนั้นคือวิธีกระทำจิตให้เข้าถึงขั้นสงบเงียบจนไม่มีความรู้สึกว่ามีสิ่งใดในโลกนี้หรือโลกไหนๆจนเป็นที่พอใจและมีความสุขอยู่ในความสงบนั้นแต่นี่ก็ไม่ใช่วิธีที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ได้พระองค์ได้เสด็จออกแสวงหาบุคคลที่จะสามารถจะสอนให้สูงยิ่งไปกว่าที่ท่านอาราละได้สอนไว้ลำดับต่อมาพระองค์ได้ทราบข่าวว่าเจ้าลัทธิชื่ออุทกะรามบุตรเป็นผู้มีความรู้และคุณวิเศษอันสูงยิ่งทรงเข้าไปสมัครเป็นศิษย์ศึกษาและปฏิบัติด้วยความภาคเพียรอย่างแรงกล้าจนกระทั่งมีความรู้และความสามารถในการกระทำเช่นเดียวกับอาจารย์ในที่สุดท่านอุทกะรามบุตรก็เช่นเดียวกับท่านอาลารัตดาบทคือมีความพอใจและยกย่องความสามารถเฉลียวฉลาดของพระสิทธัตถะจนถึงกับออกปากชักชวนให้อยู่ช่วยสั่งสอนร่วมกันสืบไปครั้นทรงย้อนถามเช่นเดียวกับที่ทรงถามท่านอาราลดาบทก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันอันลัทธิของอุทกดาบทนี้สอนให้ได้ผลสูงในการทำจิตให้ดิ่งอยู่ในความสงบถึงขนาดที่ไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงได้จริงจนถึงกับจะเรียกว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่ตายแล้วก็ไม่ใช่แต่นั่นก็หาได้ตรงตามพระประสงค์ไม่ทรงลาจากสำนักนั้นตั้งพระทัยว่าจักเลิกแสวงหาวิชาความรู้จากสำนักของเจ้าลัทธิต่างๆแต่จักทรงหาด้วยลำพังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เองประเทศอินเดียในสมัยนั้นก็เหมือนกับในสมัยนี้ที่มีบุคคลจำนวนมากสละบ้านเรือนออกไปเป็นนักบวชโดยพากันคิดว่าการอดอาหารและการทรมานด้วยวิธีต่างๆนั้นจะทำให้ได้รับความสุขในเทวโลกตลอดกาลนานเขาพากันเชื่อว่ายิ่งได้รับความทุกข์ในโลกนี้มากเพียงไรก็ยิ่งมีความสุขในโลกหน้ามากขึ้นเพียงนั้นความเชื่อเช่นนี้ยังมีอยู่และปฏิบัติสืบๆกันมาอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผู้บำเพ็ญพรตเหล่านั้นบางพวกได้ลดอาหารลงทุกวันจนแทบไม่บริโภคอะไรเลยจนร่างกายเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกบางพวกปฏิบัติวิธียืนด้วยขาข้างเดียวจนขาอีกข้างหนึ่งรีบตายไปบางพวกยืนยกมือข้างหนึ่งชี้ขึ้นไปบนอากาศอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งแขนรีบเพราะไม่มีโลหิตส่งขึ้นไปหล่อเลี้ยง

0: ย่างเพียงพอบางพวกกำมือแน่นตลอดเวลาจนกระทั่งเล็บมืองอกทะลุไปโผล่ทางหลังมือบางพวกนอนบนหนามหรือบนแผ่นกระดานที่เต็มไปด้วยเหล็กแหลมคมพระสิทธัตถะทรงกระทำการทรมานพระองค์ด้วยวิธีต่างๆแม้ความเจ็บปวดทรมานจะเกิดขึ้นแก่พระองค์มากมายเพียงใดก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้ประสบผลดีไปกว่าคนเหล่านั้นทรงดำริสื่อไปว่าหากประพฤติตบะทรมานร่างกายให้มากขึ้นกว่านี้ไปจนถึงที่สุดแล้วคงจะประสบความรู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างแน่นอนข้อความต่อไปนี้เป็นการกล่าวถึงการกระทำทุกรกิริยาของพระองค์ในครั้งนั้นซึ่งพระองค์ทรงนำมาตรัสเล่าแก่พระสารีบุตรมหาเถระผู้เป็นอัครสาวกในภายหลังว่า
1: ดูก่อนสารีบุตรต่อมาเราประพฤติในความเป็นอยู่โดดเดี่ยวกลางคืนในระหว่างวันดับและวันเพ็ญเราอยู่ตามโคนไม้ใหญ่ในป่าช้าเราขนลุกชันทุกครั้งที่ใบไม้ร่วงหล่นเพราะแรงลมพัดหรือเมื่อนกบินมาเกาะแม้เมื่อกวางหรือสัตว์อื่นๆวิ่งผ่านมาเราก็สะดุ้งกลัวจนตัวสั่นเพราะมันมืดจนไม่รู้ว่ามีอะไรแต่เราก็ไม่วิ่งหนีเราได้บังคับตัวเราให้ทนผจญกับความสะดุ้งกลัวนั้นจนกระทั่งเราชนะความกลัวได้ดูก่อนสารีบุตรเราได้ประพฤติการอดอาหารเป็นลำดับลำดับเราบริโภควันหนึ่งเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็สองวันต่อครั้งหนึ่งสามวันต่อครั้งหนึ่งจนกระทั่ง15วันต่อครั้งบางคราวเราบริโภคแต่หญ้าบางคราวก็เป็นรากหญ้าแห้งบางคราวเราบริโภคแต่ผลไม้ป่ารากไม้ผักป่าเห็ดและเมล็ดหญ้าป่ามีบางคราวเราบริโภคเพียงสิ่งต่างๆเท่าที่จะคว้าได้จากพื้นดินรอบๆตัวที่เรานั่งนั้นเราปกปิดร่างกายของเราด้วยเศษผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าตามกองขยะมูลฝอยบางครั้งเราปกปิดร่างกายด้วยหนังสัตว์ที่ตายเองตามทุ่งนาบางคราวก็ปิดด้วยแผ่นหญ้าถักด้วยพวงขนนกซึ่งตกเรี่ยราดอยู่ในที่นั้นดูก่อนสารีบุตรเราอยู่ผู้เดียวในป่าเปลี่ยวไม่พบเห็นมนุษย์เป็นเดือนๆในฤดูหนาวกลางดึกหนาวจัดเราออกมาอยู่เสียกลางแจ้งโดยไม่ผิงไฟถึงเวลากลางวันแม้มีแสงแดดเราก็หมกตัวอยู่ในป่าช้าที่เย็นเยือกครั้นถึงฤดูร้อนในเวลากลางวันที่ร้อนเปรี้ยงเรานั่งอยู่กลางแดดตลอดวันครั้นถึงเวลากลางคืนเราอยู่เสียในพุ่มไม้ที่รกทึบดูก่อนสารีบุตรเราได้ประพฤติวิธีที่เรียกกันว่าทำความบริสุทธิ์ด้วยอาหารเราไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากถั่วสมัยต่อมาเราไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดและอีกต่อมาเราก็ไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากข้าวเราได้ลดปริมาณลงทุกวันจนเหลือเพียงถั่วเม็ดหนึ่งหรือเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งหรือข้าวเมล็ดหนึ่งต่อวันดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราบริโภคอาหารน้อยเช่นนี้ร่างกายเราก็ผอมและอ่อนระทวยอย่างน่ากลัวขาของเราเหมือนต้นอ้อสะโพกที่นั่งทับของเรารูปสันฐานดังเท้าอูฐกระดูกสันหลังของเราโปนขึ้นเหมือนเส้นเชือกสีข้างของเรามีซี่โครงโผล่ขึ้นเป็นซี่เหมือนกลอนเรือนที่ถูกทิ้งร้างตาของเราลึกอยู่ในเบ้าเห
0: เหมือนดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในก้นบ่อลึกหนังศีรษะของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดทิ้งไว้กลางแดดเมื่อเราลูบแขนหรือลูบขาเพื่อความสบายขึ้นบ้างขนก็หลุดขึ้นทั้งรากติดมากับฝ่ามือนั้น

ก่อนสารีบุตรแม้เราได้รับความทุกข์จากการทรมานอันแสบเผ็ดเห็นป่านนี้เราก็ยังไม่ได้รับความรู้ที่เราปรารถนาเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการประพฤติภายนอกเช่นนั้นตรงกันข้ามอาจจะเกิดจากการพินิจพิจารณาจากภายในและจากการละเสียซึ่งการประพฤติแบบชาวโลกทั้งปวงดังนี้พระสิทธัตถะทรงท่องเที่ยวทรมานกายไปตามที่ต่างๆโดยทำนองนี้ตลอดเวลาเกือบ6ปีพระองค์ทรงดำริว่าเมื่อทรงกระทำจนถึงที่สุดแล้วจักได้ตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จเวียนมาในแดนแคว้นมคธอีกครั้งหนึ่งยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมณสถานอันเงียบสงัดในดงไม้ไผ่ใกล้ๆแม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอและใสสะอาดมีท่าขึ้นลงโดยสะดวกทรงพอพระทัยว่าสถานที่นี้เหมาะสำหรับนักบวชเช่นพระองค์จะอาศัยทำความภาคเพียรภาวนาในครั้งนั้นมีผู้เลื่อมใส5คนมาเฝ้าปรนิบัติรับใช้พระองค์เรียกว่าคณะปัญจวัคคีย์เขาเหล่านั้นเชื่อว่านักบวชผู้บำเพ็ญตบะกรรมอย่างเคร่งเครียดมีความอดทนและเสียสละอย่างสูงสุดเช่นพระสิทธัตถะนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาเขาแน่ใจว่าจะต้องประสบความสำเร็จมาสอนผู้อื่นได้อย่างแน่นอนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหนึ่งขณะบังเอิญพระสิทธัตถะประทับอยู่ใต้ต้นไม้ตามลำพังพระองค์เดียวพระวรกายที่อ่อนเพลียเพราะการอดอาหารและการทรมานบำเพ็ญภาวนานานเกินไปพระองค์จึงล้มสลบแน่นิ่งไม่ไหวติงและหมดกำลังที่จะฟื้นคืนชีวิตมาได้โดยลำพังพระองค์เองแต่นับว่ายังเป็นโชคดีของเราชาวพุทธทั้งหลายที่บังเอิญเด็กเลี้ยงแพะในบริเวณนั้นคนหนึ่งเดินมาพบพระองค์สลบอยู่และเดาได้ว่าพระองค์กำลังจะสิ้นชีวิตเพราะเขาเองก็ทราบเช่นเดียวกับคนทั้งหลายในถิ่นนี้ว่าพระอริยเจ้าได้เว้นจากอาหารมาหลายวันแล้วเขาได้วิ่งกลับไปยังฝูงแพะและนำแพะนมมาตัวหนึ่งแล้วรีดน้ำนมนั้นให้ตกจากเต้าหยดลงตรงพระโอษฐ์เพราะเขาไม่กล้าแตะต้องเนื้อตัวของพระองค์ด้วยคุณค่าของน้ำนมนั้นในเวลาไม่นานนักพระสิทธัตถะซึ่งมีชีวิตเหลืออยู่เพียงนิดเดียวเพราะหมดกำลังนั้นก็ค่อยๆทรงพระกายขึ้นได้พระองค์ทรงระลึกเป็นลำดับลำดับเพราะเหตุใดจึงได้สลบไปและเพราะเหตุใดจึงรู้สึกสดชื่นขึ้นทรงรำพึงว่าโธ่เอ๋ยเรานี่โง่มาแสนนานเราได้สละครอบครัวออกมาเป็นนักบวชไร้เรือนด้วยประสงค์จะรู้วิธีปฏิบัติเพื่อลุสัจธรรมของชีวิตให้ลึกซึ้งแต่การที่จะให้ได้ผลนั้นจะต้องอาศัยการมีสมองและมีจิตใจที่เข้มแข็งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะสามารถคิดและเจริญภาวนาแต่แล้วเรากลับทำร้ายร่างกายนี้ให้อ่อนเพลียทุกพลภาพด้วยการอดอาหารด้วยการทรมานอย่างตึงเครียดก็แล้วคนเราจะมีจิตใจเข้มแข็งสดชื่นในร่างกายที่อ่อนเพลียประสำระสายไร้สุขภาพเช่นนี้ได้อย่างไรกันพุทโธเอ๋ยเราโง่อย่างเหลือเกินที่มูไปเสียเวลาทรมานตัวเองให้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงทั้งที่กำลังต้องการปฏิบัติกิจอันสูงสุดต่อนี้ไปเราจักบริโภคอาหารเท่าที่ร่างกายนี้ต้องการแต่เราจะไม่บริโภคเกินควรเพราะจะทำให้มึนชาและง่วงซึมเราจักบริโภคแต่พอให้เกิดกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อว่าเราจักมีจิตใจใสกระจ่างซึ่งอาจทำให้รู้สัจธรรมได้ในที่สุด
เมื่อทรงดำริได้เช่นนั้นพระองค์เหลียวไปทางเด็กเลี้ยงแพะซึ่งกำลังคุกเข่าอยู่ข้างๆพระองค์ตรัสขอนมแพะจากเขาชามหนึ่งเพราะนมนั้นมีผลดีต่อร่างกายพระองค์มากแต่เด็กเลี้ยงแพะได้ตอบว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่อาจทำเช่นนั้นได้ข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแพะตระกูลต่ำพระองค์เป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ประเสริฐหากข้าพเจ้าสัมผัสพระองค์ด้วยสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยจับต้องแล้วมันจะเกิดเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงทรงตอบเด็กนั้นว่าพ่อหนูเอ๋ยเราไม่ได้ขอสิ่งที่เกี่ยวกับชาติตระกูลเราขอแต่น้ำนมมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยระหว่างเราทั้งสองแม้เธอเป็นเด็กเลี้ยงแพะเราเป็นฤาษีแต่ในสายเลือดของเราต่างก็มีเลือดไหลอยู่อย่างเดียวกันถ้ามีโจรเอาดาบมาตัดร่างกายเราทั้งสองเลือดที่ไหลออกมาก็เป็นสีแดงอย่างเดียวกันและหากเลือดไหลไม่หยุดเราก็ต้องตายอย่างเดียวกันคนเรานี้ถ้าทำดีก็เป็นคนดีและประเสริฐถ้าทำเลวก็เป็นคนเลวและไม่ประเสริฐนั่นแหละคือชาติและตระกูลอันแท้จริงเธอได้ทำสิ่งที่ดีมีเมตตากรุณาโดยให้นมแก่ฉันขณะที่กำลังร่อแร่จวนจะขาดใจตายเพราะอดอาหารเพราะฉะนั้นเธอจึงเป็นผู้มีชาติและตระกูลดีพอแล้วสำหรับจะให้นมแก่ฉันด้วยชามของเธอเด็กเลี้ยงแพะคนนั้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกในถ้อยคำอันน่าชุ่มชื่นใจของพระมหาฤาษีชั้นพิเศษซึ่งแทนที่จะโบกมือไล่ให้เขาหลีกห่างออกไปดังที่เขาเคยประสบมาแต่กลับต้องการและยินดีจะดื่มนมจากชามที่เขาใช้ประจำโดยไม่ทรงรังเกียจเขาจึงวิ่งกลับไปนำนมแพะเต็มชามมาถวายแก่พระองค์ด้วยความร่าเริงยินดีในข้อที่พระองค์ตรัสว่าเขาเป็นผู้มีชาติตระกูลดีอย่างเพียงพอสำหรับการถวายนมแด่พระองค์เขารับชามเปล่ากลับด้วยความปลาบปลื้มและได้ก้มศีรษะนมัสการขอพรและจึงวิ่งกลับไปสู่ฝูงแพะของตนด้วยความสุขใจอย่างหาที่เปรียบมิได้เมื่อพระสิทธัตถะกลับมีพระกำลังโดยการเสวยนมนั้นแล้วก็เจริญภาวนาต่อไปซึ่งเป็นผลดีกว่าที่แล้วมาณโคนไม้นั้นพอตะวันลับขอบฟ้าทรงสดับเสียงเพลงของหญิงนักร้องและนักระบำอาชีพหมู่หนึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้าไปประกอบอาชีพในเมืองและบทเพลงที่หญิงเหล่านั้นขับร้องอยู่ในขณะผ่านมาใกล้พระองค์นั้นจับเนื้อความได้ว่าเมื่อสายพินเราหย่อนเกินไปย่อมส่งเสียงไม่น่าฟังแต่เมื่อตึงเกินไปก็ขาดไม่อาจดังได้อีกเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดใครๆไม่ควรขึงสายพินให้หย่อนเกินไปหรือตึงเกินไปแต่ควรขึงให้พอเหมาะมันจักส่งเสียงอันไพเราะโดยแท้จริงเมื่อทรงรำพึงขึ้นในพระทัยว่าบทเพลงของหญิงเหล่านี้ช่างถูกต้องแท้และได้สอนอะไรๆให้แก่เรามากมายทีเดียวที่แล้วมาเราขึงสายพินแห่งชีวิตของเราตึงเกินไปอย่างน่าสังเวชมันตึงเสียจนจวนจะขาดสะบั้นถ้าวันนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กเลี้ยงแพะคนนี้เราก็คงตายไปแล้วการแสวงหาสัจธรรมนั้นเล่าก็จะจบลงที่นี่แล้วสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายจะพึงได้รับก็ต้องมาพลอยล้มเหลวลงอย่างน่าเศร้าเพราะความเข้าใจผิดในเรื่องอาหารนี้นิดเดียววิธีปฏิบัติทารุณร่างกายเช่นนี้ไม่ใช่วิธีอันถูกต้องสำหรับการค้นหาสัจธรรมเลยต่อไปนี้เราจะเลิกการปฏิบัติต่อร่างกายอย่างทารุณเสียโดย

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2500

569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษา

0: ษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัย

0: ภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งตามสบายหรอกนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมจะได้สงบใจสักพักหนึ่งนั่งให้สบาย นั่งให้สงบใจที่สงบนี่จึงจะเป็นใจที่เยือกเย็นทำไงจะให้เยือกเย็นได้ทำไงจะได้เป็นสุขสงบได้ทำอย่างไรจะไม่ร้อนใจ จะทำให้ใจปกติเป็นมนุษย์สเทโวเป็นมนุษย์สพมโมคือมีปีติแล้วก็มีความสุขใจใจคนเรานี่ต้องทำจึงจะเกิดปีติอิ่มใจแล้วก็สุขใจแล้วก็สบายเฉยคือความสุขของธรรมะเนี่ยจะมีรสชาติคือความปีติยินดีที่ตัวเองทำดีทุกลมหายใจเมื่อปีติยินดีมากขึ้นก็ถือว่าเป็นสุดยอดของความดีความสุขแล้วก็จะเลยไปถึงความสุขกายสบายใจสิ่งนี้เป็นของที่หาได้เฉพาะจิตที่สงบถ้าไม่ทำให้จิตสงบก็จะไม่ได้จิตอย่างนี้ จิตนี้ซื้อหาด้วยเงินทองไม่ได้ต้องทำเอาเองแล้วก็เมื่อสุขเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะมีความไม่มีทุกข์ไม่มีความเร่าร้อนใจก็เรียกว่าเฉยเฉยตัวนี้ที่จริงต้องสร้างให้ขึ้นเกิดขึ้นมากับตัวเราคนเราเนี่ย ถ้าอยู่กันเฉยๆเนี่ยความเดือดร้อนก็ไม่มีคนที่เดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่เฉยไม่ได้ต้องโกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันมีเรื่องราวก็คือเฉยไม่เป็นต้องหัดเฉยจึงจะสบายใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพวกที่ภาวนาตายพวกภาวนาตายจะไม่ไปนรกพวกที่วุ่นวายใจตายก็จะไปนรกจะไปลำบากลำบากตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยเพราะใจเป็นคนชอบวุ่นวายคนวุ่นวายนี่เป็นคนไม่รักสงบคนไม่รักสันติภาพคนไม่ชอบให้โลกสงบชอบก่อกวนให้ใจตัวเองเนี่ยวุ่นวายแล้วก็ไปหาเรื่องคนอื่นให้วุ่นวายต่อไปมันมาจากจิตของเราเองจิตเนี่ยเป็นตัวใหญ่เป็นตัวเหตุต้นเหตุคนจิตดีไอ้ความดีนี่มันมีอยู่ในใจก็จะต้องทำให้ออกมาทางวาจาพูดกับคนไหนก็ดีหมดพูดแต่เรื่องดีๆหมดเพราะจิตมันดีเหมือนพุทธเจ้านั่นแหละ พุทธเจ้าท่านจิตดีจิตบริสุทธิ์คำพูดของพุทธเจ้าเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมีแต่เรื่องจิตเรื่องคำพูดที่เหตุและผลแล้วก็อยู่ที่อยู่เอาไปประพฤติปฏิบัตินำทางชีวิตคนได้อย่างสงบสุขคือเรื่องจิตที่ดีเนี่ยของพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยคนบางคนยังไม่นิยมจิตนิยมธรรมนิยมตรงนี้แต่เหตุที่มาทั้งหมดในโลกเนี่ยเราต้องยอมรับเรื่องสภาพจิตทุกวันเนี่ยมันมาจากสภาพจิตใจคนที่โลกว่าเสื่อมโลกเจริญโลกวุ่นวายโลกไม่สงบแม้แต่ร่างกายเหล่านี้ก็มาจากจิตเดินมาตรงเนี้ยมานั่งตรงเนี้ยก็จิตเป็นผู้พามาจะไปจากตรงนี้ก็จิตเป็นคนนำไปจะไปลงนรกขึ้นสวรรค์จะไปกินเหล้าเมายาจะไปคบคนดีคนชั่วก็จิตเป็นคนพาไปท่านบอกว่าเมื่อฝึกจิตดีแล้วจิตก็จะพาไปดีแต่ถ้าฝึกจิตไม่ดีแล้วจิตก็
ไปเหมือนกับไม่ดีท่านบอกท่านเปรียบเหมือนลูกศรสมัยนี้ก็เหมือนกระบอกปืนนะสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบจิตเหมือนลูกศรถ้าบุคคลที่ดัดลูกศรตรงไม่ให้ขดแล้วลูกศรนั้นเมื่อดัดให้ตรงเข้าไฟดัดให้ตรงแล้วผู้ชำนาญในการดัดลูกศรเนี่ยบางคนก็ยิงไม่ตรงเพราะลูกศรมันขดยิงใกล้ๆแต่ไม่ถูกเพราะลูกศรมันขดบางคนยิงไกลๆจะถูกเพราะลูกศรมันตรงเพราะคนดัดเก่งคนดัดเก่งดัดลูกศรให้ตรงก็ยิงตรงเป้าพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเหมือนจิตเมื่อคนเรามีจิตซื่อตรงจิตสงบจิตมีสติซื่อตรงบุคคลนั้นก็ไปตรงความถูกต้องคิดดีพูดดีทำดีก็จะให้กับสังคมนั้นสิ่งนั้นดีสมัยนี้ก็เหมือนลูกปืนเหมือนกระบอกปืนมันคดมันจะยิงให้ตรงเป้าไม่ได้เลยก็ต้องให้กระบอกปืนมันตรงถึงจะยิงตรงเป้าคนยิงก็ต้องมีสติจิตคนเราเนี่ยเหมือนลูกศรลูกปืนที่จะไปสู่จุดสำคัญเพราะคนเราเนี่ยปรารถนาสุขปรารถนาสุขในโลกนี้สุขกายสุขใจสุขในมีลาภสุขมียศสุขมีชื่อเสียงสุขได้กินได้อยู่ได้รับนอนสะดวกสบายสุขไปไหนสะดวกทุกคนต้องการสุขอันนี้มากแต่สุขอันนี้มันมีการฉาบทาหรือเคลือบคลุมมาด้วยความทุกข์เหมือนกับเราไปเที่ยวเนี่ยสนุกไปเที่ยวในสนุกแต่เที่ยวดึกเกินไปกลับมาเหมือนง่วงนอนกินเหล้าเมามากเหมือนกับเพลียตื่นขึ้นมาไม่ไหวคือบางทีบางคนเที่ยวไปสนุกจนลืมตัวไปอุบัติเหตุเป็นอันตรายกลับมาถึงชีวิตถึงพิการด้วยความสุขเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยมันสุขแต่กลับมามันไอ้สิ่งที่ไปนั้นมันมีตัวอันตรายอยู่กับมันท่านบอกว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันสนิมกับเหล็กอยู่ด้วยกันมันสนิมกับเหล็กอยู่ด้วยกันที่เราจะต้องระวังสนิมไม่ให้มันกินเหล็กแต่มันก็เกิดกับเหล็กเนี่ยใจเราก็เหมือนกันมันจะเป็นผู้นำพามาซึ่งดีและไม่ดีทำไมเราจึงจะต้องทำใจให้ดีเพราะเราไม่อยากเจอสิ่งที่ไม่ดีเราจึงจำเป็นจะต้องประคับประคองจิตของเราให้ดีเมื่อจิตของเราดีเราจะเจอสิ่งที่ไม่ดีมันก็เฉยได้แต่นั้นเมื่อจิตเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงความรู้ความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติธรรมจิตจำเป็นจะต้องฝึกปฏิบัติธรรมให้รู้จักความสงบให้รู้จักความสุขให้รู้จักการทำใจให้เป็นเพราะจิตคนเรานี่มันเบาสารพัดที่จะคิดสารพัดที่จะนึกมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ที่อยู่ในหัวใจเราหัวใจคนเรามันไม่ใช่มีบุญอย่างเดียวมันไม่ใช่มีบาปอย่างเดียวไม่ใช่มีสุขอย่างเดียวไม่ใช่มีทุกข์อย่างเดียวไม่ใช่มีดีอย่างเดียวไม่มีชั่วอย่างเดียวมันมีคะเคล้าปนกันไปขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นจะน้อมนำอะไรขึ้นมาใช้มาคิดมานึกไอ้ความคิดเนี่ยมันจะเป็นตัวให้ผลคิดในทางนั้นดีคิดในทางนั้นเป็นธรรมะคิดเป็นหลักธรรมคิดเป็นพระไตรลักษณ์สิ่งนั้นมันก็จะเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแต่ถ้าเราคิดอคติลำเอียงคิดในทางไม่ดีสิ่งนั้นมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติที่ถูกต้องมันก็จะแปรปรวนไปทางอื่นเพราะเราคิดไม่เป็นฉะนั้นจิตเราเนี่ยจึงเป็นตัวนายตัวใหญ่ที่จะฝึกให้เราเนี่ยนำไปสู่ความถูกต้องคือเราต้องฝึกจิตทุกคนไอ้เสียใจเนี่ยไอ้ดีเสียใจเนี่ยมันได้มาจากก่อนที่มันได้มาแล้วมันเสียไปทีนี้เราเป็นคนเขาเลยเป็นคนอยากได้เป็นคนอยากได้ก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวก็เป็นคนจะเอาแต่ความสุขอย่างเดียวแต่เราไม่เกรียมใจไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเสียในเมื่อเราถึงเวลามันจะต้องเสียบางคนไม่เตรียมใจเลยฮะ
เหมือนเราได้ลูกมาเราไม่คิดว่าลูกเนี่ยมันจะเสียได้สามีมาไม่คิดว่าสามีจะเสียไม่ได้ทรัพย์ภรรยามาไม่คิดว่าภรรยาจะเสียได้เสื้อผ้ามาไม่คิดว่าเสื้อผ้าจะเสียได้อะไรมาบ้านเรือนมาไม่คิดจะเสียโดยมากคนคิดมาว่ามันได้มันได้แต่ที่จริงทุกอย่างมันเสียหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอนิจจังหมดพอเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นทุกข์หมดแล้วก็เป็นอนัตตาในที่สุดไม่มีเราไม่มีเราได้อะไรแต่ที่ซึ่งได้ก็คือได้ทำดีได้ทำกายวาจาใจดีที่ได้เป็นผู้ให้ผู้เสียสละได้มาเห็นสิ่งที่ดีได้มาฟังสิ่งที่ดีได้มากระทำสิ่งดีได้มาสังคมสิ่งที่ดีอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้จำไว้ในใจเราดังนั้นจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องสังคมกับสิ่งที่ดีต้องสังคมสิ่งที่ดีต้องเข้าใกล้สิ่งที่ดีทำไมธรรมะเราจะต้องเรียนรู้เพราะธรรมะนี่เป็นจักรธรรมนะธรรมะนี่เป็นตัวจักรธรรมที่ทำลายหมดทุกอย่างทั้งความเดือดร้อนทุกกายทุกใจไม่สมหวังคือเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราแล้ว

ครัวเราเนี่ยจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแต่ว่ามีธรรมะเนี่ยจะเป็นตัวจักธรรมที่ทำลายสิ่งนั้นไปโดยเป็นอนัตตาแล้วคนนั้นก็จะยกจิตตัวเองนั้นไม่ทุกข์กับสิ่งที่เสียไปเมื่อคนอุบัติเหตุไฟไหม้เนี่ยครอบครัวถูกไฟไหม้เขาเนี่ยคนที่จะทำลายไฟที่ร้อนในใจได้ก็คือคนที่มีธรรมะท่านเองอย่างอื่นดับไม่ได้เพราะมันเสียไปแล้วเราจะต้องมีธรรมะสิ่งที่ดับทางใจดับอย่างเดียวดับจนกว่าว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องมีธรรมะตอนนี้คนเราถ้าไม่ยกฐานะจิตตัวเองเข้าประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นคนอ่อนแอเป็นคนรับทุกข์อย่างเดียวมันทุกข์มันจะมาเบียดเบียนเรามากขึ้นความไม่สมหวังจะเข้ามาเบียดเบียนเรามากขึ้นความไม่ถูกใจความไม่สมหวังความน้อยเนื้อต่ำใจความเดือดร้อนเนี่ยมันจะเข้ามาก่อกวนใจจนกลายเป็นคนวุ่นวายใจอันนี้ถือว่าขาดธรรมะไม่มีจักธรรมไม่จริงไม่มีจักธรรมทำอันตรายต่อความไม่ดีนี้ถ้าเราคนมีธรรมะเนี่ยคือต้องมีธรรมะอุเบกขาสุขก็เราต้องการแต่สุขมันก็ยังมีทุกข์ปีติสุขเอตัคคธาเนี่ยเราได้รับจริงแต่เราจะต้องมีธรรมะคือในใจก็ต้องรู้จักวางเฉยให้เป็นนั่งเฉยเป็นนอนเฉยเป็นกินเฉยเป็นคิดนึกเฉยเป็นรู้จักคนวางเฉยทำใจเฉยเป็นใครจะด่าใครจะว่าก็เฉยเป็นถ้ามีเรื่องราวอะไรมาก็รู้จุดทำใจเฉยก่อนเฉยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวธรรมจากธรรมที่จากอื่นสู้ไม่ได้แต่จากธรรมที่จากอื่นสู้ไม่ได้คือรู้จักทำใจเฉยเป็นที่พุทธเจ้าจะบอกจากธรรมที่จากอื่นสู้ไม่ได้คือมันทำอันตรายทำลายความทุกข์ใจไปหมดแล้วก็เลยไม่มีพ่อตายไม่มีแม่ตายไม่มีลูกตายไม่มีผัวตายไม่มีเมียตายไม่มีอะไรเสียหายมีแต่จิตที่เป็นธรรมจิตที่ว่างจิตที่สงบจิตที่สบายจิตที่มองเห็นธรรมดังนั้นพุทธศาสนาจำเป็นต้องเรียนจิตเรียนอย่างอื่นไม่รู้ธรรมพุทธศาสนาต้องเรียนเรื่องจิตสุขปิติสุขเอตัคคตาเราต้องเรียนจิตจิตที่สงบมีอย่างไรเราถึงธรรมที่สงบแล้วได้อย่างเรามาวัดเนี่ยถึงธรรมสงบแล้วยังสงบเป็นแล้วยังถ้าไม่สงบเราต้องสอนธรรมให้กับจิตของเราให้ฝึกให้ได้ฝึกให้จิตเรามีสติให้ได้เราจะได้เย็นลงจะสงบลงแต่ถ้าเรานั่งคิดโน่นคิดนี่คิดไปโน่นอดีตอนาคตเรายังไม่มีวิธีดับใจเรายังเป็นคนวุ่นวายอยู่ยังไม่เข้าใจเลยยังไม่เข้าวัดเลยยังไม่สงบเลยยังไม่เกิดสติยังเป็นคนชาวบ้านคิดมากๆอยู่นั่นแหละเป็นคนช่างคิดอยู่นั่นแหละเราจะต้องพยายามเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเรียนธรรมะพุทธเจ้าให้รู้เรื่องจิตของเราหรือรู้เรื่องพุทโธให้มากขึ้นเพราะนั้นโรคทั้งโลกเนี่ยไม่ใช่สุขทุกข์มันไม่ใช่โลกนั้นมาทำให้เราจิตเป็นผู้ทำให้เราจิตเป็นผู้ทำให้เราจิตเป็นผู้ทำให้เราสุขหรือทุกข์มันมาจากตัวหลงหลงไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นหลงไปคิดมันเป็นอย่างนี้ไปยึดว่าโกรธดีไปยึดว่าโลภดีไปยึดว่ารักชังดีคือจิตมันไปปรุงแต่งเรื่องไม่ดีเข้ามาในจิตไวมากๆแล้วกลายเป็นคนนั้นคนช่างทุกข์คนทุกข์มากคนทุกข์มากคืออะไรคือคนคิดมากนั่นเองคนไม่ทุกข์คือคนไม่คิดนั่นเองปัญหานี่คือความคิดทั้งหมดคนไหนทุกข์เจ้าหน้าตาไม่สบายเลยเจ้าหมองสูบผอมเป็นคนเหมือนกับคนที่แบบไม่เคยมีความสุขเรียกอมโลกไงฮะที่จริงไม่ใช่หรอกคืออมทุกข์ไว้ในใจมันอึดอัดขัดเคืองห่วงใยกังวลไปหมดสารพัดที่มันยังไม่เย็นเลยถ้าเราปล่อยอย่างนี้มันยิ่งเพิ่มผุนมากขึ้นนี่คือจริงว่าเราทุกข์เพราะจิตของเราไม่เฉยจิตของเราไม่เย็นจิตของเราไม่เฉยดังนั้นก็ความทุกข์เราก็คงจะตามมาไปยันแก่ยันตายเพราะเราไม่เคยเฉยเป็นไม่เคยสงบเลยฉะนั้นคนที่มาในวัดพุทธศาสนา

เขาต้องมาเรียนจิตวางเฉยเรียนธรรมะที่ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราหรอกเปลี่ยนว่าทุกอย่างเลยเป็นเครื่องอาศัยหมดร่างกายก็เป็นเครื่องอาศัยไม่มีใครอยู่เป็นได้ร้อยสองร้อยปีแล้วเครื่องอาศัยเสื้อผ้าก็เป็นเครื่องอาศัยบ้านก็เป็นเครื่องอาศัยยุกยารักษาโรคพาผ่อนต้นสบายพวกนี้ลาบยศพวกนี้เป็นเครื่องอาศัยหมดสิ่งที่จะดับทุกข์เราได้ไม่ใช่ของพวกนี้พวกนี้บรรเทาทุกข์จะเป็นเสื้อผ้ายุกยารักษาโรคพาผ่อนต้นสบายเงินทองเนี่ยลูกพ่อแม่เนี่ยหรือสิ่งพวกนี้เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์เปลี่ยนให้มันจากสุขจากทุกข์เป็นสุขหรือสบายชั่วคราวแต่สิ่งที่จะดับทุกข์ถาวรนี่คือดับใจทำใจให้เฉยทำใจให้เย็นทำใจให้รู้จิตรู้ใจตัวเองให้รู้จักคำว่าวางเป็นเสียบ้างเฉยเป็นเสียบ้างสงบเป็นเสียบ้างเลิกคิดเสียบ้างเลิกกังวลเสียบ้างเลิกวุ่นวายใจเสียบ้างคือต้องมาเรียนรู้ตรงนี้จริงๆจากธรรมที่เราสู้ได้จากอื่นสู้ไม่ได้เป็นธรรมดับทุกข์ได้ต้องดับเองคนอื่นดับแล้วไม่ได้คนทุกวันนี้เป็นโรคจากความกดดันความคิดเยอะเพราะตัวกังวลมากตัวเป็นห่วงมันมากมันเป็นทุกข์มากจึงจำเป็นต้องมีที่สงบใจจึงจำเป็นต้องมาเข้าใจธรรมะเพื่อได้สติกลับคืนมาเพราะสติมันไม่ดีเราเสียหมดเลยคนสติไม่ดีเป็นไงไม่ใช่กายไม่ดีบางคนที่ร่างกายแข็งแรงแต่คิดไม่หยุดทำไงนอนไม่หลับก็ต้องโน่นไปไว้โรงพยาบาลศรีธัญญาไปไว้โรงพยาบาลประสาทที่พวกนี้ร่างกายแข็งแรงเมื่อก่อนก็ดีอย่างพวกเราเนี่ยแต่เขาหยุดคิดไม่ได้อุเบกขาไม่มีเขาไม่เคยนั่งดูลมให้ใจนอนดูลมให้ใจเขาไม่เคยเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธเขาควบคุมจิตไม่อยู่เพราะปล่อยให้จิตนั้นไปเชื่อถือความปรุงแต่งภายนอกจนหมดแล้วจนถูกลบกดหลงกิเลสครอบงำจนเป็นห่วงเสียดมเสียดายพวกนี้ให้ฐานไม่เป็นพวกเป็นโรคจิตนี่ให้ฐานไม่เป็นรักษาจิตไม่เป็นห่วงหวงเสียดมเสียดายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาห่วงใครก็ห่วงอยู่คนนั้นคิดถึงใครก็คิดถึงเมื่อเป็นงั้นแล้วจิตเขาเลยเสียจิตนะเรียกคนเสียสติเสียจิตไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ตรงนั้นเลยพวกเราไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ตรงนั้นเราควรมาอยู่ตรงนี้เราเปลี่ยนที่อยู่สิถ้าเราห่วงอย่างนั้นมากขึ้นเราต้องมาอยู่ตรงทำใจให้สงบมาวางเฉยตรงนี้ให้ได้มารู้จิตตัวเองด้วยสติปัญญาตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปกินยาระงับประสาทไม่ต้องไปให้หมอช็อตประสาทไม่ต้องไปโดนมัดมือมัดเท้าโวยวายคือไอ้ที่โวยวายนะคือไม่รู้ทันจิตคือจิตมันคิดนึกแล้วตัวเองไม่เคยควบคุมไม่เคยดับทุกข์ได้เพราะไม่มีธรรมะก็เลยต้องไปให้หมอมัดหมอช็อตประสาทให้กินยานอนหลับอย่างนั้นกลายเป็นคนพิการทางจิตเลยมากมายในโลกนี้เพราะคนพวกนั้นไม่ได้เชื่อธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้เดินตามทางองค์มรรคแปดพอใจในชีวิตที่ตัวเองได้เกิดมาพบพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติทำจิตจำใจได้เราต้องเปลี่ยนจากตรงนั้นเปลี่ยนที่ตรงนั้นอย่าไปตรงนั้นจะไปเป็นคนโรคจิตจะไปเป็นคนโรคประสาทไม่ต้องไปเยี่ยมได้แต่เราไม่ใช่เป็นคนป่วยเป็นหมอได้เป็นพยาบาลได้เป็นแต่เราไม่ใช่คนป่วยเพราะเรารักษาจิตของเราได้ไม่ต้องให้คนอื่นรักษาแต่บางคนเสียใจจนรักษาจิตตัวเองให้ดีใจไม่ได้โกรธจนห้ามใจไม่ได้โลภจนห้ามใจไม่ได้เสียใจห้ามใจเมื่อรักษาจิตตัวเองให้เป็นอุเบกขาไม่ได้มีสติไม่ได้ก็เสียสมาธิเสียสติไปก็ต้องไปเป็นคนป่วยโรคจิตตลอดชีวิตไม่มีความสุขเลยต้องกินยากันไปตลอดชีวิตคนดีๆเนี่ยเพราะไม่เชื่อธรรมะกลายเป็นคนโรคจิตไปซะแล้ว
เพราะอะไรเพราะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นต้นเหตุคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นต้นเหตุไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อพ่อแม่ไม่มีกตัญญูรู้คุณไม่เชื่อในศาสนาไม่ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้เสียสละอันนี้เราจะต้องเข้าใจธรรมะว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกโลกนี้จะอยู่ได้ต้องอาศัยธรรมะจะเจริญอะไรได้ต้องอาศัยธรรมะอาศัยดับทุกที่ใจให้เป็นอุเบกขาให้พุทโธเกิดขึ้นตื่นขึ้นเถอะตื่นขึ้นมาภาวนาตื่นขึ้นมาพุทโธเสียตื่นขึ้นมาธัมโมสังโฆในใจทำยังไงให้เรามีสมาธิรู้เรื่องสมาธิบ้างฝึกให้รู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงอ่ะยังอื่นรู้หมดแล้วไปดูโดนดูหนังกี่ร้อยจอก็ดูหมดไปเที่ยวเตะเที่ยวครับเที่ยวบาร์กินเหล้าเมาสุราเล่นหมดไปหมดแต่จิตที่เป็นสมาธิมันเป็นอย่างไรเออเราไปมาทั่วแต่จิตตัวนี้เราไม่รู้เลยว่าจิตสงบเป็นอย่างไรปีติเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรอุเบกขาเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรสมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรที่พุทธเจ้าทำไมจึงมาเป็นพุทธเจ้าครับท่านต้องการรู้เรื่องทางดับทุกข์รู้เรื่องทางพ้นทุกข์รู้ถึงทางไปสวรรค์นิพพานท่านรู้อย่างนี้ท่านต้องการให้พวกเรารู้ตามถ้าไม่รู้อย่างนี้มันก็มีปัญหาตลอดชีวิตถ้าเราไปรู้แต่โลกอย่างเดียวนะรู้แต่โลกอย่างเดียวมันก็ไปเสียใจที่หลังเมื่อมันไม่สมหวังเพราะเขาไม่มีใครสมหวังนิยมชีวิตเนี่ยใช้ไปไม่มีใครสมหวังนิยมเราเป็นเด็กเราว่าเป็นเด็กเพลิดเพลินดีพอเราเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าพวกหนุ่มสาวเพลิดเพลินดีให้ความเป็นเด็กก็เสียไปพอเป็นเซอร์เป็นสาวว่าเพลิดเพลินดีพออายุ20-30ไปแล้วให้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หายไปทำการงานว่าดีพอเข้า40-50ไปแล้ว60แล้วไม่ทำการงานก็ไม่ดีเราไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเข้าเราไม่เคยป่วยก็ป่วยเราไม่เคยเจ็บก็เจ็บเราไม่เคยปวดก็ปวดกลายว่าไอ้ความหนุ่มความสาวความเด็กมันหายไปความแก่เข้ามาแทนเราทุกคนเลยความเจ็บเข้ามาแทนเราทุกคนแล้วความตายก็มารอเราอยู่ในที่สุดทุกคนเราก็ทุกข์อันนี้เองที่ไม่มีใครอยากเจออยากพบคนที่เตรียมตัวเตรียมใจไปได้ก็เราจะต้องเจอทุกอย่างในโรคที่เขาเป็นอยู่เราก็เตรียมใจเราสบายแล้วเจออะไรเราก็ยอมรับอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับเราไม่เห็นอะไรที่มันจะต้องกลัวแต่คนที่กลัวคนที่เกลียดคนที่ตกใจมากหรือคนที่ไม่เคยคิดความเปลี่ยนแปลงนี่เองคนที่เคยไม่เคยพิจารณาพระไตรลักษณ์นี่จึงเป็นคนที่น่ากลัวตัวเองเขาเรียกกลัวตัวเองกลัวตัวเองเจ็บกลัวตัวเองแก่กลัวตัวเองตายไม่มีกลัวใครเลยกลัวตัวเองคนที่น่ากลัวคือใครไม่ใช่ลูกหลานพี่น้องคนที่น่ากลัวคือตัวเราเองที่น่ากลัวที่สุดมันเปลี่ยนแปลงจนไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเลยคนไม่เคยเจ็บก็เจ็บคนไม่เคยแก่ก็แก่คนไม่เคยตายก็ตายใครที่น่ากลัวที่สุดกลัวที่หนีไม่พ้นก็คือความแก่ความเจ็บความตายคนที่ไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายก็บอกนักบุญนักบุญเนี่ยจะไม่กลัวเพราะมีทานพอเอาไปกินชาติหน้ามีศีลที่ไปสุคติได้มีสมาธิที่ไปเป็นนิพพานได้หรือไปเกิดในที่ดีได้เพราะจริงเหล่านี้สะสมไว้พอแล้วก็เลยไม่เห็นกลัวตรงไหนคิดว่าเอาไปใช้ได้แล้วเอาทานไปใช้พอแล้วเอาศีลไปใช้พอแล้วเอาภาวนาไปใช้พอแล้วเพราะสามารถจะดับเวทนาได้เมื่อจะหมดลมก็ดับเวทนาได้แต่คนที่น่ากลัวคือคนที่ไม่เคยภาวนาเลยไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนาไม่เคยทำใจสงบเลยคุณนี่จะกลัวมากจิตมันกลัวจิตมันเล่าร้อนจิตมันเป็นทุกข์ไม่ยอมรับความจริงจึงว่าไม่เห็นพระนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาไม่เห็นธรรมะพุทธเจ้าก็เลยเป็นคนที่น่ากลัวก็กลัวใจตัวเองนั่นเองที่เราลองให้จากพระธาตุจากของรักก็พวกเพื่อเพศติดทำใจไหมกลัวตัวเองเองทำใจไม่ได้เลยและมีเยอะเลยในโลกนี้นะร้อยหนึ่งมีครบคนหนึ่งที่ทำใจได้ที่ไม่กลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายที่ไม่กลัวความพัดพลาดจากของรักร้อยหนึ่งจะมีสักคนหรือห้าคนร้อยละห้า
ถ้าคนไม่เข้าวัดเนี่ยไม่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยร้อยต่อร้อยเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วพวกนี้พอเวลามีทุกข์ขึ้นมาก็แก้ตัวเองไม่ได้กลายเป็นคนเลอะเลือนกลายเป็นคนหาที่พึ่งไม่ได้กลายเป็นคนหลงกลายเป็นคนไม่ยอมรับความจริงที่ทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ยอมวางเฉยจะแก้ไขไปยังผิดถูกๆไปโทษคนอื่นว่าทำให้เราทุกข์ถ้ารักษาไม่หายก็โทษหมอโทษยาไม่ดีโทษโรงพยาบาลไม่ดีโทษอะไรคือไปโทษผิดหมดแต่ที่จริงแล้วต้นเหตุคือจิตของเราไม่ได้ฝึกให้ดีแต่ถ้าจิตของเราดีแล้วนั่นยอมรับหมดแล้วไม่มีอะไรหรอกเพราะบุญของเรามาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นอะไรมันเป็นอยู่ที่จิตเราทั้งหมดฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราจะเป็นต้องเรียนรู้ธรรมะจักธรรมที่ดับทุกข์คือภาวนาให้มันจิตสงบบ้างให้มันมีอุเบกขาบ้างรู้จักลมหายใจบ้างกินจะเดินจะนั่งจะนอนทำสติให้มากมากขึ้นให้รู้จักความคิดตัวเองให้มากมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยจิตให้ไปอยู่กับสิ่งอื่นจนเราลืมการทำจิตใจของเราให้สงบเราต้องเพียรต้องมันนะต้องเพียรพยายามทำบ่อยๆจึงว่ามาหัดอยู่วัดวันพระศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมาหัดในสติปัฏฐาน4มาหัดภาวนาให้จิตรวมให้จิตสงบเพราะต้องการจะมารู้ตรงของจริงตรงนี้เพื่อนำมาไปใช้ในชีวิตของเราพอเราฝึกได้มันก็รู้อ๋อธรรมะนี่มีค่าสำหรับตัวเรามากจะบันดาลได้ทุกอย่างเลยธรรมะนี่ถ้าใครสะสมไว้ด้วยความดีเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจะร่ำจะรวยจะดียังไงจะฉลาดจะมีร่ำยศธรรมะนี่จะบันดาลเป็นธรรมะบันดาลเขาเรียกว่าธรรมะบันดาลจัดสรรให้คนต่างกันคนไหนทำดีก็ธรรมะนั่นก็จะส่งผลไปให้ดีคนไหนทำไม่ดีธรรมะนั่นก็จะส่งผลไปให้ไม่ดีเหมือนคนขี้โกรธนั่งตรงไหนก็ขี้โกรธคนใจดีใจเย็นนั่งที่ไหนก็ใจเย็นคนอิจฉาเขานั่งที่ไหนก็อิจฉาคนนินทาให้ร้ายเขาก็นั่งที่ไหนก็คิดร้ายเขานั่นคือธรรมะจัดสรรไปในทางที่ไม่ดีตอนนี้ถ้าหากว่าธรรมะที่ดีที่เราปฏิบัติได้เข้าใจในธรรมะมันจะจัดสรรให้เราไปอยู่ในที่ร่มเย็นใจเราจะไม่เป็นอย่างนั้นใจเราจะมีความสุขเพราะเราไม่คิดร้ายใครไปนั่งที่ไหนก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทอาฆาตใครไม่มองใครในแง่ร้ายจิตมันก็เบาสบายมันถือว่าเราบริสุทธิ์ใจเราทำแต่ความดีเข้ามาปรากฏอยู่ในใจคนใจดีมันจะไม่มีอะไรเดือดร้อนในใจไอ้ที่เดือดร้อนในใจนี่มันทำใจไม่ได้มันยังดีไม่พอมันยังสงบไม่พอชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีมาใส่ใจตัวเองไอ้เรื่องดีไม่คิดถ้ายังภาวนาไม่เป็นก็จะคิดอย่างนั้นอยู่เรื่อยคนชอบติเจอใครสติตรงนู้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยใจมันไม่ดีแต่ตัวเองไม่เคยติตัวเองเลยไม่เคยติตัวเองไม่เคยติลูกหลานตัวเองไม่เคยมองตัวเองว่าตัวเองก็ไม่มีดีทั้งหมดแต่ถ้าคนมีธรรมะก็จะวางเฉยเห็นอะไรก็เป็นธรรมชาติหมดกรรมของใครของมันดีไม่ดีมันอยู่คู่โลกเราทำใจให้ดีอย่างเดียวอย่าไปมองคนอื่นเลวคนอื่นดีดีมันอยู่ที่ตัวเราสุขทุกข์อยู่ที่ตัวคือคนมีธรรมะนี่ก็จะมองอะไรเป็นกลางได้มากขึ้นไม่ใช่เป็นน้ำหนิติเตียนคนไปทั่วไปไม่จะไปมองคนในแง่ร้ายไม่ได้มองโลกใบนี้ไม่ดีมันดีไม่ดีเขามองที่จิตตัวเองว่าสำรวจตัวเองว่าเรามีอะไรดีเราพูดดีไหมเราคิดดีไหมเรากายเราดีไหมเราทำอะไรบกพร่องไหมเราทำอะไรสะสมไว้ดีไหมมันจะมามองตัวเองดีไม่ดีตัดสินมันก็ไม่อยากจะไปตำหนิติเตียนใครเรื่องไม่ดีจึงว่าพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ธรรมะที่ใจให้รู้จะแก้ปัญหาที่ใจท่านนั้นในโรคนี้ที่ว่าวุ่นวายก็คือวุ่นวายที่ใจโรคนี้สงบก็สงบที่ใจทุกคนต้องแก้ที่ใจนะโยมนะจึงจะดีเพราะคนนี้ใจคนนี้ซื่อไม่ใช่อะไรหรอกไอ้คนนี้มันซื่อไม่ใช่น่ะใจมันซื่อไอ้คนนี้ขี้โกงไม่ใช่อะไรใจมันขี้โกงอ้าวไอ้คนที่คอร์รัปชันไม่ใช่อะไรหรอกใจมันคอร์รัปชันไอ้คนขี้โกงใจมันโกงไอ้คนซื่อใจมันซื่อเพราะอบรมด้วยความซื่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษไอ้คนขี้โกงมันโลภมันอยากจะเอาเปรียบเขาก็แสดงว่าไม่ใช่อะไรมันมาจากจิต

ิตนี่มันเป็นหัวหน้าก็ต้องอบรมจิตให้มันซื่อจะได้เป็นคนใจซื่อคนนี้ใจดีก็เขาอบรมจิตให้สงบก็เป็นคนใจดีไอ้คนนี้ใจร้ายก็จิตเขาไม่สงบก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนใจร้ายมันมาจากจิตตัวเองคนเดียวเราต้องเป็นต้องอบรมจิตตรงนี้นำพาไปสู่มรรคมรรคคือทางจิตจิตต้องประคับประคองให้กายวาจาใจสงบที่ทุกบอกทำไมจะต้องทำให้กายวาจาใจสงบก็คือหัดเป็นคนมีสติรู้ตัวเองรู้ว่าตัวเองทำอะไรรู้ตัวเองนั่งตัวเองเดินตัวเองยืนตัวเองกินตัวเองคิดตัวเองพูดดีไม่ดีตัวเองคิดดีไม่ดีตัวเองทำดีไม่ดีก็เรียกหัดสงบกายวาจาใจก็คือรู้จักตัวเองให้มากขึ้นที่จะไปรู้จักคนอื่นกายวาจาใจคนอื่นดีไม่ดีบางคนไปดูกายคนอื่นดีไม่ดีไปดูไปฟังวาจาคนอื่นพูดดีไม่ดีไปคิดว่าคนอื่นเป็นคนดีไม่ดีนะครับนั่นไปดูข้างนอกนั้นไม่รู้ภายในต้องมาดูกายวาจาใจที่สงบพอมีกายวาจาใจที่สงบก็เป็นคนดีเลยคนไหนที่กายวาจาใจไม่สงบก็ดีไม่ได้จึงต้องมีทานมีศีลมีภาวนามีอุเบกขามีสติควบคุมใจของเราให้เป็นทีนี้ต้องมาหัดฝึกสมาธินานๆโยมเป็น10ครั้งเป็นร้อยๆครั้งจึงจะรู้จิตตรงนี้นะ1ครั้งไม่รู้จิตเอง2ครั้งไม่รู้จิตเอง3ครั้งก็อาจจะรู้4ครั้งไม่รู้ก็5ครั้งอาจจะรู้5ครั้งไม่รู้6ครั้งฝึกจนจิตของเราเนี่ยอุเบกขาเป็นเฉยเป็นสงบเป็นนั่นเราก็จะรู้ว่าพอเราฝึกจิตเป็นแล้วเมื่อก่อนเราควบคุมจิตไม่อยู่เลยนั่งไปก็คิดไปเดินไปก็คิดไปนอนก็คิดคิดเป็นทุกข์เป็นห่วงไม่เคยสงบเลยเรากลายไปว่าบางทีเราเนี่ยความสุขไปให้คนอื่นหมดแต่ทุกข์อยู่ในใจเราคนเดียวทุกข์สุขไปอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนแต่จิตของเราเป็นห่วงไม่เคยสุขเลยแต่พอเรามาภาวนานี้เราต้องการสงบใจต้องการรู้ว่าครั้งหนึ่งไม่รู้ก็ครั้งสองก็รู้ภาวนาไปเป็นสิบครั้งแล้วเข้าจิตก็เริ่มรวมลงรู้พุทลมเข้าโทลมออกรู้ตัวเองนั่งรู้เองเดินตัวเองยืนชัดเห็นตัวเองมากขึ้นนั่นคือเรียกว่าเราเริ่มรู้จักตัวเองมากเราจะเป็นคนสงบเป็นเฉยเป็นนี่เรียกว่าเป็นยอดบุญเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้บุญมันต้องทำที่จิตตรงนี้ไม่ไปทำอย่างอื่นเขาเรียกแต่งใจให้สวยแต่งใจให้งามแต่งภายนอกให้คนอื่นดูแต่แต่งใจนี่ตัวเองดูเองแต่งใจให้สงบให้ตัวเองดูเองเราต้องเรียนรู้อย่างนี้เราจึงจะเริ่มฝังธรรมะรู้เรื่องเริ่มเข้าใจว่าโอ้ความสงบนี้ต้องใช้แน่นอนในชีวิตนี้ถ้าไม่สงบไม่มีสุขเลยจำเป็นต้องเรียนอุเบกขาให้ได้เราจึงจะสุขอุเบกขานี่เป็นธรรมะของผู้ปกครองธรรมะของนักปกครองตัวเองปกครองลูกหลานปกครองบ้านเรือนปกครองประเทศชาติธรรมะปกครองต้องมีอุเบกขาสงบฟังได้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีเฉยได้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีเรื่องดีก็เฉยเรื่องไม่ดีก็เฉยพูดดีก็เฉยพูดไม่ดีก็เฉยทำดีก็เฉยทำไม่ดีก็เฉยต้องเป็นนักปกครองด้วยกันรู้จักมีสติระวังเฉยเราก็ต้องเรียนรู้ธรรมะคำนี้ต้องเรียนกรรมฐานเรียนประพฤติปฏิบัติจริงว่าที่นี่ต้องมาทำกันก่อนนะมาหัดเดินจงกรมมาหัดนั่งสมาธิให้เกิดได้ทุกคนใครทำใครได้ใครรีบทำซะไปโดนไฟเผาแล้วทำไม่ทันนะไปโดนไฟไหม้ไปจมน้ำตายไปอุบัติเหตุกันทำไม่ทันปัจจุบันทันด่วนเขามาเอาชีวิตเราคนเราไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่เจ็บเมื่อไหร่เราไม่รู้วันตายก็เราจะมาถึงเมื่อไหร่เลยต้องรีบทำก่อนที่ไฟจะไหม้ทำก่อนที่จะไปจมน้ำตายทำให้ตัวเองเนี่ยมีสติสมบูรณ์แล้วมันจะได้ไม่จะพ้นทุกตรงนั้นพ้นภัยอันตรายตรงนั้นเพราะจิตตัวนี้มันอยู่เหนือทุกทั้งหมดอยู่เหนือกรรมเหนือเวรทั้งหมดเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ต้องฝึกนะต้องหัดฝึกทุกวันวันละ5นาทีทีนี้ดูจิตตัวเองไว้แล้วเราจะแก้ตัวเองได้หมดเลยเขามีอะไรสัก
เพ่งพิจารณาดูจิตตัวเองจิตไม่คิดอะไรดูหัวใจเต้นแรงเต้นค่อยดูจิตสงบไม่สงบพยายามดูตัวเองมากๆคือเขาจะเป็นคนรักสงบใครวุ่นวายมันก็จะเฉยนะใครโวยวายมันก็จะเฉยเราจะไม่เป็นคนโวยวายนะพอฝึกไปนะเข้าใจจะไม่เป็นคนโวยวายแต่ถ้าเราฝึกไม่เป็นนี่จะเป็นคนต้นเหตุโวยวายมีเรื่องอยู่เรื่อยฉะนั้นคนจะสงบได้ต้องฝึกตัวเองควบคุมจิตตัวเองให้ได้แต่จะไม่โวยวายใส่ใครใครโวยวายก็เฉยใช่ไหมเป็นมากคนเรามันชอบโวยวายใส่คนอื่นไปมองคนอื่นไม่ดีหมดแต่ตัวเองโวยวายไม่ว่าแต่ว่าคนอื่นโวยวายใช่ไหมโยมแต่นี่เราต้องดูว่าเราจะไม่เป็นคนโวยวายจะไม่เป็นคนเปราะบางไม่เหมือนแก้วใส่เหล้าโยมไอ้แก้วใส่เหล้านะโยมแปลกนะโยมนะกินน้ำชาไม่ได้นะพอใส่แก้วแล้วพอใส่เหล้าทุกวันทุกวันพอมาใส่น้ำชาแตกป๊อกเลยเออแปลกไหมมันเปราะบางทำไมจะขนาดแก้วยังเปราะบางกันเนาะคนเราพอมันสะสมความมัวเมาใจไว้เนี่ยพอใครกระทบก็โกรธเลยแตกร้าวเลยกระทบไม่ได้นะกระทบโกรธทันทีเออเขาบอกไอ้ตลอดเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้แก้วเหล้าทำไมมันเปราะแก้วเนี่ยไอ้แก้วนี้ไม่ใส่เหล้านะใส่น้ำใส่นมใส่อะไรอะไรเนี่ยพอใส่น้ำร้อนก็แข็งแรงนะใส่น้ำร้อนไม่แตกโยมแต่ไอ้ขวดไอ้แก้วอันไหนพอใส่แก้วเหล้านานๆเนี่ยพอไปใส่น้ำร้อนแตกแปะเลยโยมเจ้าเคยไหมล่ะแต่เล่าไอ้แก้วสมัยนี้มันเป็นพลาสติกมันไม่แตกแต่ถ้าเป็นแก้วเนี่ยเอาไปใส่น้ำร้อนไม่ได้แตกใจคนเรานะมันมีอะไรที่ว่ามันมีไอ้สะสมไปมากแล้วอ่ะความโกรธมันสะสมไปมากแล้วพออะไรมาขัดใส่กระทบก็แตกเลยเพราะมันเคยใส่แต่ความเย็นมันจะไม่แตกนะเคยใส่แต่ความเย็นมันจะไม่แตกที่พุทธเจ้าจะบอกโลกร้อนเป็นไฟโลกร้อนเป็นไฟไม่ใช่อะไรใจคนร้อนถ้าดับร้อนโลกได้ก็หลับดับใจไม่เอาน้ำดับใช้ศีลสมาธิปัญญาใช้ภาวนาเนี่ยดับร้อนใจคนไหนที่จะดับไฟร้อนได้ก็ต้องรู้จักภาวนาวิธีการสอนลูกหลานให้เป็นคนดีโยมวิธีสอนลูกหลานให้เป็นคนดีสอนไงโยมจะแก้ปัญหาไงสังคมทุกวันเนี่ยมีแก้ได้วิธีเดียวโยมตอบยังอื่นแก้ไม่ได้มาโยมโยมเข้าใจมาแก้ไงโยมจะแก้ลูกให้ดีได้ให้เด็กสมัยนี้ดีได้มีวิธีเดียวยังอื่นแก้ไม่ได้ต้องเฉลยมาโยมต้องสวดมนต์ไหว้พระตั้งแต่ลูกเกิดในท้องเลยต้องขนาดนั้นนะเด็กทำไมเนี่ยมันหัวแข็งโยมเข้าใจไหมบางทีมันเป็นสัตว์นรกมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเกิดแต่พวกเทวดามาเกิดเนี่ยผมมาเกิดโยมไม่ต้องอะไรหรอกมันโดนจิตโดนใจให้เราอยากสวดมนต์ภาวนาเองนะถ้าลูกเทวดามาเกิดลูกผมมาเกิดเนี่ยโดนจิตโดนใจให้เราเนี่ยอยากสวดมนต์เข้าวัดถือศีลภาวนาเองถ้าเทวดาและผมมาเกิดเนี่ยพอมาเกิดปุ๊บเนี่ยขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันจะโดนจิตโดนใจพ่อแม่เนี่ยอยากบวชอยากเรียนอยากสวดมนต์ภาวนาเองนั่นพวกเทวดามาเกิดแต่ถ้าพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเนี่ยมาเกิดมาแล้วมันหงุดหงิดมันอยากจะทะเลาะคนโน้นด่าคนนี้ใครพูดอะไรมันขวางหูขวางตาไอ้พวกนั้นนรกมันมาเกิดโยมไอ้พวกนี้นะออกมามันนรกใหญ่เลยโยมมันดื้อใหญ่เลยนะมันมีพวก2ประเภทเกิดมาเกิดจะแก้ได้อย่างเดียวยังไงโยมพวกที่ลงมาจากเทวดาและมาพรหมเนี่ยพอมันเกิดปุ๊บมันก็จะกินข้าวคนบาตรจะไปวัดจะทำบุญพวกนี้รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันอยากจะไปวัดไปวาอยากจะทำบุญอยากจะกิจการดีพวกนี้มันจะโดนจิตโดนใจพ่อแม่เนี่ยใจบุญสุนทานอยากจะทำบุญแล้วพวกนี้จะไม่มีปัญหาเพราะเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็พร้อมไว้ที่จะรองรับเด็กพวกนี้แต่ไอ้พวกที่มันมาจากนรกมันมาจากสัตว์เดรัจฉานมาจากหมาวัดแมววัดมาจากแมวบ้านหมาบ้านยิ่งร้ายใหญ่เงี้ยมาจากพวกสัตว์เดรัจฉานบางทีพวกสัตว์มาเกิดงัวควายมาเกิดเนี่ยพวกเปรตต่าง
พวกนี้พ่อแม่มันจะทะเลาะกันจะเถียงกันและจะมีเรื่องปัญหาตลอดเวลาบางคนนึงทิ้งพ่อแม่ไปติดคุกตารางก็มีนึงทิ้งพ่อแม่ไปโน่นไปนี่พวกนี้เราจะต้องรองรับมันหนักเลยเพราะเจอศึกหนักโยมพอลูกพวกนี้มาเกิดปุ๊บต้องทำบุญเลยโยมพอแพ้ท้องมาก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระมีคาถาสวดทีนะบันทอก็ได้ทีวิโสสามจบก็ได้สวดมนต์ให้เจ้ากรรมในเวรบอกเทพารักเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็เจ้ากรรมในเวรนิจจตโรกบาลทีขอให้คุ้มครองลูกครับอย่าเกิดมาให้เป็นคนว่านอนสอนง่ายให้เป็นคนมีสติปัญญาเลิศประเสริฐศักดิ์ศรีแล้วก็ภาวนาทุกวันสวดสวดแล้วพอ9เดือนเด็กมันจะเริ่มดีขึ้นพอออกมาแล้วมันจะว่างนอนสอนได้ออกมาแล้วเราก็สวดมนต์ภาวนาพาเขาเข้าวัดไหว้พระให้เขาเห็นทุกชั้นเช้าเย็นเลยโยมเด็กที่เราไหว้พระสวดมนต์ภาวนาพาเขาตักบาตรทำบุญเขาจะเป็นเด็กเข้าใจคนโตเขาจะมีเซนเขามองคนโตรู้ว่าคนโตพูดเรื่องอะไรเข้าใจไหมฮะเขาจะรู้ว่าคนโตนี่ต้องการอะไรเขาจะรักคนโตจะรักพ่อแม่จะกตัญญูเขาจะไม่ขัดขวางความรู้สึกของพ่อแม่เขาจะตามเพราะเขามีปัญญาแต่ถ้าไอ้พวกพรหมเทวดามาเกิดไม่ต้องสอนเขาเผลอเขาจะสอนเราด้วยซ้ำไปเพราะบางทีเขามีธรรมเข้ามาก่อนพวกนั้นโยมไม่หนักใจแต่ไอ้พวกที่มาจากสัตว์เดรัจฉานนรกนี่โยมต้องเตรียมพร้อมเพื่อจะเอาบุญใส่ให้เขาเยอะๆ9เดือนนี่ต้องใส่เขาเต็มที่เลยโยมไม่งั้นมันออกมาคาพอตีแม่เลยนะมันร้ายเลยพวกนี้ฮะมันออกมาเอามาหิดพกยามามาในท้องเลยพวกนี้ฮะ เออไอ้ระเหยเจอนี่เอาเลยเงี้ยพวกนี้พกมาแล้วต้องสวดมนต์ภาวนาจนจิตของเราเนี่ยหอมหวนเขาเรียกว่าเป็นศีลกินธรรมเนี่ยหอมทวนลมมันจะเยือกเย็นมันจะหอมเข้าไปในถึงลูกเราแล้วลูกออกมาก็คราวนี้ก็พอเราก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์มาต่อไปเด็กมันก็จะตามเรามันจะเป็นปิยบุตรมันจะดีกว่าเราคราวนี้จากนี้ก็เหมือนกับเราฝึกสุนัขนะโยมแม้กระทั่งสุนัขเนี่ยหรือแมวเนี่ยหมาป่าแมวป่าสัตว์ที่เขาไม่ฝึกมันก็โหดร้ายเขาตามภาษานั้นแต่เขามาฝึกนิยมมันฝังเจ้าของรู้เรื่องนะฟังรู้เรื่องหมาบางตัวเนี่ยหมาวัดที่มันอยู่กับพระอยู่กับชีเนี่ยตมาที่มันตะเกียบตะกายตมาแบบนี่พอแล้วไม่ต้องประจบหรอกเท่านี้ก็พอละสามสี่ตัวมันนอนมันนั่งดูตมาเลยนะโอ้มันรู้มันตะเกียบตะกายมาพอแล้วไม่ต้องประจบมากหรอกมันถอยเป็นมองตาแล้วมันบอกเราผลักมันยิ่งผลักยิ่งมานะโยมมันแค่เหมือนเราเล่นกับมันเราผลักไปเท่าไหร่4ตัวมันจะเกลียดเราเราบอกว่าพอเราพูดเดี๋ยวเรานึกในใจว่าต้องพูดถ้าหมานี่ไปผลักมันนึกว่าเล่นกับมันมันจะตะเกียกเราใหญ่เลยเราก็บอกเราก็ใช้คำพูดหรอกพอแล้วไม่ต้องมาจบหรอกทนนี้ก็พอแล้วรู้แล้วเราว่าประจบมันถอยไปเนาะไปนั่งตาแจ้วดูเราคล้ายๆว่าเราว่าเขาอะโอ้ยหมามันยังรู้เลยแต่คนไม่รู้ได้ไงโยมใช่ไหมนี่ถ้ามันไปเกิดเป็นคนก็พูดรู้เรื่องใช่ไหมแต่นี่มันยังไม่เกิดเป็นคนยังพูดรู้เรื่องเลยไม่ได้สอนหนังสือไม่ได้ซ้ำนะฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินจะมาจากไหนก็แล้วแต่เราต้องรองรับด้วยจิตใจที่เป็นบุญกุศลแล้วต่อไปนี่เด็กจะไม่มีปัญหาระยมถ้าพ่อแม่ทุกคนเอาใจใส่มีเวลาทุกคนเนี่ยที่ว่าไม่มีเวลานั้นข้ออ้างไปเล่นไพ่ทั้งคืนไปกินเหล้าทั้งคืนมีเวลาแต่ไหว้พระสามทีไม่มีเวลามันข้ออ้างวันเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวอื่นไปทุกไกลแค่ไหนก็ไปได้พัทยาไปไหนก็ได้ภูเก็ตก็ไปได้ไปไหนก็แต่มาวัดวันเสาร์อาทิตย์มาไม่ได้มันข้ออ้างใช่ไหมดังนั้นเราต้องให้ตรงนี้กับลูกเราให้ได้ให้กับลูกหลานเราต้องพาเข้ามาแต่ในท้องโยมแต่ถ้ามาพาตอนโตมันไม่มาหรอกมันจะไปห้างจะไปเซ็นไปห้างมันจะไปห้างเพราะไอ้โทรทัศน์ไอ้พวกสื่อพวกนี้มันเป็นแสงสีที่พาเขาหลงไปแล้วแต่โยมต้องพาเขามาตั้งแต่ในท้องพามาแล้วเขาบอกว่านี่นะลูกตอนลูกมาเกิดนะแม่สวดมนต์ภาวนาพามาตั้งแต่อยู่ในท้องเด็กมันก็จะยอมรับพ่อแม่นี่ดีมันจะเชื่อโยมมันยอมรับตรงนี้เองมันเคารพและมันก็จะกตัญญูรู้คุณว่าพ่อแม่เนี่ยหอบหิ้วเขามานานเขาจะคิดอะไรต่างกว่าเด็กที่ไม่พามาวัดฉะนั้นเด็กที่เข้าวัดเนี่ยตั้งแต่เล็กๆนะโยมจะว่างอนสอนง่ายแต่จะพูดคนโตรู้เรื่องแต่เด็กที่พูดกับคนโตไม่รู้เรื่องเนี่ยมันนึกคิดว่าคนโตโง่กว่ามันเข้าใจไหมไอเด็กที่พูดคนที่ทุกวันนี้ที่เขาไม่พาเข้าวัดเนี่ยเขาบอกพ่อแม่โง่เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดกับวัยรุ่นด้วยกันรู้เขาคิดว่าพ่อแม่โง่กว่าเขา
แต่เด็กที่เขาพามาวัดตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขารู้พ่อแม่ฉลาดกว่าเขาพ่อแม่คือพ่อแม่ครูบาคือครูบาอาจารย์เขารู้จักที่ต่ำที่สูงเขามีระบบความรู้สึกของเขาที่จักแยกแยะกว่าเด็กที่วัยรุ่นที่ไม่เข้าวัดเลยพวกนี้จะมองโลกอีกคนละอย่างตรงนี้คือน่ากลัวที่เราทุกวันจะร่างรัฐธรรมนูญแก้ปัญหาสังคมอาตมาว่าไม่ต้องเอารัฐธรรมนูญมาใช้นะเอาธรรมะพุทธเจ้ามาใช้เนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ทุกคนอาตมาว่าสังคมนี้จะน่าอยู่ปัญหาเด็กติดยามาเฮโรอีนพวกอะไรพวกแคปกัญชาอะไรเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าเราอบรมมันจะในท้องมันจะมีอะไรเขาไม่เอาหรอกเขาถือว่าของนี้เขาจะมองได้ซ้ำว่าเฮ้ยดมเข้าไปได้ไงทินเนอร์กาวเฮ้ยกินเข้าไปไงยามาบ้าตายเขาจะมีความคิดที่สูงกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เลยเขาเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลเขาว่าเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กที่ฉลาดที่มองเห็นโทษไปเขาจะไม่สนใจหรอกเขาคิดก้าวหน้าไปแล้วเขาไม่ได้มองไอ้พวกนี้เป็นของที่พึ่งได้เขามีความอบอุ่นกับพ่อแม่เขามีความสุขกับอนาคตที่พ่อแม่ให้เขาเขามีความรักมีความอุ่นที่เขาไม่วิ่งไปหาสิ่งเสพติดเลยทั้งนั้นเราต้องเอาศีลธรรมตัวนี้มาให้เขาแล้วเขาจะฉลาดกว่าโลกมากมายเขามองโลกออกแต่ที่เด็กตรงนี้อยู่ตกเป็นทาสของโลกทุกวันนี้เพราะเด็กไม่มีศีลธรรมไม่รู้เรื่องศีลธรรมเขาจึงคิดว่าเขาฉลาดกว่าโลกกว่าพ่อแม่เอาตรงนี้เราครูบาอาจารย์และทุกคนพ่อแม่คนต้องเอามาใช้กับชีวิตเมื่อสมัยก่อนทำไมเด็กถึงว่าง่ายเขาพาลูกเข้าวัดตั้งแต่แพ้ท้องเลยทำไมก่อนทำไมเขาถึงว่าง่ายเด็กทำไมก่อนถึงเคารพไม่ใช่เด็กโง่นะฮะก็นำบ้านเมืองมาเจริญได้ทุกวันนี้นะฮะพระพุทธเจ้านะฮะทุกวันนี้คนทั้งหลายยังทึ่งความรู้พระพุทธเจ้าหรือว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถจะไปเรียนรู้ได้หมดเลยเพราะลึกซึ้งละเอียดอ่อนจนลึกซึ้งเกินไปสำหรับคนธรรมดาเอาแค่ข้อเดียวยังเรียนยากเลยดังนั้นถ้าตรงนี้ถ้าทุกวันนี้ถ้ารัฐบาลเตรียมตัวพ่อแม่เตรียมตัวครูบาอาจารย์เตรียมตัวเมื่อทุกคนจะต้องวางแผนครอบครัวเมื่อมีลูกปุ๊บจะจนจะมีจะทำงานอะไรแต่ต้องถือตรงนี้เป็นหลักว่าจะต้องสวดมนต์ภาวนาลูกโตมาเนี่ยเราต้องทำให้ลูกเห็นเราทำจิตเป็นนิสัยกราบพระไหว้พระทุกวันแล้วลูกจะกราบตามเชื่อไหมว่ากราบตามโยมสามขวบนี่กราบตามแล้วขวบยังเริ่มเลยโยมเด็กที่มาวัดเนี่ยโดยมากจะกราบพระเป็นแล้วก็จะเชื่อฟังพ่อแม่แต่เด็กไหนที่เข้าวัดไม่ได้กราบพระไม่เป็นไหว้พระเป็นเด็กพวกนั้นเถียงพ่อเถียงแม่ทั้งนั้นยิ่งไม่เข้าวัดยิ่งไม่หาธรรมะเนี่ยเขายิ่งคิดว่าเขาฉลาดกับพ่อแม่แต่ถ้าก็เดินมาด้วยกันกับพ่อแม่มารู้เห็นอะไรดีอะไรไม่ดีเขารู้จักบุญเขาจะเลยรู้เลยว่าเรียนมาโรงเรียนความรู้มันพ่อแม่มาด้วยกันเขาจะเคารพจะรักจะไม่เถียงพ่อแม่จะไม่ดื้อดึงกับพ่อแม่และจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังเด็กพวกนี้แต่ที่ผิดหวังทุกวันนี้เราไปโทษเด็กไม่ได้ต้องโทษพ่อแม่ไม่ได้เชิญให้ลูกมาเกิดน่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้วิงวอนให้คุณพระเทวดาคุ้มครองลูกไม่ได้สวดมนต์อ้อนวอนให้ลูกเป็นคนดีสัตว์ตัวเกิดขึ้นมาก็เกิดไปแล้วในมากก็ไปให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจที่ดีให้ลูกเขาติดค่านิยมทางวัตถุอย่างเงี้ยยังติดยี่ห้ออย่างเงี้ยใช่ไหมเด็กติดยี่ห้อเนี่ยเด็กเสียคนเยอะเลยนะเด็กติดยี่ห้อทั่วโลกเลยเด็กติดยี่ห้อเด็กสมัยก่อนไม่รู้ยี่ห้ออะไรขอให้ได้ใช้กันเลยกันเด็กสมัยนี้ต้องมีรองเท้ายี่ห้อมีเสื้อผ้ายี่ห้อกระเป๋ายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ยี่ห้อนี่ของพ่อแม่ต้องวิ่งหามาให้เด็กบางคนติดยี่ห้อไม่มีเพื่อนเขามีต้องไปขายตัวมาซื้อยี่ห้อไม่ใช่เมืองไทยนะเมืองนอกก็มีฮะประเทศเอเชียไปเด็กนักเรียนเนี่ยไปขายตัวเพื่อจะได้ไปคบกับอาเซียที่มีเงินคนทั้งไปอยู่กับคนไอ้พวกนั้นมันก็รู้มันก็หนูจะเอาอะไรล่ะพาไปซื้อให้แต่ต้องไปนอนกับเขาก่อนเอาตัวเองไปแลกกับยี่ห้อเด็กไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะเสียหายเยอะแยะเลยนะที่จริงธรรมะมันแก้ได้โยมธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าอะไรก็ได้ถ้าเรามีความสุขแล้วยี่ห้อไม่มีความหมายใช่ไหมฮะเรามีความสุขนะอะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละขอให้เราเป็นคนดีก็แล้วกันไอ้คนไม่ดีไปใช้ยี่ห้อไหนมันก็ไม่ดีใช่ไหมไอ้คนโง่ใช้ยี่ห้อไหนมันก็โง่นะ
ไอ้คนฉลาดใช้ยี่ห้อไหนมันก็ฉลาดไม่มียี่ห้อมันก็ฉลาดใช่ไหมไอ้คน

จนใช้ยี่ห้อไหนมันก็จนไอ้คนมีใช้ผ้าขี้ริ้วมันก็มีเพราะนั้นเด็กสมัยนี้เขาไม่รู้เขาไปหลงยี่ห้อครูบาอาจารย์ก็สอนผิดพ่อแม่ก็สอนผิดต้องสอนคุณธรรมแสดงว่าคุณธรรมสันโดษที่พระพุทธเจ้าว่าน่ะยังใช้ได้อยู่ยินดีที่ตัวเองมีอยู่นั่นคือคุณธรรมที่อยู่อย่างสุขสงบเขาเรียกว่าทวนกระแสโลกได้คุณธรรมที่ตัวเองมีอยู่ยินดีที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันจะภูมิใจมากเลยที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยภูมิใจมากอะไรก็ได้ขอให้พ่อแม่ให้พ่อแม่รักเรายี่ห้ออะไรก็ไม่ได้ไม่มียี่ห้อก็ได้แต่ฉันสามารถจะนุ่งไปได้ไปเรียนหนังสือได้สามารถจะเรียนให้จบปริญญาตรีปริญญาโทได้

0: จบแค่ป.6เท่านั้นเองจบแค่ม.3 ม.6เท่านั้นเองฉะนั้นถึงว่าพื้นฐานของศีลธรรมเนี่ยจำเป็นต้องโตให้เด็กๆตั้งแต่เล็กๆเลยต้องพาเข้ามาวัดเด็กที่พาเข้ามาวัดเนี่ยจะไม่ค่อยเถียงพ่อแม่นะจะเรียบร้อยจะเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ยี่ห้ออะไรมันก็เปื้อนขี้ทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมยี่ห้ออะไรก็เปื้อนขี้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมใครว่าเปื้อนไหมโยมอะไรยี่ห้อเนี่ยเขานิยมกันยี่ห้ออะไรสมัยเนี้ยเด็กๆยี่ห้ออะไรฮะหลุยอะไรหลุยอะไรฮะหลุยอะไรนะฮะคือไม่มีเขาเด็กๆหลุยอะไรโอ้ยี่ห้อเปื้อนขี้หมดเข้าใจไหมยี่ห้อขี้ๆทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมพอมาใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรรองเท้ายันดีใช่ไหมมาจากอิตาลีมาจากฝรั่งเศสพอใส่ปุ๊บก็ไปถอดมาเหม็นเลยขี้แหละขี้ตีน ยี่ห้อโดนขี้ตีนก็ไปแล้วเหม็นไหมล่ะไม่ขี้ยี่ต้อแล้วมาหอมได้เมื่อไรโยมถ้าจะหอมได้อีตอนไม่ใส่โยมแต่พันโดนตีนกูมึงหมดแล้วยี่ห้อนั่นแหละเหม็นขี้ตีนเลยใช่ไหมอ้าวกางเกงเสื้อมาใส่พอโดนเถื่อออกก็ไปโดนขี้ตัวยี่ห้อโดนขี้เต็มตัวแล้วฮะใช่ไหมยี่ห้อไหนที่ไม่มีขี้โยมโดนขี้ทาเปื้อนหมดแล้วต้องไปซักอีกแล้วไปอบแอร์มันไม่มียี่ห้อไหนที่ไม่โดนขี้เปื้อนหรอกนะเข้าใจไหมเอามาใส่ตัวก็เป็นขี้ตัวพอเถื่อออกก็บอกว่านี่ยี่ห้อนี้เขาบอกไม่เอาเราไปซักก่อนเอามาใส่มันก็เปื้อนขี้ตัวเอามาใส่ตีนก็เปื้อนขี้ตีนเอามาใส่หัวก็เปื้อนขี้หัวมันก็เป็นยี่ห้อที่เปื้อนขี้ทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปหลงมันเลยใช่ไหมพูดอย่างนี้ชัดไหมชัดไหมยี่ห้อชัดไหมโอ้ไปหลงยี่ห้อก็จะตายตรงนี้ก็แปลไม่ออกเลยว่าฉลาดเด็กสมัยใหม่ใช่ไหมหาว่ากูหัวอินเทอร์เน็ตโถแค่ขี้ตีนขี้หัวก็ยังไม่รู้เลยยังไม่จัดยี่ห้อเด็กบางคนเนี่ยถ้าไล่จนมันจะจ่อยถ้าเด็กบางคนไล่ไม่จนมันไม่จ่อยหรอกเด็กคนหนึ่งเขาเลี้ยงดีมาลูกคนรวยมาถึงก็พอเห็นใครมันมองยี่ห้อนะมันใส่รองเท้าเราบอกยี่ห้ออะไรมันบอกยี่ห้อนี้เสื้อผ้ามียี่ห้อมาเลยเด็กสักสิบขวบเนี่ยสักสิบหน้าตาดีเพราะเขาถูกเลี้ยงมาอย่างดีแต่ว่าที่จริงยี่ห้อพวกเนี้ยนะเมืองไทยก็ทำส่งขายต่างประเทศมันไม่เชื่อนะมันไม่เชื่อไม่เชื่อว่ารองเท้าเสื้อผ้านี่มาจากอิตาลีมาจากฝรั่งเศสมาจากเมืองนอกเนี่ยไปจากไทยแล้วบอกว่าเราก็เลยไปเอาคนที่ทำขายมาเลยบอกนี่โยมไอ้ผ้ายี่ห้อนี้โยมทำได้ได้เสื้อนี้ทำได้ได้รองเท้าทำได้ได้มันนั่งจ่อยไม่เถียงเลยนะไปเอาไอ้คนที่ทำมาจริงๆที่ส่งไปเมืองนอกมาบอกเนี่ยเขาทำส่งนอกนั้นเด็กมันไม่เถียงเลยเพราะมันถันแต่มันจ่อยแต่นี้พ่อแม่ไม่มีความรู้ถันเด็กใช่ไหมครูบาอาจารย์ไม่รู้ถันเด็กว่าโลกนี้มันวิวัฒนาการยังไงเราไม่รู้จุดยืนหรือจุดเราเลยไล่มันไม่จนแต่ตมาไล่จนไปเอามาเลยไอ้คนที่ทำมาเลยวันนี้เขาทำเป็นเขาตียี่ห้อประเทศไหนสั่งยี่ห้อไหนก็ตีให้ประเทศนั้นเสื้อนี้ยี่ห้อนี้บางทีไปซื้ออังกฤษยังเจอมาเลยแม็กอินไทยแลนด์ไปยุโรปไปอะไรไปเจอโอ้ที่ไหนเราไปโดนเขาหลอกเราต้องเข้าใจนะต่อไปเนี้ยเข้าใจธรรมะไหมเข้าใจไหมนักเรียนยี่ห้อเป็นไงฮะ ยี่ห้อเปื้อนขี้ จำได้ขึ้นใจไหมยี่ห้อเจ้าไหนที่ไม่เปื้อนขี้มั่งไม่มีเลยโอ้ยอย่างนี้ก็ใส่ได้เลยใส่อยู่คู่เดียวก็เหม็นอยู่คู่เดียวไงคือโลกนี้จะต้องเข้าใจอยู่กับโลกต้องเข้าใจไม่ใช่เป็นหลงมันทุกอย่างใครมาพูดยี่ห้ออาตมาก็เฉยๆคือเอาของที่มันใช้ได้มันดีก็แล้วกันที่มันไม่เสียหายให้สมกับราคาให้สมกับฐานะเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอ

0: เชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
1: จะออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
2: ขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพเรศริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ก็ขอโอกาสในรายการนี้ก็ขอแสดงวุฒิตาจิตกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะภาวนาชัยสิทธิ์หรือหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนะซึ่งมีอายุวัฒนมงคล76นะฮะ76ปีก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะพวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์ก็ไปแสดงวุฒิตาจิตต่อท่านก็ขอให้ท่านมีธาตุขันธ์สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกศิษย์หลานศิษย์ให้ท่านมีอายุวัฒนะมงคลแข็งแรงเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราตลอดไปครับก็ขอแสดงพุทธญาติกับองค์ท่านพวกเราก็ท่านเป็นพระมหาเถระเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พันษาเป็นผู้อาวุโสที่สุดในสายของวัดสังฆทานหลวงพ่อหลวงปู่สังวาลท่านองค์ท่านเนี่ยก็เหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้พวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในธรรมวินัยอยู่ในข้อวัดปฏิบัตินะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านวางแบบวางแผนมาจะเห็นนะพวกเราก็อยู่กันอย่างสังฆะสามัคคีในชุมชนสังฆะเนี่ยก็อยู่กันด้วยอยู่ด้วยธรรมวินัยเป็นตัวร้อยลัดเนี่ยตัวทำให้เรามีความรักมีความสามัคคีกันเพราะทุกกึ่งเดือน15ค่ำแต้ม14ค่ำก็ดีจะมีการประชุมเขาเรียกว่าลงทำสังฆกรรมฟังสวดพระปฏิโมกข์ก็มาประชุมมาพร้อมหน้าพร้อมตากันใครทำอะไรบกพร่องผิดพลาดอะไรก็ว่าเก่าก็อาศัยความกรุณาว่าเก่าตักเตือนกันก็อยู่กันแบบครอบครัวเคารพพันเตผู้อาวุโสการแสดงมุทิตาจิตเนี่ยก็มาในความยินดีนะพอยินดีที่ไม่มีท่านมีประสบความสำเร็จมีอายุวัฒนมงคลตั้ง76ปีแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อายุมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเป็นแบบเป็นอย่างให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในวินัยแล้วแต่เราลูกศิษย์หลานศิษย์จะเอาได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนเราเรียนพระไตรปิฎกนะศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาเรียนศึกษาท่องบนท่องจำให้คล่องปากขึ้นใจแต่ถ้าเราไม่ทำมันก็เหมือนกับอยู่ใน ที่อยู่ในตำรับตำราไม่ส่งผลออกมาทางพฤติกรรมเนี่ยแต่ตรงนี้ก็ที่เขาพูดกันจับฟังกันง่ายๆคือทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าเราไม่ทำเราศึกษาไว้เยอะๆไปหมดแต่เราไม่เอามาฝึกฝนเอามาประพฤติปฏิบัติเราได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยชี้แนะตักเตือนคอยกำหนาบคอยดุคอยว่ากล่าวแต่เราไม่เอามาปรับปรุงมาแก้ไขมันก็เฉื่อยชาที่เราได้มาศึกษาเนี่ยก็เพื่ออะไรก็เพื่อมัดเพื่อผลเพื่อให้มันทุกข์น้อยลงหรือว่าจนทุกข์หมดไปแต่พวกเราก็ยังประมาทเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาน้อยไปไหมเนี่ยไม่มีศรัทธาอย่างลงมั่นพอคนเราไม่มีศรัทธาไม่มีแรงจูงใจไม่มีเป้าหมายมันก็วิริยะความเพียรมันก็หย่อนยานเป็นธรรมดาเพราะนั้นอินทรีย์5พละ5ก็ดีเนี่ยชื่อองค์ธรรมต่างกันแต่ข้อความมันเหมือนกันต้องมีศรัทธาอินทรีย์เนี่ยความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในหน้างานในที่นั้นเป็นใหญ่อินทรีย์มี5ข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละเหมือนเป็นกำลังเอาไว้เวลาปกป้องกั้นไอ้พวกกิเลสพวกอะไรที่มาจู่โจมมาทำร้ายใจให้มีกำลังก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันแต่ในอินทรีย์5เนี่ยเหมือนเป็นฝ่ายออกไปรับไปลุกเนี่ยออกไปต่อสู้เป็นเจ้างานเป็นใหญ่เป็นเจ้างานที่ออกไปต่อสู้แต่พละนี่เหมือนกำลังพละ5จึงเป็นองค์ธรรมอันเดียวกันเพราะฉะนั้นในพระองค์ตรัสในโพธิปักขิยธรรมในสมัยก่อนเนี่ยโพธิปักขิยธรรมที่เราเรียนกันมาปัจจุบันเนี่ย37ประการเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยท่านใช้ชื่อนี้แหละครับโพธิปักขิยธรรมแต่ท่านแสดงที่องค์ธรรมที่เรียกว่าเนี่ยอินทรีย์5เนี่ยพละ5เนี่ยเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมที่เป็นฝักฝ่ายเป็นพวกเดียวกันฝ่ายเดียวกันในการเข้าถึงโพธิการตรัสรู้แต่พระองค์มาแสดงในชั้นหลังๆเนี่ยตอนหลังๆเตรียมครบชุดเนี่ย37ประการเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าอภิญญาเทสิกาหรืออภิญญาเทสิกธรรมคือธรรมที่พระองค์แสดงด้วยความรู้ยิ่งด้วยความรู้จริงรู้ยิ่งอภิญญาเทสิกาพอในชั้นอรรถกถารุ่นหลังก็เอามารวมกันหมดทั้ง37ประการว่าเป็นโพธิปักขิยธรรม37ในที่จะกล่าวถึงเนี่ยความศรัทธาความเรื่องสายศรัทธาเราเชื่อมั่นอยากลงมั่นมากน้อยแค่ไหนเพราะตรงนี้แหละจะเป็นแรงจูงใจเป็นแรงขับเคลื่อนเมื่อเราศรัทธาอะไรแล้วมันจะมีพลังเราเชื่อมั่นคงแต่ตรงนี้แหละเรามั่นคงในพระรัตนตรัยพอเราพูดถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันก็ต้องโยงไปถึงหลักธรรมคำสอนพอเรามั่นคงเชื่อมั่นแล้วว่าพระองค์แสดงมรรคแสดงทางให้เราเดินเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดถูกต้องดีงามทำให้เราใจเราเยือกเย็นทำให้เราทุกข์เราน้อยลงทำยังไงให้มันศรัทธาเนี่ยอย่างลงมั่นแล้วให้มั่นอกมั่นใจเหมือนเรามีเป้าหมายชัดเจนนะเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนวิริยะมันก็จะต้องเกิดขึ้นต้องมากขึ้นเหมือนเรารู้นะเนี่ยพระองค์คิดว่านี่ทุกข์นะนี่เหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็เรียนอยู่ในเรื่องอริยสัจ4ความดับทุกข์มีอยู่แล้วก็ปฏิปทาเป็นเครื่องถึงความหมดทุกสิ้นทุกก็มีอยู่แต่เราไม่เหมือนกับรักไม่มั่นคงหรือว่าเราอาจจะผ้า สะอาดไม่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาจริงๆในความวิริยะความหย่อนยานก็เกิดขึ้นไม่มีความเพียรไม่สะดุ้งกลัวไม่หวาดกลัวต่อภัยต่อทุกข์ที่รอเราอยู่ที่เกิดแล้วก็ดีรอเราอยู่ก็ดีไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยมันก็ไม่เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่เกิดวิริยะไม่เกิดความเพียรจิตใจมันก็ไม่จดจ่อด้วยไม่จดจ่อในเรื่องราวเหล่านั้นเพราะเราต้องมีศรัทธาเนี่ยถ้าจะเกิดวิริยะเกิดความเพียรสติก็คอยระลึกคอยตามดูอยู่พอเราจะมีสติก็จิตเนี่ยตั้งมั่นในหัวข้อเนี่ยฮะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราจะเห็นว่าเมื่อใดที่กล่าวถึงศรัทธาเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญามีปัญญาประกอบอยู่ตลอดในหลายๆองค์ธรรมต่างๆเพราะศรัทธาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยให้เชื่ออย่างมีเหตุมีผลเชื่อต้องประกอบไปด้วยปัญญาไม่เชื่อไม่ศรัทธาโดยขาดปัญญาเพราะว่าเราเนี่ยพอเชื่อเนี่ยเหมือนเนี่ยเราสังเกตดูคนที่มีทัศนคติมีความเชื่อความเห็นในลัทธิในศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยพอเชื่อแล้วเนี่ยโดยไม่ใช้ปัญญาเนี่ยก็โดยขาดปัญญาก็จะทำอะไรเกิดพอเกิดความรุนแรงหรือเกิดกระทบกระทั่งว่าคนที่ไม่เชื่อในลัทธิในที่เขาศรัทธาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนละฝักคนละฝ่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกกันก็เกิดกระทบกระทั่งการเปลี่ยนเปลี่ยนกันแต่ถ้าใช้ปัญญาเนี่ยมันก็เกิดเป็นเหตุเป็นผลเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยศรัทธาเนี่ยประกอบไปด้วยปัญญาความเพียรต้องประกอบไปด้วยสมาธิแต่ความเพียรเรารู้แล้วมันไม่ใช่เพียรแบบขยันหมั่นเพียรขยันแก้วกล้าอาจหารมุ่งมั่นวีระเนี่ยคือแก้วกล้าอาจหารเนี่ยวีระก็มาจากเพียรเนี่ยฮะวิริยะเพียรแบบมุ่งมั่นอาหารถ้ามันแบบฟุ้งพล่านเกินไปต้องเอาสมาธิเข้ามาคอยพยุงกันคอยมันควรไปสมาธิมาอย่างสมาธิถ้ามันหนักไปทางสมาธิจนเกินไปก็ต้องเอาวิริยะเข้ามากระตุ้นไม่งั้นสมาธิก็กลายเป็นสมาธิเรียกวิบัติของสมาธิโกสัจฉะคือขี้เกียจก็จะเฉื่อยจะช้าจะชาจะเพลินก็ต้องเอาวิริยะมากระตุ้นคือให้อินทรีย์เสมอกันสมดุลกันโดยมีสติเนี่ยเป็นตัวลึกระดึกได้อยู่ศรัทธามากไปเนี่ยเอาปัญญาเข้ามาปัญญาจับจดฟุ้งซ่านเดี๋ยวไอ้นู้นทีไอ้นี่ทีรู้แต่รู้ไม่จริงก็เอาเป้าหมายให้มันมาชัดเจนศรัทธาอะไรให้มันชัดเจนเอามาให้มันสมดุลกันเรียกว่าอินทรีย์เนี่ยสมดุลกันโดยมีสติเป็นเครื่องระลึกคอยดึงคอยจับคอยปรับให้มันสม่ำเสมอกันนี่ยังเรียกว่าอินทรีย์ห้ามีตรงนี้ปรับได้แล้วเนี่ยเหมือนก็มีกำลังสามารถที่จะไปเอาไปใช้ได้ก็จะเป็นหลายๆองค์ธรรมที่พระองค์ทรงแสดง พวกเราลองดูนะว่าทุกวันเนี่ยเรามีเป้าหมายมีศรัทธาอะไรกับอะไรการดำเนินชีวิตมีเป้าหมายชัดเจนไหมถ้าเราเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาอุบาสกวาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ต้องมีชัดเจนอย่างน้อยก็ต้องให้มันเกิดความวิริยะเกิดความขยันหมั่นเพียรเหมือนในสมัยก่อนเนี่ยมีพวกปริพาชกคือนักบวชนอกพระศาสนาเป็นนักบวชเหมือนกันแต่นอกพระศาสนาเที่ยวมาในวัดพระเชตวันถามพระองค์นั้นถามพระใหม่พระใหม่เน้นน้อยถามสมัยก่อนเขาชอบโต้วาทะกันชอบถามปัญหาเนี่ยปรับวาทะปรับ ปัญหา

มาข่มกันนะมาถามเนี่ยเธอพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมาอยู่พุทธพรหมจรรย์กับสมณะโคดมเนี่ยเพื่ออะไรถามองค์นั้นก็ตอบไปทางองค์นี้ก็ตอบไปทางคนละทิศคนละทางก็เซ็งแซ่ไปหมดที่วัดเชตวันพุทธเจ้าท่านก็ถามพระอนนท์เนี่ยพวกเหล่านั้นท่านคุยอะไรกันพระอนนท์ก็ทูลให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมัยนี้ก็คงมีถามก็คนเราก็มีจุดประสงค์เป้าหมายที่แตกต่างกันไปเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยอกหักบ้างหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมอย่างนี้ก็มาบวชแก้บนบวชเพื่อทดแทนบุญคุณอย่างเงี้ยแต่ก็ดีมันเปิดโอกาสให้เราได้เข้าใกล้ผู้รู้จะได้เหี้ยโสดจะดับฟังเผื่อพลิกได้ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์แม้แต่ตัวผู้พูดก็เองก็บวชตามประเพณีก็บวชตามถึงโอกาสเวลาก็บวชทดแทนบุญคุณก็นึกอย่างนั้นแล้วก็ถูกปลูกฝังมาอย่างนี้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่อยากให้ท่านเห็นผ้าเหลืองท่านเข้ามาอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีได้มาขัดเกลาจิตใจนะได้มาเจริญสติได้เป็นผู้เป็นคนกับเขาที่เรียกว่าเป็นทิพย์นะพอสืบไปแล้วเขาเรียกเป็นทิพย์เหมือนบัณฑิตผู้รู้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้พออยู่ไปหลายๆรูปหลายๆท่านหลายองค์เนี่ยท่านก็พลิกกลับท่านก็อยู่ได้เห็นว่าทางนี้เป็นทางที่ดีเป็นทางนี้เป็นทางที่ได้โอกาสได้มาฝึกได้มีเวลาเต็มที่ในการฝึกฝนจิตใจแล้วก็มาพบความสุขที่มันปราณีตขึ้นสุขที่มันไม่ต้องไปเที่ยวเล่นวิ่งดิ้นรนขนขวายหาสุขจากการมาถึงข้อวัดปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านวางทำวัดสวดมนต์แปลทำความเข้าจิตเข้าใจมีการเข้าห้องกรรมฐานอย่างเข้มข้นมีการเดินทุดงฝึกความฝึกความอดทนมันก็เปลี่ยนอารมณ์เราจากนั้นก็อยู่ได้จากบวชเพราะว่าทดแทนบุญคุณเนี่ยบางคนก็อาจจะรองานบางคนก็อกหักอะไรเงี้ยก็พลิกได้เหมือนกันก็ไม่ถือว่าไม่เลวร้ายแต่ในวันนั้นก็ตอบไปอย่างเงี้ยฮะอยากมาหาความสงบอยากมาเรียนรู้ก็ตอบไปคนละทิศคนละทางพระศาสดาก็เรียกภิกษุเหล่านั้นมาต่อไปนี้ถ้ามีใครมาถามเธอทั้งหลายว่าอยู่กับเราเนี่ยเพื่ออะไรพระองค์ตรัสเลยว่าตอบให้ตอบไปว่าเพื่อให้รอบรู้กองแห่งทุกข์นี่คือทุกข์ในอริยสัจเลยเพราะเราไม่รู้ทุกข์นะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะออกจากทุกข์ทำไมเราก็ยังมีความสุขอยู่ยังเพลิดเพลินยังมีกิจกรรมกิจการอะไรที่เราทำสนุกเพลิดเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงเราก็ไม่รู้จักทุกข์เรายังไม่เห็นทุกข์ยังไม่เข้าใจทุกข์เราก็ไม่รู้จะหาทางออกจากทุกข์ทำไมพระองค์จึงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าให้รอบรู้กองแห่งทุกข์แล้วถ้าเขาถามเธอว่าทุกข์ของท่านน่ะคืออะไรก็ให้ตอบเขาว่าทุกข์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละสรุปตรงนี้ก็คือเนี่ยท่านพระองค์ทรงแสดงให้พิสูจน์แล้วนะให้รู้ให้รอบรู้กองแห่งทุกข์แล้วทุกข์มันมาทางไหนก็เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละที่เราไม่สำรวมระวังเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาต้องดูหูต้องฟังอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตาต้องคู่กับรูปหูต้องคู่กับเสียงเพราะมันมีผัสสะเขาเรียกว่ากระทบกันแล้วมันทำให้เกิดอะไรเกิดเวทนาเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เกิดจากช่องทางพวกนี้ที่สื่อสารกับโลกภายนอกแล้วก็มันก็นำไปสู่อะไรนำไปสู่เวทนาทุกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาถ้าเราไม่เคยฝึกสติสะกดระงับแน่นอนที่สุดชอบแล้วก็ยินดีแล้วเราอยากได้อยากมีอยากเป็นไอ้ไม่ชอบก็ไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่จิตมันก็เพิ่มสังขารมันเริ่มปรุงแต่งชอบจะเอายังไงจะทำยังไงไม่ชอบจะทำยังไงสังขารมันเริ่มปรุงแต่งตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นอุปทานเนี่ยทุกข์เริ่มแล้วเนี่ยทุกข์ปรากฏขึ้นองค์ชี้ให้เห็นหลักในการใช้ตาดูหูฟังแล้วสำรวมอินทรีย์เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มาเรามาตัดตอนในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไอ้ที่เป็น

0: ปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นนะเพราะไอ้สิ่งนี้มีก็สิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพอเรารู้เหตุรู้ปัจจัยอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงมาฝึกมาฝึกมาฝนนะครับอย่างน้อยเรายังไม่ชัดเจนในเรื่องอริยสัจเราก็เอาลองฝึกดูที่มันมีประโยชน์ไหมใช้นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้ได้มรรคได้ประโยชน์ให้มันบกพร่องผิดพลาดน้อยที่สุดพอตาเห็นรูปเกิดสบายเป็นสุขนี่สุขเกิดแล้วนะแล้วปฏิกิริยาต่อไปเป็นยังไงเฉยได้ไหมวางเป็นไหมหรือมันดิ้นรนมันขนขวายมันอยากจะได้สุขนั้นอยู่กับเรานานๆอยากให้เรามากสุขแบบนั้นมากๆขึ้นเป็นอย่างนั้นไหมจนจิตใจดิ้นรนเล่าร้อนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยที่จะสื่อสารออกมาทำอะไรที่ไปล่วงละเมิดหรือบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนหรือเปล่าเพราะนั้นตัณหาแปลว่าความอยากอยากแบบตัณหาเนี่ยเป็นกิเลสอยากมาสนองอัตตาตัวตนอยากมาเอามาอยากได้มาเสพบริโภคแต่ถ้ามันเป็นความอยากอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากุศลฉันทะเป็นฉันทะก็อยากเหมือนกันแต่อยากให้สิ่งนั้นนั้นสมบูรณ์หรือว่าอยู่ในสภาวะที่มันดีงามเหมือนใจเราก็อยากให้ดีฮะเราก็อยากให้เราใจเย็นใจสบายเราก็อยากได้บุญอยากให้ใจเย็นใจสบายนี่ความอยากที่เป็นฝ่ายกุศลแต่ถ้าเป็นกามฉันทะนะความอยากในกามก็เป็นฝ่ายตัณหาฝ่ายกิเลสไอ้พวกนี้พอมันเกิดขึ้นมันดิ้นนะจิตใจมันกระเพื่อมมันเล่าร้อนมันหมกมุ่นคุ้มคิดจะเอายังไงจะทำยังไงนี่แหละเราจะมาฝึกเนี่ยพระองค์บอกกับพระใหม่เลยพระที่ปุถุชนเนี่ยที่พวกปริพาชกมาถามบอกให้รอบรู้กองแห่งทุกข์ทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะเราอยู่ในทางโลกแบบนี้มีครอบครัวมีหน้าที่การงานมีภาระต้องเลี้ยงดูต้องทำเราจะเอายังไงทำยังไงให้เกิดมาแล้วไม่โมฆะไม่สูญเปล่าได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องเรียนให้เยอะนะเจริญสติให้มากเพราะเราต้องอยู่กับสิ่งที่ยั่วยุตาต้องดูหูต้องฟังอยู่กับโลกที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดวิกฤตวิบัติวิปริตอะไรมากมายทำร้ายกันช่อกันช่อโกงกันอะไรที่มันลึกลับมันยิ่งต้องคอยระมัดระวังอะครับพวกสื่อสารพวกอะไรต่างๆที่เราจะรับสื่อเนี่ยมันก็น่ากลัวถ้าเราไม่ทำยังไงให้อยู่ในโลกเนี้ยได้ประโยชน์ไม่โมฆะก็นี่แหละการสำรวมอินทรีย์ตรงนี้แหละใช้ตาดูหูฟังให้เป็นไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำเพราะฉะนั้นตัวสติจึงมีบทบาทสำคัญเนี่ยคอยจับคอยดึงอารมณ์ที่มันกระเพื่อมที่มันปรากฏขึ้นมาคนเราพอมีผัสสะกระทบกันเนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียงมันต้องมีความรู้สึกชอบใจเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นอาหารกินลิ้มรสอะไรต่างๆอร่อยไม่อร่อยสนุกไม่สนุกชอบใจไม่ชอบใจตัวนี้แหละพอมันกระเพื่อมแล้วก็เอาสติจับเอาไว้หน่อยความรู้สึกพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาก่อนโดยการที่เราสะสมมาตั้งแต่เล็กจนโตหลายๆสิบปีเนี่ยพอเจอสภาวะหรือเหตุการณ์ต่างๆในรูปเสียงกลิ่นรสแบบนี้แบบนี้จิตมันก็คล้องเกี่ยวมันก็จะไหลไปตามความรู้สึกที่เราเก็บข้อมูลเอาไว้เจออย่างนี้อีกปุ๊บไม่ต้องปรุงไม่ต้องคิดชอบเลยเหมือนกับมันมีสัญญาความจำเอาไว้แล้วเจอสภาวะเหตุการณ์อย่างนี้อันตรายกลัวเกิดโทษแล้วก็หลีกหนีความรู้สึกเหล่านี้จะเด่นขึ้นมาก่อนทีนี้ไอ้ตัวสติเนี่ยเป็นตัวคุมตัวจับตัวดึงจิตดึงจิตที่มันเสวยอารมณ์นั้นๆอยู่จับไว้ก่อนสติระลึกได้มีสติก่อนแล้วก็ใช้ความรู้เนี่ยค่อยๆวิเคราะห์พินิจพิจารณาหัวหา หาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียบางคนบางทีไม่ทันฮะบรรดาโทสะเนี่ยไปแล้วจิตล้วนๆความรู้สึกล้วนๆแล้วก็ทำอะไรที่มันบกมันเป็นเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำผิดศีลผิดธรรมก็เพราะเนี่ยสติมีไม่มากพอมันก็ทำไปตามความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจตามวัดวาอารามต่างๆสำนักต่างๆท่านจะมีการเปิดโอกาสให้เรามาใช้สถานที่ได้มาเจริญสติกันการที่เรามาทำสมาธิก็ดีสมถะวิปัสสนาเนี่ยก็เพื่อมาอะไรมาเจริญสติให้มีสติมากขึ้นมันจะได้เป็นตัวจับตัวตึงตัวกั้นตัวขวางไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครอบงำจิตใจเรากั้นมันไว้บ้างกั้นไว้ปิดไว้ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำมันเกิดที่ใจขวางมันไว้กั้นมันไว้แล้วก็ใช้สติปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรจะหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียเนี่ยมีคุณหรือมีโทษมันยังไม่ขาดยังไม่ไอ้นั่นปุ๊บแล้วก็นิ่งไว้ก่อนแล้วก็หาข้อมูลหาข้อมูลให้ดีให้ชัดเจนก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำความรู้อาจจะมาช้าต้องศึกษาต้องค้นคว้าหาใช่ไหมแต่ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ต้องหาไม่ต้องอะไรมันมาก่อนเลยไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้เราเกิดเรื่องเนี่ยมากมายขึ้นในโลกในสังคมไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยบางทีก็กลัวนะกลัวจะเสียผลประโยชน์ก็เกิดจากความกลัวด้วยกลัวจะเสียผลประโยชน์กลัวจะเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยเนี่ยความกลัวก็เคยตัดสินใจทำอะไรที่ผิดพลาดไปเพราะนั้นอยากเชิญชวนนะญาติโยมเนี่ยลองเจริญสติฝึกกันให้มีสติมากๆฝึกอยู่บ้านนั่นแหละฝึกอยู่ที่ทำงานก็ได้เดินไปไหนที่ไหนอยู่ที่ไหนทุกการทุกเวลาเราทำสติได้หมดสติเรารู้แล้วเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ให้มันรู้อยู่ที่ไหนในที่ที่เราต้องการให้เขารู้นะเหมือนเรานั่งสมาธิเราก็อยากให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะแต่มันไม่ค่อยอยู่นะถ้าเราไม่เคยฝึกอยากจะให้มันอยู่ตรงนี้แต่มันก็ไปทางนู้นไปทางนี้เนี่ยอย่างนี้แหละเราก็ฝึกอย่างนี้แหละพอมันไปทางอื่นแล้วก็กลับมาในที่ที่เราต้องการให้จิตเขารู้เขาอยู่ตรงนั้นเรากวาดบ้านเราก็สติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้อยู่ที่มือเท้าอยู่ที่ภาชนะที่เราปัดกวาดทำความสะอาดบ้านก็ฝึกอย่างนี้ครับพอมเผลอคิดไปเรื่องอะไรเนี่ยเราดึงกลับมาเพียรละเพียรปล่อยวางอารมณ์ความนึกคิดที่มันเกิดขึ้นคิดดีให้เฉยได้คิดร้ายแล้วก็วางเป็นเจริญสติอยู่เสมอสติมันมากขึ้นมันก็เหมือนมีพลังกั้นพลังขวางไม่ให้ใจตรงนี้ไหลไปตามความรู้สึกล้วนให้มีสติเป็นตัวกั้นไว้บ้างยับยั้งชั่งใจเนี่ยตัวยับยั้งชั่งใจเนี่ยคือตัวสติชั่งมันไว้กั้นมันไว้เราไปที่ทำงานอยู่กับหน้างานเนื้องานก็คืออย่างนี้ก็คือให้จิตอยู่กับปัจจุบันเราฝึกได้นะทั้งวันให้จิตอยู่กับปัจจุบันเผลอตามองออกไปหูได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินให้สติเนี่ยดึงไอ้จิตเนี่ยทำหน้าที่รู้อยู่กับปัจจุบันในเนื้องานตรงหน้าพอทำบ่อยๆสติก็มากขึ้นจะเผลอจะพูดอะไรเอาสติระลึกได้พอสติเป็นตัวกั้นเนี่ยเป็นตัวกองแหละพอเราจะพูดเราจะทำอะไรเนี่ยเหมือนกับมันจะปานี่ขึ้นมันจะละเอียดขึ้นมันจะบกพร่องผิดพลาดน้อยลงเพราะนั้นอยากเชิญชวนอย่างเงี้ยให้ญาติโยมลองดูนะอาบน้ำก็อยู่ในห้องน้ำทานข้าวก็อยู่กับจานข้าวเราฝึกได้ฮะเอาละเราจะปล่อยโอกาสปล่อยในชีวิตทางโลกตาต้องดูหูต้องฟังอาจจะรับสื่ออะไรก็ขอให้มีสติคอยดูพอได้ดูได้เห็นอะไรจิตมันกระเพื่อมยังไงชอบใจไม่ชอบใจยังไงเอาสติจับเอาไว้และหาข้อมูลอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์หรือพูดหรือทำอะไรข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามให้เป็นไปเพื่อประโยชน์การที่เราจะแสดงออกการพูดการคุยเนี่ยก็เพื่อให้เป็นประโยชน์อย่าให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัย การแสดงความคิดเห็นมันต้องประกอบไปด้วยความรู้ไม่ใช่ความรู้สึกถ้าเอาความรู้สึกฉะใจชอบใจเนี่ยกินดีกินร้ายนี่แหละภาษาโบราณมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการบกผิดพลาดเนี่ยแต่ถ้าเราหาข้อมูลอะไรดีๆแล้วแสดงด้วยความกรุณาด้วยความปรารถนาดีแต่ข้อมูลที่รอบด้านนะแสดงความไม่ไปด้วยโทสะด้วยความสะใจความพยาบาทก็น่าจะดีกว่าเพราะโลกเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยความรักนะความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันถึงเราเป็นปุถุชนคนคลองเรือนเราก็เจริญเมตตาจิตได้ลดละไอ้ความอิจฉาริษยาพยาบาทเปลี่ยนทำไมจะทำไม่ได้เนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจริงหรือไม่ตรงที่ว่าประเสริฐได้เนี่ยด้วยการฝึกฝนเพราะหัวจิตหัวใจทุกคนเต็มไปด้วยความโลภใช่ไหมความโกรธความหลงอยู่แล้วเพราะมีอวิชชามันคอยกั้นปัญหามันคอยชักจูงผูกเราดึงเราให้ลงต่ำอยู่ด้วยเราก็ต้องสู้กับเขาแก้กับเขานี่จึงเป็นประโยชน์เราและเราจะอยู่ในมีความเชื่อลัทธิศาสนาอะไรก็ตามแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตใช้ตาดูหูฟังอินทรีย์และสังวรเนี่ยสำรวมมันให้เป็นด้วยการเจริญสติอยู่เนืองๆเชื่อว่าจะเป็นคนดีแล้วก็ได้โอกาสได้มรรคได้ผลเป็นกัลยาณมิตรไม่เป็นภาระให้สังคมและมันไม่เป็นภาระให้ครอบครัวด้วยเพราะเรามีสติเนี่ยการจะทำอะไรมันก็จะบกพร่องผิดพลาดได้น้อยนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยเกิดด้วยกันเนี่ยสติมีไม่มากพอขาดสติระลึกไม่ทันระลึกไม่ได้มันก็ไหลไปตามอารมณ์จิตดวงนี้มันก็ไหลไปตามความรู้สึกอารมณ์ล้วนๆโดยไม่มีตัวกั้นตัวขวางก็อยากเชิญชวนนะญาติโยมลองทำดูตื่นนอนเรานอนแล้วเราจะเข้านอนถ้าเราศาสนาอะไรเราก็ภาวนาถึงพระเจ้าเราแล้วก็ลองทบทวนก่อนนอนตั้งแต่เช้าจนเข้านอนเนี่ยเราบกพร่องผิดพลาดเรื่องราวอะไรเราพูดเราทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมหรืออาจเป็นการพังเผลออะไรเนี่ยเอาละก่อนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มใหม่ทบทวนแล้วก็วิเคราะห์แก้ไขเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะแก้ไขปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นทุกวันที่เราตื่นมาเป็นวันใหม่วันใหม่ก็ปรับปรุงแก้ไขได้เรื่อยๆนี่แหละจริงเรียกว่าฝึกได้มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนแก้ไขมาวันนี้ขี้เกียจเดี๋ยวพรุ่งนี้ขยันเอาละบกพร่องผิดพลาดอะไรเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นะครับแต่เราดีตรงที่เราแก้ไขปรับปรุงได้อย่าได้หลงเพลินนะครับกับความรู้สึกพวกนั้นสนุกสนานยินดียินร้ายอย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์ครับผมก็ไม่รู้อยากอะไรเอาอะไรให้โยมนะก็อยากเป็นเนี่ยวิธีการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะครับจะมีตรงนั้นมีคำถามหรือยังครับท่านอาจารย
1: ์มีคำถามครับยังไม่มีครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวผมตรงนี้มีคำถามเองถามท่านอาจารย์หน่อย
1: ครับ
0: การบริจาคช่วยสถานทูตอิหร่านเป็นการทำบุญนอกพระพุทธศาสนาหรือเปล่าครับ
1: การบริจาคช่วยสถานทูตอิหร่านเป็นการก็มีสองกรณีนะฮะคุณโยมกรณีที่พระพุทธเจ้าเหมือนท่านจะตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาท่านก็จะตรัสไว้ใน5ข้อ1ใน5ข้อก็จะมีข้อ1ที่จะตรัสท่านพระองค์ท่านตรัสไว้ว่าจะไม่จะมีศรัทธาใช่มั้ยมีความศรัทธายึดมั่นในพระรัตนตรัยไม่เป็นผู้มงคลตื่นข่าวบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ ไม่ส่งเสริมนะ

0: แต่ในข้อนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าจริงๆแล้วการร่วมการเสียสละการให้ทานต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นการชำระจิตใจของเรานะฮะเป็นการตัดซึ่งขัดเกลากิเลสนะฮะเหมือนเรายินดีให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นที่พระองค์ท่านตัดว่าจะต้องไม่ไปให้การช่วยเหลืออะไรนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วคงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปนะฮะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าจริงๆถ้าเราสังเกตหรือว่าเราทราบในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยได้อยู่ร่วมกับทุกๆศาสนาเลยจนถึงปัจจุบันนี้คุณโยมจะเห็นใช่ไหมฮะมัสยิดก็มีโบสถ์พราหมณ์ก็มีโบสถ์ทางคริสตศาสนาก็ดีเพราะพวกเราชาวพุทธก็ได้อยู่ร่วมกันใช่ไหมตั้งเดิมประเพณีจากวัฒนธรรมที่มาตั้งแต่เริ่มต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาอะไรก็จะมีพวกมิชชันนารีอะไรได้เข้ามาในสยามประเทศอยู่แล้วจนกระทั่งมีศาสนาอื่นๆเนี่ยชาวรามันชาวพม่าอะไรก็ในช่วงแรกๆที่มีการต่อสู้กันหรือว่าเป็นการทำสงครามกันพอมายุคที่จะเกิดถึงอาณานิคมอะไรต่างๆก็จะมีพวกมิชชันนารีอะไรเข้ามาเพราะนี่จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็คือได้การอยู่ร่วมกันนะฮะโยมอยู่ร่วมกันทุกๆศาสนาเลยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ร่วมกันอยู่ชาวพุทธก็ยังอยู่ร่วมกับคนมุสลิมคนศาสนาคริสต์พุทธคริสตศาสนิกชนชาวพราหมณ์ชาวอะไรก็ยังอยู่ร่วมกันที่เราทราบอยู่แต่ในข้อนี้คงจะมีความหมายว่าสิ่งนี้คือเราไม่ได้ไปร่วมในพิธีกรรมอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าการบริจาคอะไรคงจะเป็นการให้ความช่วยเหลือนะฮะคุณโยมถือว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เราตั้งใจว่าคุณโยมก็ต้องพิจารณาใช่ไหมฮะว่าเราจะช่วยเหลือกับสถานทูตของประเทศนี้ประเทศนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับประชาชนของประเทศนั้นๆหรืออะไรก็ตามเราไม่ได้ไปส่งเสริมให้เขาไปซื้ออาวุธหรืออะไรใช่ไหมเจตนาคงจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นข้อพิจารณาดูนะฮะคุณโยมลองถามครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้อีกก็จะได้ความหมายมากขึ้นครับขอโอกาสเท่านี้ครับ
1: ครับขอโอกาสเพิ่มเติมครับท่านอาจารย์ครับท่านบอกว่าทำบุญนอกพระพุทธศาสนาท่านพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าไม่ให้เราช่วยเหลือแม้แต่นอกพระศาสนาหรืออะไรก็ตามนั้นปฏิภาชกนักบวชหรือสีชีวิภัยเนี่ยถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเนี่ยพุทธศาสนาก็เปิดโอกาสให้เราช่วยเหลืออยู่แล้วเพื่อเมตตากรุณาเนี่ยเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเราก็อยากให้เขาพ้นทุกข์พ้นภัยช่วยแก้ปัญหาก็เป็นหลักการของพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ในภูมิของพระโสดาบันเนี่ยนอกจากมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยก็มีศีลเชื่อหลักกรรมเนี่ยรักษาศีลเชื่อหลักกรรมท่านให้บอกคุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนอกจากมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มงคลตื่นข่าวที่นู่นขังที่นี่สักจิตให้โชคให้ลาภก็คือเชื่อในหลักกรรมเชื่อการกระทำของตัวเองไม่ต้องอ้อนวอนเทพเทวดาให้มาเพื่อช่วยเหลือแล้วเขาเรียกว่าไม่แสวงหาทักขินายะนอกพระศาสนาหมายความว่าไม่แสวงหาพวกหลักธรรมคำสอนไปแสวงหานะฮะทักขินายะที่เราสวดกันนะฮะถวายทักขินายะบุคคลอันเยี่ยมยอดทักขินายะก็ตัวบุคคลทักษินาทานแก่ทักขินายะบุคคลก็คือไปทำบุญให้ทานกับ ไปศึกษาไปแสวงหาทักทินระยะนอกพระศาสนาคือเรามีแล้วเนี่ยมีหลักของเราแล้วพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่ไปแสวงหาพวกศาสนาอื่นพวกที่หลักธรรมคำสอนอื่นข้อวัดปฏิบัติต่างๆช่วยทำรุ่งดำรงพระศาสนาคุณสมบัติที่เป็นของอุบาสกอุบาสิกาแต่ในกรณีนี้ไม่เกี่ยวทำไปเถอะฮะบุญเนี่ยบริจาคครับบริจาคลดละไอ้ความตณีเรามีโอกาสแล้วก็ไม่ต้องพอเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเหลือกันเนี่ยในโลกใบนี้ทุกคนก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ว่าจะสีผิวใดก็ตามมีลัทธิมีความเชื่อแตกต่างกันก็ตามแต่เขาลำบากเขาตกทุกข์ได้ยากเราก็สามารถเอื้อเฟื้อช่วยเหลือได้ช่วยในการที่ไม่ใช่เลือกว่าเขาเป็นนั่นเขาเป็นนี่เขาเป็นศาสนานั้นเขาเชื่อชาตินั้นเขาเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เราช่วยด้วยจิตที่เป็นความกรุณาจริงๆแต่ไม่ช่วยไปส่งเสริมให้เขาส่งเสริมอีกฝ่ายนึงให้ไปทำร้ายอีกฝ่ายนึงถ้าอย่างนั้นก็ผิดหลักจะไม่เกี่ยวกับการทำบุญนอกศาสนาในกรณีบริจาคช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นสังคมสงเคราะห์เป็นบริจาคครับอาจจะช่วยเป็นกลางไม่ได้ช่วยเพื่อรักฝ่ายนั้นเกลียดฝ่ายนี้ถ้าช่วยในลักษณะนี้อาจจะเป็นการส่งเสริมเกิดการให้เขาแตกแยกให้เขาทำร้ายกันนะเราช่วยคนอย่างเนี้ยสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ทุกข์ยากลำบากก็คือเนี่ยประชาชนต้องพัดพากจากบ้านเรือนเนี่ยต้องพัดพากจากคนที่เราเขารักเราจะช่วยในการสังคมสงเคราะห์ช่วยในกรณีแบบนี้ที่เขาเดือดร้อนก็ต้องดูที่เจตนาในกรณีนี้นะฮะแต่ก็ไอ้กรณีที่โยมถามจะเป็นการทำบุญนอกพระศาสนาหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นหลักของชาวพุทธเนี่ยคือเปิดว่าอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกในประเทศไทยเนี่ยอยู่เป็นแบบพี่น้องอยู่แบบคุณเชื่อกันเชื่อในลัทธิอุดมคติความเชื่อก็เชื่อกันแต่เราไม่เบียดเบียนกันช่วยกันที่ซ้ำส่งเสริมกันที่ซ้ำต่างคนต่างมีความเชื่อมีเขาเรียกอะไรข้อวัดกิจกรรมแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่มาทะเลาะกันไม่เบียดเบียนกันเพราะนั้นที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้กับพระอรหันต์ 1,250 รูปเพื่อไปเผยแผ่ศาสนามีหลักการ3แล้วก็ข้อปฏิบัติ6ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไปไหนเราเผยแผ่ศาสนาไม่เป็นผู้ร้ายไม่ทำร้ายใครอาศัยอยู่วิเวกจับปริมาณประมาณในการบริโภคมีขันติความอดทนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือไม่เกี่ยวกันครับอีกคำถามนึงครับน่าจะได้คำถามเพราะว่าถามว่าวิธีฝึกสติไม่ให้ตกใจเวลาทำสมาธิทำอย่างไรคะ
0: วิธีฝึกสติไม่ให้ตกใจเวลาทำสมาธิก็จริงๆแล้วโยมมีสติและสมาธิเราก็ฝึกเพื่อที่จะทำจิตให้สงบใช่ไหมฮะจริงๆแล้วองค์แห่งธรรมพวกนี้มันจะควบคู่กันไปหมดเลยมันจะสอดคล้องกันนะพอโยมทำสมาธิสติก็จะเกิดขึ้นสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นความเพียรก็จะเกิดขึ้นความอดทนนะสิ่งที่เป็นองค์ธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะเกื้อหนุนกันทุกๆอย่างนะฮะทีนี้ถ้ามีสติแล้วความตกใจอะไรมันก็จะลดลงข้อปฏิบัติก็คือโยมก็ต้องฝึกจิตใจของเราด้วยความมีสติถูกไหมฮะโยมทำสมาธิโยมดูลมหายใจโยมจะเคลื่อนไหวโยมจะทำในสิ่งที่เราดำเนินในชีวิตประจำวันก็ได้นอกรูปแบบก็ได้ในรูปแบบที่โยมนั่งอยู่ทุกๆเช้าเย็นก็ไ แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสติแล้วก็สัมปชัญญะถ้าพูดถึงสติก็ต้องมีคำว่าสัมปชัญญะควบคู่กันด้วยอันนี้แหละฮะคือสิ่งที่เราจะได้ฝึกด้วยการสอดคล้องกันหมดคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันจะเกื้อกูลกันอย่างที่กล่าวจะสัมพันธ์กันไม่ใช่เราทำสมาธิหรือเราฝึกสมถะเพื่อให้จิตเราสงบเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วจุดที่พระองค์ท่านตรัสสอนพวกเราก็คือว่าเป็นพื้นเบื้องต้นพื้นฐานที่เราจะต้องมาฝึกกันนะเราฝึกอย่างนี้ก่อนฝึกวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอานาปานสติก่อนแล้วองค์ธรรมทุกๆอย่างก็จะควบคู่กันไปนะเหมือนกับเป็นส่วนประกอบที่เข้ามาในการปฏิบัติที่เราเริ่มต้นนั่นเองโยมเริ่มต้นจากฝึกใช่ไหมฮะฝึก สมาธิสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่แหละมันจะเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วก็ทำให้ในการดำเนินชีวิตของเราก็จะเหมือนกับเรามีความรู้สึกตัวเพิ่มมากขึ้นนะบางทีมันก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าเรารู้เลยว่าสิ่งที่มันได้ยินนั่นน่ะมันคืออะไรก็รู้ว่ามันเป็นเสียงเริ่มแรกเราไม่ได้ฝึกเราอาจจะตกใจจนจิตเราไปอยู่กับสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะต่อต้านมันนะฮะกลัวด้วยมีเสียงอะไรบางทีเรากลัวมันรบกวนเราเราก็ต่อต้านมันในช่วงที่เราไม่ได้ฝึกสมาธิหรือไม่ได้ฝึกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นก็โยมก็ต้องฝึกอย่างนี้เรื่อยไปนะฮะแล้วมันก็จะเกิดผลเราก็จะทราบว่าสิ่งที่เราฝึกมันได้ผลขึ้นมาไหมจิตใจเรารู้สึกว่ามันยังวอกแวกไปทางอื่นไหมได้ยินเสียงอะไรแล้วเราคือมันไปเลยไปตามเสียงเลยใช่ไหมยิ่งโยมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรโยมต้องทุกวันนี้คนเรามันต้องใช้อะไรที่อยู่ในมือใช่ไหมโยมอยู่กับเครื่องมือในนี้ตลอดเวลาเพราะนั้นจิตมันก็อยู่ตรงนี้ตลอดพอเรานั่งอยู่คนเดียวเฉยๆมีเสียงอะไรที่มารบกวนแม้แต่เสียงคนทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสียงดังแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราถูกรบกวนแล้วใช่ไหมอันนั้นก็ต้องฝึกตรงนี้บ่อยๆแล้วเราจะได้มีสมาธิคือคำว่าสงบจิตสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตนั่นเองนะเหมือนกับจิตเราก็จะตั้งมั่นอยู่ตรงนี้แหละตรงส่วนที่เรากำลังฝึกอยู่มันไม่เอ็นไปไม่เอียงไปไม่ฟูไม่แฟบแฟบไม่ไปตามที่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยท่านก็สอนเรื่องนี้นะฮะเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละในชีวิตประจำวันสอนเรื่องอานาปานสตินี่แหละครับสิ่งนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านบอกว่านี่แหละชีวิตที่เราดำรงอยู่ต้องเจอแบบนี้ต้องเจอตามันก็รับรูปสีสันฐานอะไรต่างๆบุคคลทุกๆอย่างที่เราเห็นนี่คือสิ่งที่มันสัมผัสมันผัสสะขึ้นมาให้เกิดเป็นความรู้สึกทุกๆอย่างเลยนะฮะอะไรบ้างคือรูปโยมก็คงจะเข้าใจได้ดีเสียงอันนี้ที่โยมถามเข้ามามันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันรบกวนเราอาหารการกินจากลิ้นจากรสชาติจากกลิ่นจากสัมผัสที่ถูกกายเราเย็นร้อนเกินไปอะไรพวกนี้มันก็เก็บเข้ามาในจิตใจของเรานี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกนะครับคุณโยมก็ดูเวลาแล้วก็หมดพอดีก็ในช่วงแรกของรายการก็ต้องขอพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่สองต่อไปขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ว
1: ัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

ภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาททันทีมีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้น

0: ท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปริ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
3: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรยากาศที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพลนก็ให้เฮ็ดงานหน้าทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นแต่ผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดไฟนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะก็จะเพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

0: จังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท้อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ํากันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ที่ทํางานเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
0: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
2: คิดว่าเริ่มจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะห้องกลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
4: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปรีชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นสนเด็ดมากเพิ่นก็มาในโครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัย
7: ก็ต้องอาศัยเวลาศรัทธาความเพียรระดับความเพียรบางทีเราทำมาหลายๆสิบปีบางครั้งก็ตกใจนะมีนั่งเนี่ยมันมีลูกไม้ตกลงบนหลังคาสังกะสีเนี่ยประสบการณ์ของตัวเองเลยสะดุ้งเหมือนกันจิตมันยังไม่มั่นคงยังเพลินอยู่บางทีมันก็ใกล้ๆนะมีเพลินอยู่เนี่ยเมื่อเราทำถ้าเราชีวิตประจำวันเนี่ยบางคนบางท่านนะบางทีทำอะไรเพลินๆอยู่ใครมาทำอะไรเสียงดังมาจะเอ๋มาอะไรก็ตกใจนะเพลินเพราะนั้นสติจึงคู่กับสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเวลานั้นทำเนี่ยตามคำของท่านเนี่ยสติเนี่ยมากับสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมขณะนั้นนั่งอยู่รู้เนี่ยรู้เรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอคุ้นชินคุ้นเคยบางทีก็เพลินพอมีอะไรเหมือนเรานั่งกันเยอะๆเนี่ยบางคนไอออกมาดังๆเนี่ยสะดุ้งเอาละถึงจะดุ้งก็ไม่เป็นไรนะอย่าไม่คือเราไม่ทิ้งความเพียรบอกเราดุ้งแล้วใจหายใจอะไรเนี่ยแล้วเราเลิกเลยเนี่ยไม่ก็ไม่ควรเอาละจะดุ้งก็รู้ว่าจะดุ้งก่อนจะดุ้งเนี่ยเราก็ทบทวนดูก่อนที่เราจะจะดุ้งเนี่ยจิตเราสภาวะจิตเราขณะนั้นเราเป็นยังไงแล้วเนี่ยพอเราเห็นบ่อยๆปุ๊บมันจะรู้เลยว่าขนาดตรงเนี้ยสภาวะจิตกำลังเพลินอยู่กับอะไรหรือมันยังไม่นิ่งไม่สงบเพลินๆกับอะไรอยู่เนี่ยและตกใจสะดุ้งแล้วก็ทบทวนได้วิธีก็คือทบทวนมันสะดุ้งแล้วก็ไม่เป็นไรอย่าทิ้งความเพียรอาจจะกลับมาดูก่อนที่สะดุ้งเป็นยังไงแล้วก็ทำต่อแล้วก็ทำความเพียรของเราต่อเวลาทำสมาธิทีนี้โยรู้หลักแล้วทำสมาธิคือจิตสมาธิแปลว่าจิตที่ตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วก็นานเท่าที่เราต้องการเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวในกรณีท่านฝึกเนี่ยท่านก็ต้องหาที่มันเป็นสัปปายะที่หลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยท่านก็จะหาที่เนี่ยเข้าถ้ำนะอยู่ป่าเข้าถ้ำที่มันสงบเงียบไม่มีอะไรรบกวนบางครั้งก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันพวกเสียงรบกวนต่างๆทำให้เราไม่นิ่งไม่สงบไม่แนบแน่นจริงบางวัดบางที่เนี่ยเขาไม่ให้เลยนะไม่มีน้องหมาสุนัขเนี่ยไม่ให้เข้าเลยเวลานั่นสวดมนต์นั่งสมาธิกันมันกวนเสียงนู้นเสียงนี้ท่านจึงฝึกในถ้ำอย่างเงี้ยอยู่เงียบๆก็ได้อารมณ์ได้สภาวะจิตดีพอท่านเข้มแข็งแล้วสติท่านรู้แล้วเนี่ยเหตุตรงนี้ที่ทำให้สะดุ้งตกใจเหตุอย่างนี้สภาวะจิตขณะนั้นเป็นอย่างนี้ท่านทำนี้ชำนาญนะอยู่ไหนก็อยู่ได้แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำตรงไหนก็ไม่มีผลเสียงก็สักแต่ว่าเสียงไม่สะดุ้งไม่ไหวไม่ตกใจจิตท่านมั่นคงแน่วแน่อะพอมันแน่วแน่มันมั่นคงอยู่ในอะไรปุ๊บเนี่ยอะไรบางกวนเนี่ยไม่มีผลนะยกตัวอย่างเมื่อเราอ่านหนังสือเนี่ยจิตมันจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเลยแน่วแน่ใครจะเดินผ่านเสียงมาจากภายนอกเนี่ยไม่มีผลเพราะจิตมันนิ่งมันนั่งตั้งมั่นอยู่กับเนี่ยบทความในหนังสือที่เราอ่านเหมือนคนที่ทำหน้าที่การงานนะบางทีเสียงอะไรข้างนอกเนี่ยไม่รู้เลยจิตมันจดจ่ออยู่กับเนื้องานที่กำลังทำไม่วอกแวกเหมือนพวกที่ทำอะไรที่อันตรายเองเนี่ยอย่างเช่นพวกกู้วัตถุระเบิดเนี่ยจิตจะต้องแน่วแน่อยู่ตรงนั้นเลย ป็นจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเลยเนี่ยถ้าปกป้องผิดพลาดเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นสิ่งรอบข้างจะไม่มีผลจิตมันจดจ่ออยู่กับนั้นจริงๆสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแก้ก็คือทำให้เยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทบทวนดูสภาวะจิตขณะนั้นเป็นยังไงให้ชัดเจนพอเราทำซ้ำๆทำบ่อยๆชัดเจนอ๋อตกใจก็รู้อ๋อตอนนี้จิตเรายังมันเพลินอยู่ตรงนี้นะบางทีมันไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยมันเพลินอยู่แบบเนี่ยเพลินอยู่กับการภาวนาดีๆเดี๋ยวมันเพลินมีเสียงอะไรดังขึ้นก็สะดุ้งเหมือนกันเรายังไม่แนบแน่นพอครับอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับเมื่อถามมาว่าถ้าเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความเจริญทางปัญญาทั้งเพื่อลดละเลิกกิเลสทั้งโลกและสร้างความเจริญทางธรรมเราทำถูกต้องไหมครับ
8: อ๋อถูกต้องฮะก็ฝึกไปเพิ่มพูนไปคือปัญญากับสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนนี่นะฮะคุณโยมเหมือนกับเราโยมอยู่ปกติโยมเคยศีล5ใช่ไหมเรามีศีล5เป็นนิจศีลโยมก็ถึงเวลาวันพระเราก็ถืออุโบสถศีลก็เพิ่มเติมขึ้นไปในสิกขาบทที่เพิ่มขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั่นเองใช่ไหมได้เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นมาโยมฝึกโยมฝึกมากขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเคยปฏิบัตินิจศีลก็ศีล5เป็นนิจศีลเราก็มาเพิ่มพูนเป็นอุโบสถศีลเช่นเดียวกันโยมเข้าคอร์สสมาธินะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเพิ่มพูนปัญญาเราใช่ไหมจากการฝึกฝนนั่นเองจากการรับฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ถ่ายทอดออกมาบางทีประโยคถ้อยคำหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จับถ้อยความนั้นจำได้ทุกถ้อยความที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านให้ความรู้มาแต่ถ้าเราจับจุดในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะได้หลักเลยใช่ไหมก็เช่นเดียวกันพอโยมมาฝึกปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนมันก็ได้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนนะปัญญามยภาวนานี่แหละสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นมาที่คุณโยมบอกเนี่ยก็คือเราได้ทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยสอนอะไรใช่ไหมหลักที่ท่านสอนเราเลยแหละมีอะไรบ้างเพราะสิ่งที่เราไม่ได้ทราบใช่ไหมเราไม่ทราบเลยว่าเราเกิดมาอยู่ในสังสารวัฏที่กันวนเวียนท่องเที่ยวตายแล้วตายเล่าอยู่เนี่ยเราไม่ทราบเลยเหตุที่มันทำไมจะต้องเป็นการวนเวียนอยู่อย่างนี้ท่องเที่ยวอยู่ในการตายการเกิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ทราบไม่รู้นั้นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฝึกหัดภาวนามยปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนทำให้มีขึ้นทำให้เพิ่มพูนขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเป็นความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระองค์ก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปนะฮะคุณโยมเริ่มจากพื้นฐานที่ท่านสอนให้เรามีศีลฝึกสมาธิปัญญามันก็จะเกิดขึ้นสมาธิก็จะบริบูรณ์เต็มที่ก็มาจากศีลที่บริบูรณ์เนี่ยความเพียรพร้อมของสมาธิก็ได้จากศีลที่บริบูรณ์ปัญญาก็เช่นเดียวกันก็จะได้จากสมาธิที่บริบูรณ์เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรามีปัญญามากขึ้นเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนขึ้นนี่แหละจิตที่มันจะหลุดพ้นออกไปตรงนี้ก็ต้องฝึกเพิ่มไปฝึกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะได้ตรงไหนหรือยังไม่ได้ถึงที่สุดหรือยังไม่เป็นจุดหมายที่สูงสุดของพระพุทธเจ้าเราก็สะสมตรงนี้ไว้เป็นบารมีที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่กระทำให้ยิ่งยวดขึ้นไปนะฮะคุณโยมจะเคยฝึกศีล5อย่างที่กล่าวก็เป็นศีลอุโบสถมากขึ้นเราก็ฝึกศีล8เรื่องที่มาเข้าคอร์สสมาธินั่นแหละถูกต้องแล้วฮะคุณโยมฝึกอย่างนี้ไปอานิสงส์ผลบุญก็เกิดจาก การฝึกฝนก็คือการภาวนานั่นเองครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
7: ครับสาธุครับเพิ่มเติมนิดนึงว่าโยมถามว่าเราไปเข้าคอร์สเนี่ยเราทำถูกต้องไหมถูกต้องนะถ้าเราเนี่ยโยมว่าถ้าเราไปเข้าคอร์สเพราะการไปเข้าคอร์สก็เป็นการฝึกอยู่แล้วเป็นการที่ทำให้เป้าหมายของเราให้เกิดปัญญานะการเข้าคอร์สเพื่อเป็นการเจริญสติที่เกิดปัญญาเป้าหมายของเราก็คือลดละไอ้กิเลสนั่นแหละทั้งไม่ใช่กิเลสทางโลกหรอกกิเลสทั้งหมดนะทั้งทางโลกทางธรรมก็มีกิเลสทั้งหมดกิเลสก็คือนี่แหละตัวใหญ่ๆความโลภความโกรธความหลงเราก็ทำไงให้มันน้อยลง

0: ไปแต่การเข้าคอร์สเราก็เหมือนกับเรากำลังมาฝึกมาใช้บรรยากาศสถานที่ตามวัดตามสำนักเป็นที่ที่เหมาะควรเขาเรียกว่าสัปปายะที่ที่เหมาะควรแก่การเจริญสติฝึกจิตมันก็เปิดโอกาสให้เราได้อยู่กับกายอยู่กับจิตเรามากขึ้นตัดบริโภคกังวลการมาเข้าคอร์สคือไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องบ้านเรือนเรื่องหน้าที่การงานภาระอะไรต่างๆก็จะหลั่งตัดบริโภคพวกเหล่านี้ออกแล้วก็มาเนี่ยมาฟังมาฝึกมาเรียนรู้จากครูบาอาจารย์หรือจะเป็นนักปราชญ์ผู้รู้บางที่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะฝึกพวกที่ไม่ได้เป็นวัดเป็นพระอย่างเงี้ยพวกคฤหัสถ์คฤหัสถ์เป็นครูบาอาจารย์ก็เยอะแล้วก็สอนไปในทิศทางที่ดีด้วยก็มีหลายที่เดี๋ยวนี้คฤหัสถ์ก็สอนธรรมะฝึกการเจริญสติก็ได้ประโยชน์คือเป้าหมายของเราทำไงทุกน้อยลงจนไปถึงทุกหมดไปทุกเรารู้และเกิดจากตัณหากิเลสเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดทุกข์เราทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปด้วยการเจริญสติภาวนาให้เกิดปัญญานั่นแหละครับทำถูกต้องแล้วนะโยมพอเราได้เทคนิคได้อุบายในการฝึกจิตเจริญสติแล้วเนี่ยเราก็ต้องสามารถที่เอาไปใช้กับชีวิตจริงๆในการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเหมือนเรามาฝึกแบบเฉพาะด้านแบบเข้มข้นในการควบคุมจิตใจใช้บรรยากาศสถานที่สัปปายะแต่ในโลกของความเป็นจริงเราต้องหลายท่านหลายคนก็ต้องมีครอบครัวมีหน้าที่การงานอย่างเงี้ยพอเราปฏิบัติแล้วเราทำยังไงให้เอาทำที่เราปฏิบัติเอามาใช้ได้จริงเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเอาธรรมมาปฏิบัติถูกไหมก็ต้องรู้จักธรรมเราได้เทคนิคจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราได้อุบายธรรมเราก็นำไปใช้ก็คือเอาธรรมมาดำเนินชีวิตนะทุกการดำเนินชีวิตเป็นธรรมเป็นธรรมะมีศีลเนี่ยรักษาศีลอย่างที่พระอาจารย์บอกเรามีโอกาสมีเวลาก็ลองถือศีล8ดูศีล5เรารู้แหละพระฤาษีชนคนมองเรือนในพุทธบริษัทในอุปาสกอุบาสิกาเนี่ยต้องมั่นคงและในศีล5ข้อเนี่ยในสิกขาบท5ข้อถ้าเรารักษาได้เราทำข้อเนี่ยไอสิกขาบททั้ง5ข้อได้เนี่ยจะเรียกว่าศีลคือเนี่ยบริบูรณ์แล้วเป็นปกติเวลาโยมเนี่ยมันเป็นสภาพดูเวลาโยมมาขอศีลพระเนี่ยพระไม่ได้ให้ศีลนะพระให้สิกขาบทสิกขาประทังสมาธิยามิสมาทานสิกขาบทข้อนั้นปานาปาตาหรือเป็นต้นให้โยมงดนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ถ้าเราทำได้ปุ๊บมันก็กลายเป็นศีลพระจึงบอกว่านี่แหละสีเลยนะสุขติยันติสินเนี่ยทำให้เรามีความสุขจนไปถึงสีเลยนะสุขติยันติสินทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานเพราะสินเนี่ยมันปักพื้นเป็นพื้นจิตพื้นใจไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตเป็นพื้นจิตพื้นใจเป็นสินเป็นฐานพอฐานมั่นคงเนี่ยไอ้ตัวอื่นๆที่เอามาตั้งมาวางมั่นคงไปด้วยบนโต๊ะถ้าขาไม่มั่นคงปุ๊บเราจะวางอะไรบนโต๊ะมันก็เอียงมันก็ตั้งไม่อยู่นะมันก็ล้มระเนระนาดเพราะฉะนั้นขาโต๊ะมันต้องมั่นคงเป็นฐานศีลก็เหมือนเป็นฐานพอเราเอาอะไรมาตั้งมันเหมือนมั่นคงเอาสมาธิเอาปัญญามาศีลเป็นฐานเป็นพื้นเป็นฐานตั้งมั่นในสมาธิครูบาอาจารย์ท่านจะมีเรื่องศีลเรื่องวินัยเพราะมันจะไม่เป็นตัวที่มันสกขวางกั้นไม่เป็นเรียกว่าเป็นบริโภคกังวลว่าคนเราศีลไม่บริสุทธิ์หรือศีลบกพร่องผิดพลาดศีลที่มันไม่ได้ชำระสะสางเนี่ยมัน ก็ขัดภาวนาก็ไม่ขึ้นมันไม่เกิดมรรคผลเพราะไอ้มันฐานมันไม่มั่นคงนะฐานมันเสียนะเพราะฉะนั้นพอเรามาสิ่งห้าเนี่ยโยมปิดกั้นอบายแล้วไม่ไปสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติเราพัฒนาขึ้นจะเป็นภูมิภพที่ดีขึ้นมาสุขที่ปานที่ขึ้นก็มาเข้าคอร์สมาถือศีลบวชสดนี่แหละถือศีลแปดปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สนี่แหละศีลแห่งการฝึกฝนลดละไอ้พวกที่มันต้องใช้วัตถุข้างนอกอยู่อย่างคฤหัสถ์เนี่ยเราอยู่ได้นี่ไม่ผิดศีลห้าข้อแล้วเที่ยวเล่นหรือกินอะไรไม่รู้แล้วว่าศีลมันก็ต้องมีความสุขที่ต้องใช้มันหาความสุขจากวัตถุเครื่องเสพบริโภคถูกไหมบางทีมันก็อยากได้เยอะๆอย่างเงี้ยแต่เรามีศีลคอยคุมอยู่เราแล้วอยากได้ยังไงก็อยากแต่อย่าไปล่วงละเมิดเขาด้วยกายด้วยวาจาแต่ความอยากนั้นมันเต็มไปหมดมันก็เล่าร้อนต้องหาวัตถุข้างนอกมาประกอบเขาเรียกว่าสุขที่อิงอมิตรต้องใช้วัตถุหรือต้องพึ่งพาวัตถุข้างนอกมาประกอบถึงจะมีความสุขแต่พอเรามาถึงฝึกเรียนเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับพึ่งพาวัตถุข้างนอกให้น้อยลงแล้วมาฝึกบางคนอาจจะดูฝืนๆแต่มันก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนอย่าออกจากชีวิตคู่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไหมเนี่ยทำพรหมจริยาเนี่ยวิกาลโภชนาทานมื้อเดียว อยู่ได้ไหมเรามองหลวงปู่หลวงตาอายุมากๆแค่ก็ฉันมื้อเดียวนั่นละของท่าฐานอยู่ได้แล้วเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ใช้งานใช้กำลังอะไรมากมายนอกจากนั่งสมาธิสวดมนต์มากินน้อยนอนน้อยไม่ต้องมาเที่ยวดูการละเล่นกับร้องประคมดนตรีทักษะสวมใส่ประดับตกแต่งร่างกายเรามั่นคงมั่นใจเราอยู่ได้ไหมมาจัดในที่นอนที่เขาจัดไว้ให้ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้านหลับไหมเรื่องกินน้อยนอนน้อยตื่นตามข้อวัดกติกามาฝึกเนี่ยเริ่มพัฒนาขึ้นก็เลยสุขปานนี่ขึ้นพอเราไม่ต้องพึ่งพาวัตถุข้างนอกมันก็เหมือนสุขภายในสุขปานนี่ขึ้นสุขบางทีท่านก็เรียกเนคขมมะสุขพอเราก้าวออกตันดีออกจากกามแล้วก็มาสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสุขจากการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาบางทีท่านในขั้นนี้ท่านเรียกว่าฌานสุขสุขจากการได้ฌานทำจิตให้นิ่งให้สงบเรามาฝึกสมาธิเนี่ยถ้าคนเราทำบ่อยๆเนี่ยรู้สภาวะจิตตรงนั้นเป็นยังไงพอมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีอะไรมาก่อกวนจิตใจเมื่อมันก็รู้สึกภูมิใจมันเหมือนมีปิติมีปิติใจมันเบาสบายนั่นแหละสุขอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฌานสุขแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะมันก็ยังเป็นสมถะเป็นอารมณ์ของฌานถ้าตายไปตอนนั้นก็แค่รูปของภพอรูปของภพกลายเป็นพรหมชั้นต่างๆองค์บอกว่าในขั้นนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยขั้นที่โยมบอกว่ามาเจริญทางปัญญาแค่นั้นแหละเพื่อให้สุขที่สุดแห่งความสุขก็คือเมื่อเข้าถึงธรรมเราจะเข้าถึงธรรมได้ด้วยปัญญาเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงพอตรวจทางความรู้มากรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นอย่างไรใช่เราใช่ของเราไหมเป็นอัตตาของเราไหมปัญญาพอมันเห็นมันถอนอัตตาตนออกก็เป็นอิสระที่เราเป็นทุกข์เป็นกังวลอยู่เพราะมันยึดเนี่ยยึดว่าเราเป็นเราเป็นของเรากายนี้ใจนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เห็นตามที่มันเป็นมันเห็นอยากเป็นอย่างนี้ใจเราต้องการเพราะไม่เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงทุกข์ก็เกิดขึ้นพอเรามีปัญญาก็เหมือนกับมีวิชาเรียกวิชาอวิชาที่มันคอยกั้นคอยขวางคอยปิดบังเราอยู่มันเปิดเนี่ยมีวิชาแล้วมันเปิดด้วยปัญญาไอ้พวกตัณหาอุปาทานมันก็ไม่มีอิทธิพลที่มาชักจูงจิตใจเราให้ตกต่ำได้เพราะเรารู้อยู่เห็นอยู่นั่นแหละเมื่อพบความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเข้าถึงธรรมที่เรามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมให้เกิดปัญญาแบบนี้รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงพวกตัณหาที่เละมันจะได้ไม่มาบีบคั้นจิตใจเราเพราะเราเห็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจึงฝึกกันมันดูแล้วยากแต่ไม่ยากถ้าเราทำส ที่มันยากตรงที่เราไม่ทำที่เราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเพราะนั้นคำถามของโยมเนี่ยที่ถามมาถูกต้องแล้วมีโอกาสมีเวลาแล้วมาดูหาสถานที่ที่มันเหมาะควรกับเราไม่ไกลนักไม่อันตรายเหมาะควรกับเราก็หมายว่าสถานที่สัปปายะครูบาอาจารย์สัปปายะธรรมะสัปปายะให้เหมาะควรเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะนะที่ทั้งเป็นพระเป็นคฤหัสถ์สอนธรรมมีเยอะแยะก็ลองศึกษานะศึกษาเปิดโอกาสโยมต้องให้อะไรกับตัวเองบ้างมันยังเกิดขึ้นมาหาอยู่หากินถึงเวลามีชีวิตคู่ขยายเผ่าพันธุ์ถึงเวลาก็แก่ก็ตายมันก็แหมเสียโอกาสมันโมฆะนะมันเรียกว่าผู้ประมาทเอาละอะไรได้เราทำทานเราทำศีลเรารักษาเราศีลเป็นฐานและรักษาศีลห้าให้ดีเอาทานคอยหนุนลดละในความโลภภาวนาบ่อยๆพัฒนาใจตัวเองภาวนาเนี่ยพอเรารู้เทคนิครู้อุบายแล้วเนี่ยสามารถภาวนาได้ทุกที่เวลาภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นอย่าให้ใจมันตกต่ำพอใจมันจะเอ็นเอียงมันกระเพื่อมมันจะไหลไปทางกิเลสที่มันชักจูงเราเราภาวนามันเจริญขึ้นไงรู้มันเห็นมันไม่เอาอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยจิตทำให้เราเล่าร้อนเราไม่เอาเราผักใส่ไล่มันออกไปอย่างไอ้นี้บอลธรรม5ตัวเนี่ยที่มันเป็นกิเลสอย่างกลางเนี่ยที่มันคอยกดทับจิตปิดกั้นปัญญาเราเนี่ยกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์ถูกจัดอุปจารความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยนิวรณ์เนี่ยสีน้ำมิทักความหดหู่ท้อถอยเบื่อเซ็งเซ็งนิวรณ์เนี่ยไอ้ห้าตัวนี้มันเกิดแต่ละหนึ่งตลอดเวลาติดใจเดี๋ยวก็ขัดใจเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงสัยลังเลเดี๋ยวก็เบื่อเบื่อเสื่อมเสื่อมไม่กระปี้กระเป๋าห้าตัวนี้มันคอยกดเราอยู่เรื่อยคอยปิดกั้นปัญญาแค่กิเลสตรงนี้ถ้าเราพลิกมันแก้มันได้นั่นแหละภาวนาไม่ให้มันครองในใจเราไม่ให้มันอยู่ในใจเราติดใจก็เฉยได้ขัดใจแล้วก็วางเป็นพอฟุ้งซ่านเราก็ไล่มันออกไปคิดให้มีเป้าหมายมีเหตุมีผลคิดให้มีสาระไม่คิดฟุ้งไปเรื่อยก็ไม่ลังเลสงสัยแล้วนำเป้าหมายชัดเจนรู้แล้วทางนี้แยกไปไหนทางนี้แยกไปไหนไม่ตีบไม่ตันรู้นะการให้ทานรักษาศีลภาวนาที่แบบทานพอมันเบื่อเบื่อปวดหูท้อถอยอย่างพิษเลยครับกระปี้กระเป๋าเออนึกถึงทานที่เราทำศีลที่เราอ้อมสารนะมันอยู่อกอิ่มใจเราเคยทำบุญตรงนั้นเคยให้ทานตรงนี้เราเคยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนเออทำพอเรานึกถึงประธานนี่เราลงวัดเว้นสิ่งเออมันมีมันอยากทำอย่างนั้นเราลงวัดได้เรามีเออนึกถึงอย่างนี้ปุ๊บไม่มีพลังไม่หดหู่ไม่เบื่อนะในการทำความดีนั่นแหละนั่นแหละภาวนาอยู่ที่ไหนก็ทำได้เวลาไหนก็ทำได้ให้จิตมันตื่นมันกระพี้กระเป๋าให้มันมีปาโมดอยู่เนืองนั่นแหละปฏิบัติธรรมอีกคำถามหนึ่งครับท่านอาจารย์จากสังกาตาอินตะกี้โยมทุกวันจะนำอาหารไปถวายพระซึ่งชราและช่วยดูแลของใช้ที่จำเป็นแก่ท่านอันนี้อานิสงส์แห่งบุญเหมือนกับการใส่บาตรตอนเช้าไหมคะ
1: ก็เหมือนกันนะฮะเป็นการให้เหมือนกันก็ทานคือการให้การเสียสละการบริจาคอันคุณโยมในอามิสทาน10อย่างสำหรับพระภิกษุสามเณรเนี่ยก็จะมีที่คุณโยมเพิ่มเติมไปการดูแลอุปถากรับใช้ก็ได้มีภัตตาหารน้ำเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะยานพาหนะอันนี้คือเฉพาะแบบการรับส่งการเดินทางนะฮะไม่ใช่ซื้อรถยนต์ให้ท่านนะฮะจะเป็นร่มก็ได้รองเท้าก็ได้เครื่องหอมเช่นดอกไม้ธูปเทียนหอม

0: ที่อยู่อาศัยเสนาสนะเครื่องนอนเครื่องตามประทีปพวกตะเกียงหลอดไฟไฟฉายแล้วก็ที่คุณโยมบอกช่วยดูแลท่านอุปถากรับใช้ท่านก็คือว่าเป็นการดูแลเป็นการให้ทานเหมือนกันฮะเหมือนตักบาตรอุทิศส่วนกุศลได้ทุกเวลาโยมได้ให้เป็นการทำบุญหลายๆอย่างนะโยมก็ถือว่าเป็นทานนำใหม่ด้วยนะดูแลท่านก็เป็นการขวนขวายช่วยรับใช้ท่านด้วยวิยาวัจจไมยด้วยมันทุกอย่างที่เป็นการกระทำด้วยเจตนาที่ดีของเรานี่แหละเป็นบุญที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญก็คือบุญกิริยาวัตถุมีทั้ง10ข้อนะฮะคุณโยม10ข้อการช่วยรับใช้ดูแลอุปถากจะทำความสะอาดกุฏิศาลาอะไรท่านที่ท่านพักดูแลในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เป็นการทำบุญเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะถ้ามารดาบิดาเรายังอยู่นะโยมก็อุปถัมภ์ดูแลท่านให้การเอาใจใส่ดูแลมารดาบิดาด้วยปัจจัย4ท่านก็เปรียบว่าเสมือนหนึ่งกับเราทำบุญกุศลกับพระอริยะเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐก็เช่นเดียวกันตักบาตรทำบุญก็เช่นเดียวกันเป็นการถวายสังฆทานด้วยไม่กำหนดเจาะจงว่าจะทำกับผู้หนึ่งผู้ใดขอให้อาหารนี้หลวงพ่อท่านจะบอกให้มีเจตนาที่ดีแม้ข้าวหนึ่งทัพพีไข่ต้มหนึ่งฟองเรามีเจตนาที่ดีเพื่อจะบำรุงพระพุทธศาสนานั่นนะทานนั้นก็เป็นสังฆทานนะก็ให้ตั้งจิตอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะฮะคุณโยมก็ได้บุญเช่นเดียวกันครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับมาจากคำถามนี้แกเพราะว่าการเนี่ยดูแลพระชราแล้วก็ใส่บาตรตอนเช้าอันนี้สงแห่งบุญเหมือนกับการใส่บาตรตอนเช้าถ้าเราบ่งมองในแง่ของความปาณีหรือการใช้ เวลาเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยจะนำอาหารไปถวายพระที่ซึ่งชราต้องนำไปเนี่ยการขนขวายขึ้นรถต้องทำเตรียมอาหารส่วนการทำบุญตอนเช้าเนี่ยใส่บาตรอาจจะเตรียมอาหารแล้วก็ใส่บาตรตามที่เราที่อยู่เราหรือตามที่ไหนแต่เนี่ยและดูแลของใช้ที่จำเป็นแก่ท่านเหมือนใส่ใจที่ช่วยเกื้อหนุนพระสงฆ์องค์เองก็ดูความแตกต่างกันอานิสงส์โยมถามว่าอานิสงส์แห่งบุญเหมือนกับเท่ากันไหมเท่ากันไหมแต่ในหลักการที่ท่านพระอาจารย์บอกการให้การเสียสละก็เป็นอานิสงส์มีผลมีบุญอยู่แล้วแต่ความปานนี้ก็จะแตกต่างกันเหมือนเราอ่านในชาดกเลยที่พระโพธิสัตว์เนี่ยสองพระองค์เนี่ยเสวยชาติเป็นกระต่ายเสวยพระชาติเป็นกระต่ายทั้งคู่นะฮะสองเป็นกระต่ายสองตัวพี่น้องวิ่งเล่นกันมาเจอเสือแม่ลูกอ่อนตกอยู่ในเหวไปคลอดลูกในนั้นนะพอตกไปแล้วไปคลอดลูกแล้วก็ขึ้นไม่ได้คงไม่มีแรงตกลงไปเห็นนะคาบลูกตัวเองจะกินก็รักลูกตัวเองไม่กล้ากินตัวเองก็ไม่มีแรงพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นกระต่ายสองตัวที่เห็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกระต่ายตัวนึงนี่กระโดดลงไปก่อนเลยพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บรู้เลยกระโดดลงไปให้เสือกินเลยแต่อีกตัวนึงเนี่ยกระต่ายตัวนึงเนี่ยไปกระโดดน้ำล้างตัวเองกิ้งล้างตัวเองเสร็จแล้วก็วิ่งเอาตัวเนี่ยไปเกลือดอกไม้ของหอมใบหญ้าให้หอมเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมากระโดดให้เสือกินในตำราเขาบอกว่ากระต่ายที่กระโดดลงไปก่อนเนี่ยก็คือเนี่ยพระพุทธเจ้าเราพระสัมมาสัมพุทธองค์ของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเรากระต่ายตัวหลังเนี่ยมาเป็นพระสิริยะเมตตาในพุทธันดรหน้าเป็นพระเจ้าองค์สุดท้ายในพระตักรพระศีลก็คือความปราณีตอานิสงส์เนี่ยแตกต่างกันก็มีผลอันนี้สมแตกต่างกันจากความเพียรพยายามจากความปานี้ก็วัดกันตรงนี้แล้วครับ ท่านบางคนเนี่ยเย็นเนี่ยเอาแต่จิตเนี่ยมีเจตนาที่เป็นกุศลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอยากถวายทานตักบาตรวันนี้ก็เตรียมมาหุงข้าวเนี่ยอยู่แล้วก็เตรียมจะทำอะไรเนี่ยถวายพระบาตรนี่สะอาดเช้ามาผิวหน้าสดใสเนี่ยใส่บาตรให้ทานเสียสละบุญสำเร็จตั้งแต่เจตจำนงตรงใจและมีเจตนาที่จะใส่บาตรทำบุญอย่างโยมก็มีเจตนานะที่จะไปถวายอาหารพระชราเนี่ยตามพระสงฆ์ดูแลเรื่องใช้จำเป็นแก่ท่านก็มีความละเอียดอ่อนปานนี้แตกต่างกันอานิสงส์ก็ย่อมแตกต่างกันให้พิจารณาอย่างนี้ครับอาจารย์ครับอยากคำถามหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: มีโยมชื่ออะไรชัยโยมชัยยศได้บริจาคให้โรงพยาบาลอุ้มผางแต่ได้เห็นคนคอมเมนต์ว่ามันหน้าที่ใครที่จะช่วยโรงพยาบาลแบบนี้เป็นการขวางการทำบุญคนอื่นไหมครับ
0: เขาให้ความเห็นมาว่าเป็นหน้าที่ใครก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะอย่างนี้เป็นการขัดขวางหรือไม่ก็จริงๆเนี่ยฮะคือข้อสำคัญเลยคุณโยมทุกวันนี้มีเรื่องราวตรงนี้ใช่ไหมฮะสังคมอะไรที่คุณโยมใช้กันอยู่โซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้แล้วก็มาพิพากษ์พิจารณ์กันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นกรรมโดยตรงเลยนะฮะโดยตรงเลยเพราะนั้นบางทีเราไปตัดสินคนอื่นเราไปให้ความเห็นที่พระพุทธเจ้าท่านตัดว่าเป็นเพ้อเจ้อนะฮะเป็นอกุศลกรรมบทในข้อที่จะเป็นวจีทุจริตในข้อพูดเพ้อเจ้อพูดพร่ำพูดเกินเลยพูดเหมือนไปตัดสินคนอื่นโจทย์จันโจมตีคนอื่นนะดูถูกดูแคลนผู้อื่นเนี่ยมันก็อยู่ในคำพูดของเพ้อเจ้อหมดเลยเพราะนั้นตรงนี้สำคัญเราจะไปใช้ความคิดของเราแล้วเราก็ไปพิมพ์โดยที่เราแสดงความคิดนั่นเองอ่ะคุณโยมแต่ว่ามันเรื่องนี้ต้องระวังจริงๆนะฮะต้องระวังถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องระมัดระวังให้ดีไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วคุณโยมบอกว่าเป็นการขัดขวางหรือเปล่าก็เราก็ต้องพิจารณาดูใช่ไหมว่าสิ่งที่เราไปช่วยเหลือถูกไหมฮะเราได้การให้การช่วยเหลือสถานที่ที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนในภูมิภาคที่เขาทุรกันดารด้วยถูกไหมฮะอุ้มผางเนี่ยกว่าจะขึ้นไปเดินทางไปแล้วมีโรงพยาบาลที่มาช่วยแล้วผู้ที่ให้การช่วยเหลือเขามีเจตนาที่ดีในการให้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้เรื่องให้นี่หลายข้อเลยฮะองค์ประกอบที่ให้เจตนาที่ให้ประเภทของการให้แล้วก็บุคคลที่ควรให้แล้วก็อานิสงส์นั้นประเภทบุคคลที่ควรให้ก็เนี่ยนะโรงพยาบาลก็อยู่ในบุคคลที่ควรให้ก็คือข้อแรกบุคคลที่ควรให้ก็คือผู้มีพระคุณ ผู้มีพระคุณของเราใช่ไหมแล้วก็มนุษย์หรือสัตว์ที่ประสบภัยเดือดร้อนด้วยโอกาสแล้วก็ข้อที่สามก็คือให้เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะนั้นการให้ช่วยเหลือมนุษย์หรือสัตว์ผู้ประสบภัยหรือเดือดร้อนด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือถูกไหมฮะคุณโยมได้ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเป็นการให้ที่โอ้อยู่ในหัวข้อที่เป็นอันนี้เลยเจตนาก็ดีด้วยเรารู้จักการให้ด้วยผู้ให้ผู้รับอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นกับเราแต่โยมมาถามในส่วนของผู้ที่ให้ความเห็นนี่แหละตรงนี้แหละสำคัญเป็นการขัดขวางหรือไม่ก็ถือว่าถ้าเราจะต้องการทำเราก็เป็นส่วนเจตนาของเราใช่ไหมฮะส่วนคนที่เขาจะขัดขวางหรือไม่อย่างไรคนตั้งใจจะทำเขาก็ให้ยินดีที่จะช่วยอยู่แล้วใช่ไหมเรายินดีที่จะให้บุคคลที่ควรให้อยู่แล้วนั้นเขาจะขัดขวางหรือไม่มันก็เป็น สิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเจตนาเขามาทำโดยเป็นหัวจีทุจริตซึ่งมันก็มาจากเจตนาทางใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสำคัญทั้งแม้กระทั่งกายทุจริตวจีทุจริตยิ่งสำคัญโดยเฉพาะมาจากจิตใจที่จะมันประกอบกันนะฮะเรามีความคิดที่จะไม่อยากให้คนอื่นได้ดีหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นจิตของคนที่มีอกุศลจิต เป็นจิตที่เป็นอกุศล ในมโนทุจริตนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องพวกนี้ มันกว้างขวาง มันกว้างขวางนะฮะเป็นเรื่องของจิตด้วยเป็นเรื่องของใจที่มีเจตนาก็มาจากกายวาจาใจนี่เองนั้นจึงถือว่าสำคัญจริงๆนะฮะเรื่องวจีเนี่ยคุณโยมอาจจะคิดว่าเราเพียงแต่คอมเมนต์ยุคมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคำพูดของคนเปลี่ยนมาเป็นการให้ความเห็นกันแล้วเราให้ความเห็นโดยที่เราไปตัดสินผู้อื่นแล้วใช่ไหมเสียฟรีๆเลยฮะเป็นกรรมที่เกิดขึ้นโดยฟรีเลยโดยที่เราไม่คิดว่ามันเป็นบาปเป็นอกุศลคิดว่าคนอื่นเขาก็ทำกันใช่ไหมคนอื่นก็วิจารณ์กันอย่างนี้อ้าวเราทำไมไม่เปลี่ยนเป็นวิจารณ์เรื่องดีๆล่ะทำไมเราไม่ให้ความสนับสนุนคนที่เขาช่วยเหลือคนอื่นคนที่เขาจะนำปัจจัยที่เขาหามาด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยเพื่อมาช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นการสนับสนุนจะดีกว่าใช่ไหมเพราะนั้นกุศลที่ทำเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนก็คือที่ท่านแปลไว้นะก็คือเป็นบุญนะเป็นความฉลาดกุศลเป็นความฉลาดไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขซึ่งตรงกันข้ามกันถ้าเป็นอกุศลใช่ไหมฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป็นบาปเป็นความไม่ฉลาดมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์ขอโอกาสอาจารย์ท่านนี้ดูเวลาหมดพอดีก็ในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะซึ่งช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: ขอให้ทุกคนมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมที่ยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเถิด
0: สาธุอาจารย์นมัสการลาครับอาจารย์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592

0: ้าสองท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขท่านผู้ช่วยที่ภาษาทุกท่านที่มารับการบรรยายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อแนวทางในการปฏิบัติสลายอวิชชาหรือสลายอคติซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องนำเอาไปใช้กับการงานและหน้าที่ที่เหมาะสมกับการพิจารณารูปคดีธรรมะเป็นสัจธรรมถ้าพูดแล้วก็เป็นความจริงถ้าขึ้นต้นก็คือการทำความบริสุทธิ์ทำความบริสุทธิ์นี้เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาสามศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานี่เป็นรากเหง้าหรือเป็นต้นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ศีลเนี่ยเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่ศีลเลนะสุขติงยันติบุคคลจะมีความสุขได้เพราะมีศีลศีลเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์ไม่จนได้เพราะมีศีลศีลเลนะนิพุติงยันติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีศีลถึงพระนิพพานคือคนที่มีศีลเนี่ยย่อมมีสรณะมีที่พึ่งมีที่เกาะของใจคนที่โลภมากก็เพราะมีศีลน้อยคนที่โกรธมากพยาบาทมากก็เพราะมีศีลน้อยหรือไม่มีศีลคนที่เบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยไปถามดูก็จะรู้ว่าบุคคลที่ไร้ศีลและไร้ธรรมที่ต้องติดคุกติดตารางมีคดีกันทุกวันนี้เพราะขาดศีลแต่ถ้าหากว่าศีลเนี่ยมีประจำใจของบุคคลแล้วเนี่ยบุคคลนั้นย่อมไม่รู้แก่โทสาคติไม่ทำความโกรธหรือความพยาบาทนั้นให้ถึงกระเบียดเบียนคนอื่นโทสาคติโลภคติบุคคลที่มีความโลภมากเห็นทรัพย์คนอื่นแล้วอยากได้มาเป็นทรัพย์ตนนั้นเพราะมีความโลภขาดธรรมะโมหคติบุคคลที่มีอคติลำเอียงจะตัดสินถ้อยร้อยความเนี่ยก็มีความลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะอะไรเพราะรักเขาเพราะเห็นแก่ทรัพย์เขาเพราะเห็นกับพวกพ้องเพราะเห็นแก่พี่น้องหรือเห็นแก่เชื้อชาติเดียวกันเมื่อบุคคลที่มีอคติ4อย่างนี้แล้วย่อมทำความพินาศให้แก่สังคมสังคมนั้นย่อมไม่มีความยุติธรรมเลยเพราะขาดศีลและธรรมหลักธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าน่ะไม่มีอคติเพราะพระองค์เป็นสัจธรรมพระองค์เนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีความปรารถนาอย่างเดียวกันปรารถนาสุขปรารถนาพ้นทุกข์ปรารถนาอยู่ดีกินดีปรารถนามีเกียรติมียศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีราบมีบริวารนี่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ที่เกิดมาอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีงามไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากได้

รับคำติเตียนรับคำอาคติหรือนินทาให้ร้ายมนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขเมื่อพระองค์ทรงรู้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าไตรสิกขาสามศีลสิกขาเนี่ยเป็นศีลครองโลกเป็นศีลครองบ้านเมืองเป็นศีลครองเรือนเป็นศีลครองหัวใจศีลห้าข้อเนี่ยเราไม่ต้องถือทั้งหมดก็ได้ขอให้มันเป็นสัจจะแต่ถ้าเราถือทั้งหมดได้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ศีลย่อมมีความสุขปราบปลื้มใจว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยเราไม่ตกนรกแล้วเราไม่ต้องตกนรกกินเดินนั่งนอนเราไม่ต้องตกนรกนรกในหัวใจเราเนี่ยคนไม่มีศีลเนี่ยยิ่งทำบาปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมร้อนใจมากเท่านั้นฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่วิสุทธิถ้าเราทำความบริสุทธิ์ของศีลเราให้ได้รู้สึกว่าเราจะภาคภูมิใจภาคภูมิใจเหมือนเรื่องคนหนึ่งเดินทางจากเชียงใหม่ไปติดต่อเรื่องที่ดินที่จังหวัดชุมพรผู้หญิงคนนี้ก็หน้าตาดีผู้ชายก็ไปด้วยกันแต่พอไปถึงเชียงใหม่ไปถึงชุมพรแล้วเนี่ยโรงแรมมันเต็มโรงแรมมันเต็มทำยังไงจะไปนอนศาลาวัดก็เราก็ต่างถิ่นจะไปนอนบ้านใครก็ไม่ได้ก็ต้องเช่าโรงแรมห้องเดียวกันผู้หญิงบอกไม่ได้เดี๋ยวสามีรู้แล้วจะลำบากมากเราก็เป็นเพื่อนกันผู้ชายบอกว่าผมทำบุญคุณก็รู้อยู่รักษาศีลกันมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยเข้าวัดเข้าวารักษาศีลมาด้วยกันคุณไม่เชื่อใจผมเลยบอกเชื่อใจยังไงได้ในเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมานอนอยู่ห้องเดียวกันที่โรงแรมเอาเถอะบุญที่ผมทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีผมยกให้คุณหมดหมดเลยถ้าผมโล่งเกินแม้แต่ถูกตัวคุณขอเอาลูกผู้ชายเป็นเกียรติเอาศีลธรรมอันนี้ผลที่สุดก็ตกลงนอนเตียงเดียวกันผู้ชายเนี่ยตั้งสติตลอดคืนเลยนอนตะแคงข้างไม่ยอมไปบอกหลับๆตื่นๆกลัวจะพลิกไปถูกผู้หญิงเข้าผู้หญิงพอรู้ผู้ชายเนี่ยตั้งสัจจะงี้เลยก็หลับตลอดคืนเลยไม่ระแวงเลยพอรุ่งขึ้นเช้ามาผู้หญิงลงกราบเลยบอกผู้ชายอย่างนี้หาได้ยากแล้วเรื่องนี้ก็รู้ถึงสามีสามีก็ไว้ใจตั้งแต่บัดนั้นมาเลยจะไปไหนไปที่ไหนอย่างไรกันก็ไม่ระแวงไม่สงสัยถือว่าภรรยาเราไว้ใจได้แล้วเพื่อนคนนี้ก็ไว้ใจได้เนี่ยสีเรนสุกติงยันติคบกันไปได้ตลอดชีวิตและมีความสุขมีการเกื้อกูลมีการเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นหลักธรรมที่บอกให้ลูกหลานตัวเองรู้ได้ว่าพ่อมีสัจจะที่ทำจิตใจอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าสีเลนะสุปติงยันติคนสมัยก่อนก็ดีคนสมัยนี้ก็ดีโดยมากจะมองข้ามเรื่องศีลแต่คนตะก่อนก็ถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวเกิดมาก็ต้องรีบทำความดีเขาจะเสียสละเพื่อศีลธรรมแต่คนสมัยนี้ขอให้มีกินขอให้มีใช้ขอให้เอาตัวรอดก็แล้วกันมันจะเป็นบาปเป็นกรรมยังไงก็มองไม่เห็นคือไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปกรรมไม่คิดถึงเรื่องศีลและธรรมเพราะนั้นพระพุทธองค์ทรงละเอียดอ่อนด้านปฏิบัติ พระองค์ทรงมีญาณทัศนะวิสุทธิพระองค์มีศีลบริสุทธิ์ก็สามารถจะรู้จากวาระของผู้มีจิตบริสุทธิ์ก็คนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยย่อมเป็นเหมือนเพชร
ย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนของที่เป็นรัตนะที่เป็นของละเอียดอ่อนมีค่าอันมหาศาลเพราะความละเอียดของจิตเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้ทีนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็พอจะถือกันได้คนทุกวันในที่วุ่นวายกันทุกวันเนี่ยโกงกันเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยเพราะไม่มีศีลแต่ถ้าคนเรามีศีลแล้วเนี่ยจะเบียดเบียนกันไม่ได้เลยเพราะมีแต่อภัยให้กันการที่จะอิจฉาริษยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยก็นึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองมีพื้นฐานมาเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองระงับใจได้การทำมาหากินก็จะไม่เป็นคนเอาเปรียบคนอื่นที่ว่าศีลวิสุทธิศีลเนี่ยย่อมนำไปสู่สุคติได้แล้วคนเราก็ภูมิใจในชีวิตตัวเองที่ทำอะไรไว้ยิ่งทำความดีไว้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นความสุขทางใจมากเท่านั้นคนที่ไม่คิดว่าศีลธรรมนั้นให้ผลแก่ตัวเองเขาก็ปล่อยจิตใจของเขาไปสู่กับความเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมย่อมทำลายจิตใจเขาให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปทีนี้สมาธิวิสุทธิความสงบเป็นหลักความสงบตัวนี้ก็มาจากพื้นฐานของศีลศีลตัวนี้เป็นตัวสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคิดนึกกินอะไรทำอะไรก็มีสติของการมีศีลแล้วสมาธินี่ก็เจริญฌานให้เกิดขึ้นเจริญฌานให้เกิดขึ้นคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์นี้สำหรับบุคคลธรรมดาก็จะมีคนมีอารมณ์หลายๆอารมณ์คนที่มีหลายๆอารมณ์เนี่ยย่อมคิดมากเรื่องอดีตมั่งอนาคตมั่งคนมีหลายอารมณ์อารมณ์ดีและอารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์วุ่นวายอารมณ์ฟุ้งซ่านหรืออารมณ์เครียดนี่สำหรับคนที่ชาวบ้านมีหลายอารมณ์โดยมากอารมณ์ดีเนี่ยจะเกิดสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือชาวบ้านจะมีอารมณ์ดีก็ตอนที่ตัวเองได้อะไรมาสมใจเช่นได้เงินได้ทองได้ลาภได้ยศหรือได้ที่คนพูดถูกหูหรือได้เพื่อนที่ดีจึงจะได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนี้เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายเข้ามาแทนอย่างที่เราโกรธฉุนเฉียวโกรธแล้วหัวฟัดหัวเวียงมีแสดงอาการไม่พอใจเนี่ยกับคนที่เรารักก็ดีกับคนที่เราไม่รักก็ดีนี่แหละอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดเนี่ยอารมณ์เกิดมาจากใจตัวเองที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เรียกขาดสตินั่นเองก็เหมือนคนไม่มีศีลนั่นแหละคนขาดสติจะทำอะไรไม่ยังคิดก็สามารถจะทำร้ายคนอื่นได้สามารถจะพูดคำหยาบคายได้สามารถจะทุบตีคนอื่นได้เพราะขาดสติคือขาดศีลนั่นเองตอนนี้เมื่อมีสมาธิตั้งใจมั่นสมาธินี้ตั้งใจมั่นมั่นอยู่ที่ไหนมั่นอยู่ที่ศีลพอเรามีศีลเนี่ยมีสติแล้วระวังกายวาจาใจแล้วก็เรียกว่ามีสติสมบูรณ์สมาธิอันนี้คือการควบคุมอารมณ์ถ้าพูดกันตามหลักธรรมก็เรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาให้เกิดปัญญาญาณคือเข้าไปเรียนรู้อารมณ์ตัวเองเช่นเราจะทำสมาธิบทไหนจะเป็นหนอหรือเป็นพุทโธหรือเป็นสัมมาระหังหรือปัญจตกะกรรมฐานกรรมฐาน5เช่นพุทธเจ้าให้แก่พระสาวกทั้งหลายสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายคือกรรมฐาน5เช่นเกศาของที่ตัวเรานี่เองท่านให้เกศาคือผมโรมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังพิจารณาเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตาโจหนังทันตาควันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมพิจารณาว่าผม
็นของถ้าเราไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้หลายวันผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเพราะผมนี่ทิ้งไว้นานๆจะสกปรกทุกคนเกสาผมให้พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นตามความเป็นจริงโรมาขนพิจารณาขนที่ตัวเราผมขนที่ตัวเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนตลอดวันถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันก็จะเปื้อนเปื้อนไม่สะอาดคือเส้นขนค่อยพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราปล่อยทิ้งทั้งผมและขนไม่ชำระล้างจะสกปรกมีกลิ่นไม่เหงื่อออกทุกเส้นขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกจากมือเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แกะไม่แคะไม่ล้างจะสกปรกหยิบอะไรไม่ได้จะมีเชื้อโรคจะไม่สะอาดที่เล็บของเราทันตาฟันถ้าเราไม่แคะไม่ล้างไม่ถูไม่ชำระเลยฟันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานๆแค่วันเดียวคืนเดียวทานอาหารไม่ชำระฟันก็มีกลิ่นเหม็นพูดก็ดีไม่พูดก็ดีก็ย่อมเหม็นอยู่ในฟันของเราฉะนั้นถ้าปล่อยทิ้งนานๆเราจะรู้สึกว่าฟันทันตาฟันเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นตะโจหนังหุ้มรอบกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะถึงปลายเท้าเหมือนหนังสัตว์อื่นหนังวัวหนังควายหนังสุนัขหนังหมูหนังไก่ก็มีหนังผืนเดียวหุ้มเนื้อสดๆไว้คนเราที่ปกปิดอยู่ทุกวันนี้เพราะหนังปกปิดถูกปกปิดอยู่จึงมองเห็นว่างามแต่ถ้าลอกหนังออกไปแล้วจะรู้สึกว่าหนังนี้ไม่งามหนังนี้ถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างไม่ถูเลยเนี่ยปล่อยทิ้งหลายๆวันหนังเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกับสัตว์อื่นเมื่อเราพิจารณาย้อนไปย้อนมานี่เขาเรียกว่าเป็นตัจจะตะกะกรรมฐานคือเป็นกรรมฐาน5พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกของเราเราจะเห็นว่ากายคนเราเนี่ยสักอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของแก่นไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของมั่นคงจะอยู่ไม่ถึง100ปีไม่ถึง80ปีและชราก็ย่อมนำมาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมนามาสู่สังขารร่างกายของเราเราไม่ควรจะลืมเลยซึ่งความพิจารณาซึ่งความประมาทให้พิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของน่ารักจนหมดตัวมันมีส่วนซึ่งหนึ่งที่ซ่อนเล้นไว้ซึ่งความไม่สะอาดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งน้ำเสลดน้ำลายทั้งร่างกายทั้งหมดนี่เป็นสมาธิรักษาใจมั่นสมาธิอันนี้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเราก็จะปลงปล่อยละวางตัวตนก็จะเบาลงความโลภความโกรธความหลงความรักความชังที่หลงตัวตนมากก็จะน้อยลงโดยมากคนเราเนี่ยจะไม่เคยพิจารณาเลยร่างกายของตัวเองนี่จะมองข้ามสิ่งนี้ไปคิดแต่เรื่องหลงตัวตนฉะนั้นถึงว่าผู้ที่บวชในพุทธศาสนาจึงมาเรียนรู้เรื่องกรรมฐาน5สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบางองค์เนี่ยพอพิจารณาแค่เกสาผมเนี่ยเห็นผมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยก็มีสมัยพุทธเจ้าบุคคลบรรลุง่ายคือพอพูดยกหัวข้อขึ้นมานี่เข้าใจเลยว่าอ๋อจริงหนังนี่ไม่สะอาดจริงขนไม่สะอาดจริงฟันไม่สะอาดจริงก็จะละตัวตนออกไปได้ความยึดมั่นถือมั่นมากมายก็เบาลงตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่านี่แหละไตรสิกขาเมื่อเรารู้จักสมาธิเราก็ยกจิตของเราเนี่ยสู่อารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นเราภาวนาถ้าเรานอนไม่หลับก็ดีเราคิดมากก็ดีเราก็จิตของเรามาไว้ที่ลมหายใจของเราอารมณ์หายใจของเราเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้สังเกตลมหายใจเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาลมหายใจวิจารณ์ในตัวปัญญา
ิจารณ์ในตัวปัญญาสังเกตดูร

หายใจเข้าหายใจออกหยาบละเอียดร้อนเย็นการพิจารณาอย่างเงี้ยเราจะรู้จักธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอะไรมากเรียนรู้กายกับใจแล้วเราจะค่อยๆรู้ลึกซึ้งไปเรื่อยๆจนรู้จุดจักบุญก็รู้ได้บาปก็รู้ได้สวรรค์ก็รู้ได้นิพพานก็รู้ได้รู้จักแค่วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารณ์พิจารณาเห็นท่องแท้แน่นอนเพราะที่คนเราจะรู้เนี่ยต้องรู้จักฐานจิต ฐานกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์กรรมฐานฐานกายคือรู้จักกายตัวเองฐานจิตคือรู้จักจิตตัวเองคนเราถ้าสามารถเรียนรู้สมาธิได้เนี่ยจะรู้ฐานจิตแล้วจะรู้ทันความโกรธความเกลียดความพยาบาทความอาฆาตความไม่สบายใจอารมณ์ใดเกิดขึ้นจะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอารมณ์จะดีอารมณ์กรรมฐานนี่จะทำให้คนทุกคนมีความสุขแต่การปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งหลับตาอย่างเดียวเราจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็ทำได้นั่งอยู่ที่ทำงานก็ทำได้ขับรถก็ทำได้อยู่ตรงไหนก็ทำได้แต่ตัวที่ทำนั่นคือตัวระลึกรู้ระลึกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งกำลังคิดอะไรคิดเดินกำลังทำอะไรเดินกำลังเดินอยู่ท่าไหนเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแล้วกำลังคิดอะไรพอใจหรือไม่พอใจเมื่อเราเรียนรู้สมาธิอย่างนี้แล้วจะรู้ทันอารมณ์จะเข้าไปควบคุมไปแก้ไขจิตใจตัวเองอยู่สม่ำเสมอแล้วจะเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ร้ายอารมณ์พยาบาทอันนี้จะดับไปจะเหลือแต่ปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปรีติว่าเราได้ทำจิตของเราสงบแล้วเกิดความสุขแทนปรีติความสุขนี่จะแทนปรีติความสุขนี่เริ่มขึ้นจากการเริ่มวิตกเริ่มมีแล้ววิจารณ์พอวิจารณ์จบพอวิจารณ์พิจารณาจะลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าพอวิจารณ์จบจะเกิดปรีติพอเกิดปีติเนี่ยเหมือนโลกทั้งโลกนะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเลยเราจะหมดความห่วงความไปทุกข์ความกังวลต่างๆเนี่ยที่อารมณ์เครียดจะหายเลยพอปีติมากขึ้นตัวเบากายเบาจิตสบายแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแทนสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพอจิตเราเป็นสุขเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้จิตที่คนเราเป็นสุขสุขอย่างนี้เองนะเราจะไม่พบความสุขหรอกสุขทางโลกเนี่ยเราจะพบแต่เพียงเห็นได้ยินได้ฟังได้คิดได้นึกได้กระทำซึ่งเป็นความสุขอันการที่ออกกำลังทั้งดูทั้งฟังเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่สงบแต่ความสุขของธรรมะนี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องออกกำลังเป็นความสุขที่ปล่อยใจให้ว่างปล่อยใจให้สงบปล่อยใจให้เป็นสติสมาธิเมื่อทำใจได้อย่างนี้แล้วความสุขก็เต็มหัวใจเราตอนนี้เราจะวางเฉยพอเรามีความสุขแล้วรู้สึกว่าจะมองเห็นคนอื่นเนี่ยน่าสงสารคนที่โกรธเนี่ยน่าสงสารคนที่คิดมากเนี่ยน่าสงสารคนที่เครียดมากคนที่งกมากคนที่อยากร่ำอยากรวยคนที่ทะเยอทะยานมากเนี่ยเราจะเห็นแล้วเราจะปลงตกเราจะว่าโอ้คนเราเนี่ยนะเกิดมาไม่รู้ใจตัวเองเขาปล่อยให้ใจของเขานะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสครอบงำเสร็จแล้วจะน่าสงสารมากเขาเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่โคตรภูญาณคือยกจิตขึ้นอยู่เหนือโลกีวิสัยคนมีโลกีมากๆเนี่ยคนมีกิเลสมากโลกีมากเนี่ยโลภเขาอยากได้เยอะโกรธก็โกรธต้องแสดงออกแรงๆรักก็ต้องรักให้หลงพยาบาทก็ต้องพยาบาทเอาชะแพ้เอาชนะนั่นคือสิ่งที่ชาวโลกเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาจะไม่พบความสงบสุขที่แท้จริงเลย

แต่นี่เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็วางเฉยใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมายกยอปอปั้นให้เราหลงตัวเองเราก็รู้ว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันจะยกให้ฉันเป็นเทวดาฉันก็เป็นไม่ได้หรอกฉันก็แค่มนุษย์เดินดินต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนกันทุกคนไม่มีใครวิเศษต่อกันหรอกใครจะมายกให้เราหลงเราก็ไม่หลงใครจะมาติให้เราต่ำเราก็ไม่ต่ำไปตามใครจะว่าเราเลวเราชั่วไงเพราะใจของเราดีใจของเรามีอุเบกขาก็ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่โต้ตอบนี่เรียกว่าไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะอันข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาปัญญาในที่นี้คือการพิจารณารู้ทันอารมณ์ปัญญาในที่นี้คือรู้เท่าทันสังขารสังขารในที่นี้เขาเรียกสังขารและจิตสังขารร่างกายนี่เราพิจารณาไปแล้วว่าเกสาโลมานขาตันโตประจาตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างทรงกระดูกว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่มั่นคงถาวรเราพิจารณาสังขารร่างกายอย่างนี้แล้วเราก็รู้จริงแล้วว่าเป็นทุกคนซึ่งเมื่อเราไปงานศพเนี่ยเราก็ไปพิจารณางานศพคนนี้นะเป็นถึงขนาดพิพากษายังตายเนาะแหมพิพากษายังตายไอ้เราเนี่ยยังไม่เป็นพิพากษามันก็ต้องตายเหมือนกันนะคนนี้โหอดีตเป็นโน่นเป็นนี่ในใหญ่ขนาดนี้ก็ตายเราก็เริ่มปลงตกเราก็ไม่หลงสังขารเราคนเรานี่มันมีตรงไหนกันละที่เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของพวกเราเราเรียนกันมาทับตายเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของเราเราจะได้อะไรกันเราต้องได้แต่อะไรละที่มันจะได้ไปปริญญาหรือได้ไปก็ปริญญาก็เป็นวิชาหากินเป็นวิชาอาชีพที่เข้ามาหากินโดยสุจริตธรรมเพื่อได้มีเงินเดือนได้มีงานทำแต่อะไรแล้วมันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราอ่ะในเมื่อคนเรามันต้องตายอ่ะขนาดเขาเป็นใหญ่แล้วเรายังตายอย่างเงี้ยก็เป็นอนาคตนะอดีตอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเราให้เรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยเป็นอารมณ์ธรรมะคือเรียนรู้ปัจจุบันเป็นอารมณ์อดีตคนเราเห็นมาแล้วกันเยอะมากมายอดีตเนี่ยเราจะเห็นเป็นบทเรียนของเรามากเลยอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีคนนั้นโกงคนนั้นดีคนนั้นประพฤติตัวยังไงจะบั้นปลายชีวิตของเขาจะเป็นยังไงนั้นอดีตจะเป็นครูเราเราจะรู้สึกว่าจริงจริงไม่ต้องไปพิจารณาไกลตัวเองใกล้ๆตัวเองก็มีญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราจะเห็นว่าใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันเป็นปัญญาทำให้เราเห็นรู้ว่าทุกคนเราไม่มีอะไรเอาไปได้เลยสักอย่างเดียวทีนี้เมื่อเราพิจารณานี้อนาคตมีอะไรอนาคตคนเราก็คดลงคดไปจนคดจนถึงก็เรียกอนาคตโยมรู้จักอนาคตไหมอนาคตมันก็งอกลับมาที่เดิมนะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็หมุนอยู่นี้เองไปวัฏจักรเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นวัฏจักรเอ็นอนาคตไม่ไปไหนคนเราอนาคตก็กลับที่เดิมโยมมาจากไหนมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมอนาคตมาจากธาตุสี่อดีตมาจากธาตุสี่อนาคตก็กลับเป็นธาตุสี่ทุกคนเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนเราเป็นอย่างนั้นอดีตมาอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเรียกอนาคตมันไม่ไปไหนสิ่งที่จะพ้นอนาคตอันนี้ไปได้ออกจากกรมกรรมสารจักรได้เนี่ยคือการไม่กลับมาเกิดอีกการไม่กลับมาคิดอีกคนที่กลับไม่คิดถึงอดีตอีกไม่กลับมาคิดอนาคตอีกคนนั้นน่ะจะออกจากอดีตอนาคตคนที่ไม่คิดอดีตอนาคตบุคคลนั้นคือบุคคลผู้ไม่เศร้าหมองคือพระพุทธเจ้าคือพระอริยเจ้าไม่สามารถไม่กลับมาเกิดอีกแต่ทุกคนเรานี่ยัง
ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องกลับมาอีกกลับมาแก่อีกกลับมาเจ็บอีกกลับมาตายอีกกลับมาเวียนว่ายอีกไม่มีใครออกไปจากกงกรรมสารจักรไม่ได้คนเรานี่หวังอนาคตกันมากแต่อนาคตมันก็คดอย่างนี้เองอ่ะคดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเรารู้แล้วว่าคนเราเนี่ยไม่มีไปไหนเราก็ไม่ประมาทเราจะต้องทำสิ่งที่เราได้ไป

ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาเนี่ย8ถึง4อสงไขยในพระองค์ก็ต้องการสร้างปัญญาสร้างปัญญาตัวนี้คือตัวดับทุกข์ในใจของพระองค์ทุกข์นี่มีมากแต่คนเรามองไม่เห็นความรู้สึกของใจคนเราเนี่ยมีมากมีจนทนไม่ได้ก็มีจนหาทางออกผิดๆก็มีโดยมากคนเราที่ทุกข์จากการไม่มีศีลทุกข์มากทุกข์จากการไม่มีสมาธิก็มีมากทุกข์จากการไม่มีปัญญาก็มีมากยังเหมือนยังโยมเนี่ยเรียกว่าพวกโยมมีปัญญาล่ำเรียนมาเนี่ยพวกโยมล่ำเรียนมาโยมไม่ต้องไปแบกไปหามแล้วไม่ต้องไปทำงานรายได้ต่ำๆเพราะมีปัญญาทุกข์อันนี้ที่มีปัญญาศึกษาเราเรียนมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเรามีปัญญาขั้นหนึ่งอันนี้คือทุกทางคือมีปัญญาทางโลกสามารถที่จะยกฐานะจิตของตัวเองเนี่ยให้ศึกษาเราเรียนมาถึงระดับนี้ไม่ต้องไปทำงานแบกหามแต่ถ้าหากว่าโยมไม่มีปัญญาล่ะไม่เอาไม่เรียนหนังสือไม่สนใจไม่ศึกษาหาทางที่จะศึกษาเราเรียนก็ต้องไปทำงานแบกหามเหนื่อยเหน็ดมากมายเพราะไม่มีปัญญาเอาละอันนี้ถือว่าเรามีปัญญาขั้นนี้แหละแต่ปัญญาขั้นวิมุตติเนี่ยปัญญาขั้นที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่จะแก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำปล่อยใจให้ตกอยู่ในอารมณ์นั้นๆเช่นเรามีคนมาชักชวนเรามีคนมาชักชวนเราให้ไปทำสิ่งที่มันรวยกว่านี้เพราะเรามีปัญญาแต่เราพิจารณาแล้วว่ามันรวยก็เอาไปไม่ได้มันรวยมันก็เป็นของไม่บริสุทธิ์มันรวยมันก็ไม่บริสุทธิ์เราจะไม่เอาเราจะรวยแบบบริสุทธิ์คือเราจะพอดีจะมีแบบบริสุทธิ์ดีกว่าให้ปัญญาตัวเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดเมื่อใครจะมาชักชวนจะเอาเงินเรามาล่อเอามากองเราเป็น10ล้านเนี่ยถ้ามีปัญญาว่านี่มันกระดาษใบเดียวอ่ะเราจะไม่ตกอยู่ในหน้าของเพียงเงินอันนี้ของพวกนี้ก็ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อคนจะมาชักชวนเกลี้ยกล่อมให้เราอยากได้เท่าไหร่เราก็ไม่อยากได้เพราะเราเห็นแล้วว่าเอาไปแล้วก็ตายก็เอาไปไม่ได้มันก็แค่นั้นเองมันเป็นของพโลมโลกพอเรามีปัญญามองเห็นว่านี่มันเหมือนเศษกระดาษความโลภก็ไม่ครอบงำใจความอคติความลำเอียงก็ไม่มีขึ้นหรอกย่อมมีปัญญาแก้ไขเมื่อเรามีปัญญาแก้ไขเราก็ไม่ต้องทำกรรมไม่ต้องก่อเหตุแต่ก็ไม่ต้องสะสมไม่ต้องสะสมบาปในใจเมื่อเราหลุดพ้นจากสิ่งนี้ทันทีข้างหลังก็หลุดพ้นเรื่อยเหมือนกันนะโยมเหมือนคนเขาเอาบุหรี่มาให้เราสูบเนี่ยแต่ถ้าครั้งแรกเราไม่ยอมสูบสักครั้งเดียวนะโยมเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราพ้นอารมณ์นี้ได้ครั้งแรกใจแข็งอย่างเดียวไม่เกรงใจไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็นกับความเกรงใจถือว่าเราไม่สูบเราจะหัดสูบทำไมถ้าสูบแล้วมันก็จะต้องติดลำบากเราตลอดไปวันนี้เราไม่ซื้อวันหน้าเราก็ต้องซื้อแล้วสูบนี่ก็เป็นโทษกับร่างกายเรามากมายเราไม่สูบสบายใจกว่าเราตัดสินใจไม่เกรงใจเพื่อนไม่สูบเอาเถอะนะผมสูบไม่เป็นหรอกขอบคุณบางทีก็รับไว้โดยจะไม่สูบแต่เพื่อนรู้ว่าเราไม่สูบนะเข้าเขาก็ไม่ขยันขยอเราเราก็กลายเป็นบุคคลบริสุทธิ์ไม่ต้องสูบบุหรี่ตลอดชีวิตนี่คือการที่เราครั้งแรก
ที่เขามาดึงรั้งให้เราเกิดกิเลสให้เราเกิดความพอใจเราไม่เกิดเรามีปัญญามีสติหักห้ามความเกรงใจอันนี้ได้เราจะไม่สูบแน่นอนบุหรี่เพราะเราไม่ได้สูบมาแต่กำเนิดนี่เรามาหัดจากเพื่อนฝูงนี่เองเพื่อนฝูงเรานี่เองที่เกรงใจทำให้เราสูบบุหรี่นี่ยกให้ฟังนะเหมือนกันดื่มเหล้าก็เช่นเดียวกันครั้งแรกก็เช่นเดียวกันเขาจะให้เรากินเหล้าเนี่ยถ้าเรารู้จักความเกรงใจเราจะทำยังไงดีเราเกรงใจเพื่อนแต่เรารู้ว่ามันโทษเรามีปัญญานี่เรามีปัญญานะเรารู้ว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันมีโทษกินตายกันไปเยอะแล้วสูบบุหรี่เดี๋ยวถุงลมโตถุงลมพองเข้าโรงพยาบาลรักษาไม่หายกันเยอะเรารู้เรามีปัญญารู้ว่าไอ้บุหรี่กับเหล้าเนี่ยมีโทษเราก็พิจารณาเลยว่าเราจะหาทางออกยังไงดีที่เราจะไม่ทำให้เพื่อนเนี่ยต้องเสียใจเราก็ต้องขอบคุณเขาหรือเราต้องหาทางออกว่าผมเนี่ยดื่มไม่ได้หรอกดื่มแล้วร่างกายไม่ดีหรือหาทางออกที่มันเป็นเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ดีจริงเราต้องหาทางออกเพื่อไม่ทำลายจิตใจพอครั้งแรกเราหาทางออกได้แล้วด้วยปัญญาเรานะต่อไปก็ไม่ติดนี่พอเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เพื่อนที่ดีก็จะตามมาเพื่อนที่ดีก็จะตามมาคนที่ไม่กินเหล้าก็มีเยอะที่ไม่กินคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีเยอะที่ไม่สูบก็จะคบกับเราแล้วเราเขาพอก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทุกคนก็จะมองเราเป็นคนดีเราไม่ไปหักจิตใจเขาไม่ไปทำลายจิตใจเขาถ้าเรารักเขาเราไม่จำเป็นจะต้องไปให้เขาสูบบุหรี่กินเหล้าไม่จำเป็นจะต้องทำลายจิตใจทุกคนก็อยู่กันได้เข้ากันได้นี่สมมตินะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยครั้งแรกสำคัญมากความซื่อสัตย์สุจริตก็เหมือนกันโยมเราจะไม่มีอคติสี่เขาเนี่ยเราก็ต้องครั้งแรกนะโยมถ้าเราไม่โลภนะเราไม่โลภเนี่ยเราจะรักษาความดีของเราไว้ได้ตลอดคนที่ถูกหลอกคนที่ถูกคนอื่นเขาครอบงำเราถูกเงินครอบงำถูกคนอื่นครอบงำก็เพราะความโลภนะเราก็รู้ว่าผิดแต่เราก็อยากได้อันนี้เนี่ยเราห้ามความอยากไม่ได้ก็ถูกอันนี้ครอบงำอยากสูบบุหรี่อยากกินเหล้าแต่เราไม่อยากก็ครอบงำเราไม่ได้เราอยากรวยอยากมีเงินมากๆอยากมีหน้ามีตาก็ถูกความโลภครอบงำเขาก็เอาเงินมาซื้อเราทีนี้เราก็ตกเป็นทาสน้ำเงินเราก็ถูกเป็นทาสนำเงินก็ถูกเอาเงินซื้อเราได้หน้าบ้านเข้าไม่ได้ก็มาหลังบ้านสามีไม่โลภภรรยาโลภก็เข้าทางภรรยาก็ได้ผลที่สุดก็รู้กันนะเข้าก็รู้กันก็หมดเมื่อความโลภเข้าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาโน่นก็ได้ง่ายนี่ก็ได้ง่ายความสะดวกสบายนี่เกิดขึ้นพอความสะดวกสบายเกิดขึ้นใครก็ติดโยมติดเมื่อก่อนรถขี่รถเก่าๆแม้แต่เดี๋ยวนี้เราขี่รถใหม่ๆไอ้คนที่เป็นเพื่อนกันได้เดี๋ยวนี้มันได้รถใหม่ๆก็เพราะว่ามันไปคบกับคนรวยคนโน้นให้คนนี้ให้

เราก็เลยอยากได้กันทุกคนทุกวันนี้คนเราไม่เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและสันโดษทุกคนต่างจะตามเพื่ออยากร่ำอยากรวยกันอยากมีเหมือนคนอื่นมีกฎหมายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมเพราะทุกคนมีความโลภเสียแล้วก็ถูกครอบงำคนนี้เราก็รู้อยู่ใจว่ามันผิดแต่ว่ามันอยากได้ทำยังไงดีห้ามใจไม่ได้เหมือนคนหนึ่งอะไปกินเหล้าเป็นสาลีบาตไปกินนะเข้าเนี่ยเหล้าเข้าเป็นแอลกอฮอล์ซึมรีซึมเนี่ยเวลาเจอเหล้าเนี่ยจะอาเจียนเลยโอ้กโอ้กเลยเห็นเหล้าในโอ้กแล้วมือนี่สั่นจับเหล้าไม่ได้หรอกต้องให้คนอื่นนี่จับให้แกกินพอยัดใส่เข้าปากกึ๊บเดียวคนนี้ไม่สั่นเลยเป็นขนาดนั้นมันยากขนาดนั้นโยมบางคนบอกเป็นสรีบาตเหล้าแต่ธรรมมาพิจารณาไม่ใช่สรีบาตหรอกอยากเกินไปอยากจนตัวสั่นเลยความอยากมันมากห้ามใจไม่ได้เห็นเหล้าในโอกเลยแต่โอกกินนะมือสั่นในสั่นเอานะสั่นเอาพอเข้าปากปุ๊บเดียวคนนี้ไม่ต้องเนี่ยความอยากคนขนาดนั้นนะโยมมันอยากขนาดนี้เราห้ามไม่อยู่เลยโยมเห็นผิดเป็นชอบเมื่อเราโกรธจนตัวสั่นนะโยมเอาไม่อยู่เลยนะโกรธจนตัวยันหน้ามืดวืบเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วมีปืนก็ไปฆ่าเขาได้มีไม้มีมีดก็ทำลายก็ได้เมื่อมันลืมตัววืบเดียวความโลภ ก็เช่นเดียวกันเราจะไปสะสมมันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้พวกเราในสันโดษพระองค์เนี่ยมีเวียงวังมีประสาทสามฤดูพระองค์ประสุขสบายทุกอย่างแต่พระองค์ออกไปบวชพระองค์มีผ้าเพียงสองผืนมีสองผืนมีบาทเพียงลูกเดียวเดินด้วยเท้าเปล่าพระองค์มีความสุขมากมีความสุขกว่าการอยู่ในพระราชวังจนถึงกับไปโปรดญาติพี่น้องเนี่ยนางสนมกรมนางนันเนี่ยออกบวชตามจนไม่มีเชื้อพระวงศ์จนในพระราชวังเนี่ยต้องเอาพวกลูกนางสนมมาทำเป็นมเหสีกันพระองค์บอกว่าความสุขที่เราได้รับทางโลกมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรไปแก่นสารหรอกมันเป็นความสุขที่ทรมานใจเป็นความสุขที่กังวลเป็นความสุขที่นอนไม่หลับเป็นความสุขที่ดิ้นรนแต่ทุกวันนี้เราจะนอนที่ไหนเราก็นอนหลับอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่กระดินก็ดีอยู่ถ้ำก็ดีอยู่ป่าก็ดีเพียงมื้อเดียวเราก็มีความสุขมากกว่าที่อยู่ในวังคนก็พระองค์พอพระองค์ออกบวชพระองค์ก็ผ่องใสเบิกบานมากฉะนั้นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้รับเนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากการสะดวกสบายนะไม่ใช่จากการกินอิ่มนอนหลับไม่ใช่จากนอนเบาะนวลผู้มีคนปฏิบัติอย่างดีไม่ใช่อย่างนั้นความสุขอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่หรอกแต่พวกเรายังหลงอยู่พวกเราหลงว่าเป็นความสุขอย่างนั้นเรากำลังแสวงหาความสุขแบบนั้นกันอยู่แต่พระพุทธเจ้าได้หมดแล้วพระองค์ไม่เอาความสุขจากใจที่มีปัญญาความสุขจากใจที่สงบเนี่ยเป็นความสุขที่สบายที่สุดเป็นความสุขที่ไม่พุ่งสร้างเป็นความสุขที่ไม่เครียดเป็นความสุขที่ไม่ดิ้นรนเป็นความสุขที่ไม่รู้จักคำว่าแพ้ชนะไม่มีเอาแพ้ไม่มีแข่งดีแข่งเด่นกันพระองค์ไม่แข่งกับใครแล้วไม่แข่งดีไม่แข่งเด่นไม่เอาหน้าเอาตาไม่เอายศเอาเกียรติอะไรพระองค์สละหมดความสุขจากการสละปล่อยวางนั้นเป็นความสุขที่อยู่เหนือจิตใจทุกคนความสุขที่มีความอยากนั้นเป็นความสุขที่ไม่ใช่ของจริงทุกวันนี้เขากำลังวิ่งหากันอยู่เขาวิ่งหาของไม่จริงเขาจึงไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลยก็ถูกหลอกเรื่อยไป

0: ฟังแล้วง่วงนอนไหมโยมไม่เหมือนฟังเพลงเลยเนาะฟังเพลงมันสนุกภาษาธรรมะก็งี้นะโยมนะภาษาธรรมะก็โยมให้พระมาพูดธรรมะเนี่ยถ้าโยมไม่อยากง่วงนอนโยมก็ร้องเพลงกันดิโยมก็ไม่ง่วงกันหรอกนะแต่พระมาพูดธรรมะโยมก็ต้องง่วงนี่เนี่ยคนที่ไม่ง่วงก็มีใช่ไหมใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงพอเข้าใจใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงคือคนเข้าใจก็มีเนี่ยสมาสังเกตดูไปเยอะไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ง่วงพูดอะไรก็ไม่รู้ก็แสดงว่าโยมยังไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ปัญญาออกข้างนอกคล่องหมดโยมใจลอยไปคิดถึงเรื่องจะไปบ้านไปท่นไปนี่ใช่ไหมพระพูดที่นี่โยมตั้งใจฟังโยมก็เข้าใจไอ้ที่เข้าใจนั้นเพราะโยมได้ศึกษามาพอโยมได้มีพื้นฐานมาโยมมีพื้นฐานโยมเข้าใจลึกซึ้งอันเนี้ยโยมจึงรู้เรื่องแต่ถ้าโยมไม่มีพื้นฐานโยมก็เฮ้ยอะไรไว้ไม่รู้เรื่องเลยใจมันไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่รองรับมันก็ไม่รู้อ่ะให้ทำไงดีอ่ะฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่รู้เลยก็ไม่มีวิธีดับทุกข์มันก็ยังติดค้างอยู่ในใจเราที่จริงคำว่าไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นแก่นของพุทธศาสนาพูดถึงแก่นของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับศีลสมาธิปัญญาเป็นรัตนตรัยเป็นแก้วยังตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกมาว่าเราจะอยากได้ธรรมะนะมันเป็นของละเอียดอ่อนโยมถ้าคนเรายังไม่เห็นทุกข์เนี่ยเหมือนคนเรายังไม่หิวข้าวอ่ะยังไม่อยากได้ข้าวหรอกมันเที่ยวเราสนุกเพลิดเพลินไปเนี่ยดูโขนดูหนังเพลิดเพลินเนี่ยข้าวไม่มีความหมายสำหรับเราเพราะตอนนี้เราอยากดูหนังเราอยากเที่ยวไอ้ข้าวมันจะมีความหมายตอนเราหิวนะอีตอนหิวเนี่ยโหอยากกินข้าวข้าวอยู่ที่ไหนข้าวที่ไหนหาข้าวกินให้ได้เท่าไรก็ต้องกินพอกินข้าวอิ่มแล้วไม่เอาละความอยากได้ข้าวไม่มีละใจเราเหมือนกันโยมตอนนี้เรายังไม่รู้จักทุกข์หรอกเพราะเรายังไม่ผิดหวังใช่ไหมเพราะยังหวังอนาคตอยู่เพราะเรายังไม่มีปัญหาหัวใจธรรมะไม่จำเป็นเลยนอกจากคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะอยากรู้ธรรมะตั้งแต่เด็กๆเล็กๆหนุ่มๆสาวๆแต่คนทั่วๆไปชาวโลกทั่วๆไปนิยมที่จะอยากได้ธรรมะตอนที่มีทุกข์แก้ปัญหาไม่ตกไม่มีอะไรแล้วจะเป็นที่พึ่งของเราเช่นคนอยากถวายสังฆทานนะโยมอยู่ดีอยากถวายสังฆทานไหมมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานหมอไปดูบอกว่านี่มีเคราะห์ไปถวายสังฆทานแสดงว่ามีทุกข์แล้วจึงหาที่พึ่งคนนี้เจ็บจะตายแล้วจะตายไม่มีทางรอดแล้วญาติพี่น้องมีทุกข์จะทำไงดีจะให้ญาติของเราเนี่ยมีที่พึ่งทำไงจะให้คนตายได้เห็นพระก่อนตายนั่นแหละจึงจะถวายสังฆทานจึงจะนิมนต์พระมารับศีลจึงจะฟังเทศจึงจะสนใจภาวนาไม่ยังไม่สนใจยามีทุกข์กับคนเราจึงจะเรียกหาสิ่งที่ช่วยตัวเองได้เหมือนกับคนหิวข้าวคนร้อนอยากได้ของเย็นอยากได้น้ำเหนียวตัวอยากอาบน้ำที่ตอนที่ร่างกายดีๆเราไม่อยากได้สิ่งพวกนี้โยมธรรมะของพวกนี้ละเอียดอ่อนมากที่คนเรายังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เมื่อมีทุกข์นะจึงจะหาธรรมะสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขามีปัญญาเห็นทุกข์ง่าย โยมเคยคิดกุศลไหมเคยกุศลไหมเคยกลุ้มไหมคิดโน่นคิดนี่คิดประโยชน์เคยไหมรู้สึกมันทรมานใช่ไหมแต่ว่ามันหายได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่หายไปไงทุกข์มากใช่ไหมนั่นแหละตัวทุกข์เหตุของการให้เกิดทุกข์แต่ว่ามันยังมีทางระบายออกอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันพอมันมีมากๆแล้วโยมจะไม่มีทางออกสิ่งนี้อาตมาได้รับตั้งแต่อาตมาอายุ15-16เอ๊ะนั่งตรงนี้ก็ไม่สุขนั่งตรงนี้ก็ไม่สุขอาตมาพยายามจะนั่งให้มันสุขใจตรงนี้มันไม่สุขเอ๊ะทำไงจะทำให้สุขได้ได้รู้จักตอนนี้เองว่าอ๋อนั่งตรงไหนเขาไม่สุขเพราะใจมันไม่ยอมสุขอุตส่าห์ไปปูผ้านั่งนอนเล่นกับสนามหญ้าแล้วมันยังไม่สุขเลยมันไม่สุขหรอกโยมคนชาวโลกเนี่ยนะปิดบังตัวเองไม่สุขแต่หาว่าสุขหลอกตัวเองปิดบังตัวเองทุกข์อยู่ทุกลมให้ใจก็ไม่เห็นเพราะตราบใดใจดวงนี้มันยังไม่ดับนะมันยังไม่สุขหรอกโยมใช่ไหมมันยังคิดอยากโน่นอยากนี่ไปโน่นไปนี่เนี่ยใจดวงนี้มันคิดต่อว่ามันจะสบายได้ตอนหลับเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาก็คิดต่อในเมื่อเรามารู้อย่างนี้นะใจคนเราไม่ใช่จะหาความสุขได้ง่ายนะถ้าไม่หยุดคิดถ้าไม่รู้ไม่มีปัญญาดับทุกข์ที่ใจได้ไม่รู้จักห้ามความคิดตัวเองให้หยุดเฉยนิ่งได้ถ้าคนไหนทำใจให้นิ่งเฉยได้ชั่วขณะหนึ่งรู้ทำใจได้คนนั้นมีสุขคนนั้นประกาศอิสระภาพเลยว่าฉันมีสุขสุขไงเพราะฉันไม่คิดอะไรมากใช่ไหมโยมถ้าโยมไม่คิดมากโยมสบายไหมสบายใช่ไหมคิดมากก็น่าดูเลยนะโยมก็ต้องไปหาทางออกผิดๆแล้วมันจึงจะดับทุกข์แบบผิดๆอย่างทุกวันเนี่ยคนเรานะมีทุกข์นะโยมนะมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีนะไปกินเหล้าดับทุกข์ไปเต้นรำดับทุกข์ไปดูหนังดับทุกข์ไปหาแฟนดับทุกข์ที่จริงอยู่เฉยๆมันทุกข์จะตายแล้วทนไม่ไหวต้องไปหาแฟนดับทุกข์พอไปมีแฟนก็ทะเลาะกันอีกดับทุกข์ไม่ได้อีกแล้วหวงหึงกันระวังระแวงกันอีกทุกข์เพิ่มขึ้นอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะดับได้จริงๆต้นเหตุคือเราไม่รู้จักดับอีตรงที่เราอยู่คนเดียวนี่เองเราไม่รู้จักดับตอนเราอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่คิดอะไรเนี่ยถ้าเราดับคนเดียวที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยโยมจะดับโดยที่ไม่ต้องไปหาทางออกผิดๆเลย
1: นะที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้ว

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถส่งมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีช่วยลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: กรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรุ่งชั่วร้ายสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอด

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจ

ระลึกถึงพระสงฆ์พระเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้น

เราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมได้หูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรพึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกนี่ไม่ออกพรัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้นี่เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดจ้องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกตาโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกัน

มาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

พราะพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วญาณทัศนะวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้งทั้งแจ้งทั้งรู้นั้นมันดี

คนที่แกไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นแหละไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธเนี่ยเป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดมรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดกับพวกเราได้บ่อยๆ

เพราะงั้นจะต้องสร้างศีลให้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติกันแค่นี้โถมไปบรรลุธรรมโถมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกแล้วก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนแต่หลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนแล้วได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตเ
จะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนเราจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกมันฝึกมันทำเจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่นะถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติ

ธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจข้อจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่ข่าวขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้าง
กำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวนไก่ไข่ที่ใดปล่อย

ายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านถึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

ความไม่มีโรคทางกายคำพังเพยกล่าวว่าก่อนจะขอโชคขอลาภควรขอให้ตนปราศจากโรคภัยที่มาเบียดเบียนเสียก่อนดังนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแม้แต่ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่หากไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้สมเจตนาทรัพย์สินมหาศาลมิอาจแสวงหามาซึ่งความไม่มีจากโรคด้วยเหตุนี้ความไม่มีโรคก็คือรากฐานของสรรพสิ่งทั้งมวลฉะนั้นผู้ใดไม่มีโรคผู้นั้นนับว่ามีบุญวาสนานั่นเองจากหนังสือ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระญาณทีปาจารย์หลวงปู่ท่อนญาณทโรขอจะติดตามรับฟังค่ะ
1: โยม
2: แต่ก่อนยังมีขดใหญ่อย่างนี้มีขดใหญ่ๆอย่างนี้เว้ย
1: อาจารย์ครับเตรียมกราบหลวงปู่ไป
2: กดใหญ่มาหาสัตตังวันเอจลา
1: ครับคุกเข่ารอก่อนนะ
2: มาหาสัตตังชาติใหญ่เป็นมหาสัตตังวันเอจลาไม่หาอย่างอีกอาจารย์เอาละไม่ต้องแล้วก็ได้ว่ามีอะไรเนี่ยอันนี้มาอมเอานี่บอก
3: ค่ะขอโอกาสพระเดชคุณหลวงปู่ท่อนนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวกล่าวรายละเอียดสักนิดนึงค่ะพระเดชคุณหลวงปู่ท่อนท่านอยู่วัดป่าศรีอภัยวันนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะเป็นศิษย์ของหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยนะคะพรรษาของท่านนะคะ62อายุ81นะคะค่ะในช่วงนี้ก็เราก็กำลังจะฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่อนญาณทโรหรือพระญาณวิสุทธิโสพลนะคะค่ะซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้สร้างวัดอีกวัดหนึ่งนะคะวัดศรีรัตนาวันนะคะในตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะก็เนื้อที่ก็ประมาณ69ไร่นะคะวันที่13เมษายนเนี่ยท่านจะได้มีพิธีทอดพระป่าสร้างศาลากุฏิรับรองและก็ศาลา อเนกประสงค์นะคะที่วัดศรีรัตนาวันนะคะค่ะเดี๋ยวหลังจากที่ช่วงที่ท่านแสดงธรรมเสร็จแล้วถ้าท่านใดจะร่วมบุญนะคะในพระป่าก็ขอเชิญร่วมบุญได้กองละ 1,000 บาทนะคะรวมทอดพระป่า 2,553 กองละ 1,000 บาทหรือว่าแล้วแต่ท่านจะทำเท่าไหร่ก็ได้นะคะหลังจากที่ท่านแสดงธรรมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่อนญาณทโรท่านเมตตามาที่วัดสังฆทานหลายครั้งนะคะแล้วก็แสดงธรรมนะคะทุกๆครั้งก็ได้รับความตอบรับอย่างดีจากญาติโยมนะคะเพราะว่าญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปด้วยค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวก่อนเ
1: ลยครับขอนิมนต์พระทุกรูปกราบหลวงปู่ก่อนนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับ
2: ถ้ามากราบข้างหลังผมเห็นเด้อ
1: ต่อไปทุกท่านนะครับกราบหลวงปู่3ครั้งครับพร้อมแล้วกราบ
2: ครับพร้อมๆกันงามกราบพร้อมๆกันมันมีระเบียบงามงามหน้างามตางามจิริยางามมารยาทงามเชื่องามชาติงามวาสนางามจิตงามใจงามในศรัทธาเหลือเกินนะ
1: ครับก็ต่อจากนี้ไปก็จะทำการอาราธนาธรรมนะครับฟังธรรมจากหลวงปู่นะครับ

นี่อาราธนาเทศแล้วป่ะเนี่ยได้ยินทุกคนแล้วนะประธานหรือผู้เป็นหัวหน้าเป็นอาราธนาทำแล้วผมมาจะโลกาขึ้นแล้วหลวงปู่ก็ยังอึดอัดอยู่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเทศให้ฟังอึดอัดใจอยู่เอาตั้งใจฟังนะเทศนานี่แปลว่าบอกให้ทราบบอกให้รู้เทศนาแสดงธรรมเวลาแต่ว่าเป็นการบอกเล่า90บอกให้รู้ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ควรจะพยายามนำมาเล่าให้ฟังสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไว้ก่อนเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกสำหรับพวกเราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมีวันนี้ก็จะพูดเล็กๆน้อยๆหรอกตั้งใจระลึกตามเด้อ

นะโมท่านว่านะโมเราก็ทำความนอบน้อมไปด้วยนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาได้ประกาศสัจธรรมวางเอาไว้เป็นหลักให้พุทธบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติกันท่านวางไว้แล้วเพราะฉะนั้นถึงทำความนอบน้อมเคารพจริงๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังเตติสีลังลักติภาวนานังภเวตวาเอกโจสักขังกัสสติเอกโจโมกขังกัสสตินิสังสยังอิมัสสะธัมมาปริยายัสสะอโทสาธายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสสัมโมติดังเรียบร้อยเอาถ้านั่งประนมมือตลอดก็จะเมื่อยจะเกิดความประมาทขึ้นเมื่อไรใจลงสักทีมันเมื่อยแล้วประนมมือเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าของเราให้ระลึกได้อยู่เฉพาะหน้าได้ยินอยู่ที่หูให้ได้รู้อยู่ที่ใจมันจะจริงอย่างท่านว่าหรือเปล่าให้รู้อยู่ถ้าเผลอสติไปทางอื่นมันจะไม่รู้ท่านเทศอะไรก็ไม่รู้ไปได้ยินแต่เวลาท่านจะลงแล้วเอวังก็มีด้วยประกาศแล้วนี้ไปรู้ตัวตอนนั้นเวลากลับไปบ้านแล้วก็หลานถามยายพระคุณเจ้าน่ะครูบาอาจารย์บนเทศอะไรให้ฟังยายยายหลับมาตั้งแต่ต้นพอมารู้สึกกับตัวเมื่อท่านเอวังก็มีด้วยประกาศแล้วนี้ก็เลยจำคำนั้นล่ะไปบอกหลานแหมท่านเทศเอวังก็มีด้วยประกาศแล้วนี้ดีจังๆเลยแต่ไปรู้เอาตอนมันหลับมานานแล้วมารู้ตัวตอนเอวังก็มีอย่างนี้จะได้อะไรเราพอได้ว่าจะดีที่สุดได้แค่นั้นเพราะว่าตัวตั้งแต่เบื้องต้นมาหลับอยู่ปากันหลับอยู่เวลาหลานถามมามัน มารู้สึกเอาตอนเอวังก็มีด้วยประกาศแล้วทีนี้ก็จำคำนั้นไปตอบหลานอันนี้ก็น่าขันอยู่เหมือนกันมันเป็นคำขันชนิดเดิมพระอาทิตย์ที่ยกขึ้นนั้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องเจริญเมตตาภาวนาสามอย่างหนึ่งนะไม่มากสามอย่างอันนี้ท่านว่าเป็นเครื่องขัดเครื่องเกลาเครื่องชำระล้างจิตใจให้สะอาดถ้าไม่มีทานแล้วใจมันจะสกปรกต่อไปคือความโลภมัจฉริยะความตนีทีเหนียวมันผูกมัดลัดลึงคนไว้ไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีมาแล้วมันก็มีความสะสมของมันต้องการมากขึ้นมากขึ้นโลภโมโทสันเป็นว่าถ้าปล่อยให้มันใหญ่ขึ้นมาชำระมันยากมันจะใหญ่มากมายขึ้นจริงๆจนกินบ้านกินเมืองกินประเทศของตัวเองก็ได้ความโลภนะโลโภธรรมนังปริปันโทอันนี้ท่านยืนยันไว้ความโลภเป็นอันตรายแก่ความเจริญทั้งหลายแก่ธรรมทั้งหลายที่มันจะเจริญขึ้นมาถ้ามีความโลภแล้วมันเป็นอันตรายแก่จิตใจของผู้โลภนั่นแหละมากที่สุดเป็นอันตรายจริงๆอันนี้จะเล่าไปถึงเรื่องอันตรายยังไงให้ฟังสัก

ก่อนอย่างประเทศฟิลิปปินส์ไอ้เฟอร์ดินานด์มาก็ปกครองประเทศอยู่สมัยก่อนนะแล้วก็มีความโลภโมโทสันมีการเจ็บการกรรมการขอบการโคยการโคงการจินไพ่ฟ้าประชาราษฎร์ทั้งหลายประชาชนทั้งหลายเอาไปเป็นสมบัติของตัวสมหมดเลยเข้าบัญชีของตัวชื่อบัญชีของตัวเองทีนี้บ้านเมืองเดือดร้อนเกิดลมใหญ่เกิดแผ่นดินถล่มหรือตรงไหนขอทุนของรัฐบาลเอามาช่วยเหลือ ประชาชนเฟอร์ดินานด์บอกว่าไงเฟอร์ดินานด์บอกว่ายังไม่จำเป็นเอาเก็บไว้ช่วยเวลาฉุกเฉินจริงๆอันนี้ยังไม่จำเป็นเท่าไรหรอกให้ช่วยกันไปแค่นั้นซะก่อนช่วยได้แค่ไหนแผ่นดินถล่มหรือน้ำท่วมมากหรืออะไรเหล่านี้ก็พอแก้ไขกันได้ก็ไม่ยอมถอนเงินของรัฐบาลของตัวเองล่ะอยู่ในบัญชีตัวเองไม่ยอมถอนสักทีเลยหลายครั้งหลายคราวไผ่ฟ้าฆ่าแผ่นดินทั้งหลายเก็บไข้ได้ป่วยล่มตายไปเป็นจำนวนมากขอร้องให้เอาเงินกองทุนหรือเงินของรัฐออกมาแจกจ่ายแก่ประชาชนหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ขอละธรรมดายังไม่จำเป็นอยู่อีกเอาไว้ฉุกเฉินลงมาอันนี้มันพอเยียวยากันได้หาเยียวหายารักษากันไปก่อนหมอก็เต็มบ้านเต็มเมืองช่วยดูช่วยแลการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนแค่นั้นไม่ได้เลยก็เงียบไปอีกแล้วหนักๆเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็ปรึกษากันประชาชนทั้งหลายทั้งประเทศฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาเหล่านี้เอาปรึกษากันเฟอร์ดินานด์มาก็มีแต่เก็บไม่เคยเอามาสงเคราะห์ไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินของตัวเองเลยยังไงถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงก็มีคนเก่งขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เดินขบวนขับไล่ดิเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ก็ไม่เคยสงเคราะห์แผ่นดินไม่สงเคราะห์ไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินได้อย่างใดนั่นถ้าความตนีมันได้เป็นนายคุณแก่แล้วมันใหญ่เต็มที่แล้วมันไม่อยากออกมีแต่เอาเข้าอย่างเดียวเรียกว่าความตนีมันใหญ่กว่าจิตใจซะแล้วนะมันเป็นนายคุณแก่ปิดซะแล้วถ้าจะไปถอนออกมากลัวมันจะขาดล้านขาดร้อยล้านพันล้านมันมีเท่าไรมันก็จะขาดจากบัญชีเราว่าอย่างนั้นความโลภมันว่าอย่างนั้นความตนีทีเหนียวมันกลายเป็นความโลภโมโทสันน่าเกลียดที่สุดพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าโลโภธรรมนังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งหลายอย่างมีระดับถ้าพูดภาษาให้เข้าใจง่ายๆมันความโลภมันเป็นอันตรายอย่างมีระดับสูงส่งมากต่อไปพวกรัฐบาลทนไม่ไหวก็พากันลุกฮือกันขึ้นเดินขบวนขับไล่ไม่ให้เขาเป็นนายกหรือเป็นอะไรประธานาธิบดีหรือเปล่าฟิลิปปินส์เขาขับเขาไล่แล้วทำยังไงเนาะเราก็เงินของเราจะให้ก็ไม่เป็นไรส
เราจะไม่ให้ใครจะทำไมขึ้นมานั่นแหละความเห็นแก่ตัวนะมันใหญ่แล้วความโลภมันใหญ่แล้วขับบ้านขับเมืองแล้วเราหนีดีกว่าเลยบินออกจากประเทศฟิลิปปินส์ไปดับวันดับคืนไปลงที่เกาะฮาวายโน่นเกาะฮาวายเป็นของสหรัฐฮาวายฮอนลูลูนะมันเป็นของสหรัฐปกครองอยู่ไปลงที่โน่นเขาก็ดีใจพวกฮาวายเราได้ไปดูแล้วด้วยกับหลวงปู่ชอบไปดูฮาวายอยู่ไปเห็นที่ฝังศพฟอรินันมากอดไปดูด้วยตายแล้วไปตายที่นั่นเหรอทำยังไงเวลาเจ็บป่วยแล้วขออนุญาตกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวจะมารักษาตัวที่ประเทศมะนิลาของตัวหรือว่าเขาเรียกอะไรประเทศอะไรประเทศฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์นั่นละขอกลับเข้าบ้านสมัยนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นเป็นนายกแทนหรือเป็นผู้ปกครองประเทศแทนชื่อว่าอะไรเนี่ยเวลานึกมันนึกไม่ออกเป็นผู้หญิงเด็ดขาดเหมือนกันเข้ามายังไม่ได้เวลานี้บ้านเมืองยังไม่สงบยังเข้ามาขอเข้ามาไม่ได้ถ้าเข้ามาถืนให้เข้ามาบรรดาลูกน้องเก่าก็จะพากันลุกฮือกันขึ้นมาร่วมกำลังกันขึ้นจะปราบปรามไม่อยู่เพราะลูกน้องนั้นลูกน้องมีเยอะเหมือนกันลูกน้องเฟอร์ดินานด์มาก็มีเยอะก่อนเป็นถึงประธานาธิบดีหรือเป็นรัฐมนตรีธรรมดาในวงกลัวจะรวบรวมกำลังขึ้นมาปราบปรามไม่อยู่จะเดือดร้อนใหญ่เนี่ยนี่แหละความโลภภาษาว่าความโลภมัจฉริเขระธรรมชิตนีมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเป็นเจ้าของกุญแจซะเลยจนได้หนีไปตายอยู่ต่างแดนไปตายอยู่ฮอนลูลูหรือเกาะฮาวายโน้นเขาทำศพให้อย่างดีทำสุสานไว้ให้เป็นอนุสรณ์ไปตายอยู่เมืองเขาก็ช่วยเหลืออยู่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสลดสังเวชมากมีเงินเป็นพันพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแต่ก็ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าความโลภโมโทสันโลโภธรรมนังปริพันโทเพิ่นก็บอกว่าความโลภเป็นอันตรายอย่างมีระดับอย่างแก้ไขไม่ได้เลยถ้ามันมากขึ้นแล้วความโลภนั้นนิทานังเทติที่ได้ยกขึ้นนี้พระพุทธเจ้าท่านมองลู่ล่วงหน้าต่อไปพุทธบริษัทของเราถ้าเอาความโลภเป็นใหญ่ก็จะมีเป็นอันตรายแก่ตัวเองแก่ความเจริญของตัวเองแก่อาชีพการงานของตัวเองถ้าเอาความโลภมารักษาทรัพย์สมบัติของตัวเพราะฉะนั้นจึงท่านจึงบัญญัติให้ทานังเทติเด้อลูกหลานเอ้ยให้ทานังเทติทานังเทติบริจาคไว้เรื่อยๆอย่าให้มันมาเป็นนายคุณแกเป็นอันขาดความจะหนีทีเหนียวเรียกว่าทานตัวนี้เป็นเครื่องกำจัดความจะหนีทีเหนียวเขาจะมายึดอำนาจเป็นนายคุณแกของหัวใจจะกินจะทานก็ลำบากจะส่งข้อส่งหาใครก็ลำบากกลัวมันจะหมดจากกระเป๋าตัวเองมันเป็นภัยแก่ตัวเองนั่นแหละ
เอาไว้มากๆถ้าโจรผู้ร้ายมีชุมๆเขาอาจจะรู้เบาะแสเขาอาจมาปล้นเราก็ได้มันเป็นอันตรายจริงไหมเอามาปล้นแล้วฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายอย่างเนี้ยเงินสลึงเดียวก็ไม่ได้มันเป็นอันตรายจริงไหมโลโภธรรมนังปริปันโทนี่ยกเวรินันมาก็มาเป็นตัวอย่างไม่ได้ใช้สอยเงินเลยตัวเองก็ไม่ได้ใช้สอยเงินเลยที่รัฐบาลฝากไว้ที่ธนาคารทั้งหลายรัฐบาลก็สามารถยึดเอาบัญชีของเฟอร์ดินานด์มาร์กอตชื่อเฟอร์ดินานด์มาร์กอตแต่เป็นเงินของรัฐเขาก็สามารถยึดเอาได้เอายึดบัญชีซะยึดเอาทรัพย์ที่ฝากไว้ทั้งหลายๆนั่นซะเอาเข้ามาเป็นของกลางซะอย่างเนี้ยตัวเองก็ไม่ได้ใช้ซะด้วยลูกเมียก็ลำบากพอดูติดหนี้ติดสินปลุงปลังมากมายอย่างนี้เพิ่นว่ามันเป็นอันตรายเพิ่นจะให้บัญญัติบัญญัติให้ทานนางเตติเด้อบำเพ็ญทานบ่อยๆความตนีจะไม่มีอำนาจยึดทรัพย์สมบัติของเราได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนางเฟอร์ดินานด์มาคอตดังเล่ามานั่นเองประเทศฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างมาแล้วยังอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่มันอันตรายซัดดัมฮุสเซนเว้ยซัดดัมฮุสเซนที่ปกครองประเทศอิรักอยู่สมัยก่อนเป็นใหญ่มีอำนาจใหญ่โตรักษาเงินแผ่นดินก็เป็นของตัวเองขอเอามาใช้จ่ายบ้านเมืองครับกำลังระส่ำระสายภูเขาถล่มบ้างอะไรถล่มบ้างเอามาช่วยไฟฟ้าค่าแผ่นดินหน่อยไม่ดีเหรอท่านซัดดัมฮุสเซนเป็นมีผู้อำนาจใหญ่ยิ่งในประเทศอิรักก็หาว่าเอาไว้ฉุกเฉินเอาไว้ฉุกเฉินอยู่อย่างนั้นล่ะอันนี้ก็แนวเดียวอีหลอบเดียวกันเพราะความตนีทีเหนียวมันยึดแล้วยึดเอาแล้วว่าเป็นของเราแล้วเอาไว้ฉุกเฉินเวลาน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรจะได้อะไรมาช่วยประชาชนก็คิดแก้ตัวไปอย่างน้ำขุ่นๆอย่างเงี้ยนักหนักเขาก็ยื่นโนติกเข้ามาสำหรับมันเนี่ยยื่นคำขาดเข้ามาท่านจะเอามาสงเคราะห์ไฟฟ้าค่าแผ่นดินพัฒนาประเทศตัวเองเมื่อไรเมื่อไรจะได้สงเคราะห์สักทีท่านก็แก่แล้วเขาก็ยื่นว่าให้ลาออกหรืออะไรทำนองนี้ในที่สุดก็ดังไปถึงอเมริกาอเมริกาก็รู้เรื่องว่าซัดดัมฮุสเซนยึดเอาเงินของไฟฟ้าค่าแผ่นดินหนีภัยลี้ภัยลงไปลี้อยู่ในอุโมงค์อุ่นใต้ดินหมดไปลี้ภัยกลัวเขาจะมาจับเอาตัวไปลงไปลี้ไปอยู่ในหลุมเพาะหรือมีห้องปรับอากาศหรือเปล่าอยู่ในดินลึกๆเพื่อในภูเขาลึกๆคุณหนักๆเข้าก็ไปฟ้องถึงอเมริกาอเมริกาสมัยนั้นจอร์จบุชเป็นมีผู้อำนาจใหญ่ให้ทหารมาจับเอาตัวซัดดัมฮุสเซนไปเพื่อไปสอบสวนมันจริงอย่างว่าหรือเปล่าเอาไปสอบสวนหลักฐานพยานทั้งหลายก็ได้ไปหมดทุกอย่างที่เอาเงินประเทศชาติมาเป็นของตัวซัดดัมไม่ใช่อะไรอ่ะลืมชื่อแล้วไอ้
ผู้เป็นประธานาธิบดีของอเมริกานะเอาไปสอบสวนก่อนจะจับได้ก็ลำบากอยู่เขามาค้นอยู่ในใต้ดินอยู่ในห้องใต้ดินค้นไปเจอแล้วก็จำไม่ได้คนนี้ล่ะเป็นสัตว์ดำแน่นอนตรงนี้มีไฟตรงนี้มีนั่นตรงนี้มีตำหนิอยู่หมดแต่ว่าขนคางขนเขามันยาวเฟื้อยลงปานพลือสีพุละเขาไว้หนวดไว้เขาลุงลังเลยเอ๊ะใช่ไหมใช่ใช่ไหมเนี่ยก็ใช่อ่ะที่อันนี้มันมีไฟอยู่ตรงหัวคิ้วตรงนี้ก็ใช่มีตรงนี้ตรงนี้ก็ใช่เอาจับเชิญเชิญเอาเชิญออกไปข้างนอกได้แล้วออกไปข้างนอกก็จับไปอเมริกาเขาไปสอบสวนอยู่อเมริกาโน่นจอร์จบูชเป็นคนสอบสวนเองให้ทนายทนายอะไรเขาพิจารณาคดีความโอ้มันหลายเกินไปคดีความนี่มากเกินไปเราจะตัดสินยังไงไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันมากขอส่งตัวกลับไปอิรักให้ประเทศอิรักพิจารณากันเองนะส่งมาประเทศอิรักประเทศอิรักก็พิจารณาแล้วว่าซัดดัมฮุสเซนโกงเงินประเทศชาติไปหลายหมื่นล้านไม่ใช่พันล้านธรรมดามีโทษสาหัสสากันมากถ้าจำคุกกันตลอดชีวิตลำบากมากจะทำให้เฟอร์ดินานด์ไม่ใช่อะไรไม่ใช่สัดดำไม่ใช่ฮุสเซนจะลำบากมากติดคุกก็เป็นร้อยๆปีมันจะไหวจะเอาอะไรมาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเลยตัดสินว่าประหารดีกว่าประหารเลยไม่ต้องทรมานนานตายแล้วก็แล้วไปเงินก็ตกก็เป็นของหลวงต่อไปเขาเลยตัดสินใจประหารนะปีนั้นเราได้เห็นอยู่แขนคอด้วยวิธีแขนคอเอารถแมคโครหรือรถอะไรคอยาวๆอย่างเขาก็ตกขึ้นมาได้แล้วเอาเชือกโบกรถเชนนะแล้วหย่อนลงไปเอาบ่วงใส่คอสัดดัมฮุสเซนแล้วก็ตกเลยติดเครื่องรถก็ตกขึ้นไปรัดเอาคอเนี่ยดิ้นเนี่ยยายุคุณไม่นานก็หมดกำลังหมดลมหายใจแล้วเขาก็ยิงเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเนี่ยตายอย่างน่าทุเรศที่สุดอันนี้ซัดดัมฮุสเซนประเทศอิรักอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่โลภโมโทสันกินบ้านกินเมืองแล้วก็เป็นโทษขนาดนั้นไม่เคยเสียสละให้ผู้อื่นเขาเลยไม่เคยสงเคราะห์สงหาไพ่ว่าข้าเป็นดินของตัวเองเลยอย่างนี้นะเห็นชัดหรือยังที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโลโภธัมมนังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งหลายแก่ความเจริญทั้งหลายอย่างมีระดับนี่ดกสัดดังเป็นคนที่สองแล้วยังมีคนที่สามอีกนะคนที่สามผู้อยู่โน่นประเทศอิหร่านเป็นพระเจ้าซาอิหร่านเราก็ได้ยินข่าวแว่วๆหรอกพระเจ้าซาเป็นยังไงพระเจ้าซานี่ไม่สงเคราะห์ไพ่พ่าข้าแผ่นดินในประเทศอิหร่านเลยแม้แต่น้อยไม่เหมือนพระมหากษัตริย์ทางอื่นเขาอันนี้เป็นประธานาธิบดีด้วยแล้วก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งเขายกให้เป็น
เนี่ยเราลืมมันดับไป

เขายกให้เป็นใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วโกงเอาเงินของประเทศชาติไปเท่าไรพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมากมายไม่เคยเอามาสงเคราะห์ประชาชนในประเทศอิหร่านเลยในที่ป่าดงพงพีในป่าในเขาโน่นคนป่าก็มีอะไรก็มีเกิดโรคอหิวาตกโรคตายเป็นเบื่อไปมาแมลงวันตอมึงอยู่นู่นไม่เอาใจใส่ไม่แยแสแล้วไม่ดูแลเลยเอาขอร้องยังไงยังไงก็ไม่นั่นไม่ดูแลไม่จำเป็นไม่จำเป็นเอาไว้ฉุกเฉินอีกแล้วนี่ก็ได้เอาแผนฉุกเฉินเข้ามาเอาแผ่นดินไหวมาภูเขาถล่มลงมาเราจะได้อะไรมาช่วยเขานะถ้าก็เชื่อนิ่งไปนักๆเข้าเขาก็ไปเดินขบวนไปฟ้องอาญาตุลาโคมไอ้นี่อาญาตุลาโคมไอ้นี่เนี่ยเป็นผู้สอนศาสนาอยู่ในเมืองอิรักนั่นไม่ใช่ในประเทศอิหร่านสอนศาสนาศาสนาคริสต์หรือศาสนาอะไรวะเนี่ยเป็นผู้สอนศาสนาเป็นศาสดาองค์หนึ่งเขาไปฟ้องข้าแต่ท่านศาสดาพระเจ้าซาของพวกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นอันนั้นนะไม่เป็นจักรพรรดิอย่างที่ได้สมมุติเลยไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิดังว่าเพราะเขาไม่เอาเงินมาช่วยประชาชนเลยมีที่เก็บอย่างเดียวเก็บแล้วไม่ออกอย่างเดียวอยู่เป็นรายชีบัญชื่อของพระเจ้าซาองค์เดียวคนเดียวไม่มีใครจะถอนได้จริงหรือเปล่าจายาตุลาโคมไอ้นี่เป็นผู้สอนศาสนาจริงหรือเปล่าหาเรื่องใส่เขาหรือเปล่าจริงจริงก็ว่าถ้าจริงแล้วก็ไปหาไปเก็บบัญชีเขามาไปซีล็อกหรือไปอัดเอาบัญชีของเขามาอยู่ธนาคารไหนเอามาให้หมดเอามาให้เราดูโอ้ไปเก็บธนาคารนั่นก็มีธนาคารนี่ก็มีเป็นร้อยๆพันๆธนาคารปาโตเงินของประเทศทั้งประเทศก็ยังไม่เท่ามากกว่าอยู่ในประเทศอีกเงินของเขาเอามารวมกันแล้วมาสู้ของนั่นไม่ได้พระเจ้าซาไม่ได้พระเจ้าซามีเงินมากขนาดนั้นให้ขึ้นมาถ้าพูดภาษาเราหยาบๆอาญาตุลาเขาโกมานี่ท่านพูดว่าเสียแรงเรายกย่องให้เป็นถึงจักรพรรดิแต่ก็ไม่เอาธรรมของจักรพรรดิมาใช้เลยสักกระแบะเดียวมีแต่โกงมีแต่กินมีแต่กลับมีแต่เก็บมีแต่กรรมมีแต่ขอบมีแต่โกงอยู่อย่างนั้นเอาไปเป็นเจ้าของจังเป็นหลายๆหมื่นล้านแสนล้านพันล้านนับไม่ถ้วนเลยมากกว่าของประเทศเสียอีกอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ให้เป็นพระจักรพรรดิต่อไปไม่ได้เราต้องค้นกันละค้นอำนาจจะเลยใครจะเข้าทางเราอาญาตุลาโคมไอ้นี่ประกาศเราจะเป็นตัวแทนเองเราจะค้นอำนาจจักรพรรดิซาอิหร่านให้ได้หากใครจะมาเข้าทางเราก็มาประชาชนในประเทศอิหร่านก็ฮือกันขึ้นลุกฮือกันขึ้นเข้ากับอาญาตุลาโคมไปนี่เดินขบวนอย่างว่าขับไล่พระเจ้าซาแต่พระเจ้าซาไหวตัวทันออกไปทางสวรรค์หลังไม่ได้ออกทางสวรรค์หน้าเพราะทางสวรรค์หน้านะเขาตึงเครียดไปหมดแล้วพวกเดินขบวนปิดประตูหมดเลยออกไม่ได้เลยอันนั้นออกหลอมแหลมออกไปทาง
ทวารหลังประตูหลังแล้วก็นัดแนะเอาคนสนิททั้งหลายพาเราไปเดี๋ยวนี้พาเขาไปตรงนี้ออกทางนี้ไม่ให้ใครรู้กี่คนจะติดตามเราไปไปเอารถออกไปสนามบินไปส่งที่สนามบินคือบินดับวันดับคืนไปไปไหนเราไปเกาะอังกฤษเพราะเกาะอังกฤษนั้นประเทศอังกฤษนั้นมีสหายเราอยู่สหายอยู่ประเทศอังกฤษสหายสนิทกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็เอาไปส่งที่เกาะอังกฤษนั่นแหละพวกเกาะอังกฤษเห็นพระเจ้าซาเสด็จไปดับวันดับคืนไปอย่างนั้นเขาก็ต้อนรับเพราะเป็นมหาเศรษฐีอย่างมีระดับของโลกไม่ใช่ธรรมดาประเทศอังกฤษของเราก็กำลังยากจนข้นแค้นอยู่มหาเศรษฐีมาพักบ้านเราเมืองเราควรต้อนรับกับตู้อย่างดีพากันต้อนรับกับตู้ตามคำสหายบอกนะให้อยู่ดีกินดีต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคนติดตามไปเขาก็ใช้เงินเหมือนกันไปถอนเอาไปถ้าเงินไม่มีไปถอนเอาเลขนี้นะรหัสมันมีอยู่ถอนในประเทศนี้ก็ได้ประเทศไหนก็ได้บัญชีของเรามีทั่วไปทุกประเทศไปถอนเอา ATM หรืออะไรกด ATM มองเอามาที่ไหนได้ประเทศอิหร่านเขาก็มีปัญญาอายาตุลาโคไม่นี่ว่าพระเจ้าซาเสด็จแล้วไปทางไหนก็ไม่รู้หนีแล้วอ้าวสั่งตูมออกมาเป็นคำสั่งของรัฐบาลขอให้ปิดบัญชีทุกธนาคารของพระเจ้าซาเอาเงินเข้าหลวงให้ได้แต่ว่าบัญชีต้องปิดตาเอาเงินมาเข้าหลวงให้ได้ไม่ปล่อยให้ถอนไม่ได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขาสั่งอย่างนั้นในทางรัฐบาลนะจึงอายาตุลาคมก็ไม่นี่เป็นผู้ประธานผู้นำธนาคารก็อายาขึ้นมาแล้วพวกเราก็แย่แล้วแต่ก่อนเอาดอกพระเจ้าซาเท่านั้นก็พอเอาดอกพระเจ้าซาเท่านั้นมาแบ่งกันก็ยังพอได้ท่านมีดอกแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยโอ้มหาศาลเป็นหมื่นล้านพันล้านแสนล้านทีนี้พระเจ้าซาหนีไปแล้วอย่างนี้ทำไงปิดบัญชีทั้งหมดเรามีอำนาจเราเป็นรัฐบาลเสียเองมีอำนาจสั่งให้ปิดบัญชีพระเจ้าซาให้หมดไม่ให้เหลือสักบัญชีเดียวปิดหมดนั่นแล้วเบิกได้ไหมวันเนี้ยเวลาไม่มีเงินใช้เป็นไงไปเบิกที่ไหนก็ไม่ได้ไปถอนที่ไหนก็ไม่ได้เลขหมายถูกต้องอยู่แต่ว่าเงินเขาถอนไปแล้วถอนไปหมดแล้วรัฐบาลถอนไปหมดแล้วแหมเสียพระทัยพระเจ้าซาเสียพระทัยมหาศาลจนเป็นยังไงจนกระอักเลือดนะหากเลือดออกสดๆแดงๆเลยโลหิตฝอยแตกในสมองหรือว่าเส้นหัวใจแตกก็ไม่รู้กระอักเลือดออกสดๆแดงๆอยู่ได้กี่นาทีมันออกหลายเลือดหากเลือดออกในที่สุดก็ตายเหมือนหมาข้างถนนเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกนั่นเห็นไหมพุทธเจ้าว่าไว้แล้วว่าความเจ็บกับเก็บกรรมขอบโกยหรืออัตตนีทีเดียวไม่แจกไม่จ่ายผู้อื่นมันเป็นอันตรายอย่างมีระดับทำให้หัวใจแตกทำให้เส้นในหัวใจแตกในสมองแตกเลือดปูมปากออกมาขนาดนั้นแหละมันเป็นอันตรายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า
ผู้มีค

ความคดในข้องอในกระดูกไม่ซื่อไม่ตรงมันเป็นอันตรายอย่างมีระดับอย่างที่ยกตัวอย่างมาสองสามตัวอย่างแล้วบริดันมากอดบ้างฟิลิปปินส์บ้างสัตดามุตเซนบ้างพระเจ้าซาบ้างอันนี้ก็พอเห็นแล้วว่ามันเป็นอันตรายจริงๆเรามันยังดีอยู่มีน้อยใช้น้อยก้อยบรรจงถ้ามีน้อยใช้มากมันจะยากลงติดหนี้ติดสินเขาเนี่ยให้รู้จักประมาณทานังเทติตัวนี้ท่านบอกไว้แล้วว่าเป็นเครื่องขัดเป็นเครื่องเกลาเป็นเครื่องล้างความตนีที่เหนียวในหัวใจให้มันเบาลงเบาลงบางลงมีผู้กระทำตามคำสอนนี้มากมายในสมัยครั้งพุทธกาลมีนางวิสาขามหาอุปัฏฐิกาเป็นตัวอย่างไม่เก็บไม่ขำไม่ขอบไม่โคยไม่คงไม่กินมีที่ทำบุญให้ทานเลี้ยงพระเลี้ยงคนยากคนจนทั้งหลายไปเรื่อยๆไม่เก็บไม่ขำนางวิสาขาแล้วก็ร่วมกันกับเชตวันเนอนาถาบินดิเชตวันเนอนาถาบินดิกษานพุทธสร้างวัดเชตวันมหาวิหารอนาถาบินดิเป็นคนออกทุนซื้อที่ดินของนายเชตซื้อหมดเอามาปูในแผ่นดินมันกว้างขนาดไหนเงินกี่ตารางเมตรเอาเงินมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเป็นร้อยตารางเมตรพันตารางเมตรหมื่นตารางเมตรเอาเงินปูคิดไปแล้วมันเต็มหมดพอดีนายเชษจึงตกลงขายให้แล้วสร้างวัดอนาถาบินดีเป็นคนออกทุนซื้อเองสร้างวัดนางวิสาขามหาอุปัฏฐิกาเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์บำรุงในการเลี้ยงดูพระเจ้าประสงค์เองนอกนั้นก็แล้วแต่เขาเถอะแล้วแต่เขาจะมีศรัทธากันแต่พวกเราจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าเชตวันเนเพราะนายเชษขอฝากชื่อนายเชษจะขายที่ดินให้เขาแล้วให้ท่านเศรษฐีแล้วแต่ว่าขอฝากชื่อไว้ในวัดหน่อยให้ชื่อว่าเคตวันเนอ๋อเอาก็โอเคละคนใจกว้างเอาจะเอาชื่อก็ได้ได้เลยเอาเข้าก่อนก็ได้ให้ชื่อว่าเคตวันเนอนาถาบินดิกัสสะอารามเมนั่นขอฝากชื่อเฉยๆก็ได้แต่เงินของตัวเอาเต็มอย่างนี้ถูกต้องไหมโกงกันอีกแล้วทีนี้ก็โกงกันอีกแล้วสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นพวกเรามีน้อยใช่น้อยค่อยบรรจงมีน้อยใช่มากมันจะยากลงจะเป็นหนี้เป็นสินบลุงบลังถ้าไปใช่มากมีน้อยพออยู่พอกินให้ยินดีในความพอเพียงอันนี้เป็นคำสอนของพระราชาของพวกเราให้ยินดีในความพอเพียงมีเท่าไรก็ใช่เท่านั้นล่ะพอเพียงเพียงพออย่าไปโลภโมโทสันหลายมันเป็นโทษดังที่เพิ่นฟังมาแล้วในครั้งอดีตตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนมันเป็นโทษทำให้ตัวเองต้องตายอย่างน่าทุเรศตายเหมือนหมาข้างถนนก็มีมาแล้วพวกนั้นมากอดก็ดีสัตดำก็ดีพระเจ้าซาอีหลานก็ดีตายสดๆแดงๆสะอักเลือดออกสดๆแดงๆเพราะฉะนั้นคำว่าทานังเทติตัวนี้มีความประสงค์ท่านมีพุทธประสงค์อยากจะให้พุทธบริ

จัดมีการเสียสละบริจาคตามมีตามได้อย่าเก็บอย่ากำอย่ากอบอย่าโกยอย่าโกงอย่ากินกันให้รู้จักพอให้รู้จักคำว่าพอพอเพียงยินดีในความพอเพียงอันนี้ในหลวงพ่อก็เอาไปใช้อยู่แล้วพวกเราก็คงไม่เดือดร้อนหรอกคงมีอยู่มีกินทำมาค้าขายก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่ถึงกับเป็นนักปล้นนักกี้เขาหรอกวะนี่ทานังเจตีตัวเดียวนี่นะอานิสงส์มันขนาดไหนหรือว่าโทษมันขนาดไหนให้เราคิดเอาเองพอทำมันผูกมัดรัดลึงแล้วแหมเมียสุดที่รักมันก็ทะเลาะกันลูกสุดที่รักก็ทะเลาะกันฟ้องร้องเอาทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่ก็มีลูกทั้งหลายพวกเนรคุณทั้งหลายไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ถึงกับลงทุนไปฟ้องเอาทรัพย์สินเงินทองของพ่อของแม่เอาบ้านเอาเท่าข้าวเอาโรงแรมใหญ่ๆโตๆจะเอาให้ได้พ่อไม่ให้สมเกียรติสมความประสงค์ก็ฆ่าพ่อตายรัฐมนตรีว่าการอะไรที่ลูกชายฆ่าตายนะนั่นเห็นไหมไม่ตัวไม่ได้ฆ่าหรอกจ้างเขาฆ่าพ่อพอตัวไปติดอีแมมไปติดผู้สาวอิหม่มฝรั่งถ้าไม่มีของมาให้เขาเห็นเขาก็จะทิ้งเราตำลองนี้ไอ้อะไรมันชื่อเดียวกับไอ้นักกอบเนี่ยเราจำชื่อมันไม่ได้นี่วางแผนฆ่าพ่อตัวเองที่นี่จะโดดหนีว่าเขาจับได้แล้วจะโดดหนีไปประเทศพม่าจะหนีออกนอกประเทศไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทำวีซ่าพาสปอร์ตอะไรก็ไม่มีทำวีซ่าก็ไม่ได้อีกไปไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยไร่อ้อยเขาอยู่เมืองกาญจนบุรีนี่แหละเมืองกาญจนบุรีมีไร่อ้อยหลายไปฝากเนื้อฝากตัวขออยู่ขอกินกับเขาก็ให้อยู่ให้กินที่นั่นหนักๆเข้ามันลำบากลิ้นกัดยุงกินอยู่ในป่านอนในป่าแต่ก่อนนอนอยู่บ้านมันสบายวันนี้มันลำบากขนาดนี้กินก็ไม่อิ่มก็เลยเขียนหนังสือลาตายเขียนหนังสือฝากเขาไว้เวลาตายข้าพเจ้าผิดไปแล้วขอตายที่นี่พระเจ้าเมตตาสงสารก็เอาศพไปฝังให้ด้วยไปทำบุญให้ด้วยเขียนหนังสือเสร็จแล้วก็ยิงตัวเองตายเอาปืนไปด้วยตายไอ้เนี่ยนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าเอาทันรู้เท่าเอาทันอย่าไปเสียทีมันความจะหนีทีเหนียวมันเป็นอันตรายอย่างมีระดับเข้าใจไหมทานังเตติตัวนี้พอไม่อดไม่อยากไม่จนอะไรไม่ยากไม่จนอะไรพอทำมาหากินค้าขายอะไรก็พอได้ใช้ได้สอยอยู่โอ้ยตลาดในกรุงเทพไม่รู้ว่าตลาดอาหารชนิดไหนชนิดไหนมีหมดทุกอย่างไปในตลาดไม่อดถ้ามีเงินแล้วไม่อดได้กินไปหมดทุกแห่งละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่มั่นบอกว่าเราจะไปตายในเมืองสกลนครเราจะตายอยู่ม่วงไข่ไม่ได้หรอกถ้าตายอยู่ม่วงไข่นี่สัตว์อื่นก็จะตายด้วยเพิ่นว่ากันนะถ้าตายอยู่ม่วงไข่นี่สัตว์อื่นก็ตายด้วยหมูเป็ดไก่ทั้งหลายตายเป็นตามๆกันปลาก็เอามาเป็นหนองๆพุ่นล่ะก็จะเอามาทำบุญงานศพหลวงปู่เพราะฉะนั้นหนีไปตายเมืองสกลนครดีกว่าท่านก็หนีไปขอร้อง
ให้เอาเกวียนไปส่งเอาเกวียนไปส่งถึงเมืองสกลนครแต่ก่อนรถไม่มีหรอกแล้วก็ไปตายที่โน่นจริงๆตายที่โน่นเขาก็รับเป็นเจ้าภาพหมดทั้งเมืองละไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินในจังหวัดสกลนครปลาแช่เย็นก็ไม่อดอะไรแช่เย็นไว้ไม่อดไม่ต้องตายสัตว์อื่นไม่ต้องตายอย่างที่ความประสงค์ของหลวงปู่มั่นล่ะไม่ให้สัตว์อื่นตายด้วยถ้าตายอยู่ที่บ้านม่วงไข่มันอาจจะได้สัตว์อื่นอาจตายด้วยเป็นจำนวนมากดังนี้ท่านมีอนาคตังสยานดีถึงความบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นนี่เข้าใจแล้วนะทานังเทติตัวนี้ท่านให้ชำระกิเลสตัวเองขัดเกลากิเลสตัวเองอย่าให้มันถึงกับเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองเป็นอันขาดถ้ามีมากหลายเขาได้ยินข่าวว่ามีเงินมากๆเขาก็มาปล้นเราเมื่อกี้เอาอย่างนี้ก็มีถ้าหวงเอาไว้มันเป็นภัยแก่ตัวเองว่างั้นอบานิสีลังลักติข้อที่สองต่อไปเป็นให้ชำระจิตใจตัวเองด้วยศีลทำกายให้มีศีลให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลห้าเท่านั้นก็กำจัดกิเลสได้มากพอดูโยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เผื่อผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มกินสุราเมรัยแค่นี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ได้เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ถ้ารักษาศีลแล้วมันดีศีลนั่นแหละพาให้เป็นบันไดขั้นต้นเป็นบันไดขั้นไปสวรรค์เที่ยวทองจะขามบึงหรือคล้องก็ต้องใต้เต่าสะพานขามอย่างตามพอเลยเป็นว่าโบราณบนสอนถ้าว่ามีสะพานจะไปยังไงขามแม่น้ำนี่ศีลนี่เป็นบันไดขั้นต้นทานศีลเนี่ยสองอย่างนี้เป็นบันไดขั้นต้นจะไปสวรรค์กันได้แต่ยังมีอยู่อีกนะกิเลสอย่างละเอียดลงไปทานก็ได้แล้วศีลก็ได้แล้วภาวนานังพระเวทวาท่านว่ากำจัดกิเลสด้วยการทำสมาธิภาวนาท่านบอกอย่างนี้ทำกำจัดกิเลสอยู่ราคะโทสะโมหะทีนมิตะกุจจะกุกุจจะวิกิกิจฉาเหล่านี้ก็เป็นกิเลสอย่างหยาบก็มีอย่างละเอียดก็มีต้องภาวนานั่งสมาธิภาวนาขัดเกลาจิตใจตัวเองด้วยการทำสมาธิภาวนานั่งพระเวทวาตัวนั้นเป็นเครื่องกำจัดอย่างละเอียดละจิตใจของเรามันยังไม่ละเอียดสะอาดพอเราต้องขัดเกลามันด้วยภาวนาทำยังไงอย่าให้อารมณ์ทั้งหลายมารบกวนราคะโทสะโมหะมันมารบกวนเราอยู่เรื่อยๆเราต้องนั่งสมาธิให้ใจรวมเป็นหนึ่งให้ได้ใจของเรารวมลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีความรักความชังความยินร้ายยินดีดีใจเสียใจร้องไห้หัวเราะไม่มีมีหนึ่งอยู่เท่านั้นใจเป็นหนึ่งเรียกว่าใจเป็นสมาธิมันมีกี่อย่างวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเอกคตาจิตเป็นหนึ่งห้าอย่างเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งให้ได้แต่วิตกก็ตรึกดูอยู่ตรึกดูตรวจดู
อวัยวะร่างกายของเราเกศาผมมันดีตรงไหนมันงามตรงไหนมันสวยตรงไหนถ้าไม่รักษาไม่ทำความสะอาดมันจะเป็นกลิ่นยังไงมันจะเหม็นสาบหรือเปล่าขนก็เหมือนกันมีทุกคนละขนก็เหมือนกันในสารพางร่างกายก็มีขนขนจักรแรกก็มีขนอะไรก็มีขนจะไม่มีหลายอย่างตรงไหนมันชุ่มแช่ด้วยบุพโลหิตตรงนั้นมันก็ยาวหน่อยธรรมดานะอย่างว่าขนตาน้ำตามันก็ออกที่ตามันก็ออกมามันเป็นปุ๋ยของมันวะมันจะงามขนตาขนคิ้วเราเนี่ยขนต่างๆที่ในสารพางร่างกายเว้นไว้แต่ฝ่ามือฝ่าเท้าไม่มีขนน้ำเขาฝ่ามือฝ่าเท้าไม่มีขนเลยให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอีกเล็บที่ขนแล้วก็เล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าเราถ้าเราไม่ตัดปล่อยไว้ตั้งแต่เกิดมามันจะยาวขนาดไหนแล้วไปเกาอันนั้นอันนี้มันจะเข้าไปในเล็บเรากี่อย่างกี่เหงื่อกี่ใครเข้าไปในเล็บดำปื้ออยู่เวลาไปหยิบอาหารมันจะเป็นยังไงน่าเกลียดหรือเปล่าผมขนเล็บนี่ได้สี่อย่างแล้วฟันได้ยาสามอย่างตียากับฟันที่เคี้ยวอาหารกินอยู่ทุกวันน่ะถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันจะเป็นยังไงไม่เคยแปรงมันเลยไม่เคยทำความสะอาดเลยมีที่กินกินกินกินก็ไปเรื่อยผลหมากรากไม้ก็ขาดเกี่ยวก็ไปยางไม้ก็ไปติดอยู่แถวนั้นแม่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดกลิ่นมันจะเป็นยังไงปากที่ไม่ได้แปรงฟันเหม็นนะปากเหม็นเหรอเคยเป็นอยู่ก็ไม่ได้แปรงฟันแล้วมันเหม็นสองวันสามวันจึงแปลงทีหนึ่งจะเป็นยังไงฟันของเราแท้ๆกินข้าวอยู่ทุกวันก็ไม่น่าเกลียดหรอกแต่ว่ามันไปดูความสกปรกความสกปรกของมันมันก็น่าเกลียดเองฟันอันนี้ก็สำคัญต้องดูหนังอีกวันที่ห้ากรรมฐานห้าเกศาโลมานขาทันตาตาโจหนังที่หุ้มห่อสารพางร่างกายอยู่ไม่ให้เลือดทะลักออกมานี่หนังอันนี้ท่านนายพระพิจารณาเป็นประจำละถ้าบวชแล้วก็ต้องบอกกรรมฐานทั้งห้าให้พิจารณาหนังนะก็สุดท้ายหนังนี่มันหุ้มห่อเอาไว้ไม่ให้เลือดทะลักออกมาไหลเยิ้มออกมาเพราะหนังมันหุ้มอยู่ถ้ามีอะไรมาขะถูกมันเป็นแผลเป็นอะไรมันก็ไหลออกมาล่ะเส้นโลหิตฝอยแตกหรือว่ามันเป็นบาดเป็นแผลมันก็ไหลออกมาหยุดจะเลยล่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่หนังนี่มันปกปิดเอาไว้ปกปิดความสกปรกของร่างกายเอาไว้ทั้งหมดไม่ให้มันทะลักออกมาข้างนอกบรรดาเลือดโลหิตขาวโลหิตแดงแล้วก็น้ำมูกน้ำมันอะไรมันมีไขมันเต็มอยู่เนี่ยไม่ให้มันไหลออกมาข้างนอกเพราะหนังมันหุ้มอยู่เท่านั้นล่ะติดคนติดอะไรมันก็ติดหนังนี่ล่ะติดหนังติดเนื้อติดสีติดแสงนี่แหละถ้าพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของมันแล้วก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในหนังอีกแล้วในผมทำมันเหลือเกินรักษามันเหลือเกินแต่มันก็หล่นไปแล้วก็มีบางรายปวดมานานๆโอ้มันหล่นผมหล่นไปจนหัวล้านอย่างนี้นะอย่างคนที่พูดอยู่นี่นะหัวล้านเพราะมันผมมันหล่นแล้วทำมันหล่นออกมาล่ะน่ารักไหมน่าใคร่ไหม
มันหล่นออกมาใส่อาหารการกินกินได้หรือเปล่าโอ้โห

ขยะขยงทีเดียวละผมดัดผมขึ้นทั้งหลายมันหล่นออกมาถ้ามันหล่นลงไปถ้วยปนถ้วยน้ำพริกถ้วยแกงขึ้นมาเป็นยังไงไปตักถูกมันมาขยะขยงไหมคายออกมาเลยขึ้นไม่ได้แล้วนั่นมันน่าเกลียดขนาดไหนพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเท่านี้ก็เป็นกรรมฐานแล้วกรรมฐานทั้งห้าพระที่บวชทั้งหลายพ้นก็สอนกรรมฐานนี่แหละให้ก่อนให้ไปพิจารณาทุกวันทุกวันมีทั้งอนุโลมและปฏิโลมถอยหลังกลับมาเป็นปฏิโลมว่าตามลำดับเป็นอนุโลมพิจารณาอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันก็จะเห็นความสกปรกของกรรมฐานทั้งห้าแน่นอนใจก็เบื่อหน่ายที่คลายกำหนัดมาเนี่ยโอ้ยคลายกำหนัดคือความยินดีกับผมขนเล็บฟันหนังมันคลายกำหนัดลงได้มันไม่มีเลยจะยินดีในรูปก็ดูเข้าไปดิดูเข้าไปลึกๆเลยหนังเข้าไปมีอะไรมีเนื้อมีไขมันมีเส้นมีเอ็นในเข้าไปในท้องมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในท้องเราหมดหนังหุ้มเอาไว้มันพอเข้าใกล้กันได้ก็เพราะหนังมันหุ้มเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาทุกวันทุกวันพิจารณากรรมฐานทุกวันทุกวันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์ทั้งหลายใจก็จะเฉยสบายสบายมากไม่ได้เป็นห่วงใครเลยแต่ตัวของตัวนี่ก็พอแรงแล้วผมขนเล็บฟันหนังอยู่นี่ภายนอกเดี๋ยวเห็นกันอยู่ภายในเข้าไปตับไตไส้พุงเข้าไปเส้นน้อยเส้นใหญ่เข้าไปทั้งนั้นมีทุกอย่างอยู่ในท้องอาหารเรากินลงไปมันอยู่ไหนอยู่ในลำไส้ไปอยู่ในกระเพาะถ้ามันย่อยให้อย่างดีก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายถ้ามันไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมาเป็นยังไงดูสิพิจารณาให้มันถึงจุดมันจริงๆมันจึงจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์ได้นั่งสมาธิก็ไม่มีอารมณ์มารบกวนนั่งสบายไม่มีนิวรณธรรมมารบกวนก็ใจก็สงบง่ายใจสงบลงไปก็เป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะเพียงแต่เอาพุทโธแค่นั้นก็ได้หรอกพูดไม่ต้องเอาอื่นเวลานั่งสมาธิภาวนาให้กำหนดหายใจเข้าเป็นพุทเวลาหายใจออกเป็นโทหายใจเข้าก็พุทอีกออกก็โทอยู่อย่างนั้นล่ะนั่งนะเข้าพุทก็ไม่มีโทก็ไม่มีมีแต่ลมผ่านเฉยๆลมผ่านวูบวาบวูบวาบเฉยๆพุทก็ลืมแล้วไม่บริกรรมก็ได้โทก็ลืมแล้วไม่ต้องบริกรรมก็ได้แต่ว่ารู้ว่ามันหายใจอยู่นักๆเข้าลมหายใจก็หายเลยเราไม่ได้หายใจมีที่ผ่านร่างผ่านกายอยู่เฉยๆลมพัดมาผ่านร่างเหมือนร่างแห่ผ่านไปผ่านมาเหมือนดังร่างกายเราเป็นร่างแห่อย่างนั้นน่ะลมผ่านได้สบายไหมไม่ต้องมาเป็นธุระหายใจเลยมันลมผ่านเอาเองอย่างนี้เราเรียกว่าเกิดความสุขพิเศษแล้วเข้าฌานได้แล้วเข้าฌานได้แล้วเป็นปฐมฌานไปแล้วเข้าฌานได้แล้วไม่มีร่างไม่มีกายไม่มีตน

ีตัวไม่มีลมหายใจลอยอยู่บนอากาศใกล้ๆนั่งอยู่บนอากาศฉะนั้นว่างสบายอันนี้ผู้ใดได้ขั้นนี้เรียกว่าได้ฌานเข้าฌานได้แล้วไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนไม่มีสักกวรมักกวรใดๆมาเป็นเครื่องขัดขวางใจเราเลยมันจะสบายขนาดไหนลองดูก็แล้วกันก็พูดไปพูดมาเสียงหมดแล้วเว้ยเสียงหมดแล้วพูดมากจนเกินไปเรื่องไงให้จำไว้มีอะไรมีทานศีลภาวนาสามอย่าง

0: อย่างเพราะนั่นล่ะทานเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างที่กล่าวมาแล้วศีลเป็นเครื่องชำระกายวาจาใจของตนให้มันบริสุทธิ์ภาวนาเป็นเครื่องกำหนดจิตให้มันรู้จักกิจจิตดวงเดียวนั่นเป็นเรานอกนั่นไม่เป็นเรานอกนั่นเป็นของมายึดถือเขาเฉยๆถ้าได้ถึงจิตแล้วมีจิตดวงเดียวเท่านั้นจะไปพระนิพพานก็อาจจะได้แล้วไปสวรรค์ไปนิพพานก็อาจจะได้แล้วจิตดวงเดียวมันใสแง้วสบายเป็นความสบายสุขโควิเวโกเกิดขึ้นแล้วสุขเกิดจากวิเวกได้อยู่วิเวกไม่คุกคีตีมองกับใครได้อยู่คนเดียวอยู่บ้านก็อยู่ให้อยู่คนเดียวอยู่ในห้องก็ให้กำหนดอยู่คนเดียวเวลาตายเราก็ตายคนเดียวผู้อื่นไม่ตายด้วยหรอกเรามีสุขเราก็สุขคนเดียวถ้าเรามีทุกข์ผู้อื่นเขาก็อาจจะทุกข์ด้วยเหมือนกันเพราะหาให้อยู่ให้กินอุปถัมภ์ปฐากรักษามันเป็นธุระภาระเขาอยู่เพราะฉะนั้นทำตนให้อย่าให้เป็นภาระของผู้อื่นเขาให้ผู้อื่นเขาวางใจได้ให้สบายดังที่แสดงมาเป็นปกิณกนัยหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อต้องการให้พุทธบริษัทได้นำไปใคร่ควรพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอัญชันฉลาดของตนของตนเถิดอัปมาทธรรมไม่มีความประมาททำอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ว่ากลางวันกลางคืนที่ไหนที่นอกแต่นอนหลับเท่านั้นถ้าตื่นขึ้นมาก็พิจารณาต่อไปอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมันก็ติดต่อไปทุกวันทุกวันบารมีมันก็แก่กล้าทานบารมีศีลบารมีเดชขมมบารมีอะไรมันก็แก่กล้าดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมดังที่แสดงมาก็ยุติด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี
1: สาธุสาธุสาธุ
0: พระคุณเจ้าก็ฟังดีประโยคเว้ยพระคุณเจ้าก็มาฟังดีอยู่ถ้าหากว่าเราได้พูดไปต่ำๆมาตาปิตุอุปัฏฐานังพูดเรื่องผู้บวชทั้งหลายบวชเป็นเนนให้รู้จักนะบวชเป็นพระให้รู้จักโมไปซะแล้วบัดนี้บวชเป็นเนนให้รู้จักนะใครจะไม่รู้จักนะใครๆกันนะได้ทั้งนั้นน่ะไม่ใช่นะมันเป็นอะไรนะมันเป็นธาตุน้ําน้ําเป็นของใครของมารดาของมารดาเป็นผู้ให้น้ำปิดตังน้ำดีเสมังน้ำเสลดผู้โพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัจจุน้ำตาวาสาน้ำมันเหลวเคโลน้ำลายสิงคาริกาน้ำมูกลาสิกาน้ำไข่ข้อมุดตังน้ำมูดน้ำทั้งหลายนี่แหละเป็นธาตุของแม่แม่ให้ก่อนเราเกิดพ่อให้อะไรอ่ะพ่อให้ธาตุดินเกสาโลมานะคะทันตาตะโจมังสังนาลูอธิอธิมินจังอันนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินกับธาตุน้ำบวกกันแล้วดวงจิตวิญญาณเราพระเนจรล่อนเล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาเห็นดินดีน้ำดีแล้วเข้าไปนอนในดินดีน้ำดีแห่งนั้นพอไปนอนปั๊บเท่านั้นก็ดิ้นขึ้นมาเลยตุกติกตุกติกขึ้นมาเลยหัวใจมันถ้าสร้างหัวใจก่อนหัวใจเต้นตุกติกตุกติกนะอย่างอื่นยังไม่มีสร้างหัตถ์ก่อนหัตถ์ยังหัวใจเนี่ยสร้างอันนี้ก่อน

0: ันนี้ทำงานได้แล้วมันก็สูบฉีดโลหิตออกไปเป็นเส้นเป็นสายไปตามแข้งตามขาตามหูตามตาที่ไหนไหนมันออกไปไปหมดเส้นสายของมันมันแตกออกไปโดยอัตโนมัติเพราะหัวใจมันเต้นแล้วสายโลหิตทั้งหลายมันก็แตกเป็นลำดับสร้างหูสร้างตาสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างอะไรมันสร้างของมันเองไม่ใช่พ่อไม่ได้ปั้นแม่ไม่ได้ปั้นเป็นเพียงเทรวมกันไว้เฉยๆแต่งงานแล้วเขาว่าแต่งงานกันเทรวมกันไว้เฉยๆแต่ดวงจิตมาเจอดินดีน้ำดีเข้าไปนอนในวุ่นนั้นแล้วก็สร้างร่างสร้างกายขึ้นในที่นั้นดิ้นเป็นตุกติกตุกติกตุกติกขึ้นมามันดิ้นเป็นหัวใจมันก็เดินได้ถ้าหัวใจเต้นแล้วอย่างอื่นมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนต้นไม้อย่างนี้อย่างนี้มีแต่เมล็ดเอามาฝังไว้ทีแรกไม่มีอะไรพอมาถูกดินดีน้ำดีเท่านั้นมันงอกออกมาแตกออกมาเรื่อยคานขึ้นไปเรื่อยๆตามต้นไม้มันก็ขึ้นไปใบไม้ใบหญ้าทั้งหลายก็เหมือนกันมันแตกออกจากเมล็ดอันเดียวเท่านั้นละอันนี้เรามีหัวใจอันเดียวมีจิตดวงเดียวมาปฏิสนธิเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของจิตเป็นผู้สร้างถ้ามีบุญก็ได้ละร่างกายที่สวยสดงดงามถ้ามีบาปก็ได้ร่างกายที่ไม่สวยสดงดงามหูหนาตาเหล่ตีนติดมือติดตีนหยิกมือหยิกไปงอกงอกแงกไปบุญไม่มีบาปมาสร้างก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราสร้างบุญนี่แน่นอนที่สุดเรียกว่าสร้างร่างสร้างกายในอนาคตข้างหน้าโน้นจะได้เป็นคนดีกับเขาเป็นคนสวยกับเขาไม่ต้องตกแต่งมากมายมันก็สวยเองของมันละถ้าบุญไม่มีอยากจะสวยเหมือนเขาโอ้ยหน้าพังไปหลายๆแล้วเอาแป้งมาทาเอาอะไรมาทาเอายามาใส่อะไรต่ออะไรมากัดนั่นนี่ออกมันเป็นไฟฟ้าลาขีเอายามากัดมันเลอะเทอะตุ้มเปะไปเลยป่านนี้นะเพราะฉะนั้นต้องตกแต่งมันด้วยการรักษาศีลด้วยการให้ทานด้วยการนั่งสมาธิภาวนาที่ตกแต่งทีนี้ให้มันดีซะก่อนให้ใจดีซะก่อนร่างกายก็ดีตามร่างกายมันก็ดีตามเพราะว่าใจมันดีใจดีแล้วกายมันก็ดีตามถ้าใจไม่ดีเอาเดี๋ยวนี้ยังก็ได้อยู่ใจขี้โกรธขึ้นมาลองดูสิมันเป็นยังไงใจโกรธตาเขียวขึ้นมามองลอดแว่นใส่กันซะแล้วนะใจนั่นแหละมันพาเป็นคนตาเขียวไปเป็นหูหนาตาเลยอะไรทำนองนี้เพราะใจมันไม่ดีถ้าใจดีแล้วยิ้มอยู่ตลอดเวลามันก็สวยนะไม่ต้องเปลืองเครื่องสำอางใดๆเลยนั่นจึงขอให้พรเลยป่ะเนี่ยให้พรเลยอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนัลโสยถามณีโชติลโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะทุกโขสัพพะภัยโยสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังขอแปลจะจัตตารโอนี่สักคนก็ได้อายุนั้นขอให้อยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามียอนได้เหมือนกรอนวัลนา ขอให้มีผิวกายวรรณะนั่นผิวกายพรรณงามรสจะหน้าผ่องใสวิไลตาพิศโสภาหน้าชมเชยไม่ต้องเปลืองเครื่องสำอางใดๆเลยขอให้มีความสุขนิราศทุกนิราศโศกนิราศโลกนิราศไปแสนจะเบยจะเบยสิ่งใดที่ได้เคยแม้เป็นอดีตและปัจจุบันสิ่งนั้นก็อย่าละเลยเลวเสื่อมตามขอให้มีกำลังในข้อสุดท้ายมีกำลังกำลังกายกำลังใจกำลังภายในกำลังภายนอกกำลังทรัพย์อันนี้สำคัญและกำลังสติปัญญาสามารถอ่านหารรู้เท่าทันเหตุการณ์ในที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินผู้ใดเข้าใจเขาก็สาธุ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนหลวงพ่อท่อนญาณทโรวัดป่าศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ

านะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจ

อาคาริยวินัยหมายถึงวินัยของผู้ครองเรือนคือวินัยของชาวบ้านได้แก่การงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10และประพฤติกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่กายกรรม3ซึ่งได้แก่1ปานาติบาตการทำลายชีวิต2อทินาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้3กามเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ได้แก่ข้อ4มุสาวาทคือพูดเท็จ5ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด6พรุสวาจาพูดคำหยาบ7สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ได้แก่ข้อ8อภิชาละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา9พยาบาทคิดร้ายเขา10มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลได้แก่เว้นจากอกุศลกรรมบท10จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์โดยพระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพาน ก็ขอนอบน้อมคารวะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์แล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมผู้มีจิตฝ่ายในธรรมก็ให้นั่งสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยนั่งสมาธิดังนั้นการฟังถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์บางครั้งก็เป็นโทษต่อตัวเราเองต่ออารมณ์เราเองถ้าใจเราไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เรียกว่าได้น้อยกว่าเสียมันมากกว่าที่ว่าได้น้อยคืออะไรคือเราไม่สามารถรับรู้หรือว่าเก็บความจำหรือข้อมูลที่ว่าเสียประโยชน์คืออะไรเสียเวลาเสียโอกาสที่เรานั้นได้สละเวลาละภารกิจการงานจากบ้านจากเรือนมาแล้วเราตั้งใจมาทำกายทำวาจาทำใจของเราให้มันเกิดเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างและสังคมฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเมื่อมีร่างกายมีอัตภาพก็ได้มาสร้างแต่คุณงามความดีเพราะว่ามนุษย์นี้ยังต้องเกิดยังต้องแก่ยังต้องเก็บยังต้องตายยังแสวงหาภพแสวงหาชาติต่อไปตราบใดที่เรายังไม่พ้นกิเลสตราบใดที่จิตเรายังมีความอยากถึงว่าจะเป็นความอยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั้นตั้งอยู่ในความอยากฉะนั้นสิ่งที่เรามีที่เราเกิดที่เราเป็นนั้นมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเราเข้ามารักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่บังเอิญมันมีเหตุมาแต่ชาติที่ปางก่อนของเราก็เรียกว่าบุญที่เราสะสมไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปนั้นมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งให้เรานั้นมาเรียกว่าวิบากกรรมฉะนั้นใครทำกรรมดีไว้มากวิบากกรรมก็แสดงออกให้จิตใจแล้วฝักใฝ่แต่คุณงามความดีให้มีใจ

นั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความลำสบายของตัวเองเป็นผู้เสียสละเพราะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันต้องฝึกต้องหัดทำไมต้องฝึกต้องหัดล่ะเพราะว่าบารมีของเรามันยังไม่เต็มถ้าฝึกหัดดีแล้วจิตที่ฝึกหัดดีแล้วนั่นย่อมนำสุขมาให้แก่ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติฉะนั้นนักปฏิบัติผู้ฝ่ายในความสงบผู้แสวงหาความสงบแสวงหาบุญแสวงหากุศลก็คือพยายามทำจิตใจของตัวเองให้สงบให้ระงับกายอยู่ตรงไหนกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคิดกายนึกกายทำอะไรก็แล้วแต่แล้วถามว่าจิตอยู่ตรงไหนจิตต้องคอยตามไปกับกายไม่ใช่กายนั่งอยู่แต่จิตไปไหนจิตออกนอกกายเมื่อจิตออกนอกกายแล้วมันเป็นอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตนี้เป็นหน้าที่คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเมื่อตาเห็นรูปก็ปรุงแต่งไปหูได้ยินก็ปรุงแต่งไปจมูกได้กลิ่นก็แต่งไปปรุงไปตามแต่ความชอบใจตามพอใจของตัวเองแล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราจะให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยแต่เป็นได้เหมือนกันก็คืออะไรก็คือทำความดีเหมือนกันได้นะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำก็ได้แค่เรามาบวชถือศีลฟังเทศฟังธรรมกันบางครั้งบางคราวมันไม่ใช่มันต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเขาเรียกมีเหตุมีปัจจัยเป็นอุปนิสัยถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่สำเร็จยังตัดกิเลสไม่ได้ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของเราก็แล้วแต่เมื่อเราฝึกไปหัดไปนะสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะมันก็เป็นบารมีพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าท่านจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติเดียวเมื่อไหร่ท่านก็สะสมบารมีไปของท่านทศชาติอะไรมั่งแล้วแต่ที่เราได้เรียนรู้กันมาฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ใช้ร่างกายไม่ใช่จิตใจของความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะเอาอะไรไปได้ไปไม่ได้เกิดมาก็เกิดมาเปล่าๆนะเรียกว่าประมาทในบุญของตัวเราเองฉะนั้นเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติกันทุกเมื่อเชื่อวันไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกหัดขัดเกลาให้จิตใจเนี่ยมันขาวสะอาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นคนเราจะสร้างจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่สร้างด้วยวันเดียวปีเดียวนะมันเป็นภพเป็นชาติยิ่งถ้าเราเลิกถ้าเราละได้ในชาติปัจจุบันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามสงให้เรานะเมื่อเรามาบวชในคัมมะบารมีเนี่ยวันสองวันสามวันเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมีขึ้นฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้สูญเปล่าอย่าให้เป็นโมฆะนะจงรีบตักตวงนะโอกาสเรามีแล้วนะอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปเพราะพระการนะก็คือกินเราไปทุกวันทุกวันทุกวันพระการก็คือรายการและเวลายักษ์ตรงนี้เป็นยักษ์ที่กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนนะไม่ว่าแก่ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวกินไปทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วมันไม่ยืดไม่ยาวแล้วเราจะเอาอะไรไปได้ก็เนี่ยบุญและกุศลนี่แหละวาสนาบารมีของเราถ้าเราไม่ทำเนี่ยอยู่เฉยๆจะอธิษฐานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฉะนั้นบารมีเนี่ยมันต้องบำเพ็ญเพียรนะเนคขมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีนะหลายสิ่งหลายอย่างภาวนาบารมีนะอุตสาหะมีความภาคความเพียรสละความขี้เกียจขี้ค้านออกจากจิตใจของเรานะฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วเราพยายามพิจารณาดูจิตของเรานั่งตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธินั่งยังไงก็ได้ให้ใจมันอยู่กับกายให้ความคิดเรามันอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติรู้เท่านั้นเองคนเราเท่านั้นทำอะไรก็แล้วแต่นะที่มันไม่ดีที่มันไม่งามที่มันเพ้อที่มันผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะขาดตัวรู้นั่นเองถ้าเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมได้กายวาจาและใจของเราฉะนั้นใจของเราเนี่ยบางครั้งมันควบคุมไม่ได้มันก็ยังมีความคิดมีความนึกก็ปล่อยเข้าไปนะเดี๋ยวถ้าเขาเบื่อ

พอเขาหน่ายเดี๋ยวเขาก็เลิกคิดนะฉะนั้นมันอยู่ที่ปัญญาของเราว่าเราถามตัวเองว่าเราคิดเราปรุงแต่งเพื่ออะไรคิดไปอดีตที่ผ่านมาแล้วมันมีประโยชน์ไหมของที่มันผ่านมาแล้วจะเอาขึ้นมาจะหยิบยกขึ้นมาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่คิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขมีความเอิบอิ่มแต่เมื่อย้อนหลังไปแล้วถึงอดีตที่ไม่ดีไม่งามที่มันผิดมันพลาดมันพังมันเผลอไปแล้วนะก็เกิดความเศร้าหมองใจขึ้นมาอีกนะใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองแล้วมันทำให้เราไปตรงไหนยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสุขแต่สมาธิเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีความสุขมันมีความเอิบอิ่มฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าหวังความสงบเนี่ยเราก็ต้องหมั่นต้องเพียรนะต้องมาเรียนรู้อะไรเรียนรู้จิตใจของตัวเองเรียนรู้อะไรง่ายๆก็เรียนรู้เรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาตำรับตำราไปไขว่คว้าไปค้นคว้านะยืนดูในอาการ32ของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยภายนอกภายในอวัยวะ32แล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในฉะนั้นคนเราที่มาเดือดร้อนวุ่นวายที่ทะเลาะกันนะถกเถียงกันแย่งชิงกันก็เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อารมณ์ตัวเองฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องรู้จริตว่าเราเป็นคนที่มีจริตมีนิสัยอย่างไรเห็นไหมถ้าเราเป็นคนโกรธเนี่ยเป็นโทสะจริตเนี่ยเราก็ต้องเจริญเมตตาให้มากๆถ้าเราเป็นโลภะจริตขี้โลภเนี่ยเราก็รู้จักให้ทานบริจาคสิ่งของที่เราบริจาคไม่ได้ให้ได้เนี่ยมันก็ตัดไปนะสำคัญโมหะจริตเนี่ยความลุ่มหลงเนี่ยมันทำกันยากที่จะให้ไม่ลุ่มหลงเนี่ยอย่างน้อยเราก็ลุ่มหลงอะไรอ่ะลุ่มหลงในกายของเรานี่แหละว่ากายของเรานั้นมันดีกายของเรานั้นมันสวยกายของเรานั้นมันสะอาดแต่ที่จริงแล้วพิจารณาลงไปแล้วศึกษาลงไปแล้วเนี่ยกายเรามันสะอาดไหมมันไม่มีของสะอาดหรอกถ้าสะอาดเราทำไมต้องชำระล้างร่างกายของเราต้องชำระล้างเพราะมันไม่สะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ชำระล้างได้ไหมมันก็มีแต่ความสกปรกอยู่ในจิตใจของเราเพิ่มไปทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นภพเป็นชาติตามไปไม่ว่าภพชาติไหนถ้าเราไม่ขจัดไม่ชำระล้างให้มันขาวให้มันบริสุทธิ์เราก็ต้องไปชำระล้างในชาติในภพต่อไปฉะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสแล้วนะมีวาสนาแล้วมีบารมีแล้วบุญมาถึงแล้วอย่าประมาทในบุญนั้นอย่าไปคิดว่ายังไม่ต้องทำหรอกพรุ่งนี้ค่อยทำพอถึงพรุ่งนี้ก็มาลื้นค่อยทำวันหน้าค่อยทำผัดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำนะเมื่อหมดโอกาสแล้วพอจะตายแล้วโอ้ลูกนี้เราทำใจของเรานะให้มันสงบจะได้ไม่ไปนรกเพราะคนเราเนี่ยเวลาจะดับขันจะหมดลมนะโยมนะมันไม่ใช่ว่ามันไปกันง่ายๆนะมันมีเวทนามากแล้วแต่เราทำกรรมอะไรไว้มากนะบางคนนี่หลับไปเฉยๆก็ถือว่าเขามีบุญอย่างพวกเราเนี่ยคงไม่ได้หลับไปง่ายๆหรอกคงต้องทุรนทุรายกันนะระโยงระยางด้วยสายนู่นสายนี่เจาะมั่งแทงมั่งผ่ามั่งนะอันนี้ก็เป็นวิบากของเรานั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปโทษใครหรอกใช่ไหมก็เป็นของเราที่เราทำมาเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รักษาศีลเพราะเราไม่เจริญภาวนาถ้าเรารักษาศีลแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าทำให้เป็นนิจศีลนิจธรรมก็จะเป็นศีลสิ่งที่ดีนะเราจะได้พบสวรรค์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็มนุษย์สมบัติฉะนั้นคนเราถ้าอยากจะให้มันพ้นทุกข์น่ะมันต้องทำให้ข้ามอารมณ์ตัวเองความยึดมั่นถือมั่นนะยึด
ท่านั้นคนเราเนี่ยมันทุกข์มันยากเพราะอะไรไปยึดเป็นตัวเป็นตนคิดว่าสิ่งนี้มันเที่ยงสิ่งนี้มันต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเรามาศึกษาความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยที่เที่ยงแท้แน่นอนคือธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติที่เรานั้นอยู่กันทุกวันในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะนี่แหละใช่ไหมเราต้องกินต้องขับต้องถ่ายต้องทำละล้างร่างกายต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออะไรล่ะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นธรรมดาแต่ถามว่าเราจะอยู่เหนือธรรมะได้ไหมมันอยู่เหนือไม่ได้หรอกแต่เราต้องรู้จักธรรมะมารู้จักธรรมะแล้วมันรู้จักการปล่อยวางก็มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพบที่เราเห็นที่เราได้ประสบมาเนี่ยมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองมันก็ปล่อยวางอะไรจะได้มาเราก็ไม่ดีใจจนเกินไปอะไรจะเสียไปเราก็ไม่เสียใจจนเกินไปทำใจให้เฉยเฉยทำใจให้ปกติฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักวางเฉยอุเบกขาอุเบกขาของนักปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาของคฤหัสถ์อุเบกขาของคฤหัสถ์ก็เรื่องของเขาจะทำอะไรก็ทำไปไม่สนใจอะไรมันจะลกอะไรมันจะสกปรกอะไรมันจะวุ่นวายเราก็อุเบกขาวางเฉยแต่อุเบกขาของนักปฏิบัติคือมีปัญญาว่าอะไรที่เราควรจะบำรุงรักษาไว้อะไรที่เราจะยึดไว้อะไรที่เราควรปล่อยฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องยึดมั่นไว้ก่อนยึดมั่นในลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทยึดมั่นเพื่ออะไรเพื่อละเพื่อวางยึดมั่นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมยึดให้มั่นเพื่ออะไรให้มีฐานอันมั่นคงถ้าเรามีฐานมั่นคงแล้วเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันไม่หวั่นไหวใครจะมาทำให้เรานั้นหวั่นไหวไม่ได้เพราะอะไรเพราะตาเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วหูเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วใจของเราก็มีเครื่องป้องกันด้วยอะไรด้วยศีลสมาธิปัญญาของพวกเรานั่นเองนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยปัญญามันมีแต่เราจะใช้หรือยังเท่านั้นเองเรามีแต่เรายังไม่รู้จักใช้บางทีใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษใช้ยังไงใช้ในทางโลกก็คือใช้ทำหากินใช้เอารัดเอาเปรียบกันถ้าเราได้เปรียบนี่เราถือว่าเรานั้นฉลาดแล้วนะแต่ทางพุทธศาสนานี้ไม่คิดอย่างนั้นผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ให้เป็นผู้เสียสละผู้ให้นั้นเป็นผู้มีแต่ความสุขแต่ผู้รับนั้นบางครั้งไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะรับแล้วไม่รู้จักพอไม่มีคำว่าพอแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยมันรู้จักคำว่าพออะไรพอเพียงพอดีพอเหมาะพอสมพอควรแล้วถามว่าพอดีตรงไหนมีอะไรเป็นมาตรฐานก็อยู่ที่จิตใจของตัวเราเองนั่นแหละอยู่ที่ภูมิปัญญาของเราเองแล้วว่าอันไหนมันพอดีกับเราเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราจะกะเกณฑ์ได้ไหมว่าคนนี้ชามทานได้ชามเต็มชามครึ่งชามสองชามสามชามมันกะเกณฑ์ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวของตัวเจ้าของเองแล้วถามว่ามันอิ่มเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์เหมือนกันไหมมันให้โทษเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์มันให้โทษเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเรานั้นเป็นผู้รู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ละมันเมื่อละแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นมันมีแต่ความเบาสบายแต่ถ้าไม่ละแล้วนี่มันก็เกิดโทษเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องแบกมันใช่ไหมฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้เอาอะไรทั้งสิ้นนะแต่ให้มีพื้นฐานให้มีกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งสารพัดสารพันเจ็ดจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วผลท้ายรวบรวมแล้วใจเป็นผู้รับทั้งนั้นเลยฉะนั้นพยายามเอาสิ่งเบาๆเอาสิ่งดีๆนะเขาเรียกว่าความจำนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก memory ใช่ไหมความจำสมัยก่อนเนี่ยไหมไอเครื่องเก็บความจำไหมโยมจะอันนี้พูดสมัยใหม่หน่อย
เครื่องเก็บความจำเมมโมรี่มันจะใหญ่ๆใช่ไหมเก็บได้หน่วยความจำได้มากสมัยนี้มันไม่ใหญ่แล้วมันนิดเดียวแต่มันเก็บความจำไว้ได้มากฉะนั้นใจของเราก็เหมือนกันอย่าให้มันใหญ่นะให้มันเล็กแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพสมัยก่อนเป็นอะไรเป็นเมมโมรี่ธรรมดาเดี๋ยวมี SD เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นไมโครเล็กนิดเดียวแต่ว่าคุณค่ามันมากเหมือนกันดังนั้นเราต้องพยายามนะเก็บสิ่งเหล่านี้อย่างที่พูดว่าเรามาบวชวันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีของเราทั้งนั้นเลยนะเรามีศีลเราก็ภูมิใจในศีลของเราว่าเราได้รักษาศีลเรามีสมาธิเราก็ภูมิใจในที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติสมาธิของเราเรามีปัญญาเราก็ภูมิใจในปัญญาของเราจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบนะเราไม่ต้องไปดูคนอื่นแต่บางครั้งเราดูคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราทำดีมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นการเห็นการดูการได้ยินการได้ฟังต้องพิจารณานะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ตามไปหมดได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็ตามไปหมดเก็บไปหมดแต่ต้องมีการพิจารณาเมื่อการพิจารณาเกิดขึ้นก็คืออะไรตัวปัญญาญาณฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยจิตมันจะเข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานก็คืออะไรคือความดับอะไรก็ดับความคิดของตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปดับอะไรที่ไหนเลยนะความร้อนดับที่ไหนก็ดับที่ใจของเราเหตุมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจก็ต้องดับที่ใจของเราจะไปดับที่คนอื่นได้มั้ยไม่ได้นะบ้านเราไหม้เนี่ยถ้าเราไม่ดับที่บ้านเราไปดับที่ไหนล่ะใช่มั้ยต้องดับใจของตัวเองซะก่อนให้มันเย็นลงซะก่อนแล้วถามว่าเย็นด้วยอะไรก็นี่แหละสมาธิของเราเนี่ยนั่งตรงไหนก็แล้วแต่นั่งก็ทำใจให้เป็นปกติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโธเราไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องนึกอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดนึกสิ่งภายนอกแล้วทำให้เราเล่าร้อนใจแต่ถ้าคิดถึงแต่คำภาวนาพุทโทพุทโธแล้วมันมีแต่ความเยือกความเย็นความสะอาดความสบาย เพราะว่าพุทโธนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่คนเราไม่เป็นผู้รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ภาวนาเราไม่ตื่นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติเราไม่เบิกบานเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดจะยึดอะไรก็ยึดอยู่นั่นแหละเสียอะไรไปก็เสียดงเสียดายอยู่นั่นแหละทำไมไม่ช่างมึงช่างมันเสียบ้างปล่อยมันเสียบ้างวางมันเสียบ้างเพราะคนเราเนี่ยแบกขันของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้ง5เป็นของหนักทุกวันนี้เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่ามันหนักแล้วถามว่าถ้าพิจารณาออกไปแล้วจะรู้ไหมว่าหนักไม่หนักมันรู้แต่ที่ไม่รู้กันเพราะอะไรเพราะอวิชชามันปิดบังเพราะความมืดบอดนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกอันคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้ก็เลยไม่เห็นแสงสว่างสักทีหนึ่งแสงสว่างมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ข้างในปัญญาญาณมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่ใจของเรานั่นเองไม่มีอะไรเลยญาณจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่การเราประพฤติการที่เราปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นเมื่อเราเสียโอกาสเสียเวลามาแล้วอย่าปล่อยให้มันเสียโอกาสนะรีบพยายามจิตมันยังไม่เป็นสมาธิยังไม่รู้จักเรื่องสมาธิคนที่มาใหม่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยยังไม่มีสมาธิก็ต้องคำให้ถึงสมาธิมันจะได้หมดสงสัยไงไม่งั้นเวลาพระท่านพูดว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อีกก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละฐานกายอยู่ตรงไหนล่ะกายนั่งก็ให้รู้กายนั่งกายยืนก็ให้รู้กายยืนกายเดินก็ให้รู้กายเดินกายนอนก็ได้รู้กายนอนนั่นแหละฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายจิตเป็นนายกายเป็นเบาถึงความสำคัญของเรามันไม่อย่างนั้นนี่ทำอะไรมันขาดสติมันไม่มีตัวรู้เมื่อไม่มีตัวรู้แล้วมันก็เป็นโทษจะพูดอะไรออกไปไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการพินิจพิจารณาก็เรียกว่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วทำอะไรลงไปแล้วมันเป็นเรื่องเสียเรื่องดีไม่มีแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเรื่องเสียมันไม่มีเพราะอะไรเพราะมันกั้นกองไว้ก่อนว่าควรจะพูดไหมควรจะคิดไหมควรจะทำไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยปัญญามันมีแต่ไม่ใช้เพราะอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วถามว่าจะเอาไปใช้ตอนไหนจะไปใช้ตอนตายเหรอ
ก็พิจารณาอะไรไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเวทนามันมากใช่ไหมคนเราจะตายเนี่ยเวทนามันมากทุกขเว

ทนามันมากแล้วถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดปัญญาของเราเนี่ยมันแยกไม่ได้หรอกใช่ไหมฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้จักการแยกแยะกายกับจิตนะแยกทุกขเวทนาให้มันออกจากจิตนะทุกขเวทนาให้มันออกจากกายเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยใช่ไหมพอเรานั่งนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยแล้วแยกสิแล้วถามว่าที่มันปวดมันเมื่อยอะไรมันปวดกายมันปวดจิตปวดไหมใจปวดไหมมันไม่ปวดแต่ที่มันปวดที่มันเจ็บเพราะอะไรเพราะไปยึดว่าอันนี้คือกายของเรานะไม่แยกดังนั้นเมื่อมาแยกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เก็บไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยกชั่วดีนะไม่แยกศีลไม่แยกธรรมก็เก็บไปหมดเลยแล้วถามว่าใจของเรามันน้อยๆเนี่ยใจของเราที่มันเปราะบางเนี่ยมันมาเก็บอะไรบ้างมากๆเนี่ยเมื่อความโกรธของเราเก็บไว้มากๆอุณหภูมิมันมากมันก็เผาใจของเราให้มอดไหม้ไปหมดบางครั้งระเบิดเลยระเบิดด้วยอะไรด้วยวาจาด้วยกายคำพูดปุสวาทกายก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาให้เกิดโทษแล้วถามเมื่อทำลงไปแล้วจะรับโทษไหมก็ต้องเลยรับโทษคืออะไรล่ะวิบากของกรรมฉะนั้นกรรมคือการกระทำนะเมื่อการกระทำเกิดขึ้นแล้วมันจะมีวิบากเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยวิบากกรรมมันก็สนองเราให้นั้นใจสบายแต่เราทำกรรมไม่ดีมันเป็นวิบากกรรมอันนี้ไม่ดีทำให้ใจเราร้อนอยู่ที่ไหนไม่เป็นสุขอาจจะอยู่ห้องแอร์อยู่ในที่สบายสบายกินดีอยู่ดีนอนดีแต่ว่าใจมันไม่สบายนะมันก็มีแต่ความเราร้อนใจเผาใจเราทุกวันแล้วถามว่าทุกวันนี้ใจเราสบายหรือยังใจเราเป็นสุขหรือยังมันยังสุขไม่แท้จริงมันมีเขาเรียกว่าสุขสุขดิบดิบเบื่อเบื่ออยากอยากมันเป็นลักษณะนั้นบางครั้งมันก็เบื่อโอ้ไม่อยากอยู่แล้วเป็นมนุษย์ไม่อยากอยากจะเข้าวัดเข้าวาแล้วอยากไปปฏิบัติธรรมแล้วบางครั้งมันก็มีความอยากอีกอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่มันหมดไม่หมดสงสัยอ่ะฉะนั้นต้องรู้อารมณ์ตัวเองต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะอย่าไปตามอารมณ์ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตนะมันคิดได้ก็ให้มันคิดไปมันอยากจะคิดไปเพราะหน้าที่ของมันเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราอย่าคอยตามดูมันเฉยไม่ใช่คิดปั๊บก็ทำปั๊บเลยไม่ใช่หยุดพิจารณาสักระยะนึงก่อนนะเหมือนกับความโลภของเราเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่เห็นเสื้อผ้าสวยๆนะเห็นกระเป๋าดีๆเห็นรองเท้าแฟชั่นใหม่ๆเกิดความอยากแล้วเรายังไม่รู้จิตตัวเองเลยว่าอันนี้มันอยากแต่ถ้ารู้จิตตัวเองไม่ได้เราต้องถามตัวเองว่าของเรามีหรือยังมันมีมากหรือยังเราขาดหรือเปล่ามันสมควรหรือเปล่าไอ้เนี่ยตัวยับยั้งชั่งใจใช่มั้ยเมื่อเราพิจารณาแล้วมันยังไม่สมควรมันยังมีอยู่ของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่น่าจะสิ้นเปลืองไปเลยมันยังใช้อยู่ได้ไม่ขาดไม่วิ่นไม่ขัดไม่สนนะเราก็อย่าตามใจมันเราก็ไม่เสียทรัพย์ใช่มั้ยแต่เวลาเราไปทำบุญนี่คิดแล้วคิดอีกเลยโยมคิดแล้วเลือกแล้วเลือกอีกจะเอาแบงค์อะไรดีนะทั้งที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้น่ะเมื่อเราบริจาคไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเรานะไม่ใช่เป็นของใครเลยไม่ใช่เป็นของพระไม่ใช่เป็นของวัดเลยเป็นของเราแท้ๆเลยเขาเรียกว่าฝากธนาคารบุญนะแต่เวลาซื้อของนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องพิจารณาเลยว่านี่มันแบงค์อะไรไม่ต้องเลยเขาบอกราคาเท่านั้นก็ฟักเลยแต่เวลาทำบุญเนี่ยแหมพิจารณาจังเลยนะทั้งที่เป็นของเราเพราะอะไรเพราะความตนีเพราะคิดว่าให้ไปแล้วมันอดมันหมดมันจนมันไม่ใช่นะไอ้เรื่องการให้ทานเนี่ยตมาเชื่อ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะตมาทำบุญไปล้านหนึ่งนะไม่ใช่เงินตมานะเงินวัดทำบุญกฐินไปล้านหนึ่งสองทั้งวันโยมเขียนเช็คไม้สองล้านดูอย่างนี้โยมนะอันนี้เราไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วจะต้องไอสิ่งตอบแทนมาไม่ใช่มันเป็นอัตโนมัตินะอันนี้พวกเรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้บริจาคพอจะบริจาค ก็
โอ้เดี๋ยวก็อดเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็จนไปคิดอย่างนั้นคิดว่าหมดว่าอดว่าจนมันต้องคิดว่าไม่อดไม่หมดไม่จนยิ่งให้ยิ่งมียิ่งมากยิ่งเพิ่มยิ่งพูนคนเราคิดได้อย่างนี้ไหมน้อยคนมากมีแต่ว่าโอ้ให้มากแล้วจะเอาอะไรกินล่ะต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าให้หมดไม่มีอดไม่มีจนคนเราถ้ามีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นแล้วไม่อดไม่ยากไม่ลำบากอันนี้เรามันกล้ากล้ากลัวกลัวเอ้ยจริงหรือเปล่าให้ไปแล้วมันจะเพิ่มได้หรือเปล่าบุญจะเพิ่มเราจะเพิ่มให้เติมให้เต็มหรือเปล่าไปคิดอย่างนั้นไม่เกิดความสงสัยลังเลไม่ต้องสงสัยลังเลทำไปเลยนะถ้าเกิดความสงสัยลังเลเนี่ยเขาเรียกว่าปิดกั้นหนทางของเรานะลองดิลองสิ่งดีๆลองกันบ้างสิ่งที่ไม่ดีลองกันมามากแล้วสิ่งที่ดีๆลองเลยทำให้หมดกายวาจาทำให้หมดตัวนะเพราะว่าหมดตัวไม่ใช่ไปขายบ้านขายช่องขายรถขายทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่หมดด้วยกายวาจาใจของเราให้หมดจากกิเลสหมดจากความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยให้หมดจริงๆเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแต่บางครั้งเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะความตนีแต่ลองสละได้ดิโยมมันสบายนะคนเราเนี่ยอันไหนที่เราให้ไม่ได้เนี่ยของที่เรารักของที่เราชอบใจของที่เราหวงเนี่ยนะถ้าให้ได้มันโล่งไปเลยนะแต่ให้ไม่ได้นี่มันยังมีความหวงมันยังมีความห่วงกลัวจะหมดกลัวจะหายไปแต่ให้ไปแล้วเป็นไงสบายนะเมื่อให้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดใจเนี่ยเมื่อบางคนบริจาคทานเนี่ยทำบุญไปแล้วก็ยังมีความติดใจว่าจะเอาบริเงินของเราไปทำอะไรจริงหรือเปล่าจะเอาไปละลายแม่น้ำจะเอาไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่ามันเกิดความสงสัยฉะนั้นความสงสัยเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะปิดกั้นมรรคผลของเราไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าบอกแล้วทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปทำบุญอย่างไรผลลัพธ์ก็ได้อย่างนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงไม่ใช่ปลูกมะม่วงจะได้ทุเรียนเมื่อไหร่มันไม่ได้หรอกนะเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นฉะนั้นบุญบาปเนี่ยเราต้องพยายามพิจารณาแต่ที่จะพิจารณาด้วยอะไรล่ะต้องใจที่มีความสงบเสียก่อนทำใจให้ว่างๆเสียก่อนทำใจให้มันเป็นบุญเสียก่อนนะถ้าใจยังว่าวุ่นวุ่นวายเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกเพราะมันยังสับสนไม่รู้จะไปทางไหนมันมีหลายทางให้เลือกเหลือเกินนะมันไม่ไปทางตรงมันไม่ไปสัมมาทิฏฐินะบางครั้งมันก็ยังมีฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั่นแหละนะเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีตาแล้วศูนย์พวกเนี้ยเขาเรียกปัญญายังทึบอยู่นะคนเราไม่มีอะไรศูนย์เปล่าหรอกไม่มีอะไรศูนย์เปล่าทำกรรมอะไรอันนั้นก็จะได้รับผลกรรมอันนั้นนะอย่างเหตุปัจจัยวันนี้เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบุญสำเร็จหรือปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการฟังปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการพิจารณาจิตตปัญญาปัญญาแล้วจะทำให้ใจเราเจริญขึ้นก็เพราะอะไรภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญาก็คือทำให้ปัญญาเจริญขึ้นฟังแล้วเกิดปัญญาเห็นแล้วเกิดปัญญาลงมือปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาปัญญาที่นี่ไม่ใช่ไปทำมาหากินปัญญาที่นี่ในทางธรรมก็ให้รู้เรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายสังขารของเรานั่นเองดังนั้นคนเราถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะดังนั้นทำความดีไม่ต้องลังเลทำความไม่ดีความชั่วต้องลังเลไว้ก่อนถ้าทำไปแล้วเมื่อวิบากกรรมมันปรากฏแล้วแล้วก็จะมาโวยวายว่าฉันทำอย่างนี้แล้วทำไมผลบุญไม่อำนวยเลยไม่ช่วยเลยแล้วถามว่าบุญกับบาปเราทำอะไรไปมากถ้าทำบุญมากวิบากกรรมมันก็สนองเราให้ใจเราสบายถ้าทำบาปไว้มากแล้วทำบุญนิดเดียวเนี่ยมันจะช่วยจะพยุงกันได้ไงไม่ได้นะฉะนั้นบุญต้องทำให้มากๆบาปละได้ไม่ทำได้เสียดีจะได้ไม่เกิดโทษบุญยิ่งทำยิ่งเกิด
ทำให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นบุญที่จะบริสุทธิ์บุญที่จะมีคุณค่ามีราคามากที่สุดก็เรียกเป็นยอดบุญก็คืออะไรก็คือภาวนาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียทรัพย์เพียงแต่ว่าเสียสละเวลาวางภารกิจการงานไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องอ้างตราบใดที่ยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้ยังคิดได้ยังมีลมหายใจมีโอกาสภาวนาได้ภาวนาก็คืออะไรก็ทำใจของเราให้เจริญนั่นแหละฉะนั้นคนเราไม่ภาวนาใจมันก็เสื่อมลงไปมันก็ซามลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องพุทโธหรอกจะอะไรก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังของเราคือให้ลมของเรานั้นมันอยู่ในองค์ภาวนาฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราจะทำให้มันเจริญนะมันต้องมีการพัฒนาจิตใจของเราเหมือนกันมันต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจะพัฒนาด้วยอะไรด้วยกรรมฐานนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าต้องมาบวชที่วัดไม่ยังเป็นนะยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติรู้เท่านั้นเองอยู่ทำอะไรให้มีอารมณ์ในปัจจุบันทำภารกิจการงานก็ให้รู้ว่าเราทำการงานอารมณ์อยู่ในปัจจุบันอยู่ในการงานนั้นนะไม่ใช่ว่าอารมณ์อยู่ในการงานแล้วจิตส่งออกไปสู่ภายนอกขับรถก็ให้รู้ว่าขับรถตามองไปข้างหน้าก็รู้ไม่ใช่ตามองไปข้างหน้าจะใจไปไหนก็มาดูไปคิดถึงอะไรก็มาดูขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเป็นยังไงบางครั้งก็เสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้คนอื่นนั้นเสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้ตัวเองนั้นเสียทรัพย์เสียสินนะอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ประจำว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยคือศีล5มันก็ไม่หนักไม่หนาไม่ต้องแบกไม่ต้องหามอะไรเลยไม่ต้องไปขวายไปคว้าอะไรตรงไหนเลยนะเพียงแต่เรางดเว้นไม่ทำข้อห้ามทั้ง5เท่านั้นแหละไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมนะไม่พูดปดพูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อนะแล้วก็ไม่เสพติดของมึนเมาแล้วถามว่ายากไหมไม่ยากยากเพราะอะไรยากเพราะเราไม่ทำเพราะคิดว่ามันไม่ยังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงเวลาแล้วของมีค่าเนี่ยไม่เอาแล้วจะไปเอาอะไรเพชรไม่เอาจะเอาอะไรจะเอาก้อนหินก้อนกรวดเหรอแบกไปทำไมให้มันหนักเพชรน่ะเม็ดเดียวแค่กะรัตเดียวมันก็คุณค่ามันมากแล้วก้อนหินน่ะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงทองคำกับตะกั่วหนักเหมือนกันแหละแต่คุณค่าอะไรมันมากกว่ากันต้องใช้ปัญญานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญญามีแต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่อยากจะใช้ก็ไม่รู้แต่เอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เป็นแต่โทษนั่นแหละแล้วเมื่อเราทำสิ่งไม่ดีฝังไปฝังใจลงไปตอกย้ำลงไปทุกวันมันทำให้เรานั้นเป็นคนหยาบนะพูดอะไรก็หยาบจะทำอะไรกิริยาอะไรก็หยาบไปหมดเลยแต่นักปฏิบัติเนี่ยทำอะไรมันละเอียดนะจะเดินก็เดินแบบมีสติแบบคนมีศีลจะพูดก็พูดแบบคนมีสติมีศีลจะทำอะไรก็ทำแบบคนมีสติมีศีลมีธรรมนะแต่เราไม่ฝึกไม่หัดนี่นึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเดินก็เดินนึกจะทำอะไรก็ทำบางครั้งข้าวของเสียหายขาดสตินะฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วมันไม่เสียสตางค์เลยนะถ้าขาดสติแล้วเสียสตางค์แน่นอนนะฉะนั้นเราต้องคอยดูจิตของเราไม่ต้องไปดูการกระทำของคนอื่นใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจหลับตาดูกายของเราดูจิตของเราดูความคิดของเราดูลมหายใจของเราเมื่อลืมตาเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นน้อมเข้ามาในใจในกายของเราเพราะคนเรานั้นมันมีอะไรเป็นแก่นสารสิ่งอะไรที่เราจะเอาไปได้สิ่งอะไรที่เราจะยึดได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดได้ทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องมันก็ยึดได้ตอนที่เราสบายใจนั่นแหละตอนที่เรามีสุขนั่นแหละมันก็ยึดได้แต่พอเรามีทุกข์แล้วใครไม่สามารถช่วยเราได้เลยตัวของเราเองเนี่ยแหละที่สามารถ
ช่วยตัวของเราได้เมื่อเรายามจะเจ็บเราจะตายนี่บางครั้งหมอก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามไปหาหมอถ้าหมอช่วยได้ไม่มีคนเจ็บคนตายหรอกแต่ทำไมคนบางคนหายบางคนไม่หายทำไมบางคนตายก็เพราะอะไรนะเพราะกรรมของเขานั่นแหละฉะนั้นเมื่อวิบากกรรมมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่าไปโทษใครให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพยายามละกรรมชั่วทำแต่กรรมดีเมื่อละกรรมชั่วแล้วทำแต่กรรมดีแล้วกรรมดีจะตอบสนองเหล่านั้นให้มีความสุขความเจริญจะอยู่ตรงไหนจะเดินตรงไหนจะนั่งตรงไหนจะนอนตรงไหนมีแต่ความผาสุกเท่านั้นเองฉะนั้นศีลธรรมทำให้เหล่านั้นมีความสุขสังคมใดก็แล้วแต่ครอบครัวใดก็แล้วแต่ไม่มีศีลไม่มีธรรมครอบครัวนั้นไม่มีความร่มเย็นมีแต่ความทุกข์ความร้อนแล้วถามว่าในวัดนี่มีแต่ความทุกข์ความร้อนไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะในวัดมีแต่คนมีศีลมีธรรมแล้วบ้านเราถามว่ามีความทุกข์ความร้อนมีความวุ่นวายไหมมีเพราะอะไรเพราะบุคคลครอบครัวนั้นไม่มีศีลและไม่มีธรรมฉะนั้นวันนี้เราก็มาได้ฟังการปรารภธรรมในเหตุที่ว่ามาบำเพ็ญบุญและกุศลโดยการฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสที่เรานั้นสวดให้กับหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นเวลาก็เกือบ800วันแล้วก็ถือว่าเรานั้นยังมีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมกันตลอดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่เบื่อฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าเบื่อสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีภายนอกนั้นจงเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดฉะนั้นคนก็ถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อจะไว้กี่เดือนกี่ปีก็จะบอกให้รู้เลยว่าไม่ต้องถามสวดไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีใครจะฟังแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครฟังอย่างน้อยทางบ้านก็ฟังนะเพราะว่าทางบ้านก็ติดตามรายการของหลวงพ่อสนองท่านแล้วเราก็มีโอกาสนะสมัยก่อนก็จะพูดว่าไม่มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมเพราะไม่ได้ไปวัดไม่มีใครพาไปวัดคนแก่ก็อยากจะมาวัดอยากจะมาทำบุญเดี๋ยวนี้ก็หมดโอกาสนะแต่ตอนนี้ไม่หมดโอกาสแล้วบางคนอยากจะทำบุญก็ไม่มีโอกาสมาทำบุญด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้อะไรมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะมาไม่ได้ก็โอนเข้าบัญชีโทรศัพท์มาเอาจะทำบุญนั่นวันนั้นตะไลก็ได้ทำแล้วเช้ามาก็เปิดวิทยุเปิดทีวีรับศีล5 6โมงเช้าแต่ของเรานี่มัน3:30เราก็ตื่นกันมาแล้ว4:00ก็สวดมนต์ทุกวันพอ5:00ก็นั่งสมาธิ6:00ก็สมาทานศีลฉะนั้นศีล5เราต้องสมาทานทุกวันนะโยมตั้งจิตเลยนะให้มันเป็นนิสัยนะให้ศีลรักษาเรานะเราไม่ต้องไปรักษาศีลเขาหรอกศีลจะรักษาเรากายวาจาใจของเรานี้ให้มันเป็นปกติดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมแล้วฟังก็เหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องนะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นอะไรก็แล้วแต่เกาะอยู่ตามเพดานพระท่านเทศไปก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะมันฟังไม่ได้แต่เรายังมีโอกาสฟังก็ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปจิตใจของเราก็จะได้เจริญขึ้นแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะกฐินพวกเราก็ได้ทำบุญกันหลายๆวัดนะก็ถือว่าเป็นโอกาสของเรานั้นได้ทำทานบารมีเป็นกาลทานนะเพราะว่าปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลานะก็ขอยุติจบลงก็ขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาที่ท่านได้นำพาพวกเรานั้น
ได้รู้จักการประพฤติ

0: และรู้จักการปฏิบัติก็ขอบุญบารมีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยเมตตาโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักร

ะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนตาร้อนนอนเป็นทุกข์ในอดีตการอันยาวไกลสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีภิกษุรูปหนึ่งมีศีลาจารวัดเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเจริญวิปัสสนาอยู่ณวัดแห่งหนึ่งโดยได้รับการอุปถากบำรุงจากผู้มั่งคั่งครอบครัวหนึ่งต่อมามีพระอรหันต์องค์หนึ่งไปพักอาศัยอยู่ในวัดนั้นผู้อุปถากเห็นเข้าก็เกิดความเลื่อมใสนิมนต์เข้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านพร้อมกับพระเจ้าถิ่นครั้นฉันเสร็จแล้วโยมอุปถาก็นิมนต์ให้อยู่ในวัดนั้นร่วมกับภิกษุเจ้าถิ่นสืบไปเย็นวันหนึ่งครั้นเขาและครอบครัวออกไปฟังเทศแล้วอำลาพระเถระทั้งสองกลับบ้านฝ่ายภิกษุเจ้าถิ่นเกิดความระแวงแคลงใจว่าพระผู้มาใหม่จะยุยงให้โยมอุปถากเอาใจออกห่างตนครั้นรุ่งเช้าพอถึงเวลาจะเคาะระฆังสัญญาณให้เข้าฉันในบ้านก็ใช้หลังเล็บเคาะแล้วไปเคาะประตูพระเถระอาคันตุกะด้วยหลังเล็บเช่นกันเพราะเกรงว่าจะตื่นเพื่อต้องการกีดกันไม่ให้ท่านไปที่บ้านโยมอุปถากนั้นอีกพอถึงเวลาเข้าไปฉันก็ไปเพียงองค์เดียวครั้นอุปถากถามหาพระเถระพระภิกษุเจ้าถิ่นก็ตอบว่าเมื่อวานนี้เห็นจะฉันอิ่มเกินไปอาตมาเคาะประตูตั้งนานก็ไม่ตื่นเคาะระฆังก็ไม่ได้ยินไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างอุปถากได้ฟังดังนั้นก็รู้ว่าพระเจ้าถิ่นเกิดความริษยาแกล้งกีดกันพระเถระที่มาใหม่แน่ๆจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกพระคุณเจ้าแล้วจัดข้าวต้มถวายพระเจ้าถิ่นพอท่านฉันเสร็จแล้วก็จัดข้าวต้มฝากไปถวายพระเถระที่มาใหม่เมื่อพระเจ้าถิ่นรับฝากข้าวต้มเดินกลับไปถึงระหว่างทางฉุกคิดขึ้นได้ว่าถ้าภิกษุรูปนั้นได้ฉันข้าวต้มเกิดติดใจในรสชาติอาหารเดี๋ยวจะไม่ยอมไปจากวัดของเราอีกเททิ้งเสียดีกว่าคิดไปพลางเดินไปเรื่อยพอดีถึงที่ที่มีไฟไหม้พงหญ้าแห้งจึงเทข้าวต้มลงในกองไฟแล้วกลับวัดส่วนพระเถระที่มาใหม่มีสาวาระจิตอันเต็มไปด้วยความริษยาของพระเจ้าถิ่นจึงออกไปเที่ยวบินทบาทเสียที่อื่นแล้วเหาะไปอาศัยอยู่ตำบลข้างหน้าครั้นพระเจ้าถิ่นกลับถึงวัดรู้ว่าพระเถระหนีไปแล้วก็คิดในใจว่าท่านผู้นี้คงเป็นพระอรหันต์แน่จึงเกิดความเสียใจไม่เป็นอันกินอันนอนสู้ผอมลงจนมรณภาพเพราะความริษยาของท่านนั่นเองเมื่อมรณภาพแล้วต้องไปตกนรกอยู่หลายพันปีพ้นจากนรกแล้วเกิดเป็นยักษ์และสุนัขอย่างละ500ชาติในระหว่างที่เกิดเป็นยักษ์และสุนัขนี้ไม่เคยได้รับอาหารจนอิ่มเลยแม้แต่ชาติเดียวมีเรื่องเล่าว่าตอนที่เกิดเป็นยักษ์ก็หาอาหารกินลำบากเหลือเกินทั้งชีวิตได้กินอาหารพออิ่มท้องเพียงมื้อเดียวคือรกของเด็กแรกเกิดครั้นเกิดเป็นสุนัขก็ได้กินอาเจียนพออิ่มท้องเพียงวันเดียวเท่านั้นนอกนั้นอดโซจนหัวโตตลอดชีวิตครั้นพ้นจากกำเนิดสุนัขชาติสุดท้ายแล้วได้ไปเกิดในตระกูลคนเข็นใจเมืองกาสีตระกูลนั้นตั้งแต่เด็ก

นั้นถือกำเนิดก็กลายเป็นคนยากจนอดอยากปากแห้งทั้งของกินของใช้ไม่เพียงพอพ่อแม่ตั้งชื่อว่ามิตรวินทุกกะพอเจริญเติบโตรู้เดียงสาพ่อแม่ก็ปล่อยให้ไปเที่ยวขอทานกินตามลำพังโดยไม่สนใจเขาเที่ยวขอทานเรื่อยไปจนถึงเมืองพาราณสีอาจารย์ที่สาปาโมกได้พบเห็นเข้าเกิดสงสารจึงนำไปเลี้ยงไว้เป็นศิษย์แต่มิตรวินทุกกะไม่เอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียนไม่เชื่อฟังโอวาทของอาจารย์ไม่รักระเบียบวินัยครั้นโตเป็นหนุ่มก็หนีอาจารย์ไปต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับหญิงเข็นใจคนหนึ่งขณะที่เขาอยู่กับครอบครัวในหมู่บ้านแห่งนั้นทำให้มีเหตุการณ์ต่างๆก่อให้เกิดความเสียหายมากมายจนชาวบ้านเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าชาวบ้านรู้จึงเนรเทศเขาออกจากหมู่บ้านพร้อมทั้งครอบครัวเมื่อเขาออกเดินทางเพื่อหาที่อยู่ใหม่แต่ไม่มีที่ที่เขาพอแม้แต่จะซุกหัวนอนดังนั้นจึงพาเมียเข้าป่าหวังจะหาที่พอจะประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตได้แต่เมียก็ต้องเป็นไข้ป่าเสียชีวิตเขาจึงย้ายที่อยู่ใหม่อีกครั้งไปวางรากฐานที่หมู่บ้านท่าเรือแห่งหนึ่งอาศัยเป็นลูกจ้างของพ่อค้าเรือออกติดตามเรือไปค้าขายแต่พอเรือเล่นออกทะเลไปได้ไม่นานเรือก็เกิดหยุดกลางทะเลไม่สามารถเคลื่อนไปได้เหมือนถูกคนฉุดดึงไว้ฉะนั้นพวกพ่อค้าเห็นเกิดอาเพศเช่นนั้นสงสัยว่าจะมีคนกาลกิณีอยู่ในเรือจึงจัดให้มีการจับสลากสลากกาลกิณีตกมาถึงนายมิตรวินทุกกะถึง7ครั้งพ่อค้าจึงทำแพไม้ไผ่แล้วปล่อยให้เขาลอยแพไปตามลำพังทันทีที่เขาลงจากเรือเรือก็ออกเล่นไปได้ตามปกตินายมิตรวินทุกกะครั้นลอยแพไปในสมุทรก็ได้ไปพบกับนางเทพธิดาซึ่งอยู่ในวิมานแก้วผลึก4นางวิมานเงิน8นางวิมานแก้วมณี32นางเขาได้อยู่ร่วมกับนางเทพธิดาเหล่านั้นแห่งละ6วันบ้าง7วันบ้างครั้นเขารู้ว่าแท้ที่จริงนางเทพธิดาเหล่านั้นคือนางปีศาจอยู่ในร่างของนางเทพธิดาเพียงไม่เกิน7วันพอถึงวันที่8ก็กลายเป็นปีศาจน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งนักนายมิตรวินทุกกะต้องเพ่นหนีแทบไม่คิดชีวิตครั้นจากนางเทพธิดาเหล่านั้นไปแล้วก็ได้ลอยแพไปถึงเมืองยักษ์ในเกาะกลางสมุทรพบกับยักษ์ตนหนึ่งจำแรงเพศเป็นแพะเขากำลังหิวจนตาลายจึงตรงเข้าไปหมายจับนำมาฆ่าเป็นอาหารแต่พอมือของเขาคว้าถูกข้อเท้าของแพะเท่านั้นแพะก็ดีดเขากระเด็นไปตกที่เมืองพาราณสีพอดีกับขณะที่คนเลี้ยงแพะได้รับคำสั่งให้สืบจับโจรผู้ขโมยแพะของพระเจ้าพาราณสีเผอิญพวกโจรได้จับแพะตัวนั้นไปผูกซุ่มไว้ใกล้ที่ที่นายมิตรวินทุกะกระเด็นไปตกลงเขาเห็นแพะเข้าก็ดีใจคิดให้แพะดีดตนไปตกในวิมานของนางเทพธิดาอีกจึงตรงเข้าไปจับแพะตัวนั้นเจ้าแพะแทนที่จะดีดกลับร้องลั่นขึ้นคนเลี้ยงแพะกำลังหากันวุ่นอยู่ครั้นได้ยินเสียงแพะร้องก็พากันวิ่งกรูเข้าไปหาจับนายมิตรวินทุกะซึ่งจับแพะตัวนั้นอยู่ด้วยความเข้าใจว่าเป็นขโมยมัดมือไพล่หลังคุมตัวออกจากป่าตรงเข้าเมืองเพื่อให้กับทางการดำเนินการตามกบินเมืองต่อไปแต่เป็นเคราะห์ดีที่ขณะเขาถูกจับตัวนำไประหว่างทางอาจารย์ที่สาปาโมกเดินทางสวนมาพบเข้า
จึงขอร้องให้ปล่อยตัวเขาไปพร้อมกับกล่าวเตือนมิตรวินทุกะให้ได้สติว่ามิตรวินทุกะเอ้ยคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำของผู้คิดช่วยเหลือแนะนำในทางที่ชอบย่อมได้รับความเศร้าโศกทุกยากลำบากอย่างเจ้านี้แหละครั้นแล้วอาจารย์ก็จากไปปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาต่อไปจะเห็นได้ว่าคนที่ชอบริษยามีจิตใจร้อนรนทนอยู่ไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกลัวคนอื่นเด่นเท่าตนหรือดีเด่นกว่าตนหรือกลัวผู้อื่นแย่งชิงความดีความเด่นของตนไปมักประสบเคราะห์กรรมอันแสนเลวร้ายบั้นปลายชีวิตเสมอ

พญามัจจุราชบุญนั่นแหละจะหนีความตายพ้นพญามัจจุราชไม่เห็นและตามไม่พบซึ่งผู้ตัดโลกกลนหลงถ้าคนเรายังมีความโลภโกรธหลงมากพยามัจจุราชคือความตายก็มองเห็นทุกเวลาเราจึงต้องรักษาศีลฝึกสมาธิพยายามเข้าหาธรรมะฝึกจิตใจให้สงบให้รู้จักหลีกเลี่ยงทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราทำจิตใจให้ดีได้แล้วก็พ้นทุกข์พ้นโศก

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: จริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชะมืดของวันนี้ อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยในวันนี้ก็มีโอกาสที่ได้มาปรบญาติโยมก็อยากจะพูดคุยที่ได้เดินทางไปเที่ยวจาริกภาคเหนือเรียกว่าไปในรายการของประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อไปพบกับญาติโยมที่สนใจในด้านธรรมะ ก็เลยไม่มีโอกาสได้มาปรารภกับญาติโยมที่สถานีนี้แต่ก็ไปพวกเราก็ไม่ได้ละเลยในการทำงานเผยแผ่ธรรมะก็ไปตามจุดที่ญาติโยมศรัทธาเริ่มใสที่นิมนต์ไว้บ้างก็มีที่ไปโดยบังเอิญก็มี วันนี้ก็คงเสียงก็คงจะไม่ค่อยอำนวยให้เท่าไหร่เพราะมีเชื้อหวัดลงคอมานิดหน่อยก็เมื่อ2คืนที่แล้วมาก็มาพักผ่อนอยู่ก็ไม่กล้าที่จะมาปรารภกับญาติโยมเพราะว่า ถ้ามาปรารภแล้วก็คงจะไม่ทำความสะดวกอะไรให้เพราะเราเดินทางไปภาคเหนือนั้นอากาศยังหนาวอยู่พอกลับมาถึงภาคกลางเราที่วัดก็รู้สึกอากาศร้อนเปลี่ยนอากาศได้ก็ทำให้ร่างกายนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยก็เลยมีอาการเหมือนจะเป็นหวัดแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นพักผ่อนสักพักหนึ่งก็หายการเดินทางของพวกเราก็ไปกันเต็มคันรถพอดี ที่จริงเราเริ่มต้นจะเดินทางกันหลายวันแล้วเตรียมตัวมาแต่ว่ารถที่จะบริการให้ไปสะดวกนั้นยังไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนจะเอารถวัดไปก็รถคันนิดเดียวพวกเราก็ไปกันไม่สะดวกแต่ก็จะเอารถใหญ่ไปเราก็ไปกันไม่เท่าไหร่ก็จะดีก็คือเอารถขนาดรถตู้ไปแต่ก็พอดีมีญาติโยมศรัทธาที่เป็นบริษัทนะที่เครื่องทำถ่ายวิดีโอบริษัทอะไรนะฮะ
1: VIP
0: ทิติพร VIP นะฮะ
1: จับชื่อทิติพร
0: ทิติพร VIP ก็ขออนุโมทนาไว้ด้วยในที่นี้ว่ามีศรัทธาที่มาทำงานร่วมกันก็เรื่องที่มาศรัทธาก็คือเราทางวัดเราได้ทำรายการทางโทรทัศน์ช่อง9ก็เครื่องถ่ายของวัดเราก็เป็นเครื่องถ่ายอย่างเล็กไม่สามารถจะถ่ายเข้าโทรทัศน์ได้ก็เลยจ้างให้บริษัท VIP นี้ที่ทิติพรนี่มาถ่ายทำพอถ่ายทำเสร็จแล้วเขาก็เป็นคนมีใจกุศลเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระปฏิบัติอยู่แล้วก็เลยไม่เคยคิดอะไรกันมากแล้วก็เห็นว่าทางวัดเราต้องการรถก็เลยให้รถไปใช้เพียงแต่เติมน้ำมัน แล้วก็ให้ค่าบริการกับคนขับเล็กน้อยก็ได้รถไปใช้ถึง10วันก็ถ้าถึง10วันก็นับว่าเป็นพระคุณอย่างสูงที่เราได้มีโอกาสได้ใช้รถโดยที่ไม่ต้องเสียใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากมายเพราะเราไปทำงานเพื่อส่วนรวมก็เริ่มตั้งต้นจากการที่ว่าเรามีพระไป8องค์มีพระ8องค์ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีสามเณรด้วยองค์หนึ่งคือรวมเป็น8นี่สามเณรอินเดีย คือมีต่อคือแล้วก็ที่แรกก็จะไปกันไม่มากก็เลยอยากจะให้พระที่ไปอยู่อินเดียท่านอาจารย์อุดมท่านสนั่นแล้วก็เณรอินเดียไปด้วยก็เพื่อจะได้ไปเห็นไปรู้หรือว่าไปพักผ่อนสมองได้ไปประสบประการอย่างหนึ่งในเมื่อเราได้มีโอกาสไปเที่ยวภาคเหนือเราก็เดินทางกันแบบประเภทไปกันส่วนน้อยก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรกันมากเพียงแต่มีบาตร ลูกหนึ่งกรดคันหนึ่ง แล้วก็มีโยมผู้หญิงไปด้วย4คนมีอุบาสิกาแม่ชีองค์หนึ่งและนอกจากนั้นก็เป็นญาติโยมที่มาถือเป็นศีลอุโบสถ แล้วก็มีพระที่ที่ถ้ำดินท่านละท่านสุทะเลวัดเนี่ยก็มารับก็รวมเป็น9องค์แต่ท่านก็ไปหยุดแค่ถ้ำดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านต้องการจะให้ไปเที่ยวที่ถ้ำดินนั้นเพราะว่าเป็นสถานที่สงบวิเวกก็เลยท่านมารับไปก็เลยไปตอนที่จะออกเดินทางเราก็รวบรวมก็ไม่มีอะไรมากเพราะพระเราก็มีสมบัติเพียงบาทลูกหนึ่งกดคันหนึ่งก็กล่าวว่าไปถึงที่ไหนถ้ามันไม่มีที่พักเราก็จะกางกดนอนก็คงจะไม่ยากลำบากอะไรก็เริ่มเดินทางไปถึง ไปถึงที่ถ้ำดินก็รู้สึกว่าตีสี่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ไปถึงถ้ำดินก็ตี 4พอดีไปเดินตามทางพอดีไปรถมันร้อนก็เลยยางรถไปตามทางก็ยางเกิดแบบมันบวมแบบจะระเบิดน่ะก็เลยหยุดแก้ไขรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกว่าจะไปถึงถ้ำดินก็ ประมาณตี 4ถ้ำดินก็ไม่มีกระไดขึ้นไปสูงคือญาติโยมก็ไม่กล้าขึ้นไปตอนกลางคืนก็คงจะพักกับรถอยู่ข้างล่างแต่พวกเราก็เลยเดินขึ้นไปพักกันบนถ้ำไปถึงบนถ้ำก็บรรยากาศเย็นสงบดีเพราะว่ามันไกลจากหมู่บ้านคนไกลบ้านเมืองอ่ะ ห่างจากอุตรดิตถ์ก็ประมาณ40กิโลอยู่ทางภาคตะวันออกอุตรดิตถ์เขาเรียกว่าอำเภอกิ่งทองแสนขันก็ที่ถ้ำนั้นมันเป็นหินอ่อนทั้งหมดคือมีพวกเท่าแก่ใหญ่คิดจะสัมปทานเอาหินอ่อนแต่นี้พอดีเขาพระไปอยู่แล้วก็คงเอาไม่ได้เพราะว่าจะต้องทำลายวัตถุพวกถ้ำนี้ออกไปฉะนั้นก็เลยยังติดค้างกับพระอยู่พระก็อยากให้มันเป็นตำหนักเป็นอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ร่มรื่นสงบต่อไปก็มาอยากให้มันถูกทำลาย ก็เลยนิมนต์ให้ไปเที่ยวดูที่จริงสถานที่มันก็น่าอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแต่กระไดพวกอะไรก็ยังไม่สะดวกแต่น้ำก็เริ่มสะดวกขึ้นพระท่านก็ไปพยายามทำเย็นอยู่ในรูปรอยที่ดีขึ้นก็ไปค้างได้คืนหนึ่งพอดีพวกที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจของเราพวกญาติโยมที่ตุอุตรดิตถ์ที่เป็นแม่ค้าขายข้าวอยู่ที่หลังสถานีรถไฟร้านอะไรนะฮะร้านกินไลท์นะฮะ
1: ครับ
0: ร้านกินไลท์ก็ชวนแล้วก็มีโยมอมรธรรมนำใช้นามสกุลหรือชื่อบ้านว่าอมรธรรมหลังจากที่เรากลับเที่ยวพักเหลือแล้วเราก็มาพักที่บ้านอมรธรรมหนึ่งคืนแล้วก็พอรู้ข่าวว่าพวกเราจะไปก็ไปรอละไปถวายอาหาร ก็ได้ที่จริงการบินธรรมบาตรต้องไปบินบ้านทองแสนขันก็ไกลหลายกิโลกลับไปกลับมาก็ เหนื่อยมากสำหรับพระที่ไปบินพอดีวันนั้นพอดีญาติโยมจากอุตรดิตถ์ไปถวายก็เลยเราก็ไม่ต้องลำบากในการขึ้นลงแต่โยมที่จะเอาข้าวไปถวายนี่ก็เรียกว่าหอบเหนื่อยกันอย่างเดียวบางคนก็ไปครั้งเดียวก็เข็ดเลยเพราะมันถ้ำมันสูงพระต้องมีความอุตสาหะมีความเพียรมากที่ไปอยู่นั่นถึงได้ 4-5 ปีต้องอดทนจริงๆจึงจะอยู่ได้ ก็ไปเห็นความสามารถความบุกบั่นของพระความพยายามของพระหนึ่งก็เหนือต่อชาวบ้านบางคนที่จะไปอดทนอยู่อย่างนั้นแต่ก็ฉันมือเดียวอีกด้วยแล้วก็ฉันเจฉันมือเดียว ขออภัยวันนี้คงจะพูดได้ไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าคอมันยังคันๆอยากจะไออยู่เรื่อยแต่เสียงก็ไม่ค่อยปกติจึงได้มาถึง2คืนแล้วเลยไม่มาพูดวันนี้นึกว่าคงจะมีโอกาสพูดได้บ้างก็เลยมาปรารภกับญาติโยมเห็นว่าเราห่างกันไปหลายวันก็คงจะคุยเล่าได้เท่าที่เล่าได้นะเพราะว่าถ้าเสียงมันไม่อำนวยก็คงต้องพักผ่อนบ้างที่จริงวันนี้นึกว่าเสียงดีแล้วนะนึกว่าพูดอะไรได้ดีแล้วแต่กลับมาก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ก็พอดีเมื่อตอนเช้าตอนเที่ยงก็ได้ไป เทศที่กระทรวงอุตสาหกรรมทุกวันพฤหัสพอดีเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้ท่านจะให้ท่านอาจารย์สุวัสดิ์ไปพอดีอาจารย์สุวัสดิ์ไปรับกิจนิมนต์ไปหาตัวไม่พบก็เลยต้องไปเองก็นึกว่าจะพักผ่อนไว้มาปรารภกโยมกลางคืนนี้

0: ียงก็ยังไม่อำนวยเสร็จแล้วก็เดินทางจากพอดีญาติโยมมาทำบุญก็ได้ปรารภธรรมะก็รู้ว่าญาติโยมเคยมาที่วัดสังฆทานเคยมาขอหนังสือแล้วก็ติดตามรายการธรรมะสว่างใจเรามาตลอดพวกคณะอุตรดิตถ์ก็มีหลายคนที่สนใจกรรมฐานแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่มีวัดกรรมฐานญาติโยมวัยบวชกันทีก็ต้องมาวัดอโศการามบ้างมากันต่างจังหวัดไปทางภาคอีสานบ้างหรือไม่ก็ต้องขึ้นเหนือก็ขาดพระกรรมฐานน่าเห็นใจญาติโยมเหมือนกันที่สนใจเขาก็ปรารภว่าเอ๊ะคนอุตรดิตถ์จะมีบุญวาสนาได้มีวัดปฏิบัติบ้างหรือเปล่าแต่ก็ให้กำลังใจเขาบอกว่าอาจจะมีได้แต่เมื่อเราศรัทธามีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะทำวัดหรือว่าสำนักปฏิบัติขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องสร้างวัดโยมก็ถามว่าที่สักไร่หนึ่งได้ไหมบอกได้ที่สักไร่หนึ่งก็ทำได้เราทำเป็นที่ภาวนาทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโยมนี่ก็เป็นคนสนใจมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมั่นหลวงพ่อตื้อหลวงพ่อหลวงพ่อลีหลวงพ่อสิมก็ได้ไปพักแวะเยี่ยมหรือว่าหลวงพ่อตื้อมาตอนท่านยังไม่สิ้นก็อยู่กับโยมนี่หลายๆวันและบ้านหลังนี้ก็ยกไว้ให้สำหรับพระปฏิบัติเลยพระปฏิบัติไปก็ไปพักได้สะดวกสบายเพราะบ้านหลังใหญ่เขาไม่มีใครอยู่เขาก็ไปอยู่กันในเมืองบ้างอันนี้เราถึงว่าญาติโยมที่สนใจที่ไปทำบุญที่ถ้ำดินเรียกว่าชื่อว่าบ้านอมรธรรมกับร้านกิมไลก็รู้สึกก็จะฟังรายการของเราตลอดแล้วก็เดินทางจากถ้ำดินต่อไปก็เหลือพระเพียง8องค์ท่านอาจารย์เรวัตก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่ารถเรามันเต็มแล้วก็มีโยมที่ไปขึ้นรถไฟมาคอยที่ถ้ำดินอีกก็ไปด้วยก็รู้สึกว่านั่งไปไม่สะดวกเพราะว่ารถเกินที่นั่งไป2คนก็เลยต้องเดินทางไปจังหวัดแพร่ที่นัดกันไว้ไปถึงแพร่ก็ไปพักที่โรงเรียนป่าไม้เขาก็ให้ความสะดวกดีต้อนรับอย่างดีเขาก็ยกโรงเรียนที่เป็นที่สอนกรมป่าไม้ให้เป็นที่พักเป็นที่แสดงธรรมก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นั้นเงียบสงบดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่เก่าแก่ที่นั้นเป็นที่เมื่อสมัยก่อนเขาสำหรับเป็นที่ประหารชีวิตพวกคนที่เป็นศัตรูกับบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยมาข่าวเงี้ยวใหญ่เงี้ยวพวกไทยใหญ่มาลบจับพวกเจ้าเมืองแพร่แล้วก็มาตัดคอหรือประหารที่นั้นแต่ทางหลังทางการก็จับพวกเงี้ยวหรือไทยใหญ่ได้ก็มาตัดคอที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นก็เลยเป็นที่ให้เป็นโรงเรียนกรมป่าไม้แล้วก็มีคูกำแพงเมืองพวกเราก็เลยไปแขวนกดพักกันที่ล้มไม้ที่บริเวณนั้นก็มีเขาสร้างพระพุทธรูปไปเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนจังหวัดแพร่นับถือมากก็ชื่อว่าพิชิตมารก็เลยไปปักกดแล้วก็ไปสวดมนต์เวียนเทียนพาญาติโยมที่ตรงนั้นญาติโยมที่จังหวัดแพร่ก็ต้อนรับอย่างดีเช่นโยมบุญล้วนแล้วก็โยมมานัดแล้วก็ภรรยาของโยมบุญล้วนชื่ออะไรชื่อโยมพันธ์ฮะโยมอะไร
1: เครือพันธ์
0: เครือพันธ์นะฮะเครือพันธ์กับจีอีกคนหนึ่งน้องสาว
1: พันทองคร
0: ับ พันทองกับเครือพันธ์เพราะฉะนั้นประกาศไปไม่ได้ประกาศโยมเครือพันธ์โยมเครือพันธ์ก็นึกว่าลืมชื่อจำไม่ได้ที่จริงแล้วก็จำหน้าแล้วก็เห็นหน้าแล้วก็จำได้จริงๆชื่อก็ไม่ค่อยได้เรียกกันน่ะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ค่อยได้เรียกชื่อกันบ่อยก็เลยไม่ค่อยคุ้นปากกันก็ให้ความสะดวกอย่างดีก็พาเที่ยวชมวัดแพร่จนเกือบหมดน่ะที่แพร่ก็มีที่จุดสนใจก็มีหลายแห่งอะไรที่เขาเรียกว่
1: า
0: พระธาตุช่อแฮไปมัสการพระธาตุช่อแฮแล้วก็อะไรแพะเมืองผีไอ้แพะเมืองผีนี่มันก็เป็นธรรมชาติแบบประเภทไอ้น้ำเซาะดินแล้วก็มันก็ดินมันหมดไปมันก็เลยกลายเป็นงอกออกมาก็ดูเป็นแปลกกว่าที่อื่นหน่อย แต่ถ้ามาไปดูแล้วมันก็เป็นธรรมชาตินั่นเองแต่มาพูดถึงว่าญาติโยมตกกลางคืนก็สนใจมาฟังธรรมกันมากแม่ชีบอกเอ๊ะโยมเข้าไปไหนกันนึกว่าเขาจะไปเที่ยวงานวัดที่ไหนแท้ๆที่จริงแล้วเขามาฟังธรรมกันมากันทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ทั้งชาวบ้านมาจากอุตรดิตถ์บ้างมาจากเด่นชัยบ้างแล้วก็คนแพร่บ้าง ก็รวมแล้วห้องประชุมนั้นก็มีหนาตาขึ้นแต่นับคนที่มาฟังนับเป็นร้อยเนี่ยก็ผู้อำนวยการโรงเรียนก็รู้สึกว่าดีก็มาฟังแล้วมาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ปารภธรรมะกันได้เวลายาวนานแล้วก็ได้ญาติโยมได้ฝึกสมาธิกันทุกคนก็สนใจฝึกสมาธิบางคนเคยฝึกแล้วก็มีแต่พอเสร็จแล้วก็ถามญาติโยมญาติโยมก็ถามข้อข้องใจเราก็ได้ตอบข้อข้องใจในเรื่องประพฤติปฏิบัติแล้วก็ถามญาติโยมว่าที่ฟังในรายการธรรมะสว่างใจที่มานี่ประมาณสักเท่าไหร่คือไม่ได้เอาคนต่างจังหวัดนะไม่ได้เอาที่อุตรดิตถ์กับเด่นชัยเอาเฉพาะคนแพร่ก็มี20กว่าคนที่ฟังรายการธรรมะเราอยู่ประจำก็นับว่าธรรมะนี่ก็มีประโยชน์ในการที่ก้าวไปสู่กับถึงญาติโยมที่สนใจที่ประเภทนอนดึกบ้างหรือว่านอนน้อยบ้างอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นคนที่มีกิจการที่จะจำเป็นจะต้องทำงานกลางคืนเนี่ยก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะบางคนก็อาจจะไปฟังเพลงอันนั้นก็เป็นส่วนพักผ่อนทางด้านจิตใจไปส่วนหนึ่งบางคนก็เห็นว่าเพลงนั้นก็ฟังมานานแล้ว สาระประโยชน์ก็มีแต่เพียงว่าให้เพลิดเพลินอย่างเดียวแต่ไม่ทำให้คติเตือนใจไม่ได้ทำให้ข้อคิดนึกปรับจิตใจตัวเองให้มีความสงบสุขได้หรือว่าไม่เป็นบุญกุศลก็เลยมาหันฟังธรรมะเพราะธรรมะจะเป็นการสร้างสรรค์ทางด้านจิตใจเป็นการชำระจิตใจให้ดีได้ก็ให้เกิดสติปัญญามากขึ้นก็เลยเห็นว่าการฟังธรรมะก็มีประโยชน์กว่าเพลงแต่ถ้าพวกวัยหนุ่มวัยสาวเขาก็เห็นว่าเพลงนั้นมีประโยชน์กว่าธรรมะแต่คนเราเมื่ออายุมากแล้วความประมาทก็น้อยลงความหลงก็มีแต่ว่าความประมาทก็ไม่ค่อยมากคนวัยหนุ่มวัยสาวก็ยังประมาทอยู่คือเห็นว่าธรรมะนั้นยังไม่สมควรแก่ตนเองหรือไม่สมควรแก่วัยตนเองก็เลยไม่ค่อยอยากฟังก็อยากจะฟังแต่สิ่งที่มันยวนทำให้เกิดอารมณ์ก็คือเพลงนั้นมันทำให้ปลุกใจอยู่ได้มากแต่ความจริงแล้วคนเราพอวัยมากขึ้นมาก็ต้องสนใจธรรมะคนไหนพอแก่แล้วไม่สนใจธรรมะนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักได้ก็เหมือนแก่ต้นกล้วยเท่านั้นเองมันไม่มีแก่นพอลูกมันออกไปก็ตายเท่านั้นเองพอเราได้ไปเห็นคนจังหวัดแพร่ก็คิดที่ทำไงเราจะส่งเสริมจังหวัดแพร่ได้จังหวัดแพร่ก็ไม่มีวัดกรรมฐานเหมือนกันขาดผู้นำขาดพระสอนกรรมฐานแต่ญาติโยมอยากจะได้วัดอยากจะได้พระแต่ก็ไม่มีโอกาสเมื่อก่อนก็เคยมีที่วัดศรีบุญเรืองก็เคยไปเปิดสำนักปฏิบัติอาจารย์จำลองตอนหลังท่านก็มาอยู่กรุงเทพซะแล้วแล้วก็เหลือแต่ลูกศิษย์เห็นถามโยมบอกว่าลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยพูดชอบสงบก็เลยไม่มีที่จะไปตอนนี้พอรุ่งขึ้นเช้าก็มีญาติโยมมาถวายอาหารกันมากก็มีศรัทธาหลายแล้วก็ได้พาไปเที่ยวดูวัดที่เป็นวัดของดาบทอยู่ติดกับลำน้ำน่านอะดาบทนี่แกก็เป็นคนไทยเนี่ยแหละแต่ว่าไปเป็นดาบทอยู่ที่นั่นรู้สึกคนแพร่ศรัทธาเริ่มใสมากแต่ตอนหลังแกคงจะเบื่อหน่ายในการอยู่เมืองแกก็เลยไปอยู่ป่าอยู่ที่ถ้ำปูถ้ำปลาอะไรทางจังหวัดเชียงรายใช่ไหม
1: คร
0: ับ ก็เลยทิ้งที่นั้นให้ล้างไปชงก็พาไปดูว่าจะทำเป็นสำนักปฏิบัติได้ไหมเราก็เลยไปดูว่าก็เหมาะดีเหมือนกันถ้าเขาให้เราก็ญาติโยมก็คงจะต้องติดต่อตอนนี้ก็คงจะติดต่อจะเรียบร้อยแล้วยังถ้าจะเป็นสำนักปฏิบัติได้ทางเราก็ยินดีที่จะส่งพระไปหรืออาตมามีโอกาสก็อาจจะไปบ้างตอนนี้เนี่ยเราไปไหนที่ไหนก็โดยมากก็จะไปในเรื่องเขาคอยจะให้วัดหรือคอยจะมีวัดแต่ที่จริงเราก็เสียดายมากในเมื่อพระเรายัง ยังมีกำลังไม่พอถ้าเราได้ฝึกพระให้มีกำลังในการเผยแพร่ได้มากเท่าไหร่นี้จะเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างมากเลยจะช่วยฟื้นฟูทางด้านศาสนาไปทุกๆภาคได้หมดเลยพระองค์เดียวเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สังคมทั้งเป็นร้อยๆหลังคาบ้านหรือเป็นพันๆหลังคาบ้านได้หรือเป็นจังหวัดๆได้เลยถ้าองค์ไหนมีความสามารถ ธรรมะฉะนั้นพระเนี่ยจึงเป็นบุคลากรที่เราต้องการหรือเป็นถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนทรัพยากรที่เป็นทรัพย์ของธรรมะในที่เราต้องการอย่างมากที่พระดีองค์หนึ่งก็สามารถจะช่วยสังคมได้อย่างมากเชียวอย่างเช่นอาจารย์พยอมเนี่ยไปเทศที่ไหนคนก็ตื่นตัวถ้าไม่เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยไม่เบื่อธรรมะท่านไปเทศที่ไหนก็มันก็เป็นเรื่องทำให้เฮฮาสนุกคือให้เห็นข้อธรรมะนี่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเขาช่วยเหลือสังคมได้มากเป็นบุคคลเป็นพระตัวอย่างที่ดีแต่ถึงจะเทศในลักษณะที่เป็นแบบวัยรุ่นหรือลูกทุ่งแต่ธรรมะก็เห็นว่ามันก็เกิดประโยชน์อย่างมากกว่าที่ไม่ที่เสียประโยชน์ในส่วนท่านก็ทำได้ดีมากแล้วก็ไม่ค่อยมีองค์ไหนที่จะทำได้อย่างท่านมีบทบาทที่สามารถเพื่อจะขัดเกลาสังคมพูดนี่เป็นการขัดเกลาสังคมไม่ใช่เสียสีสังคมเป็นการขัดเกลาสังคมเพราะสังคมนี่เลวลงไปแล้วอย่างเนี้ยสังคมมีการมั่วสุมในสิ่งที่ไม่ดีเมาเสพติดอะไรกันมากมายท่านก็พยายามชี้จุดในตรงนั้นที่มันเลวที่มันไม่ดีให้มันตื่นตัวขึ้นเมื่อคนที่ควังแล้วเกิดความคิดเกิดความกระด่างอายเกิดความหิริเกิดความเกรงกลัวต่อบาปแล้วเกิดความสะดุ้งกับธรรมะมันคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้คนละเลิกอย่างนี้ก็เลยคิดกลับใจทำตนเป็นคนดีได้อันนี้ก็เราก็ควรส่งเสริมพอถือท่านจะพูดแบบลุกทุ่งอย่างนั้นก็อาตมาก็ว่าธรรมะมันก็ต้องเข้ากับประชาชนได้ธรรมะก็ต้องเข้ากับสังคมได้กรณีสังคมทุกวันนี้เขาพูดกันอย่างไรสังคมทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบสังคมที่พูดกันแบบประเภทง่ายๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่เอาศัพท์สูงๆมาใช้เลยทุกวันนี้เขากลัวมากคนที่ฟังพระเทศแบบใช้ศัพท์สูงๆเนี่ยเขากลัวมากพอฟังแล้วรู้สึกอยากจะหลับฟังแล้วอยากจะหนีอะไรเงี้ยอาตมามาอยู่สังฆทานปีแรกเนี่ยเราไม่กล้าเทศภาษาบาลีเลยพอเทศใส่บาลีแล้วยมเอาแล้วมาลอยเก่าแล้วเตรียมตัวจะหนีได้เลยก็เตรียมตัวจะลาธรรมาสได้เลยเนี่ยคือพอยกคัมภีร์ขึ้นมาหรือว่ายกบาลีขึ้นมาในโยมเตรียมจะหนีได้เลยนึกว่าทำยังไงก็คือจะง่วงนอนเท่านั้นเองแต่ความจริงมันก็ดีนะพระที่ท่านเทศเอาศัพท์เอาอะไรมาใช้เนี่ยมันก็ปัญญาแก้ประสาทได้พอฟังพระเทศแล้วไม่ต้องไปกินยานอนหลับมันหลับคาศาลาเลยเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งคนเป็นโรคประสาทในความจริงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะถ้านอนไม่หลับไปฟังพระเทศเดี๋ยวหลับไปฟังพระเทศท่านพูดอะไรเราไม่ฟังไม่รู้เรื่องยกศัพท์ยกแสงเทวดาพระอินทร์หนึ่งราชาศัพท์มากๆขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็อยากหลับแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านอะไรด้วยแต่คนก็กลับกลัวกัน กลัวความหลับจริงๆมันเป็นการพักผ่อนจิตอย่างดีแต่บางคนถ้ามีสติสมาธิจดจ่อฟังแล้วก็พอพ้นจากนิวรณ์จากง่วงเหงาห้องนอนกลับมีสมาธิฟังกลับได้สติได้ปัญญารู้ว่าพระพูดลึกตื้นหนาบางไงรู้ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นโชคดีสำหรับคู่ฟังความจริงธรรมะนั้นถ้าฟังไปจริงๆมันรู้เรื่องทั้งนั้นแหละไม่ว่าตื้นไม่ว่าลึกไม่ว่าหนาบางอย่างไรแต่เราต้องมีสติมีสมาธิในการฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วพระก็ไม่เข้าใจน่ะก็ไปเทศใส่โยมที่ไม่เข้าใจนักเข้าก็เลยเกิดการเบื่อหน่ายธรรมะอาจารย์พยอมนี่พุทธทาสนี่ปัญญานันทะนี่เป็นการฟื้นฟูธรรมะขึ้นมาได้อย่างดีทำให้ญาติโยมนี่ฟังธรรมะกันไม่เบื่อทำให้ตื่นตัวในการฟังเป็นการประยุกต์ธรรมะได้ดีมากอันนี้ก็เล่าถึงเรื่องว่าเราได้ไปที่จังหวัดแพร่แต่ก็ได้ไปเห็นว่าประโยชน์ยังมีอยู่กับสังคมถ้าญาติโยมสนใจก็คงจะตื่นตัวกันโดยการจัดหาที่เปิดห้องกรรมฐานทางเราก็ยินดีที่จะไปร่วมอนุโมทนาและร่วมช่วยเหลือพัฒนาด้านจิตใจในที่นั้นได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับญาติโยมที่จะรองรับอย่างไรได้เท่านั้นเอง

0: ณมนัสโยมมนัสก็คงฟังอยู่ประจำก็คงจะไม่นิ่งนอนใจแล้วก็โยมอัมพันธ์ทองพวกโยมเครือพันโยมบุญล้วนนี่ก็เป็นหัวเรือใหญ่อยู่ก็คงจะพยายามช่วยกัน ตอนนี้เราก็ฉันข้าวเสร็จแล้วเราก็ลาจากจังหวัดแพร่พอดีเราก็นึกว่าจะกลับรถเพียงคันเดียวพวกโยมมนัสพวกโยมเครือพันพวกโยมอัมพันธ์ทองพวกโยมบุญล้วนก็เอามาส่งเอารถมาส่งถึงสำนักป่าอันธวันเลยก็เลยเป็นอันว่าเรามาก็ร่วมกันสองขบวนคือสองคันก็มาส่งถึงสำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์ก็มาพักที่นั่นสองคืนมาพักที่นั่นสองคืนก็พอดีโยมล้วนกับโยมมนัสก็คงจะขอไปค้างที่บ้านกับบ้านญาติคืออยากจะพาญาติพี่น้องมาโยมแม่หรือไงเนี่ยแต่รู้สึกว่าอาการอายุมากก็เลยมาไม่ได้ ตอนนี้เราก็มาถึงสำนักป่าอันธวันที่พักของสำนักที่เราไปเปิดเป็นสาขาที่นั่นก็มีญาติโยมมาคอยแต่ที่จริงเราไปพลาดเวลาไปไม่ทันเขาก็เลยกลับกันทยอยกลับพวกลำพูนพวกที่มาไกลๆก็กลับกันไปหลายคนที่สำนักป่าเราก็ตอนนี้เราก็ขยายที่ดินอีกขยายที่ดินอีกประมาณ30ไร่พอที่มันมีเพียง3ไร่เท่านั้นเองก็เลยขอซื้อของคุณโยมอูนน่ะอูนชุติมาเขาผ่อนวันละ30บาทน่ะถ้าใครอยากจะได้ที่สงบที่นั่นก็สงบดีเหมือนกันเพราะอยู่ใกล้วัดเราเป็นที่จัดสรรก็สึกว่าอยู่ในบรรยากาศที่ดีแต่ตอนนี้เราก็เลยขอให้ผู้จัดการของโยมอูนชุติมานี่ช่วยจัดการแบ่งเขตแบ่งที่ให้เราก็จะพยายามหาทุนมาซื้อเพื่อให้ที่วัดนั้นมันไม่คับแคบเพราะถ้าต่อไปนี้ที่นั้นเขาจัดสรรแล้วถ้าพระอยู่ในที่เพียง3ไร่ในพวกเราคงจะไม่เป็นสำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์แน่คงจะเป็นสำนักป่าไม่วิเวกอารมณ์อาจจะเสียอารมณ์ก็ได้เพราะว่าเสียงมาจะมาเป่าหูกรอกหูอยู่วันยังค่ำเราก็คงไม่สงบเลยตัดสินใจว่าจะแพงยังไงเราก็จะซื้อที่ประมาณสัก30ไร่เพื่อขยายให้กว้างออกไปมาให้สงบร่มเย็นอยู่เพื่ออนาคตคนเชียงใหม่ก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันน่ะพวกที่ประเภทคนที่สนใจทางสงบเนี่ยเพราะบ้านเมืองก็เริ่มพัฒนาตัวขึ้นมาในการเจริญอย่างวัตถุอย่างรวดเร็วอ่ะเพราะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอันนี้คนที่อายุเข้าวัยแล้วก็อยากจะเข้าวัดเข้าวาก็ไม่มีวัดที่สงบเพราะวัดเชียงใหม่ในเมืองนั้นก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ตัวบ้านคนแล้วก็มีเสียงคือกระทึกคึกโครมอยู่ตลอดวันถ้าจะหาวิเวกแล้วก็คงหาได้ยากมีไม่ก็ต้องขึ้นดอยสุเทพมันก็มีผู้คนเที่ยวอีกก็จะต้องออกต่างจังหวัดก็มีที่วัดอะไรลำเปิงนะเขาค่อนชั่วหน่อยลำเปิงวัดอะไรวัดอุโมงค์แต่บางคนก็ถนัดไปทำนักป่าก็เอาคนที่ถนัดทางนี้ก็มีคือบางคนยังติดเรื่องภาวนาอยู่ยังติดอาจารย์อยู่ติดภาวนาอยู่มันก็เลยจะต้องมีสำนักหลายสำนักอย่างกะลำเปิงเขาก็มีสอนสติปัฏฐาน4สอนขวายังหนอซ้ายยังหนอพองหนอยุบหนอก็ดีทีนี้คนไปภาวนาหนอได้ก็อยู่กับลำเปิงแต่คนที่ภาวนาหนอไม่ได้ก็ต้องมาสำนักป่าอันธวันเพราะว่าสอนพุทโธอนาปานุสติอันนี้ก็เลยจึงว่า คนเราก็ยังต้องการภาวนาเป็นหลักอยู่ความจริงถ้าเราทำอย่างไหนได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรพุทโธก็ได้หนอก็ได้สมาหลังก็ได้นี่เป็นเรื่องการกำหนดจิตให้อยู่อย่างเดียวหรือเรื่องการรู้จิตเห็นจิตการวางจิตให้เป็นอุเบกขานั่นเป็นเรื่องของสติปัญญาของเราแต่นี้คนเรามันทำทีเดียวไม่ถึงพร้อมอ่ะก็เลยไม่เข้าใจอะไรรวบรัดอะไรไม่เป็นสรุปไม่เป็นอ่ะคือจิตมันคอยจะแยกแตกความรู้สึกอยู่เรื่อยก็เลยไม่เข้าใจธรรมะมันก็ต้องแยกครูแยกอาจารย์แยกวัดแยกสำนักกันอยู่นี่เองทั้งที่เป็นพุทธเจ้าองค์เดียวกันมาสอนความรู้สึกคนเรามันต่างกันเนี่ยนาจิตตังในต่างจิตอะไรจึงยากที่จะเอามารวมเป็นคนเดียวกันแม้แต่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันในความคิดยังต่างกันทุกวินาทีเลยความคิดเห็นยังแยกกันอยู่เรื่อยก็เลยพักที่นั่นสัก2วัน2คืนก็ ขาโปรแกรมเมื่อทีแรกก็จะพักคืนเดียวแล้วจะไปป่าแปะพอดีป่าแปะเขาไม่ได้นิมนต์ค้างพอดีทายกมาตรงก็ต้องผ่าตัดอีกป่าแปะเข้าโรงพยาบาลเขามีสำนักอะไรน้ำบ่อหลวงใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นครูบาอินทจักรฮะท่านสิ้นชีวิตแล้วท่านเสียแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาฟังในรายการธรรมะสว่างใจอยู่ก็สนใจปฏิบัติธรรมกันอยู่พวกแม่ชีก็ดีพระก็ดีญาติโยมก็ดีก็มากันมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันก็ไปทุกครั้งก็พบกันทุกครั้งก็มีคนจำนวนมากที่สนใจเชียงใหม่นี่ไม่ได้ไล่จากศีลธรรมนะเชียงใหม่ยังมีคนสนใจกรรมฐานมากมายแต่ว่าสำนักที่จะไปเผยแพร่น่ะมีน้อยอยู่ที่จะไปอยู่ในลักษณะทุดงกรรมฐานเนี่ยจะเล่าจบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็จะพอแค่นี้ก่อนนะโยมจะเบื่อแล้วมั้งเราเล่าไปโยมจะเบื่อมั้งหรือจะหลับไปหลับตื่นมาฟังก็ได้เสียง คอมันคันอ่ะคอจะไอเรื่อยเลยอากาศมันยังไม่ค่อยนั่นแล้วมาโดนที่เย็นก็คอจะไอแล้วตอนนี้เสร็จแล้วก็มีที่วัดอะไรนะเขาบวชชีพราหมณ์พอดีเขาจะนิมนต์เราไปแสดงธรรมตอนนั้นเขาก็อาจารย์ที่ไปอยู่ขวางอ่ะก็พามาที่อาจารย์อะไรนะ
1: ที่ดอยสะเก็ดครับ
0: ครับที่ดอยสะเก็ดนะชื่อสำนักอะไรชื่อจำยากนะ
1: ครับ
0: ก็พาญาติโยมมาอีก 2-3 คันรถมาขวางธรรมมาปฏิบัติธรรมก็รู้สึกเขาบวชชีพราหมณ์ก็ตอนนี้เชียงใหม่ก็เริ่มรณรงค์ในการชักจูงเยาวชนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเข้าวัดก็มีสนใจมาบวชกันหลายคนก็มีท่านอาจารย์อะไรที่อยู่พระธาตุอยู่ที่ฝางนะฮะก็ฝางอะไรเขาเรียกพระธาตุอะไรนะดอยน้ำค้างหรืออะไรจำไม่ได้นะ
1: คร
0: ับ โยมต้องอยู่รู้จักนะโยมต้องอยู่เคยแนะนำอ่ะ
1: อาติม่อนปิน
0: ฮะม่อนปินเนี่ยพระธาตุม่อนปินมาสิครับเป็นคนนำมาบวชนะ
1: อ๋อมาอยู่ตอนนั้นไปดอยอินทนนท์อ๋อ
0: ใช่มากันหลายคันรถพาพระพาพวกแม่ชีมาสัก30คนได้ที่บวชกันท่านเป็นคนจัดนะอาจารย์ม่อนปินชื่ออาจารย์อะไรนะโยมต้องอยู่เคยพามาที่พระธาตุศพฝางอ่ะแต่ท่านมาจัดบวชได้3วัดแล้วก็บอกเอาทำไปเถอะที่จะมีอุปสรรคก็ต่อไปก็ดีเอง
1: ไม่ทราบชื่ออาจารย์ชะลอ
0: ใช่อาจารย์ชะลอก็มีเรื่องการบวชการอะไรนี่ก็มันก็มีสองแนวบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ยังไม่เห็นแต่ความจริงชักจูงคนเข้ามาถือศีล8เนี่ยมันได้ใกล้กับศาสนาอย่างมากคือเราทำให้ได้มีการสมาทานวิรัติงดเว้นอะไรได้หลายอย่างแต่เป็นการสํารวมจิตใจให้สงบได้มากทีนี้คนเราไม่เข้าใจเนี่ยกลับมาต่อต้านการคัดค้านหาว่าพวกนี้มาทำไม่ดีในวัดในว่าอะไรความจริงคนเรามาคนส่วนหมู่มากเนี่ยก็คิดจะมาทำความดีก็เท่านั้นเองทีนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเขาไม่รู้เรื่องอะไรไปติดไอ้พิธีกรรมอย่างมากเนี่ย ยังเชียงใหม่เนี่ยติดพิธีกรรมมากบางคนเนี่ยยังก็ตายเนี่ยจะต้องอะไรจะต้องเผาประสาทคนเราคือขี้เหล้าเมายาก็ต้องมีประสาทไปล่ะเรียกว่าตายแล้วไม่ตกนรกล่ะเผาประสาทให้ไปอยู่ประสาทหลังหนึ่งประสาทหลังหนึ่งนี่ต้องไปซื้อเขาราคาเป็นหมื่นๆนะบางทีต้องหลายหมื่นเขาทำสวยๆเนี่ยเขามันจะมีไรประสาทไม้งิ้วประสาทไม้ผู้ผุเอากระดาษเงินกระดาษทองเอามาปิดแล้วก็แห่กันไปนอนในประสาทไปเผาประสาทก็เผาหมดนะไอ้เนี่ยเขาคิดว่าไอ้ประสาทเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ทำให้เขาได้ไปคนเรามันทำไม่ดีแล้วจะเอาประสาทที่ไหนจิตใจมันเป็นโรคประสาทอยู่แล้วเนี่ยมันจะเอาความสุขในการมีประสาทวิมานเงินวิมานทองไปยังไงได้เราไม่มีศีลไม่มีธรรมมันเอาไปไม่ได้หรอกประสาทอันนี้เนี่ยมันเป็นประเพณีที่ติดเวลาจะตายก็ต้องมีการเอาประสาทไปเผากับคนแล้วก็เผาทำพิธีกรรมอะไรอย่างใหญ่โตเป็นเรื่องโยโฮจริงๆเราไปผ่านมาน่ะถามว่างานอะไรนึกว่ามีงานวัดที่ไหนบอกงานเผาศพแม้ลงทุนมากเหลือเกินเนี่ยฉะนั้นการสิ้นเปลืองจึงทำให้เศรษฐกิจในรายได้ของคนเชียงใหม่เนี่ยลดน้อยถอยลงอย่างมากเลยจริงตัวเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งก็บอกว่าเชียงใหม่เนี่ย ประชากรมีมากแล้วรายได้มีน้อย ก็มันไปเสียสิ่งที่ไม่ควรเสียเสียมากมายเงี้ยจริงๆวัดเราควรจะพัฒนาควรจะปรับปรุงแต่สิ่งใดที่มันไม่ควรสิ้นเปลืองกับญาติโยมก็ไม่ควรให้สิ้นเปลืองแม้ทุกบ้านนี่ต้องตายทุกคนนะแล้ว10คนตาย10คนในจนหมดเลยเนี่ยไปซื้อปราสาทคนละหลังละหลังละหลังในหวังจะไปอยู่ปราสาทศีลธรรมไม่เอาเลยอย่างนี้คนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันกันมากเลยอบายมุขครอบงำคนภาคเหนือกันมากมายเลยพวกที่เข้าวัดมีส่วนไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยแล้วเข้าวัดที่ไม่ได้ปฏิบัติก็มีมากเลยอ่ะที่เข้าวัดประเภทที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเวลาพิธีกรรมอะไรก็มีแต่เรื่องเสียเงินอย่างเดียวประโยชน์มันไม่ได้กับประชาชนนะประโยชน์จริงๆได้กับวัดก็จริงแล้ววัดไม่ยากจนจริงแต่ประชาชนยากจนวัดจะอยู่ได้อย่างไรพระจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อญาติโยมยากจนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันกันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยวัดจะอยู่ได้เลยวัดอยู่ไม่ได้นะ แต่พระยังขืนขัดขวางประเพณีที่ดีของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยไม่รณรงค์หาของจริงมาใช้เนี่ยแล้วต่อไปจะทำให้วัดเราเนี่ยหมดพระตอนนี้พอไปถึงที่พอจะเล่าว่าทำไมจึงหมดพระเนี่ยเสร็จแล้วก็เพราะประเพณีที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยทำให้ศรัทธาทุกคนไม่มั่นคงกับศาสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่บางแห่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นคริสต์ไปเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนเป็นคริสต์ไปเยอะเลยเพราะคนเมื่อถือพุทธมาแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่เรื่องงมงายประเพณีอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องกลับเป็นเรื่องยิ่งกับพระเจ้าสร้างโลกอีกแต่เราก็ไปหัวเราะว่าพระเจ้าสร้างโลกมันเป็นเรื่องขำใครจะมาสร้างโลกได้เดี๋ยวนี้พุทธเราจริงๆมันงมงายยิ่งกว่านั้นนะมันยิ่งกับพระเจ้าสร้างโลกอีกแล้วลองคิดดูทีว่าคนตายเราเนี่ยทำประสาทไปเนี่ยมันจะไปได้ไปอยู่หรือทำอะไรเผารถยนต์ให้เผาตึกให้อย่างเงี้ยเผากระดาษเงินกระดาษทองเผาประสาทให้ไปเงี้ยเมืองผีเขาไม่มีพวกนี้หรอกบุญสำเร็จด้วยการนึกคิดเท่านั้นเองบุญที่เมืองผีนี่บุญที่เมืองเทวดานี่บุญสำเร็จด้วยการนึกคิดสิ่งที่นึกคิดที่ดีก็ต้องอาศัยบุญที่ทำไว้เท่านั้นเองถ้าไม่ดีก็นึกคิดไม่ดีมันก็ได้สิ่งอันนั้นตอบแทน ดังนั้นคนเราบางทีเข้าไม่ถึงนะเข้าไม่ถึงบุญเข้าไม่ถึงศีลเข้าไม่ถึงธรรมแล้วก็ไปอ้างว่าเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมเข้าถึงบุญแล้วก็บอกกันต่อๆกันไปก็ทำให้งมงายไร้สาระเสียเงินเสียทองในการทำพิธีเรื่องบุญเนี่ยความจริงจริงไม่เป็นบุญเลยแหมบางคนไปบวชกันเนี่ยต้องฆ่างัวฆ่าหมูกันต้องล้มสัตว์ตายกันไม่ใช่น้อยเนี่ยแล้วบวชก็ไม่ได้กี่วันแล้วก็จะไปเอาบุญที่ไหน นี่ทำให้ศาสนาอื่นเขาตื่นตัวแล้วก็ทำให้เป็นข้อจุดโจมตีอย่างกับที่ไม่อายอ่ะที่ไปอ่ะที่ไม่อายเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปรถแท็กเตอร์ไปทำทางทำอะไรพัฒนาหมู่บ้านพวกเย้าพวกมูเซอร์เนี่ยให้เป็นชาวคริสต์หมดเลยแล้วเขาให้เลิกดื่มน้ำเมาทั้งที่เรื่องศาสนาคริสต์ในความเป็นจริงเขาไม่ได้ห้ามดื่มน้ำเมาเลยทำไมเขาถึงศาสนาคริสต์จึงห้ามดื่มน้ำเมาในภาคเหนือเพราะเขารู้ว่ามันเสื่อมเสียมากมายเรื่องการดื่มสุราเนี่ย ทำให้ประชาชนไม่มีความเจริญแล้วทีนี้เขาก็รู้จุดบอดว่าพุทธเราเนี่ยใครถือพุทธแล้วขี้เหล้าเมายาทั้งนั้นเขาก็เลยมาบัญญัติไม่ให้คนพวกมูเซอร์กินเหล้าทีนี้คนก็ชมเชยบอกดูสิเนี่ยพวกมูเซอร์มาถือคิดทีนี้ไม่กินเหล้าเลยอันนี้ความเป็นจริงพุทธเราเนี่ยเป็นมันผู้บัญญัติเรื่องสุราไว้ตลอดเลยแต่พวกเราไม่ได้เข้ามาพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ธรรมตมาไม่ได้เข้ามาไม่ได้มาพูดให้ญาติโยมฟังหรือไม่ได้พูดชี้แจงเรื่องจริงญาติโยมก็เลยไม่รู้ของจริงอันนี้ภาคเหนือก็เลยเป็นอันว่าอันน่าเป็นห่วงพอไปถึงพอเราทำธุระเสร็จจากที่สำนักป่าอันธวันแล้วก็เดินทางไปป่าแปรไปถึงประแปรก็ญาติโยมก็ดีแต่ว่าพระไม่ค่อยมีชักเริ่มไม่มีพระก็มีน้อยน่าเสียดายเหลือเกินญาติโยมก็เป็นร้อยหลังคาแต่ที่นั่นหนาวมากหนาวเดินทางไปนี่ขึ้นไปบนภูเขาป่าแปรนี่เด็กนักเรียนที่เดินสวนทางกับรถเหล่านี้ต้องห่อแต่ว่าไอ้หอบอะไรไป คือถือฟืนคนละมัดละมัดน่ะของพ่อแม่คงจะจัดให้เด็กเล็กๆมันหนาวพอไปถึงโรงเรียนต้องไปก่อไฟผิงกันอีกมันหนาวมากเขาบอกเมื่อคืนก่อน 4-5 ปีที่ถนนยังไม่ถึงเนี่ยก็บอกบนนั้นมีหิมะตกมีไอ้ก้อนไอ้หมอกที่มันจับตัวเป็นน้ำแข็งขาวๆในหิมะเป็นปุยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่ก็หนาวมาก ก็น่าสงสารเด็กที่เป็นที่อยู่ตามภูเขาที่ยากจนเขาไปโรงเรียนเลยจะต้องถูกผ่าความหนาวไปมากแถมยังต้องเอาฟืนไปก่อไฟ ไปก่อไฟผิงโรงเรียนเนี่ยอันนี้เราอยู่เมืองหลวงนะเราก็คงไม่ได้คิดอะไรนะว่าผู้ที่กันดารยากไร้จะเป็นอย่างไรแต่ความเป็นจริงถ้าคนเราถึงจะอยู่ป่าอยู่ดงแต่ว่าถ้าหากว่ารู้จักกินรู้จักใช้มันก็คงไม่จนบางเรื่องบ้านนั้นไม่มีอบายมุขเนี่ยคงจะไม่จนหรอกไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันทำมาหากินโดยรู้จักใช้จ่ายแบบตามธรรมะจริงๆอ่ะก็คงจะไม่จนแต่ว่าอากาศมันหนาวๆนี้ถ้าคนที่ยังก่อร่างสร้างตัวไม่ได้ก็คงจะแย่เหมือนกันเห็นแล้วก็สงสารเด็กเหมือนกันพอไปโรงเรียนจะต้องถือไฟไปก่อพอยังเข้าห้องเรียนไม่ได้แต่ก็พอดีมีญาติโยมมาฟังกันธรรมะกันหลายคนแล้วก็ญาติโยมที่ป่าแปรนั้นก็รู้สึกว่าสนใจธรรมะแล้วก็ฟังในรายการธรรมะเราอยู่ประจำแต่พอดีโยมก็พาไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนที่ป่าแปรรู้สึกว่าทางที่เดินเป็นน้ำร้อนก็หลายกิโลสถานที่นั้นก็รู้สึกว่าน้ำร้อนนั้นแรงมากร้อนกว่าจะไปที่ไปเที่ยวมาทุกแห่งก็เข้าไปอาบน้ำร้อนกันแล้วก็ไปพักผ่อนกันแล้วก็เดินทางกลับ ไปถึงขวางก็พอดีไปได้วัดเจ้าคณะอำเภอเป็นที่พักก็รู้สึกว่ารับความสะดวกสบายดีมากที่วัดเจ้าคณะอำเภอวัดต้นหนุนนะฮะเจ้าคณะอำเภอชื่ออะไรนะวัดต้นหนุนอำเภอขวาง
1: กู
0: แต่ท่านปกครองที่อำเภอไม่อายท่านกินตำแหน่งอำเภอไม่อายท่านเคยมาหาที่วัดสังฆทาน2ครั้งนะ
1: ครับ2ครั้ง
0: คือมาเพื่อจะต้องการให้ไปรับที่พระธาตุสมฝางเพราะพระธาตุสมฝางเป็นวัดล้างอยู่แต่สถานที่เป็นของโบราณเก่าแก่มาก ตอนนี้พอดีพักที่วัดต้นหนุนก็มีท่านก็ได้ไปประกาศบอกกับญาติโยมที่ว่าทั่วอำเภอให้มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็นิมนต์รองเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าคณะตำบลที่ท่าตอนแล้วก็เลขามาฟังธรรมก็เรียกว่าท่านก็เป็นนักเผยแผ่ที่เคยทุดงเคยปฏิบัติมาเคยไปอยู่กับชายาที่พุทธทาสมาก็รู้สึกว่าท่านก็ตื่นตัวในเรื่องที่จะเผยแผ่ธรรมะฟังกันหลายคนบางคนก็คงจะฟังรู้บ้างบางคนก็ฟังไม่รู้เพราะเราพูดภาษากลางอะแต่ภาษากลางบางคนก็หาว่าเราพูดภาษาภาคอีสานซะอีกอ่ะคือไปเทศที่ไหนนะฮะ
1: ที่พะเยา
0: ที่พะเยาฮะบอกโยมฟังรู้เรื่องไหมโยมบางคนบอกว่าไม่รู้บางคนเป็นหมอก็มีบอกท่านไม่พูดภาษากลางพูดภาษาภาคอีสานเราก็เลยทำยังไงดี แล้วบอกเอ๊ที่พูดไปทางวิทยุโยมก็ฟังกันรู้เรื่องเลยนะแต่พอไปพูดจริงๆทำไมฟังแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะ หรือเสียงเราจะออกทำเนียงสุพรรณมากไปก็ไม่ทราบเนาะ แต่แล้วตอนนี้ก็เลยดูกันเช้าก็ฉันเช้าเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่แม่อายที่พอถึงแม่อายก็ไปท่าตอนก็พอดีเจอกับญาติโยมที่เคยฟังธรรมะสว่างใจอยู่ก็แกก็ดีใจเพราะอยากจะพบมานานแล้วไม่พบก็เลยมาพบกันที่วัดต้นหนุน ก็เลยไปเที่ยววัดดอยธรรมสถิตธรรมประทีปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาไปสร้างไว้อยู่ที่ข้างๆ อำเภอขวางห่างจากสองกิโลได้สร้างอยู่บนเนินเขาวันนี้ก็ยังทำศาลาไม่เสร็จนะญาติโยมไปทางนั้นก็รู้สึกว่าควรจะไปแวะวัดนี้บ้างไปสนับสนุนวัดกรรมฐานบ้างมีแต่โครงล่างข้างล่างแต่ว่าหลังคายังไม่ได้มุงกระเบื้อง วัดธรรมประทีปอยู่อำเภอฝางเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา

ต้องการเผยแพร่ไม่ต้องการก่อร่างสร้างอะไรมากเหมือนกันเห็นคุณธรรมในทางประพฤติปฏิบัติสำคัญเหมือนกันตอนนี้เราก็พอไปเยี่ยมวัดธรรมปฏิบัติพอเมื่อเขาก่อนเราเคยไปพักคืนหนึ่งเคยไปค้างไปเขาก่อนก็เลยไปเยี่ยมก็เดินทางจากวัดธรรมปฏิบัติก็ไปสู่พระธาตุศพฝางพอไปถึงวัดท่าตอนก็พอดีวัดเจ้าคณะตำบลวัดท่าตอนก็พาไปส่งเอารถไปส่งอีกคันหนึ่งก็ได้พาไปเที่ยวตามบ้านไทยใหญ่ก็อยากจะไปพบพวกไทยใหญ่อ่ะพวกไทยใหญ่ที่อพยพมาจากพม่าก็เป็นชาวพุทธทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเลยแต่ว่าขาดสมภารมีตะเนนในน้อยเพียง 4-5 องค์พอมาตอนที่ถึงที่พระธาตุที่แม่เชียงรายเนี่ยมีเฒ่าแก่คนหนึ่งเอาวัดมาถวายบอกวัดผมเนี่ยนะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยวัดใหญ่โตวัดเจริญแล้วมีหมู่บ้านหลายลังคาแต่ว่าสมภารไม่มีสมภารศึกพระไม่มีมีตะเนนอยากจะถวายให้ส่งพระไปอยู่เขาบอกอาตมามานี่ก็ยังไม่ได้รับอะไรแน่นอนเพราะงั้นจะมาดูที่พระธาตุศพฝังถ้ารับได้ก็จะรับรับไม่ได้ก็จะต้องพิจารณาไปก่อนเพราะท่านเจ้าหน้าอำเภอได้พยายามไปหาวัดที่วัดสังฆทานทั้งสองครั้งแล้ว เนี่ยเราคิดแล้วภาคเหนือเนี่ยเริ่มพระเจ้าก็เริ่มหมดไปจากวัดแล้วมันน่าเป็นห่วงมากแล้วคิดศาสตร์แล้วศาสนาอื่นเขาก็เริ่มตื่นตัวมากเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนของพุทธเราเนี่ยเริ่มเลือนลางแล้วนี่ถ้าหากว่าพระเจ้าเราไม่มองเห็นไม่จับทั้งจุดถูกจุดนะพุทธศาสนาเรานี่จะมีแต่เพียงวัตถุเท่านั้นเองจะมีแต่ศรัทธาเท่านั้นเองปัญญาก็จะไม่มีศีลก็จะไม่มีปัญญาก็จะไม่เกิดจะมีแต่เพียงพุทธเพียงศรัทธาเท่านั้นเองถ้าศรัทธาหลุดไปเมื่อไรจะหมดทันทีเลยอาตมาไปดูแล้วเนี่ยไปประสบการณ์ที่เที่ยวไปรอบๆแล้วเนี่ยไปดูแล้วพุทธเหลือแต่เพียงศรัทธาเท่านั้นเองศีลก็ไม่มีนะรับที่โบสถ์ที่ศาลาแล้วไปถึงที่บ้านก็ทิ้งหมดศีลสมาธิก็ไม่รู้จักแล้วก็นึกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่ไม่น่าเข้าใกล้เลยฉะนั้นพุทธของเราเนี่ยเหลือแต่เพียงศรัทธาตัวเดียวถ้าศรัทธาในประเพณีโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายถือขึ้นมาถ้าเกิดไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันเกิดไม่เชื่อคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่เชื่อประเพณีไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยศรัทธาตัวนี้ดับเมื่อไรเนี่ยความเป็นพุทธก็จะหมดทันทีถือไม่ถือศาสนาอื่นก็ไม่เข้าวัดอยู่แล้วทุกวันเนี่ยดังนั้นเมื่อที่เราไปเห็นสัมผัสและหน้าเป็นห่วงมากเหลือเกินศาสนาทั้งภาคเหนือเนี่ยรู้สึกว่าอ่อนลงมากเลยแต่ใครไปเห็นวัดสวยๆสวยๆถามว่าเป็นไงโบสถ์ที่นี่สร้างมาจากไหนก็บอกคนกรุงเทพนี่เองไปที่ไหนก็เรื่องโบสถ์สวยๆศาลาสวยๆวัดสวยๆโดยมากพวกกรุงเทพไปสร้างทั้งนั้นเลยศรัทธาชาวบ้านก็เป็นเพียงประเพณีเท่านั้นเองไอ้เรื่องจะตักบาตรทำบุญอะไรกันมั่นคงเนี่ยแต่มาไปดูแล้วยังน่าเป็นห่วงมากอันนี้เราจะต้องตื่นตัวกันแหละถ้าเราเป็นพระทางภาคเหนือก็ต้องตื่นตัวกันมากเชื่อละจะได้นิ่งนอนใจถือว่าญาติโยมศรัทธาให้ข้าวให้น้ำแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำได้ตามใจเนี่ย บางคนก็ไม่อยากเข้าวัดก็มีพอไปเห็นการกระทำของพระแล้วก็ไม่อยากเข้าวัดกันอันนี้เป็นจุดบอดที่จะเป็นจุดโจมตีของพวกเราที่ทำให้ทุกคนมองเห็นว่าศาสนาเรามีจุดอ่อนแต่ทีนี้พวกศาสนาอื่นเขาก็รณรงค์เข้าไปแหละที่ไหนพระเข้าไม่ถึงเขาเข้าถึงหมดเลยนะทุกวันนี้ที่มันถ้าพูดกันเราไปรู้กันลึกซึ้งแล้วเราก็น่าเป็นห่วงสังคมของพวกเราที่ควรจะตื่นตัวควรที่จะหาบุคลากรขึ้นมาได้บ้างถ้าไม่เจอพระเสียสละไม่เจอทายกทายิกาเสียสละและตมาว่าศาสนาพุทธเหล่านี้ดำรงอยู่ได้ลำบากเพราะทุกคนก็เห็นกับตัวทุกคนก็เห็นแก่ลาภแก่ยศอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคลื่อนที่ได้เลยแต่เป็นรถก็ไม่มีเครื่องวิ่งนั่นเองถึงมีเครื่องก็ไปประเภทไม่ยอมออกวิ่งเท่านั้นเองรถก็ไปไม่ได้แล้วตันีน้ำมันไม่ยอมไปแล้วคราวนี้

0: ทีนี้ก็เลยไปเห็นอย่างนั้นแล้วก็นึกเป็นห่วงศาสนาว่าทำอย่างไรพวกเราจะตื่นตัวกันให้มากกว่าเก่าแต่ญาติโยมที่เป็นฝ่ายปฏิบัตินี่เป็นคนไม่นิ่งนอนนะพวกประเภทพวกนักกรรมฐานนี่มองอะไรการไกลแล้วก็เป็นคนเสียสละสูงนะไม่ใช่พวกกรรมฐานเป็นคนเห็นแก่ตัวนะอาตมาได้มาวัดจิตวิจัยพวกนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยเป็นคนห่วงใยกับสังคมเป็นคนห่วงใยกับญาติพี่น้องที่ประเภทล้าหลังทั้งนั้นเลยอยากจะให้ทุกคนนี่ตื่นตัวไม่ใช่ว่าหลับตาแล้วไม่ทำอะไรนะคนหลับตาเนี่ยเป็นคนที่คิดการไกลแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่รอบคอบอยู่แล้วฉะนั้นจะไปคิดว่าคนหลับตาภาวนานี่ไม่ช่วยเหลือใครภายในจิตใจนั้นเป็นคนที่เสียสละอยู่แล้วนะแต่คนไม่เข้าใจเองไอ้คนที่มีความโลภคนหลงมีโมหะมีความหลงในลาภยศมากๆเลยเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ลืมตาจะเอาอย่างเดียวเป็นคนที่หลับตาไม่ลงเป็นคนที่ลืมตาที่จ้องจะเอาอย่างเดียวจะเอาอะไรก็จะเอาแต่วัตถุภายนอกเท่านั้นเองไม่ได้คิดเจรียเจียแจกไม่ได้คิดที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับสังคมเลยนะอันนี้น่าเป็นห่วงถ้าเรามองด้านจิตใจแล้วจะเห็นว่ามันเสื่อมไปมากเหลือเกิน และเดี๋ยวนี้มีคนติดอบายมุขกันมากจริงๆภาคเหนือเรื่องสุราเรื่องการพนันอะไรเนี่ยรู้สึกว่าไปที่ไหนก็จะพบหมดเลยจะไม่เว้นจะไม่ว่างเลยอย่างนี้แล้วคนถ้าทำอย่างนี้ต่อไปไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเลยจะทำให้บ้านเมืองนี่มีประชากรที่เป็นคนเดินนอกทางเป็นคนที่ยากจนมากขึ้นแล้วก็มีปัญหากับสังคมมากขึ้นอันนี้ถ้าเราไม่รีบหาทางแก้ไขนั้นจะเสียหายมากกับศาสนาเรากับสังคมเรามีทางแก้อย่างเดียวคือพระภิกษุทุกวัดนี่จะต้องพยายามสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะให้เข้าให้เหมือนกับพระหมายพุทธการที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์สอนสาวกเพียง 5-60 องค์เลยเผยแพร่ได้เป็นทวีเป็นประเทศเลยเนี่ยพระองค์หนึ่งสามารถจะไปชักชวนคนมาได้ประเทศหนึ่งเช่นพระมหากัจจายนะเนี่ยกัจจายนะโคตรเนี่ยพอมาพบพุทธเจ้าแล้วออกบวชเนี่ย เป็นลูกปุโรหิตและเป็นปุโรหิตโปรหิตเนี่ยกลับมาศาสนาพุทธไปเองเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเธอไปเองเถอะศาสนาเธอนั่นแหละสามารถที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจได้พระมหากัจจายนะก็ต้องการจะเอาพุทธเจ้าไปเพื่อไปโปรดญาติพี่น้องพุทธเจ้าทรงยกย่องมหากัจจายนะว่าให้ไปเองก็จริงๆมหากัจจายนะมีความรู้แตกฉานในอัตในธรรมอย่างลึกซึ้งละเอียดละออได้ดีคือไม่สอนความงมงายให้ใครเนี่ยสอนให้ศีลถูกต้องสอนให้สมาธิถูกต้องสอนกรรมฐานถูกต้องญาติโยมก็เห็นความจริงอ่ะเห็นบุญจริงๆเห็นบาปจริงๆเห็นสวรรค์จริงๆเห็นนรกจริงๆเห็นพระนิพพานจริงๆมีพยานยืนยันกันมากมายเพราะที่สุดเมืองของมหากัจจายนะก็ถือพุทธหมดเลยพระราชาเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมหาเศรษฐีเปลี่ยนศาสนากันหมด เนี่ยพระที่รู้ธรรมเห็นธรรมเพียงองค์เดียวนะช่วยศาสนาได้นะฉะนั้นพระที่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมเนี่ยเอามาอยู่ในศาสนาก็ทำให้ศาสนานี้เสื่อมเศร้าหมองจนหมดมันจะไม่มีอะไรดีลงดีขึ้นนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะที่เราควรจะคิดกันนะแต่ญาติโยมก็ตื่นตัวกันเยอะนะที่คิดจะปรับปรุงแก้ไขแต่เหมือนกับไม้ซีกไปคัดไม่สูงนั่นเองมันคัดไม่ขึ้นนะเหมือนจะไปเทศน์นั่นแหละเหมือนญาติโยมจะไปขอวัดกรรมฐานในทางไปขอวัดทำกรรมฐานญาติโยม 3-40 คนสมภารไม่เปิดโบสถ์ให้ซะแล้วไม่เปิดโบสถ์ให้ตรงเวลาโยม 2-3 ทุ่มก็ต้องกลับบ้านแต่เข้าไปบ่อยๆเลยเบื่อไม่ไปวัดต้องไปหาที่สมาคมทำกรรมฐานกันที่วัดเข้าไม่ได้เพราะสมภารไม่ยอมเปิดโบสถ์อันนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงๆคนทำกรรมฐานนี่เป็นนักเสียสละอย่างสูงสุดเลยก็เลยพอดีไปที่ท่าตอนก็เดินทางไปเที่ยวดูหมู่บ้านไทยใหญ่ที่จริงหมู่บ้านไทยใหญ่ที่อยู่ชายแดนนะก็น่าอยู่มากนะมีลำธารลำน้ำกกมีภูน้ำไหลออกมาจากภูเขาผ่านวัดดูแลธรรมชาติก็น่าอยู่ไม่น่ามันก็สงบมากว่านะคนเมืองหลวงก็อยากเข้าป่า คนอยู่ในป่าก็อยากเข้าเมืองหลวงอยากมาเห็นแสงสี อยากมาเห็นตึกเห็นรามอยากเห็นถนนหนทางใหญ่โตอยากเห็นบ้านเมืองเจริญไอ้คนที่อยู่ในเมืองก็อยากไปอยู่ป่าอยู่ดงอยู่กับลำธารอยู่กับถ้ำอยู่กับเขาอยู่กับต้นไม้ ก็เบื่อวัตถุก็ต่างกันไอ้คนป่าอยากเข้าเมืองคนเมืองอยากเข้าป่าแต่ถ้าคนป่าอยากอยู่ป่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะธรรมชาติมันก็ให้ชีวิตที่เป็นประโยชน์อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนเข้ามาในเมืองทำไมกันอยู่ในป่าก็รับความสะดวกสบายถึงจะไม่มีอะไรได้แต่เหมือนคนเมืองหลวงอาตมาก็ว่าอายุก็จะยืนเหมือนกันถ้าไม่มีปัญหาอะไรในทางชีวิตมากๆอยู่อย่างสันโดษอยู่อย่างสงบพอไปดูที่ป่าดงแล้วก็มันก็น่าอยู่น่าใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นที่ชาวบ้านก็คงไม่เดือดร้อนถ้าเป็นพระก็ยิ่งดีใหญ่ไปอยู่ในป่าในดงก็ยิ่งสงบวิเวกภัยอันตรายจากพรหมจรรย์ก็ไม่มีใครจะมายั่วให้มันเป็นไปอย่างอื่นก็ไม่เป็นไป แต่คนเราก็หวังจะหาความสะดวกสบายที่ส่วนใหญ่แต่ไม่รู้หรอกว่าโทษมันก็มีมากเหมือนกันความสะดวกสบายจากวัตถุก็ทำให้ศีลธรรมหาได้ยากเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจริญนั้นมันจะเป็นเครื่องที่กีดกันนะความจริงความเจริญก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติผู้มีปัญญาเหมือนกันแต่นี่ไปดูทางภาคเหนือบางทีความเจริญก็ยังเข้าไม่ถึงแต่คนก็เริ่มเสื่อมศีลธรรมได้ทั้งที่วัตถุก็ยังไม่มากอะไรคนก็หันหลังให้วัดกันมากมายเหลือเกินเดี๋ยวก็ไม่สนใจเรื่องพระเจ้ากันมาก ตอนนี้ก็เลยเดินทางมาข้ามเรือที่พระธาตุศพฝางก็เลยมาถึงพระธาตุศพฝางที่เราไปรับสำนักปฏิบัติอยู่เนี่ยตอนนี้เราก็ได้ส่งพระไปอยู่สององค์แล้ว พอดีว่าจะเล่าเรื่องพระธาตุศพฝางเห็นว่าเวลามันแม่พูดมาตั้งนานแล้วนะเอาไว้เล่าต่อพรุ่งนี้ดีกว่านะเพราะเดี๋ยวโยมจะฟังอย่างอื่นกันบ้างก็วันนี้คงเล่าไม่จบอะเพราะเรื่องมันได้ถึงแค่พระธาตุศพฝางที่เราตั้งใจจะไปเปิดสำนักปฏิบัติที่นั่นพรุ่งนี้เรามาเล่าต่อวันนี้มีโอกาสจะมาเล่าต่อให้โยมฟังก็คงจะจบพวกนี้เพราะเราจะต้องเดินทางไป แม่อายไปพม่าเขตแดนพม่ากันอีกแล้วก็จะกลับมาที่พะเยาแล้วก็มาค้างที่อุตรดิตถ์อีกคืนหนึ่งจึงได้กลับวัดแต่ไปคราวนี้เรามีประโยชน์มากไปคราวนี้เราได้ประโยชน์อย่างมากเดียวที่ไปสัมผัสกับชีวิตแล้วไปได้แนะนำได้ชักชวนได้ทำความเข้าใจกับ กับวัดกับญาติโยมกับบุคคลอีกมากมายแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รู้จักเรื่องประพฤติปฏิบัติกันมากขึ้น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวาดหวั่นหรือกลัวความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเราเราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้าก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนหากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทำงานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็ไปเข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็อยากนอนต่อไปอีกมันก็ไม่หลับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับเข้าไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ
1: ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดชักชวนมารดาบิดาซึ่งไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธามั่นคงชักชวนมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้ตั้งมั่นในศีลชักชวนมารดาบิดาที่มีความตระหนี่ให้รู้จักการบริจาคทานชักชวนมารดาบิดาผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางที่ถูกต้องได้ภิกษุทั้งหลายด้วยการตอบแทนบุญคุณดังกล่าวนี้ชื่อว่าบุตรได้ตอบแทนคุณมารดาบิดาแล้วจากปฐมปัณณาสทุกกนิบาตอังคุตตรนิกายสุตตันตปิฎก
2: ความไม่มีโรคทางกายคำพังเพยกล่าวว่าก่อนจะขอโชคขอลาภควรขอให้ตนปราศจากโรคภัยที่มาเบียดเบียนเสียก่อนดังนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแม้แต่ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่หากไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้สมเจตนาทรัพย์สินมหาศาลมิอาจแสวงหามาซึ่งความไม่มีจากโรคด้วยเหตุนี้ความไม่มีโรคก็คือรากฐานของสรรพสิ่งทั้งมวลฉะนั้นผู้ใดไม่มีโรคผู้นั้นนับว่ามีบุญวาสนานั่นเองจากหนังสือลาภอันประเสริฐ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระครูสุวรรณโณปมคุณหลวงพ่อคำพองติดโสวัดถ้ำกกดูอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: คนไปสู่พิภพอันที่ว่าสุขเกษมสำราญไปเทศนาโปรดเทวดาเนี่ยมนุษย์ของเราเกิดมาจนป่านนี้ล่ะพ่อแม่พี่น้องรักใคร่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างกินนอนทำมาเกือบครบเกือบหมดแต่ว่าไอ้ที่จะไปพบหน้าพบตาที่ว่าทำบุญให้ทานแล้วไปเกิดสุขคติสวรรค์พิภพอะไรที่เขาว่ากันอยู่นะแล้วมีคนไปสักกี่คนมีคนไปเห็นเท่าไหร่ที่ว่าตนตายแล้วจะไปเกิดหรือว่าไปพบเสียก่อนที่ยังไม่ตายนี่จะมีกี่คนคนเราสมัยในปัจจุบันนี่ก็ดีอะไรก็ดีการศึกษาเราเรียนวัดวาศาสนาทุกอย่างก่อนจะเข้าวัดอย่างน้อยก็ต้องคิดละว่าวัดนั้นเขาทำอะไร ามีการอบรมบ่มเอ็นทีเป็นยังไงและประวัติเข้ามาได้อย่างไรเคยประพฤติปฏิบัติเคยล้มเหลวเสียหายถูกประนามในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาหรือไม่อะไรต่างๆเหล่านี้แต่มาเข้ามาแล้วก็ต้องดูอีกว่าพระเนนเถรเล็กหรือที่อยู่อาศัยของวัดนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ไปพิจารณาถึงเรื่องความประสงค์ของตัวเองว่าเรามาเผื่ออะไรซะก่อนทีนี้คนไปหาพระพุทธเจ้านั้นบางทีเราอาจจะคิดได้ว่านางพิมพาบอกลาหุนไปหาพระพุทธเจ้าว่าไปขอเงินจากพ่อของเรามาเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีเงินเยอะแยะแต่ว่าหาได้คิดไหมว่าศีลธรรมนั้นจะบอกว่าไปขอศีลธรรมก็โดยส่วนมากก็ไม่ได้บอกแต่ว่าคนที่ไปแสวงหาเนี่ยละพวกหนึ่งละพวกที่ไปแสวงหาศีลธรรมหรือบางทีไม่ได้ไปแสวงหาศีลธรรมแต่ยังเราเจ้าข้าทุกวันนี่ละเดินไปจะไปกุฏิจะไปพักผ่อนหย่อนอารมณ์แต่ในระหว่างกลางทางอาจจะไปเห็นแก้วเห็นแหวนเขาอาจจะหยิบเอาแก้วเอาแหวนนั่นไปก่อนก็ได้ทั้งไม่คิดว่าจะเอาละแต่มันเห็นขึ้นแล้วมันเกิดความอยากขึ้นมาก็เลยได้แก้วได้แหวนไป30คนที่ไปเที่ยวไล่ฝ่ายก็ไปเที่ยวด้วยความสนุกสนานแต่ว่าเกิดมานะไม่มีใครที่พูดว่าหาตนมีแต่เพียงสมหาอย่างอื่นหาตนนะไม่มีใครพูดในโลกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนลุกขึ้นตื่นมาก็มีแต่จะหาอย่างอื่นพูดอย่างอื่นเขียนอย่างอื่นลูกเข้าใจอย่างอื่นแต่จะเข้าใจตนพิจารณาตนหรือหาตนเนี่ยมันไม่มีใครแต่ถ้าหลงทางไปล่ะไปเห็นพระพุทธเจ้าดั้งอยู่ก็ไปถามหาเพื่อนผู้ว่าเห็นผู้หญิงมานี่ไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านตอบว่าจะไปถามหาคนอื่นได้อย่างไรทำไมไม่ถามหาตนทำไมไม่พิจารณาตนไปหาคนอื่นเนี่ยหาตนดีกว่าไอ้คำว่าหาตนดีกว่าเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินในโลกแต่เลยเป็นของแปลกไปแต่ที่นี่มนุษย์ของเราสมัยนี้หรือสมัยไหนก็ตามที่ว่าอลาหังนั่นวันๆได้ยินคนกล่าวน้อยที่สุดนอกจากสถานที่ที่เขามีสาธารณพิธีหรือพิธีทางศาสนาที่จะได้ยินและเข้าหูว่าอลาหังสัมมาสัมพุทโธจะไปทำไร่ทำสวนประกอบทำมาหากินค้าขายง่ายมือทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะไปดูคนเฒ่าคนแก่ไปดูสารพัดความสวยความงามอะไรสีสันต่างๆก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอรหังอรหังนั่นมันกล่าวยากแต่ทั้งของนั้นไม่มีใครหวงแหนแล้วก็ไม่มีใครที่จะขี้ตนีเหนียวแน่นหรือไม่มีใครมีซื้อสิทธิ์ซื้ออำนาจอะไรที่จะให้คนไม่ให้คนเขากล่าวถึงแต่คนกล่าวถึงน่ะมันยากและความยากมูลนี้น่ะตกลงอยู่กับนักบวชนักเรียนก็อาจจะมีได้ถ้ามันมีเรามาทำความคล่องตัวการใช้จ่ายทุกวันในถ้าหากเศรษฐกิจของเรามันหลอมแหลมลงไปการใช้ใจบัญชีเดินสะพัดไม่คล่องตัวบ้างอะไรบางที่เขาพูดกันก็แสดงว่าบัญชีเรามันไม่คล่องมันขัดข้องทรัพย์สมบัติก็เลยขาดทุนบัญชีไม่พบบวกลบคูณหารไม่ตรงกับความเป็นจริงข้าวก็ไม่รู้จะไปร่ำรวยกันตรงไหนไม่รู้จะไปฟื้นฟูกันตรงไหนได้ง่ายๆอันนี้เป็นเรื่องบทบาทแห่งผู้ปฏิบัติจะต้องคิดพระพุทธเจ้านั้นเหนือคนจากมนุษย์มนาธรรมดาไหนๆทั้งนั้นแต่ว่าความเลี่ยมใสความศรัทธาที่จะมอบกายถวายตัวของเราเข้าไปสู่ธรรมของพุทธเจ้าไปสู่ความเห็นพุทธเจ้าไปตามหลังพุทธเจ้าเนี่ยมันจะตัดสินคนลงไปได้ง่ายๆก็ดูมันยากเดี๋ยวก็ติดนู่นติดนี่เมื่อถึงมาบวชเรียนเขียนอ่านแล้วก็จริงนั่งแล้วนั่งอีกอรหังแล้วอรหังอีก มันก็ยังไม่ไกลจากกิเลสมันก็ยังไม่ไกลจากข้าศึกมันก็ยังไม่ไกลจากความเศร้าหมองมันก็ยังไม่ไกลจากความโกรธความโลภความหลงอยู่ก็แสดงว่าอรหังนั้นมีแต่ปากพูดเฉยๆไอ้ความไกลเนี่ยมันยังไม่มีแต่ถ้ามันมีขึ้นมาล่ะเราจะได้มากล่าวอรหังหรือไม่ไม่ต้องกล่าวก็ได้ละมั้งเพราะอรหังนั้นไม่ต้องกล่าวเพราะอรหังนั้นเป็นตนตัวที่เราปฏิบัติได้ปฏิบัติถูกปฏิบัติเห็นไม่กล่าวก็ได้อย่างเรามองเห็นแดดเราไม่ต้องเขียนแดดเรามองเห็นวัดเราก็ไม่ต้องเขียนวัดเราก็ไม่ต้องไปยกย่องวัดไม่ต้องด่าวัดไม่ต้องไปนินทาวัดมัน

เรื่องเห็นอยู่แก่ตาคนที่เห็นเกิดแก่เก็บตายมนุษย์ของเราก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นแล้วไม่ต้องไปเขียนแก่เขียนเก็บเขียนตายเขียนอรหังอะไรมันก็ถือว่าความเห็นนั่นถูกต้องคือเราว่าอรหังนี่ก็ว่าเพื่อให้ความเห็นนั้นลงไปสู่ความถูกต้องนั่นเองธรรมะทั้งหมด 84,000 ธรรมขันธ์สอนบุคคลผู้ที่ท่านพ้นไปแล้วเป็นพระอริยเจ้าแล้วนั่นท่านจะเลี่ยมใสกับเป็นเลี่ยมของท่านท่านไม่ต้องการเพิ่มเติมมาอีกแล้วแต่เราเนี่ยสิศรัทธาความเชื่อมันก็ยังเอาหลักเอาฐานอะไรไม่ได้บางวันก็เชื่อบางวันก็ไม่เชื่อรูปคำคำสงสัยปิดวิสิกิจสาศีลพัตตะปรมาโสไม่แน่ในจิตใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติก็เสี่ยงชาแล้วความตายนั่นความหลงความลืมนั่นเขาไม่ได้กังวลเหมือนกับพวกเรามาถึงตรงไหนก็แก่ตรงนั้นมาถึงตอนไหนก็แก่ตอนนั้นก็เท่าตอนนั้นก็เก็บตอนนั้นก็ตายตอนนั้นแต่พวกเรานั่นที่หาการหาเวลาลูกคำคำอยู่ไม่แน่ใจในจิตไปทำอะไรก็หลงลืมไปทำอะไรกับไม่ค่อยจะมีความมั่นคงก็จะได้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแต่ละชาติแต่ละภพคนเกิดมาบางชาติบางภพหรือบางยุคบางสมัยบางวันบางเวลาจะปล่อยให้ความเกิดแก่เก็บตายไปด้วยความประมาทนี่มันก็คือคนไร้ศีลธรรมคนที่มุ่งมั่นต่อศีลธรรมจริงๆเขาคงไม่ปล่อยสิ่งเหล่านี้ละไปเสียเวลาตั้งแต่พิจารณาเกิดแก่เก็บตายเสียเวลาไปที่เพียง10นาที20นาทีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเรียกว่าประมาทความประมาทนั้นไม่ยังอยู่เหลือกับผู้ที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานหรือผู้หมดกิเลสแล้วยังเหลือแต่ผู้ที่ทุกข์ยากปากหมองนี่แหละที่ลำบากยากเย็นนี่แหละเกิดความประมาทเกิดความโกรธความโลภความหลงมากๆเผาผลาญลานตลาดบ้านช่องพี่น้องปู่ย่าตายายกระเพาะพวกนี้แหละพวกพระอริยเจ้าทั้งหลายแหล่นะไม่ได้มาเกี่ยวข้องร้องให้ร้องห่มให้เสียงมันดังสะเทือนสะทกในบาทในช่องในโลกของเราให้เกิดความวิตกวิจารหวั่นไหวอะไรทั้งนั้นมนุษย์ผู้ประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาวิชานี่แหละทำลายสัตว์ทำลายตัวเองทำลายมรรคผลนิพพานทำลายความสุขความเจริญตัวเองและถ้าเป็นอย่างนี้ละบาปไม่เกิดอกุศลไม่ไปกอดอยู่ในหัวใจของคนพวกนั้นแล้วมรุตอกุศลธรรมจะไปกอดอยู่ที่ไหนวันนี้ก็ปรารภมาเพียงแค่นี้มันก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าเราจะได้ธรรมะสำหรับที่ว่าธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมที่จะปรากฏแก่เราเป็นเรื่องวางแผนให้เราเป็นเรื่องแนะนำสั่งสอนเราให้เราเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในการปฏิบัตินั้นมันก็คงจะยากเหตุที่พูดมานี่ก็คือหมายทั้งว่าเมื่อเรายังไม่ถึงธรรมแล้วธรรมทั้งหมดนั้นที่จะตักเตือนเราว่าคืออะไรที่ปรารภกันมาทุกวันว่าเราทำอย่างไรจึงจะเกิดเดี๋ยวนี้เราหาพิจเวลาที่จะให้ถูกต้องกับตัวของเราหรือตัวของธรรมนะนั่งก็นั่งอยู่กับธรรมนอนก็นอนอยู่กับธรรมมีแต่ธรรมทั้งหมดนะแต่ว่าธรรมเหล่าใดแล้วที่จะทำให้เรานั้นมีความมั่นใจในตัวของเราในธรรมพวกนั้นเราจะเรียกเอาธรรมอะไรที่มาให้เราทุกคนนั้นได้ปฏิบัติธรรมเมื่อใจมันไม่ถึงธรรมศรัทธาก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีกำลังพอที่จะให้เชื่อมั่นในสิ่งที่กระทำไม่ว่าจะปัจจุบันหรืออดีตอนาคตก็ไม่รู้อะไรจะเกิดอะไรจะดับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการปฏิบัติก็แสดงว่ามันยังงมงายอยู่
มันไม่มีอะไรที่จะพาให้ตัดสินใจลงไปที่แน่นอนการตัดสินใจลงไปนั้นบางสิ่งบางอย่างมนุษย์มนาของเรานั้นถ้าพูดถึงเรื่องธรรมกับโลกตัดสินลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยหมดหวังก็ยังทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยผิดความประสงค์ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราตัดสินใจลงไปได้อย่างไรแต่ว่าส่วนที่เราตัดสินใจที่จะปฏิบัติเนี่ยถ้ามันเกิดคุณประโยชน์ทั้งหมดทุกวันน่ะอยู่นี่แหละไม่ว่าจะทำวัดเช่าทำวัดค่ำไม่ว่าจะทำอะไรกับพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามินี่แหละแต่ว่าจะเอาแก่นเอาสารในสิ่งเหล่านี้นะมันยังไม่เกิดประโยชน์ให้แก่เราที่จะปฏิบัติอันแน่นอนจิตใจก็ไม่ใช่ว่าแต่เราไปฝักใฝ่ในการนุ่งการห่มการอยู่การกินการหลับการนอนทุกสิ่งทุกอย่างกิจธุระการงานต่างๆก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นธรรมที่ปรารภกิริยาของกายทั้งหมดที่ยังอยู่นี่ก็เป็นธรรมสนิดหนึ่งแต่ว่าความฝักใฝ่ในธรรมเหล่านี้นะมนุษย์ของเราก็ยังไม่มีแก่นมีสารอะไรพอที่จะยึดจะถือให้เป็นที่พึ่งของเราได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาล่ะเกิดความห่วงใยเกิดความอยากเกิดความทะเยอทะยานเกิดความเจ็บปวดเกิดความคิดความนึกความเห็นความรู้อะไรที่มันยังไม่เป็นธรรมขึ้นมานะเราจะเอาธรรมะที่ไหนมาแก่เอาธรรมะที่ไหนมาเป็นที่พึ่งก็จะไม่เสียทีที่เราเข้ามาพิจารณาธรรมที่ปฏิบัติกันอยู่นี่มันยังแก้เกิดแก้เก็บแก้แก่แก้เก็บแก้ตายแก้ความอยากความทะเยอทะยานไม่ได้นะธรรมะที่มีอยู่ในเราเนี่ยแก้โกรธแก้โลภแก้หลงก็ยังไม่ได้สมกับปฏิบัติกันมายืนเดินนั่งนอนก็เป็นธรรมะเจ็บปวดปวดเล่ามันก็เป็นธรรมะสีสันวรรณะมันก็เป็นธรรมะกิริยาบริยัติมันก็เป็นธรรมะมองดูตนตัวหัวขาในตนในตัวก็เป็นธรรมะมองออกไปนอกเห็นต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศแม่น้ำลำคลองก็เป็นธรรมะมันก็ไม่น่าจะยากจะจนก็ไม่น่าจะปฏิบัติยากลำบากถึงขนาดนี้เกิดมาชาติไหนมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละเกิดแก่เก็บตายอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาก็มีอยู่อย่างนี้แหละแต่หาคนที่จะคิดให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองนั้นมันไม่ค่อยได้คิดอันนี้หรือที่พาให้เราหลงงมงายอยู่ทุกวันที่เราไม่ได้คิดกันนี่หรืออะไรทำไมเราจึงไปติดไปคล้องหรือไปรักไปใคร่ไปปรารถนาหรือบางทีเราอาจจะไม่ปรารถนาก็ได้เห็นกินไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่ได้ก็น่าจะเบื่อจะหน่ายในเรื่องกินแต่มันคิดว่าเบื่อหน่ายมาจากครู่จากยามหนึ่งไอ้ความอยากกินอยากอยู่นะมันก็ยังฝังอยู่ส่วนหนึ่งอีกแต่แทนที่จะเห็นว่ามันน่าเกลียดน่าชังมันก็น่าจะหมดไปในระยะนั้นแต่มันก็ยังไม่หมดมันก็ยังมาทำร้ายมนุษย์ให้พวกมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายนี่ฟาดฟันกันยุ่งเหยิงในแกนประกอบธรรมะหากินนี่อยู่กระทั่งกินนั่นก็เป็นธรรมะแล้วเมื่อไรเราจะเห็นธรรมะในการกินเมื่อไรจะเห็นธรรมะในการนอนเมื่อไรจะเห็นธรรมะในการนึกการคิดว่ามันขาดทุนหรือว่าได้กำไรหรือว่ามีผลน้อยผลมากอย่างไรครูบาอาจารย์บางสิ่งบางอย่างบางกรณีนะท่านไปรับพิจารณาว่าเราจะนั่งในกี่ชั่วโมงพิจารณาอะไรรักษาอารมณ์อะไรไว้ในสิ่งนั้นและจะได้รับความเจริญน้อยมากแค่ไหนอย่างไรบางทีอาจท่านจะเกิดความรู้นั้นมาแล้วก็นำความรู้นั้นมาปฏิบัติ

ความรู้นั้นไปปฏิบัติผลนั้นจะได้เกิดขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นที่ตัดสินว่าความรู้นั้นจริงหรือไม่จริงซะก่อนหรือความรู้เล็กๆน้อยๆที่ว่าจะไปฝึกความรู้นั้นอีกทีหนึ่งว่าวันพรุ่งนี้เราจะเก็บตรงนั้นขึ้นมาหรือวันพรุ่งนี้จะมีสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นเช่นมีพระผู้หลักผู้ใหญ่มาหรือว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นเรียกว่าอติตังสยานจะถึงวันพรุ่งนี้เรื่องนั้นมีหรือเปล่าถ้าเรื่องนั้นมีแล้วถ้าบรรลุอีกวันหลังเรื่องนั้นจะยังคงที่หรือไม่แต่ถ้าไปเชื่อมั่นจนเกินไปว่าสิ่งที่ความรู้ว่าวันพรุ่งนี้ต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เข้ามันไม่ใช่ญาณทัศนวิสุทธิที่จะทำให้มนุษย์ของเราปลงลงได้ง่ายๆเหมือนกับเราที่เราเชื่อมั่นของเราทุกวันนี่แหละว่าเราเข้าไปอยู่ในตรงนู้นตรงนี้จะได้รับความสุขและจะมีความดีงามเกิดขึ้นอะไรนี่แต่ว่าเมื่อไปอยู่แล้วความดีงามมันก็ไม่เกิดตามความประสงค์ดังที่พารณามาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความรู้ล่ะอย่างสมมติว่าเรานั่งเวลาเท่านี้ไม่สมควรจะนั่งสมควรจะพิจารณาธรรมะเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาธรรมะเหล่านั้นแล้วธรรมะเหล่านั้นตรงกับความรู้ไหมว่าเมื่อเรานั่งธรรมะเหล่านั้นแล้วสมาธิอะไรที่จะเกิดจะมีไหมถ้าหากเรารู้อย่างนี้ว่าสมาธิเป็นคณิกะรูปาจาระหรืออปันนาหรืออะไรก็ตามใจว่าเมื่อเรานั่งแล้วจะเกิดประโยชน์เรานี่เป็นต้นถ้ามันเกิดอย่างนั้นถ้ามันเกิดในระหว่างเราทำวัดไหวพระสวดมนต์เช้าสายบ่ายเที่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ในกฎระเบียบของวัดแล้วก็ควรขออนุญาตจากใครคนหนึ่งซะว่าเวลาเท่านั้นจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้เกิดผลประโยชน์ก็ขออนุญาตซะแล้วก็ไปทำก็คงจะไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าหากเราไม่รู้ว่าจะนั่งรู้อะไรเวลาเท่าไหร่นะก็เรียกว่าสับสนอลละเวงมันยังนั่งไม่ถูกมันยังคิดไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรตอนดึกตอนเช้าเราลุกขึ้นมาจะพิจารณาอะไรที่จะให้เกิดประโยชน์จิตใจถ้าเรารักษานั่นไว้การลึกสืบมรดกนั่นไว้ที่ดีถูกต้องแล้วนะมันเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมลงหรือมันคงที่ถ้ามันเสื่อมลงหรือมันคงที่ก็แสดงว่าการปฏิบัตินั้นมันยังไม่หมดหรือหมดแล้วถ้ามันคงที่มันหมดก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างที่พารณามาวันก่อนว่าเสขาธรรมะอเสขาธรรมะเสขาบุคคลคือพวกเราเจ้าข้าทุกคนที่จะต้องศึกษาพิจารณาเลือดเนื้อเถือนหนังรักใคร่ปรารถนากินอยู่หลับนอนสารพัดต้องฝึกอบรมทุกอย่างถ้าไม่อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยังทำประโยชน์ให้แก่เรายังไม่สมบูรณ์ด้วยนั่งก็ยังไม่สมบูรณ์นอนก็ยังไม่สมบูรณ์กินก็ยังไม่สมบูรณ์เดินก็ยังไม่สมบูรณ์ทีนี้ทำยังไงจะสมบูรณ์ขึ้นมาสักอย่างนึงให้มันมีสักอย่างนึงถึงเราไม่มีข้าวไม่มีที่นอนไม่มีอะไรก็ตามแต่เรามีเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็เงินไปแลกข้าวไปแลกที่นอนไปแลกผ้านุ่งห่มมาก็อาจจะได้แต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการในทุกวันที่เรามีอะไรที่จะเป็นเครื่องค้ำประกันของเราถ้าหากเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวหรืออะไรต่างๆมาเราก็ไม่มีอะไรค้ำประกันการไม่มีอะไรค้ำประกันก็จะต้องถูกเป็นหนี้เป็นสินหรือจะต้องถูกงมงายหรือจะต้องถูกรูปคำหรือจะถูกเกิดถูกแก่ถูกตายอะไรที่ว่ากันมาวิชาปัจจยสังขารานะความไม่รู้อาจจะไปสร้างสังขารได้โดยตัวไม่รู้ว่าสังขารที่ตนสร้างมีพิษมีภัยกันแค่ไหนแล้วให้โทษให้คุณกันอย่างไรการรับพิจารณาธรรมะทั้งหมดนั่นก็เหมือนกันมันให้คุณให้โทษน้อยมากแค่ไหนต้องมีอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราพิจารณาไปเฉยๆไม่รู้จักโทษไม่รู้จักคุณนี่ก็ถือว่าไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความดีแล้วก่อนเราจะหัดเอาความรู้ความฉลาดมาบัง

มารู้แจ้งในเรื่องเหล่านี้เข้าก็เป็นเรื่องความพยายามของเราทุกคนนั่นแหละจะเข้าใจว่าเราได้กินได้อยู่ได้ใช้ได้สอยได้มีขับไปตกลงสุนัขมันก็กลืนเอาน้ำลายของเจ้าของที่ออกจากปากเจ้าของกลืนเข้าไปในท้องของมันอีกความอิ่มของกระดูกนี่คงจะมีน้อยที่สุดเพราะมันไม่ใช่มีเนื้อมีหนังไอ้พวกบริโภคกามพวกอยู่ในกามคุณทั้งกระเทียบอย่างนั้นด้วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในหลักที่เราสวดกันที่ว่ากันมากามสุขที่นี้เมื่ออยู่ในบนฟ้าบนสวรรค์ก็ยังมีกามสุขยกเรียกว่ากามาวจรจิตก็ยังมีความแซ่มชื่นยังมีความทะเยอทะยานยังมีความสนุกสนานอยู่ก็ต้องพวกนั้นก็ต้องเกิดต้องตายอีกเหมือนกันต้องเหี่ยวต้องแห้งอีกเหมือนกันแต่ช้าหรือเร็วแต่ก็ต้องมีกามสุขนั้นไม่ใช่เรื่องของพระอริยเจ้าไม่ใช่เรื่องของพระนิพพานไม่ใช่เรื่องความดับทุกข์ไม่ใช่เรื่องคนที่จะไปสู่พระนิพพานแต่ถ้ามันติดอยู่ในนี้แล้วแต่มนุษย์จำนวนส่วนมากทุกศาสนาตามฟังข่าวจะทำอะไรก็ปรารถนาตั้งแต่เพียงกามาสุขนี่แหละคือกามาวจรจิตกามาจรสวรรค์จริงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ก็หมายถึงว่าเขาไม่ต้องการไปพระนิพพานเพราะพระนิพพานไม่มีกามาสุขก็เลยมาติดสุขอยู่ในสวรรค์จะเป็นชั้นไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ศาสนานั่นเขาจะพูดเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ดูมันละเอียดละออพอสมควรผู้ที่มาหาความสุขนี่ติดสุขอยู่ในเนื้อในหนังติดสุขอยู่ในความสวยงามติดสุขอยู่ในเกียรติยศติดสุขอยู่ในชื่อเสียงติดสุขอยู่ในกับลูกกับหลานติดสุขอยู่ในสมบัติติดสุขอยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็รักษาศีลก็ติดสุขอยู่ในศีลก็เลยเป็นเหตุทิมะศีลสุขอยู่ในเหตุทิมะศีลไม่ได้สุขอยู่ในอุปริมะศีลคือสุขอยู่ในศีลของกามาวจรจิตไม่ได้ไปสุขอยู่ในพระนิพพานศีลตกลงคนที่จะถึงศีลของพระนิพพานน่ะก็เป็นบุคคลผู้ที่มีโชคมีวาสนามีสติปัญญารอบรู้ก็ถือว่ามีความดีงามสมกับความอุตสาหะพยายามตกลงผู้มีขันติสัจจวิริยะก็ตกลงสูญเสียไปโดยไม่ได้อะไรตอบแทนขึ้นมาก็จะสร้างขันติสัจจวิริยะขึ้นมาใหม่ก็มาหลงอยู่ในวัยหนุ่มวัยเด็กวัยขนองซะแล้วก็มาหลงอยู่ในอารมณ์อย่างที่ว่ามันหาถอนตัวออกไม่ได้ตกลงกันหมดวันหมดเวลาหมดวันหมดวันหมดคืนไปจะหาความสุขที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ไม่มีเพราะปัญญาไม่ถึงภูมิฐานไม่ถึงสุขที่ใหญ่ยิ่งเป็นไปไม่ได้คนที่มีฐานะน้อยนิดไปอยู่ในคลองชลำต่างๆมีมุ้งใบเดียวนอนทั้งลูกทั้งเต้า4คน5คนเขาก็ถือว่าเขามีความสุขจะบอกให้รักษาศีลภาวนาเขาถือว่าเขาพอแล้วอันนั้นก็พวกหนึ่งคือความเห็นความเห็นเหล่านี้ก็เป็นความเห็นที่ทำให้มนุษย์ของเรานั้นไม่มีหลักมีฐานไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีความมั่นคงแต่ผู้เห็นไปมากกว่านั้นอีกตลอดถึงทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นปรากฏอยู่ในดวงปัญญาทุกเวลาไม่ได้ท้อถอยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดที่ดับหรือสิ่งที่สวยที่งามมนุษย์ของเราปรุงแต่งขึ้นมาให้หลงให้ลืมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับพวกคนผู้มีคุณธรรมที่เรียกว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นตรงนี้จังทุกครั้งหน้าตาเขาเป็นครูเป็นอาจารย์อันหนึ่งสอนอยู่ทุกเวลาอันนึงเรียกว่าพระธรรมสอน
พระธรรมสอนจิตพระธรรมสอนการประพฤติพระธรรมสอนการความเป็นอยู่ของชีวิตร่างกายไม่ว่าจะกินเดินยืนหลับนอนทุกแห่งทุกคนคิดนึกปรุงแต่งแต่พระธรรมเป็นผู้ให้ความอบอุ่นให้ความสว่างให้ความดีงามอยู่ทุกเวลาอันนั้นเรียกว่าถึงพระธรรมเรียกว่าธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่ได้พึ่งอารมณ์ไม่ได้พึ่งกิเลสไม่ได้พึ่งความเห็นที่หลอกลวงวันนี้ก็ปรารภเพียงแค่นี้ก็ผู้ตายก็ตายไปผู้ไม่ตายก็ไปติดธุระกิจการงานเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากนั้นก็ความไม่พร้อมที่จะให้เกิดให้มีขึ้นในตัวก็คงจะยากเพราะฉะนั้นความนึกความคิดความรู้ความเห็นต่างๆที่มันอยู่ไม่มีหลักมีฐานไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นเบื้องต้นพูดถึงพระรัตนตรัยก็คือหมายถึงว่าคนนั้นสัตว์ทั้งหลายในโลกก็มีที่พึ่งอยู่หลายต่างๆนานาไม่ว่าจะอยู่กินหลับนอนเหนือหนังเอ็นกระดูกฐานที่ไปมาหาสู่ก็ไปติดไปคล้องกันอยู่ที่พึ่งเหล่านั้นยังไม่ปรากฏในพระศาสนาแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายก็ยังหลงก็ยังพึ่งอยู่ทั้งพระศาสนาไม่ได้ส่งเสริมทีนี้ย่อลงมาถึงการบริหารการปกครองไม่ว่าอยู่นอกวัดหรือในวัดไม่ว่าจะกฎหมายอาญาบ้านเมืองต่างๆแต่กฎหมายไม่ได้คุ้มครองนั่นคนก็ยังไปประพฤติกันไปประพฤติมันก็ผิดพระราชบัญญัติคือผิดกฎหมายของธรรมนูญหรือผิดกฎหมายของพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้คนของเราก็ประพฤติผิดอยู่การให้ถึงพระรัตนตรัยก็หมายถึงว่าอยากให้มีความมั่นคงไม่ต้องไปเกิดเป็นคนทุกข์คนร้อนอีกไม่ต้องไปทุกข์ไปลำบากแต่ทีนี้คนมันขาดพระรัตนตรัยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันการขาดพระรัตนตรัยก็คือความคิดความนึกมันก็ต้องขาดคือไม่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยนั้นศรัทธาก็ขาดไม่ได้มานับถือพระรัตนตรัยนี้ขันติก็ขาดไม่ได้มาเอาความอดทนในพระรัตนตรัยนี้ที่นี่การเป็นอยู่ของมนุษย์ล่ะเมื่อไม่มีหลักพึ่งพิงอิงอาศัยถ้าเราคิดรวมๆเข้าไปแล้วก็เหมือนกับคนทั่วไปในโลกบางทีผัวตายแม่ตายพ่อตายแล้วขนเข้าขนของไปอยู่บ้านใครล่ะไปอยู่กับพี่กับน้องก็ไม่ใช่สมบัติของเราไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับมรดกเขาจะไล่หนีมาอะไรก็เพราะไม่ใช่ที่พึ่งของเราการเราเกิดมาแล้วมันขาดคือขาดที่พึ่งกับมันก็ขาดพ่อแม่ขาดที่อาศัยแล้วจะไปอยู่กับอะไรล่ะทีนี้เมื่อไม่มีที่อยู่ที่พึ่งที่อาศัยแล้วการประกอบอาชีพการงานก็ไม่มีหลักมีแหล่งไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่มั่นคงเขาเรียกว่าพัดเพพเนจรก็ได้หรือว่าสัมภเวสีก็ได้เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายเกิดเป็นดิ้นเป็นยุงก็ไม่กี่ปีไม่กี่วัน6วัน7วันตายเกิดเป็นหมาเป็นแมวก็20ปี30ปี5ปี6ปีตายเกิดเป็นคน100ปี70ปี60ปีตายแต่บางคนผู้สร้างวาสนามาน้อยผู้ทำบุญน้อยผู้เห็นความสุขน้อยผู้ได้สร้างความสุขไว้น้อยก็ตกลงได้แต่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะเหลือเผื่อแผ่ไป
ให้พี่ให้น้องให้ปู่ให้ตาให้พ่อให้แม่หรือให้เพื่อนให้ฝูงที่รักที่ใครก็ไม่มีก็เรียกว่าการเป็นอยู่อย่างนี้ก็ขาดความเชื่อถือของหมู่คณะขาดความเมตตาปานีของเพื่อนฝูงที่สังคมต่างๆไม่ยอมรับแล้วอยู่อย่างนี้มันมีความสุขความเจริญเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ประออกมาในหลักพระศาสดานี่ว่าพี่น้องปู่ย่าตายายทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนแสนศักดิ์เกียรติยศสรรเสริญต่างๆไม่ได้มีสรณังคัจฉามิเพราะมันเสื่อมมันเสียมันทำให้คนทุกข์ทำให้คนติดทำให้คนลืมตัวแต่พระรัตนตรัยนั้นไม่ใช่ทำให้คนลืมตัวทำให้คนมีหลักมีแหล่งการเรามีหลักมีแหล่งอยู่พึ่งพาอาศัยแล้วมีความมั่นคงก็ไม่ได้ไปต้องไปเที่ยวปลูกบ้านปลูกซ่อมหรือไปซื้อที่ดินที่ดอนหรือไปพะวักพะวนกับที่อื่นๆอยู่กินหลับนอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในครอบครัวของเราไม่ต้องไปออกซื้อออกหาอะไรก็คงได้กินถ้าได้มรดกตกทอดล่ะที่สร้างสะสมอบรมกันมามากๆเราจะเอาปัญญามาคิดตัดกิเลสตัณหาวิชาเราก็มีพร้อมเราจะนั่งเพื่อบำเพ็ญกุศลให้บริบูรณ์พูนสุขสะสมอบรมให้มันเกิดมันมีขึ้นเราก็มีพร้อมที่จะต้องสะสมเรื่องนั้นไม่ต้องไปหวั่นไหวแต่เดี๋ยวนี้บางคนที่มันขาดตกบกพร่องนั่งไปก่อนไม่พอที่จะได้ของนั่นมากับพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจิตมันก็ยังหิวโหยอยู่เพราะจิตยังไม่มีที่พึ่งจิตยังไม่เชื่อในพระรัตนตรัยจิตยังไม่เป็นพระรัตนตรัยจิตยังไม่เห็นพระรัตนตรัยไม่เคารพในพระรัตนตรัยทีนี้มาย่อลงมาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่เคารพในศีลในธรรมซะแล้วการที่จะเข้าไปประพฤติศีลธรรมให้มันเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ปฏิบัตินั้นก็คงน้อยลงไม่ค่อยจะมีถ้าหากขาดสติแล้วก็อาจจะขาดศีลธรรมขาดศีลธรรมขาดพระรัตนตรัยด้วยทีนี้สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นมาด้วยได้ก็เพราะเรามามั่นใจในพระรัตนตรัยบางส่วนหนึ่งที่ว่าเราทำงานเกิดมาไม่เคยมีพระรัตนตรัยนี้คุ้มครองไม่เคยเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยนี้และไม่เคยเข้ามอบกายถวายชีวิตในพระรัตนตรัยนี้เราก็ยังพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งอาหารการบริโภคและพึ่งของที่นอกพระรัตนตรัยไปวันหนึ่งไม่รู้กี่อย่างเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนแต่ไอ้ที่เราไปหาพึ่งเป็นร้อยเป็นแสนมันไม่มีใครที่จะรับรองว่าให้เรานั้นไปอยู่ที่ไหนให้เรามีความปลอดภัยหรือให้เรานั้นเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ไม่ต้องไปเกิดชาติในภพไปเป็นสัมภเวสีหรือไม่เป็นอะไรต่างๆไม่มีใครรับรองในเรื่องนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ก็ถือว่าจะได้ยกอภรัตนตรัยนั้นมาเป็นที่พึ่งไม่หวั่นไหวต่อเรื่องอะไรร้อยหมู่พันหมู่มาถึงมานั่งดูเราบอกว่าเราเกิดโรคภัยเดี๋ยวนี้เพราะผีหรือเทวดามาทำให้เราเก็บหรือผีมาทำให้เราเก็บหรือมีวิชาอาคมคนอื่นๆเขาทำรองเราให้เราเกิดมีความเจ็บป่วยคนนั้นก็จะมั่นในพระรัตนตรัยไม่เชื่อคาลมของคนอื่นที่เขามาบอกมากล่าวเราก็ถือว่าพระรัตนตรัยนั้นมั่นคงพอสมควรถึงร่างกายจะแตกจะดับก็มีความรอบรู้ในความรู้นั้นว่าที่มันหายไปแต่ละวันไม่ว่าจะหายอะไรของที่มันหายไปถ้าหายไปน้อยหรือหายไปมากถ้าหายไปน้อยหายไปทีนิดทีหน่อยก็หมดลงเหมือนกับขยะมูลฝอยที่มาติดอยู่หน้าต่างหรือห้องน้ำของเราหรือหน้ากระจกของเราในห้องน้ำมันปลิวมาทะเลนิดทะเลหน่อยก็มาเกาะอยู่ในหน้ากระจกของเราก็อาจจะทำให้หน้ากระจกนี้เกิดความมัวหมองได้
กิเลสตัณหาวิชาที่มันเกิดขึ้นมาด้วยความอยากก็ดีด้วยความโลภก็ดีด้วยความโกรธก็ดีหรือสิ่งต่างๆที่ความเห็นผิดของเราที่มันพาเกิด

ามีก็ดีก็เหมือนกับขยะมูลฝอยตัวเล็กๆน้อยๆที่มาจับไปจับมามันก็มืดเข้าก็จะมองหาอะไรไม่เห็นประโยชน์ของกระจกก็จะไม่มีสติปัญญาของคนเมื่อมันเกิดความอยากจนข้นแค้นขึ้นมาเกิดความลำบากยากเย็นขึ้นมาก็จึงมองไม่เห็นว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ไปหาความอื่นไปโทษคนอื่นเขาบอกคนนั้นทำผิดคนนี้ทำผิดคนนั้นทำให้ล่มจมคนนั้นทำให้เดือดร้อนที่จริงไม่มีใครทำให้เดือดร้อนในโลกตัวเราเองเนี่ยเป็นคนข้นคนคิดคนมีอุปาทานคนยึดมั่นถือมั่นคมพยาบาทอิจฉาริษยาต่างหากที่ทำให้เราผิดเราพลาดแล้วใครล่ะเป็นคนรู้ความผิดพลาดเหล่านี้พระรัตนตรัยนั้นไม่ได้มีในการที่จะไปก่อร้านก่อผาหรือไม่ได้มีในที่จะไปหาอย่างอื่นที่ว่าดีกว่านี้ไม่มีแม้แต่คนไปอยู่ในโลกหน้าเช่นสวรรค์พิภพเป็นต้นถ้าเรามองดูรวมๆแล้วว่าพวกนั้นแต่ถ้าหากเป็นเห็นสวรรค์ทุกแห่งทุกหนที่ตนไปอยู่มีความสุขความเจริญอันเหลือเฟือนั้นก็คงจะไม่ได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็คงไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้าสมบัติแห่งโสดาบันก็คงไม่มีแก่เทวดาพวกนั้นก็เพราะว่าเห็นสวรรค์นั่นคงจะเป็นที่พึ่งแต่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก็จึงได้หันหน้าเข้ามาฟังธรรมพุทธเจ้าได้เอาธรรมพุทธเจ้านั้นไปพิจารณาก็จึงได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสสำเร็จมรรคผลนิพพานไปตามขั้นตามตอนเป็นร้อยเป็นโกฏเป็นล้านที่ในมนุษย์ของเราในโลกนี้ถ้าหากเราทุกคนไปอยู่ที่ไหนกินที่ไหนนอนที่ไหนยืนอยู่ที่ไหนดูเนื้อดูหนังดูบ้านดูช่องดูนุ่งดูห่มดูทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีแต่ความแตกดับไม่มีอะไรที่มั่นคงแล้วบางทีนั่นคิดอย่างนี้แล้วก็ท้อแท้ไม่อยากจะทำอะไรกินก็ไม่อยากกินเพราะกินเข้าไปแล้วเป็นอาหารบูดอาหารเน่านอนลงไปก็ไม่อยากจะนอนเพราะว่าที่นอนนั้นไม่ได้ให้เรารับความสุขตกลงเกิดความเบื่อหน่ายกินยาตายผูกคอตายโดดเหวตายคือไม่เรียกว่าเห็นผิดในทางธรรมแต่ถ้าผู้เห็นถูกนั้นก็มาพิจารณาไปแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้มนุษย์ของเรานี่หลงผิดมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยชาติร้อยภพแล้วรสชาติของอาหารก็ทำให้เราหลงได้ไม่รู้หลงมาเท่าไหร่แล้วมาในโลกนี้ในชาตินี้ในวันนี้ในเวลานี้เราก็อาจจะหลงเข้าอีกอะไรพาหลงถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่หลงตามไปตามนั่นเขาพาหลงยังไงครับพาอร่อยเท่าไรเราก็ไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นมงคลสิ่งนั้นเป็นพระรัตนตรัยพิจารณาไปทุกแง่ทุกมุมเหล่านี้ก็ถือว่าคนนั้นได้ปฏิบัติธรรมะคือมีสติมากขึ้นมีความรอบรู้มากขึ้นมีความดีมากขึ้นความดีเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นพระรัตนตรัยให้บุคคลผู้นั้นอยู่ด้วยความมั่นคงแม่กระดูกกระเดี่ยวจะขาดออกไปเป็นชิ้นเป็นอันเนื้อหนังเอ็นกระดูกจะตกลงเป็นปุ๋ยเป็นฝุ่นหรือเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปส่วนพระรัตนตรัยก็ไม่ได้เป็นน้ำเป็นไฟไม่ได้เป็นลมเป็นอากาศไปในสิ่งเหล่านั้นก็ยังทำให้พวกคนผู้นั้นยังไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจในพระรัตนตรัยตนที่ละรักษาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเขาจึงเอาพุทธังสรณังคัจฉามิกระเพาะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายร้องไห้วันหนึ่งไม่รู้กี่หมู่ร้องไห้ไม่รู้ว่ากี่คนตกอกตกใจไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมีความตกอกตกใจเล่าร้อนไม่มีที่พึ่งหันเหเล่ร้อนจิตใจเลี่ยนลอยอยู่ในบนฟ้าอากาศเลี่ยนลอยไปตามกระแสของลมเลี่ยนลอยไปตามกระแสของกิเลสหลุดพ้นไปจากพระรัตนตรัยด้วยทุกข์ด้วยเวทนาทั้งปวงเราร้อนไปด้วยความรักความใคร่เห็นผิดวิปริตไปไม่รู้ว่าชั่วโมงหนึ่งมีกี่ร้อนมีกี่ร้อยกี่ล้านก็ไม่รู้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีญาณมีความรอบรู้มากมายหลายหลวงมามองเห็นสัตว์เหล่านี้ก็จะ

ีที่สิ้นสุดจึงได้ตาพระรัตนตรัยขึ้นเรียกว่าไตรสรณาคมผู้ถือไตรสรณาคมสมัยปัจจุบันนี้ที่สมัยแรกๆก็มีหลวงปู่สิงห์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาออกเผยแผ่พระศาสนาประชาชนนับถือผุดผีปีศาจจำนวนมากแต่ละบ้านมีเขาเรียกว่าดอนเจ้าปู่หรือว่าเรียกว่าหอเจ้าปู่ก็คือเลี้ยงผีนั่นเองขึ้นบ้านลงบ้านจะไปฆ่าไปขายไปที่ไหนก็ให้หลวงตาปู่นี่เป็นผู้คุ้มครองรักษาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไปเห็นว่ามนุษย์ของเราเข้าใจผิดก็ไปสอนพระรัตนไตรคือสอนไตรสรณาคมให้กลับมาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาต้องถือ

ผิดก็ไปสอนพระรัตนไตรคือสอนไตรสรณาคมให้กลับมาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องถือผูดผีปีศาจจะทำจิตใจให้ล่าเริงแล้วก็ป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันกิเลสตัณหาวิชาป้องกันนรกอเวจีด้วยป้องกันความทุกข์ความยากป้องกันความเห็นผิดหลายประการด้วยเมื่อบุคคลผู้มีสติปัญญาก็ยอมเชื่อถือกับมาขึ้นพระรัตนตรัยเลิกผีเลิกสางไปไม่รู้กี่หมู่บ้านก็ถือว่าได้ผลพระพุทธศาสนาของเราวางพระรัตนตรัยไว้เพื่อพวกเราแต่ถ้าพวกเราไม่นับถือพระรัตนตรัยนั้นก็ไม่ได้ให้ผลให้ประโยชน์ไม่ได้ให้คุณค่าที่มีความเยือกเย็นและความปลอดภัยจากพวกเราเพราะฉะนั้นเราทั้งทุกคนต้องนับถือต้องเชื่อมั่นสิ่งอื่นไม่มีเนี่ยหนังเอ็นกระดูกไม่ว่าแต่ของที่อยู่นอกเนี่ยนอกกายเราไม่ว่าแต่ไรนาสาโทอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีมีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญปลอดภัยนับตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้หรือชาติหน้าโลกหน้าของอื่นไม่ได้ติดตามเราไปคือพระรัตนตรัยเท่านั้นมีความเมตตาปานีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่พวกเราทุกเวลาปาฐกถาบรรยายธรรมะวันพระนี้ก็เห็นว่าจบลงพอสมควรสวัสดีข้าไปตกลงสุนัขมันก็กลืนเอาน้ำลายของเจ้าของที่ออกจากปากเจ้าของกลืนเข้าไปในท้องของมันอีกความอิ่มของกระดูกนี่คงจะมีน้อยที่สุดเพราะมันไม่ใช่มีเนื้อมีหนังไอ้พวกบริโภคกามพวกอยู่ในกามมาคุณทั้งกระเทียบอย่างนั้นด้วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในหลักที่เราสวดกันที่ว่ากันมากามสุขทีนี้เมื่ออยู่ในบนฟ้าบนสวรรค์ก็ยังมีกามสุขยกเรียกว่ากามาวจรจิตก็ยังมีความแซ่มชื่นยังมีความทะเยอทะยานยังมีความสนุกสนานอยู่ก็ต้องพวกนั้นก็ต้องเกิดต้องตายอีกเหมือนกันต้องเหี่ยวต้องแห้งอีกเหมือนกันแต่ช้าหรือเร็วแต่ก็ต้องมีกามสุขนั้นไม่ใช่เรื่องของพระอริยเจ้าไม่ใช่เรื่องของพระนิพพานไม่ใช่เรื่องความดับทุกข์ไม่ใช่เรื่องคนที่จะไปสู่พระนิพพานแต่ถ้ามันติดอยู่ในนี้แล้วแต่มนุษย์จำนวนส่วนมากทุกศาสนาตามฟังข่าวจะทำอะไรก็ปรารถนาตั้งแต่เพียงกามสุขนี่แหละคือกามวจรจิตกามวจรสวรรค์จริงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ก็หมายถึงว่าเขาไม่ต้องการไปพระนิพพานเพราะพระนิพพานไม่มีกามสุขก็เลยมาติดสุขอยู่ในสวรรค์จะเป็นชั้นไหนก็แล้วแต่ศาสนานั่นเขาจะพูดเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ดูมันละเอียดละออพอสมควรผู้ที่มาหาความสุขนี่ติดสุขอยู่ในเนื้อในหนังติดสุขอยู่ในความสวยงามติดสุขอยู่ในเกียรติยศติดสุขอยู่ในชื่อเสียงติดสุขอยู่ในกับลูกกับหลานติดสุขอยู่ในสมบัติติดสุขอยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็รักษาศีลก็ติดสุขอยู่ในศีลก็เลยเป็นเหตุทิมะศีลสุขอยู่ในเหตุทิมะศีลไม่ได้สุขอยู่ในอุปริมะศีลคือสุขอยู่ในศีลของกามาวจรจิตไม่ได้ไปสุขอยู่ในพระนิพพานศีลตกลงคนที่จะถึงศีลของพระนิพพานก็เป็นผู้คนผู้ที่มีโชคมีวาสนามีสติปัญญารอบรู้ก็ถือว่ามีความดีงามสมกับความอุตสาหะพยายามตกลงผู้มีขันติสัจจวิริยะก็ตกลงสูญเสียไปโดยไม่ได้อะไรตอบแทนขึ้นมาก็จะสร้างสัจขันติสัจจวิริยะขึ้นมาใหม่ก็มาหลงอยู่ในวัยหนุ่มวัยเด็กวัยขนองซะแล้วก็มาหลงอยู่ในอารมณ์อย่างที่ว่ามันหาถอนตัวออกไม่ได้ตกลงก็หมดวันหมดเวลาหมดวันหมดคืนไปจะหาความสุขที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ไม่มีเพราะปัญญาไม่ถึงภูมิฐานไม่ถึงสุขที่ใหญ่ยิ่งเป็นไปไม่ได้คนที่มีฐานะน้อยนิดไปอยู่ในคลองชลำต่างๆมีมุ่งใบเดียว

0: ทั้งลูกทั้งเต้าสี่คนห้าคนเขาก็ถือว่าเขามีความสุขจะบอกให้รักษาศีลภาวนาเขาถือว่าเขาพอแล้วอันนั้นก็พวกหนึ่งคือความเห็นความเห็นเหล่านี้ก็เป็นความเห็นที่ทำให้มนุษย์ของเรานั้นไม่มีหลักมีฐานไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีความมั่นคงแต่ผู้เห็นไปมากกว่านั้นอีกตลอดถึงทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นปรากฏอยู่ในดวงปัญญาทุกเวลาไม่ได้ท้อถอยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดที่ดับหรือสิ่งที่สวยที่งามมนุษย์ของเราปรุงแต่งขึ้นมาให้หลงให้ลืมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับทุกคนผู้มีคุณธรรมที่ว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นหนึ่งสอนอยู่ทุกเวลาอันนี้เรียกว่าพระธรรมสอนพระธรรมสอนจิตพระธรรมสอนการประพฤติพระธรรมสอนการความเป็นอยู่ของชีวิตร่างกายไม่ว่าจะกินเดินยืนนั่งหลับนอนทุกแห่งทุกคนคิดนึกปรุงแต่งกับพระธรรมเป็นผู้ให้ความอบอุ่นให้ความสว่างให้ความดีงามอยู่ทุกเวลาอันนั้นเรียกว่าถึงพระธรรมเรียกว่าธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่ได้พึ่งอารมณ์ไม่ได้พึ่งกิเลสไม่ได้พึ่งความเห็นที่หลอกลวงวันนี้ก็ปรารภเพียงแค่นี้ก็ผู้ตายก็ตายไปผู้ไม่ตายก็ไปติดธุระกิจการงานเก็บไข้ได้ป่วยนอกจากนั้นก็ความไม่พร้อมที่จะให้เกิดให้มีขึ้นในตัวก็คงจะยากเพราะฉะนั้นความนึกความคิดความรู้ความเห็นต่างๆที่มันอยู่ไม่มีหลักมีฐานไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นเบื้องต้นพูดถึงพระรัตนตรัยก็คือหมายถึงว่าคนนั้นสัตว์ทั้งหลายในโลกก็มีที่พึ่งอยู่หลายต่างๆนานาไม่ว่าจะอยู่กินหลับนอนเหนื่อยหนังเอ็นกระดูกฐานที่ไปมาหาสู่ก็ไปติดไปข้องกันอยู่ที่พึ่งเหล่านั้นยังไม่ปรากฏในพระศาสนาแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายก็ยังหลงก็ยังพึ่งอยู่ทั้งพระศาสนาไม่ได้ส่งเสริมทีนี้ย่อลงมาถึงการบริหารการปกครองไม่ว่าอยู่นอกวัดหรือในวัดไม่ว่าจะกฎหมายอาญาบ้านเมืองต่างๆแต่กฎหมายไม่ได้คุ้มครองนั่นคนก็ยังไปประพฤติไปประพฤติมันก็ผิดพระราชบัญญัติคือผิดกฎหมายของธรรมนูญหรือผิดกฎหมายของพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้คนของเราก็ประพฤติผิด แล้วไปนี่ขันติก็ขาดไม่ได้มาเอาความอดทนในพระรัตนตรัยนี้ที่นี่การเป็นอยู่ของมนุษย์ล่ะเมื่อไม่มีหลักพึ่งพิงอิงอาศัยถ้าเราคิดรวมๆเข้าไปแล้วก็เหมือนกับคนทั่วไปในโลกบางทีผัวตายแม่ตายพ่อตายแล้วขนเข้าขนของไปอยู่บ้านใครล่ะไปอยู่กับพี่กับน้องก็ไม่ใช่สมบัติของเราไปอยู่กับเพื่อนกับผงกับมรดกเขาจะไล่หนีเมื่อไรก็เพราะไม่ใช่ที่พึ่งของเราการเราเกิดมาแล้วมันขาดคือขาดที่พึ่งกับมันก็ขาดพ่อแม่ขาดที่อาศัยแล้วจะไปอยู่กับอะไรล่ะทีนี้เมื่อไม่มีที่อยู่ที่พึ่งที่อาศัยแล้วการประกอบอาชีพการงานก็ไม่มีหลักมีแหล่ง ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่มั่นคงเขาเรียกว่าพัดเพพันเนจรก็ได้หรือว่าสัมภเวสีก็ได้เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายเกิดเป็นดิ้นเป็นยุงก็ไม่กี่ปีไม่กี่วัน6วัน7วันตายเกิดเป็นหมาเป็นแมวก็20ปี30ปี5ปี6ปีตายเกิดเป็นคน100ปี70ปี60ปีตายแต่บางคนผู้สร้างวาสนามาน้อยผู้ทำบุญน้อยผู้เห็นความสุขน้อยผู้ได้สร้างความสุขไว้น้อยก็ตกลงได้แต่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะเสือเผื่อแผ่ไปให้พี่ให้น้องให้ปู่ให้ตาให้พ่อให้แม่หรือให้เพื่อนให้ฝูงที่รักที่ใครก็ไม่มีก็เรียกว่าการเป็นอยู่อย่างนี้ก็ขาดความเชื่อถือของหมู่คณะขาดความเมตตาปานีของเพื่อนฝูงที่สังคมต่างๆไม่ยอมรับแล้วอยู่อย่างนี้มันมีความสุขความเจริญเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ประออกมาในหลักพระศาสดานี่ว่าพี่น้องปู่ย่าตายายทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนแสนศักดิ์เกียรติยศสรรเสริญต่างๆไม่ได้มีสรณังคัจฉามิเพราะมันเสื่อมมันเสียมันทำให้คนทุกข์ทำให้คนติดทำให้คนลืมตัวแต่พระรัตนตรัยนั้นไม่ใช่ทำให้คนลืมตัวทำให้คนมีหลักมีแหล่งการเรามีหลักมีแหล่งอยู่พึ่งพาอาศัยแล้วมีความมั่นคงก็ไม่ได้ไปต้องไปเที่ยวปลูกบ้านปลูกซ่อมหรือไปซื้อที่ดินที่ดอนหรือไปพะวักพะวนกับที่อื่นๆอยู่กินหลับนอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในครอบครัวของเราไม่ต้องไปออกซื้อออกหาอะไรก็คงได้กินถ้าได้มรดกตกทอดล่ะที่สร้างสะสมอบรมกันมามากๆเราจะเอาปัญญามาคิดตัดกิเลสตัณหาวิชาเราก็มีพร้อมเราจะนั่งเพื่อบำเพ็ญกุศลให้บริบูรณ์พูนสุขสะสมอบรมให้มันเกิดมันมีขึ้นเราก็มีพร้อมที่จะต้องสะสมเรื่องนั้นไม่ต้องไปหวั่นไหวแต่เดี๋ยวนี้บางคนที่มันขาดตกบกพร่องนั่งไปก่อนไม่พอที่จะได้ของนั่นมากับพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจิตมันก็ยังหิวโหยอยู่เพราะจิตยังไม่มีที่พึ่งจิตยังไม่เชื่อในพระรัตนตรัยจิตยังไม่เป็นพระรัตนตรัยจิตยังไม่เห็นพระรัตนตรัยไม่เคารพในพระรัตนตรัยทีนี้มาย่อลงมาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่เคารพในศีลในธรรมซะแล้วการที่จะเข้าไปประพฤติศีลธรรมให้มันเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ปฏิบัตินั้นก็คงน้อยลงไม่ค่อยจะมีถ้าหากขาดสติแล้วก็อาจจะขาดศีลธรรมขาดศีลธรรมขาดพระรัตนตรัยด้วยทีนี้สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นมาด้วยได้ก็เพราะเรามามั่นใจในพระรัตนตรัยนั้นส่วนหนึ่งที่ว่าเราทำงานเกิดมาไม่เคยมีพระรัตนตรัยนี้คุ้มครองไม่เคยเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยนี้และไม่เคยเข้ามอบกายถวายชีวิตในพระรัตนตรัยนี้เราก็ยังพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งอาหารการบริโภคและพึ่งของที่นอกพระรัตนตรัยไปวันหนึ่งไม่รู้กี่อย่างเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนแต่ไอ้ที่เราไปหาพึ่งเป็นร้อยเป็นแสนมันไม่มีใครที่จะรับรองว่าให้เรานั้นไปอยู่ที่ไหนให้เรามีความปลอดภัยหรือให้เรานั้นเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ไม่ต้องไปเกิดชาติในภพไปเป็นสัมภเวสีหรือไม่เป็นอะไรต่างๆไม่มีใครรับรองในเรื่องนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ก็ถือว่าจะได้ยกอภรัตนตรัยนั้นมาเป็นที่พึ่งไม่หวั่นไหวต่อเรื่องอะไรร้อยหมู่พันหมู่มาถึงมานั่งดูเราบอกว่าเราเกิดโรคภัยเหล่านี้เพราะผีหรือเทวดามาทำให้เราเก็บหรือผีมาทำให้เราเก็บ หรือมีวิชาอาคมคนอื่นๆเขาทำลองเราให้เราเกิดมีความเจ็บปวดคนนั้นก็จะมั่นในพระรัตนตรัยไม่เชื่อคาลมของคนอื่นที่เขามาบอกมากล่าวเราก็ถือว่าพระรัตนตรัยนั้นมั่นคงพอสมควรถึงร่างกายจะแตกจะดับก็มีความรอบรู้ในความรู้นั้นว่าที่มันหายไปแต่ละวันไม่ว่าจะหายอะไรของที่มันหายไปถ้าหายไปน้อยหรือหายไปมากถ้าหายไปน้อยหายไปทีนิดทีหน่อยก็หมดลงเหมือนกับขยะมูลฝอยที่มาติดอยู่หน้าต่างหรือห้องน้ำของเราหรือหน้ากระจกของเราในห้องน้ำมันปลิวมาทีละนิดทีละหน่อยก็มาเกาะอยู่ในหน้ากระจกของเราก็อาจจะทำให้หน้ากระจกนี้เกิดความมัวหมองได้กิเลสตัณหาวิชาที่มันเกิดขึ้นมาด้วยความอยากก็ดีด้วยความโลภ ก็ดีด้วยความโกรธก็ดีหรือสิ่งต่างๆที่ความเห็นผิดของเราที่มันพาเกิดพามีก็ดีจะเหมือนกับขยะมูลฝอยตัวเล็กๆน้อยๆที่มาจับไปจับมามันก็มืดเข้าก็จะมองหาอะไรไม่เห็นประโยชน์ของกระจกก็จะไม่มีสติปัญญาของคนเมื่อมันเกิดความอยากจนข้นแค้นขึ้นมาเกิดความลำบากยากเย็นขึ้นมาก็จึงมองไม่เห็นว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ไปหาความอื่นไปโทษคนอื่นเขาบอกคนนั้นทำผิดคนนี้ทำผิดคนนั้นทำให้ล่มจมคนนั้นทำให้เดือดร้อนที่จริงไม่มีใครทำให้เดือดร้อนในโลกตัวเราเองเนี่ยเป็นคนข้นคนคิดคนมีอุปาทานคนยึดมั่นถือมั่นคมพยาบาทอิจฉาริษยาต่างหากที่ทำให้เราผิดเราพลาดแล้วใครล่ะเป็นคนรู้ความผิดพลาดเหล่านี้พระรัตนตรัยน่ะไม่ได้มีในการที่จะไปก่อร่างก่อผาหรือไม่จะมีในที่จะไปหาอย่างอื่นที่ว่าดีกว่านี้ไม่มีแม้แต่คนไปอยู่ในโลกหน้าเช่นสวรรค์พิภพเป็นต้นถ้าเรามองดูรวมๆแล้วว่าพวกนั้นแต่ถ้าหากเป็นเห็นสวรรค์ทุกแห่งทุกหนที่ตนไปอยู่มีความสุขความเจริญอันเหลือเฟือนั้นก็คงจะไม่ได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็คงไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้าสมบัติแห่งโสดาบันก็คงไม่มีแก่เทวดาพวกนั้นก็เพราะว่าเห็นสวรรค์นั่นคงจะเป็นที่พึ่งแต่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก็จึงได้หันหน้าเข้ามาฟังธรรมพุทธเจ้าได้เอาธรรมพุทธเจ้านั้นไปพิจารณาก็จึงได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสสำเร็จมรรคผลนิพพานไปตามขั้นตามตอนเป็นร้อยเป็นโกฏเป็นล้านที่ในมนุษย์ของเราในโลกนี้ถ้าหากเราทุกคนไปอยู่ที่ไหนกินที่ไหนนอนที่ไหนยืนอยู่ที่ไหนดูเนื้อดูหนังดูบ้านดูช่องดูนุ่งดูห่มดูทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีแต่ความแตกดับไม่มีอะไรที่มั่นคงแล้วบางทีนั่งคิดอย่างนี้แล้วก็ท้อแท้ไม่อยากจะทำอะไรกินก็ไม่อยากกินเพราะกินเข้าไปแล้วเป็นอาหารบูดอาหารเน่านอนลงไปก็ไม่อยากจะนอนเพราะว่าที่นอนนั้นไม่ได้ให้เรารับความสุขตกลงเกิดความเบื่อหน่ายกินยาตายผูกคอตายโดดเหวตายคือไม่เรียกว่าเห็นผิดในทางธรรมแต่ถ้าผู้เห็นถูกนั้นก็มาพิจารณาไปแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้มนุษย์ของเรานี่หลงผิดมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยชาติร้อยภพแล้วรสชาติของอาหารก็ทำให้เราหลงได้ไม่รู้หลงมาเท่าไหร่แล้วมาในโลกนี้ในชาตินี้ในวันนี้ในเวลานี้เราก็อาจจะหลงเข้าอีกอะไรพาหลงถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่หลงตามไปตามนั่นเขาพาหลงยังไงครับพาอร่อยอร่อยเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นมงคลสิ่งนั้นเป็นพระรัตนตรัยพิจารณาไปทุกแง่ทุกมุมเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าคนนั้นได้ปฏิบัติธรรมะคือมีสติมากขึ้นมีความรอบรู้มากขึ้นมีความดีมากขึ้นความดีเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นพระรัตนตรัยให้บุคคลผู้นั้นอยู่ด้วยความมั่นคงแม่กระดูกกระเดี่ยวจะขาดออกไปเป็นชิ้นเป็นอันเนื้อหนังเอ็นกระดูก จะตกลงเป็นปุ๋ยเป็นฝุ่นหรือเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปส่วนพระรัตนตรัยก็ไม่ได้เป็นน้ำเป็นไฟไม่ได้เป็นลมเป็นอากาศไปในสิ่งเหล่านั้นก็ยังทำให้พวกคนผู้นั้นยังไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจในพระรัตนตรัยตนที่ละรักษาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเขาจึงเอาพุทธังสรณังคัจฉามิกระเพาะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายร้องไห้วันหนึ่งไม่รู้กี่หมู่ร้องไห้ไม่รู้ว่ากี่คนตกอกตกใจไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมีความตกอกตกใจเล่าร้อนไม่มีที่พึ่งหันเหเล่ร้อนจิตใจเลี่ยนลอยอยู่ในบนฟ้าอากาศเลี่ยนลอยไปตามกระแสของลมเลี่ยนลอยไปตามกระแสของกิเลสหลุดพ้นไปจากพระรัตนตรัยด้วยทุกข์ด้วยเวทนาทั้งปวงเราร้อนไปด้วยความรักความใคร่เห็นผิดวิปริตไปไม่รู้ว่าชั่วโมงหนึ่งมีกี่ร้อนมีกี่ร้อยกี่ล้านก็ไม่รู้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีญาณมีความรอบรู้มากมายหลายหลวงมามองเห็นสัตว์เหล่านี้ก็จะไม่มีที่สิ้นสุดจึงได้ตาพระรัตนตรัยขึ้นเรียกว่าไตรสรณาคมผู้ถือไตรสรณาคมสมัยปัจจุบันนี้ที่สมัยแรกๆก็มีหลวงปู่สิงห์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเผยแผ่พระศาสนาประชาชนนับถือพูดผีปีศาจจำนวนมากแต่ละบ้านมีเขาเรียกว่าดอนเจ้าปู่หรือว่าเรียกว่าหอเจ้าปู่ก็คือเลี้ยงผีนั่นเองขึ้นบ้านลงบ้านจะไปฆ่าไปขายไปที่ไหนก็ให้หลวงตาปู่นี่เป็นผู้คุ้มครองรักษาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไปเห็นว่ามนุษย์ของเราเข้าใจผิดก็ไปสอนพระรัตนไตรคือสอนไตรสรณาคมให้กลับมาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาต้องถือพูดผีปีศาจจะทำจิตใจให้ล่าเริงแล้วก็ป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันกิเลสตัณหาวิชาป้องกันนรกอเวจีด้วยป้องกันความทุกข์ความยากป้องกันความเห็นผิดหลายประการด้วยเมื่อบุคคลผู้มีสติปัญญาก็ยอมเชื่อถือกับมาขึ้นพระรัตนตรัยเลิกผีเลิกสางไปไม่รู้กี่หมู่บ้านก็ถือว่าได้ผลพระพุทธศาสนาของเราวางพระรัตนตรัยไว้เพื่อพวกเราแต่ถ้าพวกเราไม่นับถือพระรัตนตรัยนั้นก็ไม่ได้ให้ผลให้ประโยชน์ไม่ได้ให้คุณค่าที่มีความเยือกเย็นและความปลอดภัยจากพวกเราเพราะฉะนั้นเราทั้งทุกคนต้องนับถือต้องเชื่อมั่นสิ่งอื่นไม่มีเนี่ยหนังเอ็นกระดูกไม่ว่าแต่ของที่อยู่นอกเนื้อนอกกายเราไม่ว่าแต่ไรนาสาโทอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีมีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญปลอดภัยนับตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้หรือชาติหน้าโลกหน้าของอื่นไม่ได้ติดตามเราไปคือพระรัตนตรัยเท่านั้นมีความเมตตาปานีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่พวกเราทุกเวลาปาฐกถาบรรยายธรรมะวันพระนี้ก็เห็นว่าจบลงพอสมควรสวัสดี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระครูสุวรรณโณปมคุณหลวงพ่อคำพองติดโสวัดถ้ำกกดูอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะ

บ่มใจคนตาเจ็บไปโรงพยาบาลหมอก็ปิดตาออกมาสักระยะหนึ่งแล้วจึงเปิดตาก็ดีนี่เป็นวิธีรักษาของหมอตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกับเอาธรรมชาติไปบ่มไว้ตาเราก็เหมือนกันพอหลับแล้วก็เหมือนถูกบ่มมันมีพลังสมาธิทำให้ตาสว่างใจสว่างได้หลับแล้วก็ระลึกถึงตาเราว่าสว่างอยู่ในดวงตาสว่างแต่ไม่ลืมพยายามหลับและนึกถึงที่ดวงตาของเราเป็นการบ่มตาให้สว่างไม่ต่างอะไรกับธรรมชาติบางอย่างที่ต้องอาศัยการบ่มเช่นต้นไม้บางอย่างต้องเอาไปใส่ในถุงพลาสติกตัดปักไว้ในไม่ช้าก็งอกออกมาเป็นการบ่มให้เกิดดอกใบขึ้นมาได้ใจเราก็ต้องบ่มด้วยการอบรมศีลธรรมศีลทานสมาธิความสง

นี้เป็นการบ่มใจพอเราบ่มใจของเราให้สงบแล้วตาก็สว่างใจก็สว่างเรียกว่ามาอบรมบ่มจิตใจของเราให้สงบสุขจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะจอมเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งเป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้หลงและไม่มีสัมปชัญญะเป็นเหตุ

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังอมะตังปะทังเอกาหังชีวิตังสยโยอัสสโตอมะตังปะทันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพารณาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีสัมมาปฏิบัติแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพอสมควรแก่การเวลาด้วยว่าในโอกาสวันนี้คณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตะปุญโญได้มีเจตนาปรารภในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ถวายเป็นอาจริยบูชาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตะปุญโญซึ่งได้ละสังขารไปแล้วก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอโอกาสได้แสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตะปุญโญซึ่งได้ละสังขารไปแล้วด้วยความเคารพและขอแสดงความคารวะต่อพระเดชพระคุณท่านพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมด้วยคณะสงฆ์แห่งวัดสังฆทานทุกๆรูปและขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดีตลอดมาการที่ท่านทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันประชุมฟังธรรมเพื่อเป็นอาจริยบูชาเป็นสัมมาปฏิบัติเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีบารมีธรรมให้เป็นนิจศีลเป็นอาจินนั้นเป็นการกระทำได้ยากแต่ว่าสำหรับท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมะอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ทำได้โดยง่ายสำหรับผู้ที่ไม่สนใจใฝ่ในธรรมะก็เป็นเรื่องยากที่จะได้มาบำเพ็ญกองการกุศลเช่นท่านทั้งหลายอย่างนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นท่านเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นคนบ้านเดียวกันเพราะว่าอาตมาเองก็เป็นชาวอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อสนองเป็นชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีก็ห่างกันไม่มากเท่าไหร่นักแต่ว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันวันนี้ก็คงจะไม่ได้กล่าวประวัติโดยละเอียดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเพราะว่าพระเถระที่มาแสดงธรรมก็กล่าวเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วแต่ก็จะกล่าวโดยย่อพอเป็นสังเขปพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี้เป็นสหชาติกับอาตมาคำว่าสหชาติเป็นภาษาบาลีซึ่งท่านทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจในการศึกษาภาษาบาลีก็อาจจะไม่เข้าใจสหแปลว่าพร้อมกันชาติแปลว่าการเกิดคือเกิดพร้อมกันร่วมกันเขาเรียกว่าสหชาติอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็มีสหชาติหลายท่านหลายอย่างที่เกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าเช่นนายฉันนะมากันทกะต้นศรีมหาโพธิ์เป็นต้นเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าคือเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันในวันเดียวกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นได้ทราบตามประวัติของท่านว่าท่านเกิดในวันพุธปีวอกเดือน5ส่วนอาตมานั้นเกิดวันพฤหัสบดีปีวอกเดือน6ห่างกันไม่เท่าไหร่นะนะท่านเป็นรุ่นพี่ท่านเกิดก่อนท่านเกิดวันที่5เมษายนอาตมาเกิดวันที่27เมษายนเกิดในเดือนเดียวกันและก็ปีเดียวกันอายุก็เท่ากันขณะนี้อาตมา70เดือนเมษาก็จะย่าง71ถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองยังอยู่ท่านก็จะมีอายุ70ปีในปีนี้และเดือนเมษาวันที่5ก็จะย่างขึ้น71เช่นเดียวกันเนี่ยถือว่าเป็นสหชาติเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยกันอาตมาก็มีความภาคภูมิใจปลื้มใจดีใจที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีธรรมได้ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งซึ่งยากที่บุคคลทั่วไปจะกระทำได้อาตมาก็มีความภูมิใจมีความปลื้มใจในข้อนี้ถึงแม้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรมากมายนักเป็นแค่พระอธิการสนองคือเจ้าวาดธรรมดานี่ในทางคณะสงฆ์ใช้คำว่าพระอธิการถ้าเป็นเจ้าคณะตำบลก็เป็นเจ้าอธิการแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นพระครูทั้งพระครูฐานาก็ไม่ได้เป็นพระครูสัญญาบัตรก็ไม่ได้เป็นท่านมีสมณศักดิ์น้อยต่ำต้อยแต่ว่าผลงานนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลหาประมาณค่ามิได้ต้องขออภัยบางทีพระเถระบางรูปที่มีสมณศักดิ์สูงส่งก็ยังมีผลงานไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับท่านได้เพราะว่า แต่ละท่านแต่ละคนนั้นมีบารมีที่สร้างมาไม่เหมือนกันแตกต่างกันไม่ต้องดูอื่นดูไกลอย่างอาตมากับหลวงพ่อสนองเนี่ยทั้งที่เกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เทียบกับท่านไม่ได้เลยนะท่านมีผลงานมากมายสูงส่งเลิศล้ำสุดที่จะพรรณนาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับคณะญาติโยมและศิษยานุศิษย์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อุทิศกายอุทิศใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมประเทศชาติให้เราทั้งหลายได้มีความสามัคคีมีความพร้อมเพรียงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ก็เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีบุญญาบารมีที่สามารถจะให้คำแนะนำคำปรึกษาหรือให้คำสั่งสอนให้โอวาทแก่เราท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตในการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเกิดที่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีอาตมาได้อ่านในหนังสือเพชรน้ำหนึ่งที่คณะศิษยานุศิษย์ได้เขียนไว้เป็นที่น่าประทับใจหลายอย่างเป็นเรื่องที่น่าแปลกเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ถ้าเราไม่คิดไม่พิจารณาก็อาจจะไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกน่าอัศจรรย์ท่านกล่าวไว้ในหนังสือคิดว่าหลวงพ่อคงจะเป็นคนเขียนขึ้นเองในเบื้องต้นแล้วก็นำมาพิมพ์เป็นหนังสือในภายหลังท่านกล่าวว่าในวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเกิดวันที่5เมษายน2487นั้นขณะที่ท่านเกิดนั้นมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นฝนฟ้าคะนองมีลูกเห็บตกด้วยนะจนชาวบ้านแถวนั้นเกิดความอัศจรรย์ใจว่าเด็กคนนี้คงจะมีบุญหรืออย่างไรมีฝนฟ้าคะนองมีลูกเห็บตกลงมาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นทั้งที่เป็นหน้าแล้งฤดูร้อนและก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าหมอตำแยที่มาทำคลอดนั้นในวันนั้นหมอตำแยที่เป็นสุภาพสตรีไม่สามารถจะทำคลอดได้ต้องเปลี่ยนเป็นหมอตำแยผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษถึงจะทำคลอดให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองคลอดออกมาได้นี่แสดงว่าท่านมีความบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกเกิดและอีกประการหนึ่งที่เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็คือว่าในการที่ท่านคลอดมาในวันนั้นธรรมดาเขาก็จะเอาภาชนะอื่นๆมารองรับเด็กที่คลอดใหม่ๆแต่เผอิญว่าในวันนั้นเห็นบอกว่าต้องใช้พานทองมารองรับเด็กที่คลอดใหม่ในวันนั้นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนี่แหละเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ที่ท่านมีบุญมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วแต่ว่าท่านทั้งหลายเราอย่านึกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีแต่บุญเท่านั้นกรรมมันก็ตามติดมาด้วยนะตามประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งหลายหนโดยเฉพาะเมื่อตอนเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ในเยาว์วัยนั้นขณะที่ไปเดินทางเกวียนกับพี่สาวไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญอย่างไรตมาก็จำไม่ได้แน่นอนนะว่าท่านเวียงอะไรไปถูกวัวที่เทียมเกวียนก็ไม่ทราบและวัวมันก็ตกใจพาเกวียนมาทับขาท่านจนขาหักทั้งสองข้างนี่เป็นกรรมที่ติดตามมาจนกระทั่งโยมพ่อโยมแม่ได้ไปหาหมอน้ำมันมารักษาจนกระทั่งหายและอีกครั้งหนึ่งก็เกือบจะจมน้ำตายไปเล่นน้ำตามภาษาเด็กที่ไร้เดียงสาไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดก็เล่นกันด้วยความสนุกสนานตามประสาเด็ก
ก็เกือบจะจมน้ำตายบังเอิญว่าโยมแม่ไปพบเข้าจึงได้ช่วยชีวิตมาได้รอดตายมาได้อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามนี่ก็เป็นบุพกรรมเก่าอีกแหละเมื่อตอนที่ท่านไปอยู่ถ้ำหมีที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อตอนที่ท่านบวชเป็นพระแล้วท่านไปปีนยอดเขาถ้ำหมีปีนไปปีนมาก็พลัดตกลงมาหลังหักอีกแล้วนี่เป็นบุพกรรมเป็นกรรมเก่าของท่านสรุปแล้วว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งบุญทั้งกรรมที่เราเกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปประมาทพลาดพลั้งไม่ได้ต้องพยายามสร้างบุญกุศลไว้ให้มากๆก็เป็นอันว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นท่านได้สร้างบุญกุศลไว้มากถึงได้รอดตายแล้วก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติพระศาสนาได้อย่างมากมายมหาศาลเช่นนี้พระบุญช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูไว้เพราะฉะนั้นก็จึงถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญในเวลาที่ท่านอุปสมบทบวชเป็นพระเนี่ยพระเดชพระคุณท่านพระครูสุวรรณวุฒาจารย์หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่อำเภอสามชุกหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นี่ถ้าท่านที่เป็นชาวจังหวัดสุพรรณสมัยเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็คงจะได้ยินชื่อเสียงโด่งดังมากท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยหลวงพ่อโบยวัดมะนาวหลวงพ่อมุ้ยเป็นเกจิอาจารย์ในทางวิทยาคมเหมือนอย่างหลวงพ่อคูณวัดดอนไร่วัดบ้านไร่สององค์นี้ก็อยู่วัดชื่อคล้ายๆกันเนาะหลวงพ่อมุ้ยอยู่วัดดอไร่หลวงพ่อคูณอยู่วัดบ้านไร่โรงไร่เหมือนกันก็เป็นพระวิทยาคมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อมุ้ยท่านมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลทั้งที่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาบาลีมากนักแต่ท่านคงจะมีวิสัยทัศน์หรือว่ามีหูทิพย์ตาทิพย์อะไรก็ไม่ทราบทั้งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยเกิดวันพุธแต่ท่านไปตั้งฉายาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองว่ากตะปุญโญฉายากตะปุญโญนี้ถ้าว่ากันตามหลักการตั้งฉายาของพระอุปัชฌาย์แล้วจะต้องเป็นฉายาของพระที่เกิดวันจันทร์นะอย่างหลวงปู่สังวาลเนี่ยฉายาว่าเขมโกแสดงว่าท่านต้องเกิดวันจันทร์เว้นแต่ว่าอุปัชฌาย์จะตั้งเป็นพิเศษอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งหรืออย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านประสูติวันจันทร์แต่ว่าเวลาพระอุปชายะตั้งฉายาให้ท่านก็ตั้งฉายาว่าภูมิพะโลเอาชื่อเอาพระนามของท่านไปตั้งเป็นฉายาอย่างนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องตั้งตามวันเกิดของผู้ที่บวชอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าตามปกติทั่วไปแล้วอุปชาท่านจะตั้งตามวันเกิดตั้งฉายาตามวันเกิดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนองได้ฉายาวกตะปุญโญซึ่งแปลว่าผู้มีบุญอันได้กระทำไว้แล้วหรือได้เคยทำบุญไว้ก่อนแล้วนี่หลวงพ่อมุ้ยท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลอย่างนี้ว่าต่อไปพระองค์นี้จะต้องเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างยิ่ง
จึงได้ตั้งฉายาให้ว่ากตปุญโญเป็นกรณีพิเศษนี่เป็นเหตุอัศจรรย์ที่พระอุปัชฌาย์ที่ท่านมองเห็นการไกลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็สมกับความตั้งใจที่ท่านได้ตั้งฉายาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆตามที่พระอุปัชฌาย์ได้ตั้งใจไว้อันนี้พูดถึงเกียรติคุณของชาวจังหวัดสุพรรณสักเล็กน้อยขอโอกาสเพราะว่าในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดสุพรรณด้วยกันพูดถึงคนสุพรรณนี้ไม่ใช่ว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังมาแต่ในสมัยนี้นะโยมสมัยก่อนก็มีมาแล้วแล้วก็มีมานานแล้วด้วยนะยกตัวอย่างเช่นพระยายมราชปั้นสุขุมพระยายมราชปั้นสุขุมนี้บางท่านอาจจะได้ยินชื่ออาจจะรู้จักท่านเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตรงเกิดในตัวเมืองนะใต้เมืองสุพรรณมาหน่อยหนึ่งที่โรงพยาบาลพระยายมราชในปัจจุบันนี่แหละท่านผู้นี้ก็มีเหตุอัศจรรย์อีกเกิดมาเมื่อได้อายุ6ขวบยอมพ่อยอมแม่เอาใส่กันเทศไปถวายพระที่วัดหงรัตนารามฝั่งทนเนี่ยเอาเด็กใส่กันเทศไปถวายพระที่วัดเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดเสร็จแล้วท่านก็ได้ดิบได้ดีได้บวชเนนได้บวชเรียนบาลีได้เป็นปริญญา3ประโยคแล้วก็ได้ศึกหาลาเพศไปรับราชการกระทั่งได้รับตำแหน่งแห่งที่ใหญ่โตมาโดยลำดับได้รับความไว้วางใจไว้วางพระราชฤทัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7จนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่8ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ในช่วงที่ท่านสิ้นพระชนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าท่านก็ได้สร้างชื่อเสียงคุณประโยชน์ให้แก่ชาวจังหวัดสุพรรณเป็นอย่างยิ่งในทางพระของเราก็มีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชปุณปุณณสิริองค์ที่17แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเวลานี้ก็มีพระเถระผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะที่ท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่เช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตบางคนก็ไม่เข้าใจว่าปอประยุตโตนี่มันมาจากอะไรคำว่าปอไม่ใช่ปรับอากาศนะเขาย่อมาจากคำว่าชื่อท่านชื่อประยุทธ์พระมหาประยุทธ์นามสกุลอารยางกูลฉายาประยุทธ์โตนะเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลทั้งฉายาของท่านเป็นนามปากกาว่าปออประยุทธ์โตที่ท่านก็เป็นชาวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะในเวลานี้ก็ยังมีอีกหลายท่านอย่างเช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์รองเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญรองเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะภาค7แล้วก็พระเดชพระคุณพระพรหมโมลีเป็นเลขานุกองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านเจ้าคุณประยูรเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่3องค์นี่ได้ประโยค9เป็นเนนทั้งนั้นเลยนะเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์เจ้าคุณพระพรหมโมลีเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตได้ปริญญา9ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณรโยมเมื่อวันซืนนี้เขาประกาศรายชื่อบาลีสนามหลวงเพื่อที่สอบประโยค9ได้ปีนี้ได้ทั้งหมด26รูปทั่วประเทศนะโยมได้สามเณร4รูปสามเณรนี่หัวกะทิเลยละ

ได้แค่4รูปสอบตั้ง300รูปได้26รูปประโยคปท9ประโยค8อาตมาก็มาสอบด้วยแต่เกือบได้ไปประโยค8นี่700กว่ารูปได้แค่84รูปเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจนะเพราะว่าการศึกษาภาษาบาลีนั้นมันยากเหลือเกินได้ยากสอบก็ยากเรียนก็ยากรู้ก็ยากได้ก็ยากมันยากไปทั้งหมดนอกจากนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ยังมีคำขวัญที่เราท่านทั้งหลายควรจะได้รู้ได้ทราบนะโยมเอาย่อๆเนาะสุพรรณบุรีเป็นเมืองยุทธหัตถีนะวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องเมืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราศิลปินนักร้องนี่มากเหลือเกินจังหวัดสุพรรณบุรีหุ่มพวงดวงจันทร์สุรพลสมบัติเจริญก่านแก้วสุพรรณเยอะแยะเลยนะแล้วก็ภาษาถิ่นชวนฟังนี่ก็น่าฟังนะโยมอาตมาไม่ได้อยู่สุพรรณสนานบางทีก็อาจจะลืมพูดไม่ได้นะจะจำได้อยู่3ประโยคที่เขาชอบล้อเลียนกันบ่อยๆพ่อก็มาแม่ก็มามากันหมดเลยว่างั้นเออเป็นภาษาถิ่นที่ชวนฟังนะภาษาสุพรรณไม่เชื่อก็ลองไปสุพรรณดูนะโดยเฉพาะอำเภอเดิมบางที่พระเดชพระคุณไปละสังขารเนี่ยพูดเนอมากเหลือเกินดูมันจะเนอมากกว่าอำเภออื่นๆด้วยซ้ำไม่เชื่อก็ลองไปพิสูจน์ดูเนาะอันนี้ก็เป็นการเกริ่นหน้าธรรมะเสียเวลาไปพอสมควรแล้วนะก็จะเข้าเรื่องที่ได้ตั้งเป็นอุเทศบทเบื้องต้นไว้ภาษาบาลีว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังอมตังปะทังเอกาหังชีวิตังไสโยปัสสโตอมตังปะทังซึ่งแปลเป็นไทยเราว่าบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นอมตะบทคือบทที่ไม่ตายสู้บุคคลที่มีชีวิตที่เห็นอมตะบทอยู่เพียงวันเดียวไม่ได้เขายังจะมีชีวิตประเสริฐกว่าอันนี้ก็มีเรื่องที่จะนำมาประกอบให้ท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังในโอกาสต่อไปแต่ว่าในเบื้องต้นนี้อยากจะขอเล่าขอนำท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ย้อรอยถอยหลังไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้บอกกับพี่สาวตอนที่จะบวชนะว่าเราจะไปหาพระพุทธเจ้าพี่สาวถามว่าจะไปยังไงหลวงพ่อสนองตอบว่าเราจะไปให้ได้ไปให้ถึงไปให้ได้นี่ท่านยืนยันหนักแน่นมั่นคงตอนนี้เราก็คงจะได้ทราบว่าได้ทราบแล้วว่าท่านไปถึงจริงๆไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้จริงๆแล้วก็สำเร็จแล้วด้วยพวกเราควรจะได้เอาตัวอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญตามประวัติได้ทราบว่าเมื่อท่านบวชแล้วนะท่านได้ยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติธุดงค์ธุดงค์แปลว่าคุณเป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้ลดน้อยเบาบางหมดสิ้นไปมีทั้งหมด13ข้อธุดงค์13ข้อนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง

ปฏิบัติได้ถึง7ข้อเห็นมั้ยโยมใครที่จะทำได้อย่างท่านบ้างพระเถระหรือพระนักปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็มีน้อยรูปยากที่จะทำได้อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อ13ข้อทำได้7ข้อเนี่ยเข้าไปครึ่งหรือข้อแล้วนะคราวนี้มาดูสมัยครั้งพุทธกาลบ้างแต่อันนี้ก็ไม่ได้ยกย่องว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเลอเลิศประเสริฐกว่าพระเถระในสมัยครั้งพุทธกาลนะเพราะว่าบารมีแต่ละองค์แต่ละท่านไม่เหมือนกันคือพระมหากัสสปะเถระเจ้า

ไม่เหมือนกันคือพระมหากัสสปะเถระเจ้าที่เราท่านทั้งหลายก็อาจจะเคยทราบประวัติมาบ้างแล้วแต่ก็จะขอเล่าย่อๆพอเป็นสังเขปว่าพระมหากัสสปะเถระเจ้านี้เมื่อตอนท่านเป็นหนุ่มอายุ20ปีท่านไม่มีความยินดีในเรื่องกามคุณเลยไม่คิดที่จะแต่งงานแต่งการเลยแต่ว่าพ่อแม่บังคับให้แต่งงานเพราะว่าต้องการจะให้มีลูกหลานสืบสกุลครองสมบัติพัสถานในบ้านในเรือนทั้งที่ไม่มีความยินดีพอใจในเรื่องกามคุณในเรื่องกามราคะแต่ก็ไม่สามารถจะขัดคำสั่งพ่อแม่ได้นี่คนสมัยก่อนเขาเชื่อฟังพ่อแม่เอาพ่อแม่เป็นใหญ่ก็จึงบังคับให้แต่งงานกับนางพัทกาปิลานีซึ่งมีอายุ16ปีนางพัทกาปิลานีก็เช่นเดียวกันไม่มีความยินดีในเรื่องกามราคะในเรื่องกามคุณเลยแม้แต่น้อยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองท่านนี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเป็นคนที่มาจากเบื้องสูงมาจากชั้นพรหมคือเป็นพระพรหมมาก่อนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จึงไม่มีความยินดีในเรื่องเพศในเรื่องกามคุณบาลีท่านรับรองไว้ว่ายะถาพรหมาตถาเอโกถ้าอยากจะอยู่อย่างพรหมต้องอยู่คนเดียวยะถาเทวาตถาทุเวถ้าอยากจะอยู่สองคนก็อยู่อย่างเทวดายะถามนุษยาตถาตะโยถ้าอยากจะอยู่สามคนก็ต้องอยู่อย่างมนุษย์นี่พ่อแม่ลูกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกดูแคลนสุภาพสตรีก็ดีหรือสุภาพบุรุษก็ดีที่ไม่มีคู่ครองที่ครองโสดอยู่คนเดียวว่าหาสามีไม่ได้หาภรรยาไม่ได้เราอย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดหยามน้ำใจเขานั่นแหละเขามาจากเบื้องสูงมาจากชั้นพรหมเขาจึงไม่มีความยินดีพอใจในเรื่องเพศในเรื่องกามคุณควรที่จะยกย่องเทิดทูนน้ำใจของเขาด้วยซ้ำไปอย่างญาติโยมแม่ชีโยคีพราหมณ์ที่มานุ่งขาวห่มขาวอยู่นี้หรือพระสงฆ์องค์เนนที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่นี้ก็ถือว่าอยู่อย่างพระพรหมเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์พรหมแปลว่าประเสริฐจันแปลว่าความประพฤติการประพฤติอย่างประเสริฐคือการประพฤติอย่างพรหมจึงเรียกว่าพรหมจันนะขอให้เราได้ภาคภูมิใจในความประพฤติปฏิบัติของเราด้วยว่าเราอยู่อย่างพรหมอยู่อย่างผู้ประเสริฐประเสริฐทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเพราะฉะนั้นพระมหากัสสปะสมัยเป็นคฤหัสถ์ท่านมีชื่อว่าปิพพลิมานพนางพัทกาปิลานีนะก็เป็นคู่บุญบารมีกันมาในอดีตชาติเมื่อพ่อแม่บังคับให้แต่งงานก็ไม่สามารถจะขัดขืนฝ่าฝืนได้จึงได้ยอมตกลงใจเสร็จแล้วในวันหนึ่งก็ตกลงเขียนจดหมายไปหากันทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงไปบอกความในใจต่อกันว่าฉันไม่มีความพึงพอใจในเรื่องเพศในเรื่องกามคุณเลยทั้งฝ่ายชายก็ให้คนใช้นำจดหมายไปส่งฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็ให้คนใช้นำมาส่งฝ่ายชายมาสวนทางกันกลางทางคนใช้ทั้งสองคนมาอ่านฉีกจดหมายอ่านดูไม่ได้การแล้วต้องแปลงสารใหม่เนี่ย

ว่าเรามีความรักใคร่พึงพอใจในกันและกันยินดีที่จะแต่งงานด้วยกันเนี่ยคนใช้ไปแปลงสารเองมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเนาะเสร็จแล้วก็มาแต่งงานกันตามที่พ่อแม่ต้องการอยู่ด้วยกันมาช้านานก็ไม่มีบุตรเพราะอะไรจึงไม่มีบุตรเพราะเวลานอนด้วยกันเนี่ยสัญญากันมั่นหมายไว้ว่าจะไม่แตะต้องถูกเนื้อต้องตัวกันนะเวลานอนบนเตียงก็เอาพวงมาลัยมาขั้นกั้นกลางไว้ไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วจะไปมีลูกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าไม่มีลูกสืบสกุลตามที่พ่อแม่ตั้งใจเสร็จแล้วอยู่มาไม่ช้าไม่นานพ่อแม่ได้ถึงแก่กรรมไปหมดสิ้นสมบัติพระสถานก็ตกอยู่กับปิดผลิมานพและก็นางพัทธกาปิลานีครอบครองสมบัติต่อมาก็เลยมาปรึกษากันว่าเอ๊เหล่านี้มันนั่งรับบาปรับกรรมของคนใช้ที่ทำงานในบ้านในเรือนของเรามันเป็นบาปเป็นกรรมที่เราจะต้องมารับบาปรับกรรมแท้เพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยเราควรจะออกบวชกันดีกว่านี่ปรึกษากันสองผัวเมียก็มีความพึงพอใจกันอยู่แล้วนะเพราะไม่มีความต้องการด้วยกามราคะกามคุณทางเพศอยู่แล้วเมื่อปรึกษาหารือก็ตกลงปลงใจกันทันทีตัดสินใจออกบวชทิ้งสมบัติพระสถานให้คนใช้ญาติพี่น้องหมดไม่สนใจยายดีแล้วพวกเราเอาอย่างนี้บ้างเป็นไงคงจะยากเนาะถ้าใครทำได้แล้วก็วิเศษทีเดียวนะต้องตัดสินใจเด็ดเดี่ยวอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยอาตมายังซึ้งใจอยู่อ่านหนังสือของหลวงพ่อแล้วโยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยโยมแม่นโยมแม่ชีแม่นมีความต้องการอยากจะให้หลวงพ่อสนองบวชขนาดจะลงทุนไปตามเองนะที่จังหวัดอุบลราชธานีโน่นโยมหลวงพ่อนะหลวงพ่อเอมหลวงปู่เอมซึ่งเป็นโยมพ่อของท่านรับอาสาไปตามเองพอหลวงปู่เอมไปบอกว่าลูกแม่ให้พ่อมาตามเองไปบวชน้ำตาไหลเลยหลวงพ่อสนองทั้งพ่อทั้งลูกน้ำตาไหลนะไม่คิดว่าจะได้ฟังคำนี้พูดไปพูดมาก็ตมาก็จะน้ำตาไหลไปด้วยซาบซึ้งในคำพูดในเจตนาของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ทุกคนนะมีความปรารถนาดีมีความรักลูกด้วยหัวจิตหัวใจอยากจะให้ลูกเป็นคนดีถ้าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยอยากจะให้ลูกได้บวชได้เรียนถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็อยากจะให้ได้ลูกแต่งงานแต่งการเป็นหลักเป็นฐานเป็นความปรารถนาของพ่อแม่อย่างมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าลูกคนไหนได้ความได้ทำความตั้งใจให้พ่อแม่ได้สมความปรารถนาแล้วลูกคนนั้นก็ชื่อได้ว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีอย่างแท้จริงทีเดียวน่าสรรเสริญน่ายกย่องแทนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเกี่ยงงอนว่าผมไม่ไปแล้วไม่บวชละท่านไม่พูดให้หลวงปู่เอมต้องช้ำใจไม่พูดให้โยมแม่ต้องช้ำใจเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้บวชแล้วท่านก็ปฏิบัติธุดงค์มาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่บวชใหม่ๆเลยทีเดียวไปอยู่ป่าช้าแล้วก็ออกเดินธุดงค์จนกระทั่งมาพบวัดสังฆทานนี่แหละนะเอาย่อๆก็เป็นอันว่าพระมหากัสสปะกับนางพัทธกาปิลานีได้ออกบวชออกบวชก็ไประหว่างทางได้นัดแนะกันว่า
เราควรจะแยกไปคนละทิศคนละทางไม่ควรจะไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้เธอไปทางซ้ายฉันจะไปทางขวานางภัตตกาปิลานีก็แยกไปทางซ้ายบ้านของท่านมหากัสสปะนี่ท่านอยู่ที่เมืองราชครึนะระหว่างเมืองราชครึกับเมืองนาลันทาติดต่อกันพระมหากัสสปะหรือว่าปิผลิมานพได้เดินแยกไปทางขวามือไปพบพระพุทธเจ้าที่พระหุปุตตะนิโครธต้นไทรที่ต้นไทรใหญ่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบด้วยญาณวิถีแล้วว่าปิผลิมานพเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะบวชแน่ๆจึงไปรอดักหรือรอพบอยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่ระหว่างทางส่วนนางภัตตกาปิลานีก็แยกไปทางซ้ายมือไปสู่สำนักของนางภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีได้บวชเป็นนางภิกษุณีสมความปรารถนาต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านปิผลิมานพนี่ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก็แปลกทรงมีพระญาณอันลึกซึ้งว่ามานพหนุ่มน้อยผู้นี้ต่อไปจะเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ให้การบวชแบบที่ไม่เหมือนใครทั่วไปคือไม่ต้องมาเปล่งวาจาเป็นเอหิภิกขุปสัมปทาหรือยติจตุถกรรมวาจาอะไรมีพระมหากัสสปะเถระเจ้ารูปเดียวที่บวช ด้วยความแปลกประหลาดไม่เหมือนพระสาวกองค์ใดคือบวช ด้วยการรับโอวาท3ข้อข้อที่1กัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงใจในพระภิกษุผู้เป็นผู้เฒ่าผู้เป็นปานกลางและผู้ใหม่อย่างแรงกล้าข้อที่2กัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะตั้งใจฟังธรรมซึ่งเป็นกุศลด้วยความเคารพและพิจารณาธรรมนั้นข้อที่3กัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะไม่ละสติที่ไปในกายคือพิจารณากายเป็นอารมณ์อยู่สม่ำเสมออันนี้ก็เป็นโอวาท3ข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พระมหากัสสปะในคราวครั้งนั้นก็เป็นอันว่าพระมหากัสสปะได้บวชอย่างที่ไม่เหมือนพระสาวกองค์อื่นๆเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนะจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และก็เป็นกำลังสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงลงเล็งเห็นว่าพระมหากัสสปะนี้จะเป็นกำลังสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงได้ประทานผ้าสังฆาติของพระองค์ท่านให้พระมหากัสสปะซึ่งใช้ผ้าสังฆติมานานและเก่ามากแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรับเอาผ้าสังฆติผืนเก่าของพระมหากัสสปะไปส่งไปครองแล้วก็ทรงประทานผ้าสังฆติให้แก่พระมหากัสสปะอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านทรงยกย่องให้พระมหากัสสปะเนี่ยเป็นใหญ่ในโอกาสต่อไปในภายภาคหน้าพระมหากัสสปะเถระเจ้าได้ดำรงชีวิตมาถึงอายุ120ปีจึงได้นิพพานท่านได้เป็นประธานในการทำสังคยนาครั้งแรกเรียกว่าปฐมสังคยนารวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดเป็นหมู่จนกระทั่งอยู่มาถึงปัจจุบันทุกวันนี้เพราะอาศัยบารมีของพระมหากัสสปะเถระเจ้า
ได้ทำปฐมสังคายนาให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนได้ภาคเพียรปฏิบัติกันสืบมาก็เป็นอันว่าเรื่องของพระมหากัสสปะก็คงจะเล่าไว้เพียงเท่านี้ต่อไปก็จะขอย้อนรอยถอยหลังไปถึงสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งประเดี๋ยวสุภาพสตรีจะน้อยใจว่ายกย่องแต่สุภาพบุรุษนะคือนางกิสาโคตมีนางกิสาโคตมีนี้ก็มีเรื่องราวที่แปลกประหลาดอีกเหมือนกันก็จะเล่าย่อๆพอได้ใจความเนาะนางกีสาโคตมีที่ชื่อว่านางกีสานั้นเพราะว่านางเป็นคนรูปร่างผอมบางกีสาแปลว่าผอมภาษาบาลีคงจะเอวเล็กเอวบางร่างน้อยนะแต่ว่ามีญาณพิเศษอย่างไรก็ไม่ทราบลองฟังดูนางกิสาโคตมีนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีนะส่วนท่านพระมหากัสสปะเถระนั้นเป็นชาวเมืองราชคฤห์อันนี้ท่านที่ไปอินเดียมาแล้วก็คงจะไม่สับสนนะท่านที่ไม่เคยไปก็อาจจะสับสนอยู่บ้างเมืองราชคฤห์กับเมืองสาวัตถีนี่อยู่ห่างไกลกันมากพอสมควรนะนางกิสาโคตมีเมื่อได้เติบใหญ่เจริญวัยขึ้นเป็นสาวน้อยนะเป็นนางกุมาริกาอยู่ในหมู่บ้านมีรูปร่างสะสวยงดงามพอสมควรและก็มีปัญญาที่เฉลียวฉลาดท่านก็กล่าวว่าในเมืองสาวัตถีนั้นนะมีเศรษฐีคนหนึ่งไม่ปรากฏชื่อมีทรัพย์อยู่40โกฏอยู่มาไม่ช้าไม่นานไอ้เงินทองหรือทรัพย์สมบัติต่างๆน่ะกลายเป็นถ่านไปได้อันนี้ก็คงจะเป็นวิบากกรรมอะไรก็ไม่ทราบเนาะเงินทองกลายเป็นถ่านก็มีความเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากนอนอยู่บนเตียงไม่ยอมกินข้าวกินปลาว่าเอ๊ะทำไมทรัพย์สมบัติของเรากลายเป็นฐานไปได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรของเราเสร็จแล้วก็มีเพื่อนผู้หวังดีมาเยี่ยมเยียนถามว่าเพื่อนเป็นอะไรเล่าก็บอกเล่าให้ฟังน้อยใจทรัพย์ของเรากลายเป็นฐานไปหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนคนนี้ก็คงจะมีญาณพิเศษหรือมีความรู้อะไรก็ไม่ทราบนะบอกว่าเอาอย่างนี้สิเพื่อนเอาทรัพย์ที่เป็นฐานนี่แหละไปปูเสื่อลำแพนนั่งขายในร้านตลาดนั่นแหละถ้ามีใครมาถามว่าเอ้าท่านคนอื่นเขานั่งขายผ้าขายน้ำผึ้งน้ำอ้อยกันทำไมท่านมานั่งขายถ่านอยู่ได้ท่านก็พึงตอบว่าถ้าเราไม่ขายของที่เรามีอยู่เราจะทำอะไรกินนี่เพื่อนแนะนำแต่ว่าถ้าใครมาถามว่าคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำผึ้งน้ำอ้อยกันอยู่ทำไมท่านจึงมานั่งขายเงินขายทองอยู่เล่านั่นแหละขอให้เพื่อนเนี่ยจงจดจำคนนั้นไว้ให้ดีนะถ้าเขาเป็นสตรีให้นำเอามาเป็นลูกสะใภ้ถ้าเป็นบุรุษให้นำมาเป็นลูกเขยนี่แนะนำเรียบร้อยเศรษฐีผู้เป็นเพื่อนก็เลยเอะใจเข้าท่าดีอุบายนี้เข้าทีดีภาษาบาลีว่าอัตเทโซอุปายโยอุบายนี้เข้าทีดีเพื่อนมาแนะนำเข้าทีใช้ได้ตกลงใจวันรุ่งขึ้นเอาทาน
ทรัพย์ของตนในบ้านแหละไปปูเสื่อลำแพนที่ร้านตลาดนั่งขายในร้านตลาดก็มีคนแล้วคนเล่ามาถามอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเอ๊คนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำอ้อยน้ำผึ้งทำไมท่านมาขายถ่านเล่าก็บอกว่าถ้าเราไม่ขายถ่านไม่ขายของที่มีอยู่เราจะไปขายอะไรจะไปทำอะไรเสร็จแล้วบังเอิญวันหนึ่งตอนเช้านางกีสาโคตมีนี่แหละเดินไปธุระที่ตลาดแต่เช้าไปเห็นยายคนนี้นั่งขายของอยู่ที่ตลาดก็ไปพูดขึ้นว่ายายทำไมคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำอ้อยขายน้ำผึ้งกันอยู่ทำไมยายจึงมาขายเงินขายทองอยู่เล่าโอ้โหยายตกใจเลยตาลุกโพลงเลยได้แล้วก็เลยถามว่าหนูบ้านอยู่ตรงไหนล่ะบ้านอยู่หลังไหนอยู่ใกล้ๆนี่แหละยายยายจำแม่นเหลือเกินรู้จักหมดแถวนั้นตัดสินใจไปสู่ขอนางกิสาโคตมีนี่มาเป็นลูกสะใภ้ก็ได้สำเร็จสมความมากๆปรารถนายายก็เลยมอบทรัพย์สมบัติที่กลายเป็นฐานนั้นน่ะให้แก่ลูกสะใภ้ทั้งหมดเลยแล้วก็ขอใช้สอยทรัพย์สมบัตินั้นสมบัตินั้นก็กลายเป็นเงินเป็นทองเหมือนเดิมอันนี้เป็นบุญญาบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเสร็จแล้วอยู่ต่อมาไม่ช้าไม่นานลูกสะใภ้ก็ตั้งท้องคลอดลูกธรรมดาว่าสตรีที่คลอดลูกคนแรกเนี่ยย่อมจะไม่มีความชำนาญไม่มีประสบการณ์ในชีวิตนะเมื่อคลอดลูกออกมาบังเอิญลูกตายในขณะที่คลอดนางก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าคลอดลูกมาตายก็เข้าใจว่าลูกไม่ตายลูกยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คิดว่าคงจะมียาแก้ได้ให้ลูกฟื้นกลับคืนชีพมาได้พาซื่ออุ้มลูกเข้าเสเอลไปเที่ยวเป่าประกาศหายาจะให้ลูกฟื้นคืนชีพมาเที่ยวประกาศไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีใครบอกแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามว่าอีนางโง่ไม่รู้เรื่องอะไรลูกตายแล้วยังจะมาอุ้มขาสะเอวอยู่ได้คนกระทั่งเที่ยวไปเที่ยวไปไปเจอบัณฑิตคนหนึ่งมีความคิดที่เฉียบแหลมเข้าใจทันทีเลยพอเห็นนางอุ้มลูกตายมาแล้วนะเข้าใจว่านางคนนี้คงจะไม่เคยมีลูกและก็ลูกคงจะไม่เคยตายเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นที่พึ่งให้แก่นางก็เลยบอกว่าแม่นางฉันน่ะไม่รู้ยาหรอกที่จะให้ลูกของเธอฟื้นคืนชีพมาได้แต่ว่าเราเนี่ยรู้จักคนที่รู้ยาเนี่ยที่จะให้ลูกของท่านกลับฟื้นคืนชีพมาได้นางก็ถามว่าใครเล่าโน่นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันโน่นนี่นางก็รีบไปทันทีเลยพอไปถึงพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์รู้จักยาที่จะให้ลูกของหม่อมฉันฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่าเจ้าคะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้จะต้องการอะไรจะใช้อะไรเป็นยาพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบอกเธอไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาให้ฉันกำมือหนึ่งเสร็จแล้วก็ย้อนถามว่าจะต้องเอาเมล็ดพันธุ์ประกาศในบ้านของใครคนไหนจึงจะใช้ได้พระเจ้าบอกว่าเธอจะต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ประกาศในบ้านของคนที่ไม่มีลูกชายหรือลูกสาวตายเลยเอามาให้ฉันนางก็พาซื้ออีกแล้ว
ุ่มลูกเข้าเซลล์ไปหายาหาเมล็ดพันธุ์ประกาศ

0: บ้านน้อยบ้านใหญ่ไปเรื่อยจนกระทั่งไปหลายบ้านไม่ได้ได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วก็ย้อนถามเขาว่าในบ้านนี้มีลูกชายลูกหญิงตายบ้างไหมล้วนแต่ตอบว่ามีคนตายทั้งสิ้นเขาก็พากันชี้หน้าว่าแกนี่จะบ้าหรือไงเองนี่จะบ้าหรือไงลูกของเธอตายแล้วจะมาอุ้มกระเตงอยู่ได้อย่างไรมันไม่มียาอะไรหรอกที่จะแก้ให้ฟื้นคืนชีพมาได้จนกระทั่งไปหลายบ้านหลายที่หลายแห่งนักเข้านักเข้าก็ได้สติเกิดปัญญาเออคงจะเป็นความจริงอย่างนั้นว่าคนในเมืองสาวัตถีหรือว่าในถิ่นฐานบ้านเราเนี่ยคนตายมันมากกว่าคนเป็นเกิดความคิดละอายใจทิ้งลูกไว้ในป่ากลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามว่าเธอได้มาเล็ดพันธุ์ประกาศแล้วหรือไม่ได้พระเจ้าค่ะทำไมไม่ได้อะก็ทูลตอบว่าก็ตอบพระองค์ว่าล้วนแต่มีคนตายทั้งนั้นเลยบ้านไหนบ้านไหนก็มีคนตายทั้งนั้นเลยข้าพระองค์ก็เลยไม่ได้มาเล็ดพันธุ์ประกาศมาถวายพระองค์พระองค์ก็เลยเทศให้ฟังหมอถูกต้องแล้วกิสาโคตมีคนในโลกนี้คนที่ตายแล้วมากกว่าคนที่เป็นอยู่มีจำนวนมากกว่าคนที่เป็นอยู่คนที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นจำนวนน้อยนางก็ได้สติในที่สุดพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังว่าบุคคลที่ยังมีบารมีไม่แก่เต็มรอบแล้วย่อมจะถูกมัจจุราชฉุดคร่าไปสู่ทะเลคืออบายแต่ผู้ที่มีบารมีเต็มรอบแล้วย่อมไม่เป็นไปเช่นนั้นนางกิสาโคตมีได้สติได้ดวงปัญญารู้แจ้งเห็นธรรมได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในคราวครั้งนั้นเสร็จแล้วก็ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้นางภิกษุณีจัดการบวชให้เป็นนางภิกษุณีมีชื่อว่ากีสาโคตมีเถรีในวันหนึ่งถึงเวรที่จะไปดูแลทำความสะอาดในอุโบสถวันอุโบสถก็ไปจุดประทีปตามประทีปเปลวไฟไว้ในโรงอุโบสถนางจุดประทีปในโรงอุโบสถแล้วก็นั่งพิจารณาเปลวประทีปเปลวไฟไปเรื่อยๆก็ได้เห็นความเกิดดับของเปลวไฟว่าเปลวไฟนี้มันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบด้วยญาณวิถีก็จึงได้ทรงแผ่พระรัศมีแผ่พระญาณไปว่าเป็นอย่างนั้นแหละกิสาโคตมีชีวิตของคนเหล่านี้ย่อมจะมีความเกิดดับแตกดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเป็นพระคาถาบาลีไว้ว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังอมตังปะทังเอกาหังชีวิตังไสโยปัสสโตอมตังปะทังซึ่งแปลความว่าคนถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดดับไม่เห็นบทอมตะธรรมชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ตั้งร้อยปีนั้นสู้ชีวิตของคนที่เห็นความเกิดดับเห็นอมตะธรรมแม้เพียงวันเดียวก็ไม่ได้คนที่เห็นความเกิดดับเห็นอมตะธรรมเพียงวันเดียวมีชีวิตที่ประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าคนที่มีชีวิตเป็นอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่มีปัญญา ห็นบทอมตะธรรมหรือพระนิพพานอมตะธรรมอมตะบทในที่นี้หมายถึงพระนิพพานพระนิพพานนั้นมีทั้งถาวรและชั่วคราวเราท่านทั้งหลายที่มาสนใจปฏิบัติธรรมนี้อาจจะได้พระนิพพานชั่วคราวก็เรียกว่าขณิกะขณิกะนิพพานนิพพานชั่วขณะชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่งก็ได้นิพพานนั้นว่าโดยสภาวะมีอย่างเดียวมีหนึ่งเดียวคือความสงบเป็นลักษณะขณะใดที่เรามีจิตใจสงบกายสงบวาจาสงบนั่นแหละได้ถึงนิพพานแล้วนิพพานที่ยังเป็นอยู่ไม่ต้องรอให้ตายแล้วหรือชาติหน้านิพพานโดยสภาวะโดยเหตุปริยายเข้าถึงก็มีสองอย่างคือสัพพาทิเสสนิพพานนิพพานที่ดับกิเลสแล้วแต่เบญจขันธ์ยังเหลืออยู่และอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ดับทั้งกิเลสและขันธ์ก็ดับไปแล้วอย่างนี้ก็เป็นอนุปาทิเสสนิพพานโดยการเข้าถึงก็มี3สุญญตนิพพานคือความดับโดยการว่างเปล่าโดยการสูญเปล่าแล้วก็อนิมิตนิพพานนิพพานโดยที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายให้ปรากฏประการที่3ก็อัปปนิหิตนิพพานนิพพานที่ไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ได้นะไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้กิเลสตัณหาอุปาทานไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ก็เป็นอัปปนิหิตนิพพานเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานนิพพานนี่แปลว่าดับนะสมัยก่อนชมพูทวีปใช้คำว่านิพพานแม้แต่จิตใจที่สงบเย็นก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ทำความเข้าใจว่านิพพานนั้นมีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราถ้าใครได้ถึงนิพพานแล้วก็จะมีความสงบเย็นเป็นลักษณะให้ปรากฏสำหรับการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาวสานเนในอวสานการเป็นที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอน้อมจิตอธิษฐานขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วจงได้มาเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยได้โปรดอภิบาลประทานพรให้คณะสงฆ์คณะท่านเจ้าภาพท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความสนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านตลอดถึงที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกพร้อมด้วยครอบครัวญาติมิตรจงได้พากันประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลในสิ่งอันพึงปรารถนาขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีอายุมั่นฝันยืนอยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายในที่ทั้งหลายทั้งปวงขอให้ได้มีดวงปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันณชาตินี้หรือในอนาคตอันใกล้นี้โดยทั่วกันและขออำนาจกุศลผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพคณะสงฆ์คณะโยคีชีพราหมณ์ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีเจตนาปรารภมาบำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจอุทิศส่วนกุศลให้ในครั้งนี้จงได้สำเร็จเป็นประโยคะสมบัติแก่ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ละสังขารไปแล้วขอให้ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณทั้งสองได้พ้นจากความทุกข์เสวยที่พยสุขที่พยสมบัติในสุคติสัมปรายภพยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ การแสดงพระสัทธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละชนี
1: สาธุสาธุสาธุที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระมหาปุญญวัตรปุญญวัฒโนเลขานุการเจ้าคณะอำเภอตากฟ้าวัดถ้ำพรสวรรค์อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมรวยหรือจนอภิมหาเศรษฐีเกือบจะชราผู้หนึ่งอยากจะสอนให้ลูกชายรู้จักกับชีวิตจริงในโลกควบคู่ไปกับการสอนทฤษฎีในโรงเรียนในวันหยุดเขาจะตระเวนพาลูกชายคนเดียวไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆจะให้ข้อคิดของการใช้ชีวิตที่ลูกของเขาไม่เคยได้เจอแล้ววันหนึ่งเขาก็คิดถึงหัวข้อการสอนเรื่องความยากจนเพราะเขามีความเชื่อว่าลูกชายของเขาคงไม่มีวันรู้จักแน่นอนเขาจึงพาลูกชายไปเยี่ยมครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งโดยให้ค่าจ้างกับชาวนาผู้นี้เป็นค่าพักแรมค่าอาหารให้กับลูกชายของเขา1คืนโดยสั่งว่าห้ามบอกกับลูกชายและให้ปฏิบัติกับลูกชายของเขาเหมือนกับลูกตนเองสามารถใช้งานลูกชายของเขาได้ใช้ชีวิตชาวนาของตัวเองเหมือนปกติชาวนาจึงรับปากว่าจะไม่บอกและพักอยู่กับชาวนาเป็นเวลา1วัน1คืนเมื่อลูกชายกลับถึงคฤหาสน์ของเขาในวันต่อมามหาเศรษฐีก็จะทดสอบว่าลูกชายได้อะไรบ้างจากการไปพักแรมกับชาวนาผู้ยากจนลูกชายตอบคำถามผู้เป็นบิดาว่าเขาขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ได้พาเขาไปพบกับชาวนาและพักแรมที่นั่นซึ่งทำให้เขาได้พบว่าชาวนามีที่ทำงานเป็นท้องนาที่กว้างใหญ่ในขณะที่พ่อมีเพียงห้องสี่เหลี่ยมที่ว่ากว้างแต่ก็ยังน้อยกว่าห้องทำงานของชาวนาอาหารที่ชาวนารับประทานสามารถหาได้ตลอดเวลารอบๆ บริเวณบ้านโดยไม่ต้องซื้อหาในขณะที่บ้านของเรามีตู้เย็นเท่านั้นที่เป็นที่เก็บอาหารเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกในขณะที่ตัวเองต้องนั่งทานอาหารกับโต๊ะอาหารที่ยาวเกือบ10เมตรและมีเก้าอี้ว่างเปล่าทั้งสองด้านลูกชาวนาที่ซ้อนท้ายจักรยานของพ่อเขาต้องกอดเอวพ่อให้แน่นเพื่อจะได้ไม่ตกจากจักรยานแต่เขาเองต้องนั่งในรถที่ใหญ่โตอยู่ข้างหลังเพียงลำพังโดยมีคนขับรถพาไปทุกที่ชาวนามีแสงดาวแสงจันทร์เป็นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคืนโดยไม่ขาดแคลนแต่เขาก็มีเพียงแสงจากโคมไฟที่ต้องซื้อด้วยเงินชาวนามีรั้วบ้านเป็นแม่น้ำภูเขาที่กว้างสุดลูกหูลูกตาแต่เขาเองกลับมีเพียงแค่กำแพงบล็อกในพื้นที่ไม่กี่ไร่ลูกชาวนาได้มีเพื่อนเล่นเป็นจิ้งหรีดหิ่งห้อยนับร้อยนับพันแต่เขาเองกลับไม่มีใครเลยเขาขอบคุณพ่ออีกครั้งที่ทำให้เขารู้คำตอบว่าจริงๆแล้วเรายากจนกว่าชาวนามากเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมรวยหรือจนข้อมูลจากหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ฉบับที่52ประจำวันที่1ถึง15มิถุนายน2552

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิต

ของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกัน

การบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่น

ใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีอยู่ก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเอง

ไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนะดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นว่าสกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้บาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

ายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

ท้องปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราพยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ปิสรณะคมนังนิพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสม

0: เวรมณีสิกขาบทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาบทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาบทัง

0: อเมริยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโปกสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสมาสิรังนิส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระ

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานต ำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

าถวายสังฆทานเนื่องในบุญของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมซึ่งท่านอาสามารถแล้วก็แม่ชี

ปฐุมแล้วก็ญาติโยมของพวกเราได้จัดถวายทานให้แก่บุญแม่บุญเรือนตรงบุญเติมที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมชั้นสูงที่เราได้รู้แต่ประวัติ แต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ยอมรับยกย่องว่าคุณแม่บุญเรือนนี่เป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมชั้นสูงได้ปฏิบัติธรรม ได้รู้ได้เข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนยากที่บุคคลจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะแล้วก็นำธรรมะซึ่งเป็นสิ่งบางอย่างซึ่ง อัศจรรย์ถ้าพูดกันธรรมดาก็เรียกว่าอิทธิวิธีมีฤทธิ์ทางการแสดงฤทธิ์ได้หรือสอนโดยการใช้ฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ด้วยการสอนโดยจิตที่เป็นฌาน ก็เมื่อพูดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นอธิษฐานอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นรักษาโรคคนหายโดยเพียงใช้ปูนอธิษฐาน ปูนเพียงอย่างเดียวก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บสารพัดโรคหรือว่าอาหารอย่างที่อยู่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผลไม้เป็นของพวกเนี้ยสมัยคุณแม่บุญเรือนอยู่ก็เอาของพวกนี้มาตั้งที่หน้าพระคุณแม่ก็อธิษฐาน แต่แล้วก็แจกคนที่มาทำบุญคือมาหาคุณแม่เนี่ยกินใครเจ็บใครได้ป่วยอะไรก็หายโรคกันก็จนถึงว่าทุกวันนี้คุณแม่สิ้นไปแล้วลูกศิษย์ที่รู้กิจความสำคัญหรือว่ารู้คุณธรรมอันนี้ก็ยังทำยังอย่างตามคุณแม่อยู่ก็ใช้ของผู้นี้มาอธิษฐานสวดมนต์ในคำสอนที่แม่ตั้งไว้ว่าสวดอะไรสวดเสร็จแล้วก็เอาของผู้นี้ไปอธิษฐานกินกัน อาตมาก็ไม่เคยทำหรอก แต่ก็พอรู้แนวทางว่าเขาทำอย่างนี้ก็ยังไม่เคยเห็นใครทำรู้แต่ว่าเมื่อก่อนไปอยู่วัดอาวุธก็เห็นเขาทำที่บนศาลาบนเรือนตรงบนแม่ชีบนเรือนตรงบนเติมแล้วคุณแม่บนเรือนตรงบนเติมเขาก็มาสวดกันลูกศิษย์ก็เอาของไปทานอธิษฐานกันธรรมาก็ไม่เคยได้ทานแต่ก็รู้ว่าคนที่ยังมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเมื่อมีกำลังกระแสอันนี้เข้าไปก็อาจจะช่วยบรรบัดบรรเทาเบาบางให้รู้สึกว่าหายเจ็บหายป่วยหรือหายความทุกข์ร้อนใจได้เพราะเราได้มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจแล้วก็เท่ากับเรามีที่พึ่งพอคนธรรมดาก็ย่อมไม่มีที่พึ่งย่อมไม่สงบย่อมไม่มีที่เกาะไม่มีที่ระลึกสมาธิก็ไม่รู้จะไปตั้งไว้ตรงไหนเขาก็เลยไม่มีพลังใจเมื่อได้พลังของคุณธรรมคุณแม่นี้มาสวดมาว่าเขาก็ทำให้เกิดพลังเหมือนกับคุณแม่มาช่วยเสกช่วยเป่าแต่ก็ไม่ถึงจะไม่มีพลังถึงก็ตอนที่คุณแม่อยู่ก็ถือว่าก็ใช้ได้ผลคนที่รู้ประวัติดีก็คือคนที่เกิดทันเช่นคุณแม่ชีที่มาจากสำนักศรีราชา แม่ปฐุมเคยเป็นผู้มีศรัทธาใกล้ชิดคุณแม่ตลอดทั้งเมื่อสมัยยังไม่บวชเป็นแม่ชีคงจะเป็นสาวๆนั่นมั้งฮะด้วยผูกพันกับคุณแม่เนี่ยก็ทำให้เกิดศรัทธาสระบ้านเรือนออกมาบวชมาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของลูกผู้หญิงที่เห็นทางพ้นทุกข์จากคำสอนของคุณแม่ คือประวัติพิสดารของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมีมากแต่ได้จากปากลูกศิษย์บ้างได้จากการอ่านหนังสือบ้าง

ก็มีที่อาตมาได้รู้เล็กเกร็ดย่อยจะให้รู้จริงๆเดี๋ยวก็ให้คุณแม่ชีประทุมเป็นผู้เล่าดีกว่าอาตมาก็จะสนับสนุนเสริมความศรัทธาคือความเชื่อเพียงเกร็ดย่อย คือกำนันวงคนทุพันบุรีอำเภอสามชุกซึ่งก็มีความผูกพันกับคุณแม่บุญเรือนมากเป็นกำนันมาศึกษาธรรมะจากคุณแม่ก็เป็นคนที่รู้ว่าเนี่ยคนปฏิบัติเข้าถึงธรรมะกำนันก็จะรู้กำนันก็กลับไปสามชุกก็ไปบอกหลวงพ่อสังวานซึ่งเป็นพระปฏิบัติที่อยู่ในประชาบ้านถึง

ิบัติดีกำนันก็คิดว่าคนที่จะมาพูดเรื่องอย่างนี้ได้ก็คงต้องมีพระสังวาลองค์นี้เท่านั้นแหละที่จะรู้เรื่องที่จะคุยก็รู้เรื่องเจ้าคุณพระครูชาวนะจังหวัดเจ้านาเผอก็คงไม่รู้เรื่องแน่มาพูดก็คงคิดว่ายังเอาอะไรมาเล่าให้ข้าขวางข้าไม่รู้เรื่องก็มองเห็นหลวงพ่อสังวาลน่ะเป็นผู้ปฏิบัติก็ไปเล่าให้หลวงพ่อสังวาลฟังดีกว่าเผื่อท่านจะได้มีแนวทางอะไรที่ไปพบคุณแม่บุญเรือนเผื่อจะได้ถ่ายทอดสติปัญญาหรือถ่ายทอดพลังภายในว่างั้นน่ะให้กันได้ก็ไปเล่าให้หลวงพ่อสังวาลเข้าใจว่าตอนนั้นคงจะอยู่กวดทุ่งแล้วล่ะคงจะอยู่ใหม่ๆแต่นี่อาตมาก็ยังไม่ได้ถามหลวงพ่อสังวาลว่าตอนที่ไปเล่านั้นอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ากำนันนี่มาพบคุณแม่เรือนก็กลับไปเล่าหลวงพ่อสังวาลฟัง ก็บอกว่ามีผู้หญิงที่ปฏิบัติคือคำนั้นวงเขาเชื่อว่าสำเร็จว่ากันฮะเป็นผู้ที่สำเร็จคุณธรรมชั้นสูงอาจารย์ฟังเล่าเรื่องต่างๆที่กำนันพบก็หลวงพ่อสังวาลก็พอมีญาณมีปัญญาก็เกิดความศรัทธาอยากจะมาดูแต่กำนันเองเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าของคุณแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์และอย่างที่ตัวเองประสบพบแล้วก็มีน้องชายชื่อสุวรรณนั่นก็เป็นพ่อค้าแม่ขายก็มาศรัทธาคุณแม่ก็ถวายตัวเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งคนนั้นก็รู้ประวัติคุณแม่บุญเรือนอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าศรัทธาน้องชายก็ทุ่มเททุกวันนี้ก็ออกบวชอยู่วันอาวุธก็ได้แรงศรัทธาอันนี้แหละรู้สึกว่าจะศรัทธาต่อคุณแม่เนี่ยโดยมากหลวงพ่อสุวรรณก็จะพูดถึงอย่างเนี้ยยกย่องผู้หญิงคนนี้ตลอดมา ตอนนี้กำนันวงก็บอกว่า กำนันวงนี้ถ้าเจอพระอะไรดีๆเจอคนไหนดีๆก็จะไปเล่าหลวงพ่อสังวาลฟังเช่นหลวงพ่อสงฆ์หลวงพ่อสงฆ์พรหมสโรซึ่งอยู่ที่ถ้ำเขาย้อยแล้วก็ย้ายไปอยู่ถ้ำแกรบแต่ก็ไปอยู่หนองจอกก็กำนันวงก็พบก็ไปเล่าหลวงพ่อสังวาลฟังแต่พ่อสังวาลนี่เคยทำสมาธิเห็นพระองค์นี้มาก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าใครพระที่ไหนพอกำนันวงมาเล่าก็เลยโอ้คงจะใช่ที่เราเคยได้ผ่านก็เลยสนใจเข้าไปพบเช่นเดียวกับมาพบคุณแม่บุเรือนแต่พบคุณแม่บุเรือนก่อนบอกกำนันวงบอกว่ามาเอาปูนอธิษฐานด้วยคุณแม่ไปถาตัวแกเป็นโรคคันโรคอะไรของแกนะแกก็ถาตัวเดินไปในตลาดกำนันวงก็เป็นคนไม่มีความอายเป็นคนปล่อยวางเป็นหมอตำบลเป็นคนที่ใครด่าใครว่าไม่โกรธไม่ถือไม่สาทำอะไรได้ทุกอย่างเป็นคนไม่จะแต่งเนื้อแต่งตัวมากรุงเทพก็แต่งแบบคนบ้านนอกเข้ากรุงนุ่งกางเกงรุ่มล่ามผ้าขม้าเขียนพุงใส่เสื้อก็ใส่มันนั่นแหละแต่งอยู่ที่บ้านยังไงก็แต่งมากรุงเทพงั้นแกก็เข้าไปไหนจะไปสภาไปถึงไหนแกก็แต่งของแกตามธรรมดาแกไม่พิถีพิถันอะไรแกไม่เป็นคนปล่อยวางเพราะได้เจอผู้ปฏิบัติมากตัวตนแกก็น้อยตอนนี้ก็บอกว่าแกได้ปูนไปมีคนหนึ่งมันถูกควายควายปิดเข้าสันหลังเลยปิดเข้าไปเรียบสันหลังปิดเข้าไปลึกโหมันเป็นหนองในมันเป็นหนองตอนนี้ทำไงไม่หายสมัยนั้นก็ไปรักษาที่หมอไม่หายก็กำนันวงมาเจอมาให้กำนันวงรักษาต่อเพราะกำนันวงเป็นหมอทหารออกจากทหารมาก็มาเป็นหมอเซนนะก็มาเป็นกำนันก็เป็นหมอตำบลไปด้วยฉะนั้นวงก็ไม่รู้จะอะไรก็เอาบอกมึงนอนเดี๋ยวกูจะเอายาใส่ให้ก็ไม่มีอะไรก็เอาปูนคุณแม่บุญเรือนเนี่ยอธิษฐานเสร็จแล้วก็แอบยัดใส่เข้าไปในแผลนั้นหมดเลยแล้วก็ผ้าพันผูกมัดผ้าขาวฉีกผูกมัดติดพุงไว้

ไม่ให้แก้อันนี้ก็นึกว่ายาวิเศษหมอช่วยให้ก็แต่แท้เป็นปูนคุณแม่มาเรือนยัดเข้าไปเต็มมาเลยแผลนั้นนะบอกพอลุ่งขึ้นมันมาดูอีกปูนเนี่ยมันดันออกมาดันผ้าตรงออกมาเอ๊ะนี่หายนี่มันดันเข้ามาดันพอสุดปูนนั้นออกแผลสนิทดังเดิมโดยที่ไม่ต้องเอายาอะไรไปใส่ก็นึกว่าปูนในทิฐานเนี่ยใช้ได้ศักดิ์สิทธิ์แก้คาถาตัวแกนี่แดงหมดเดินไปในตลาดลาดลีเขาบอกกำนันวงนี่บ้าแล้วดูสิมันเดินมาตัวแดงมาเลยแกก็ทำเฉยแกคงจะเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่ว่ากูมีไม่เหมือนใครใครก็ไม่มีเหมือนกูเจอครูบาอาจารย์วิเศษแล้วก็เถอะตอนเช้าก็ทาตัวเดินตลาดตัวแดงหัวแดงก็แกคงจะเป็นโรคคันแกก็หายโรคแต่คนก็ไม่เข้าใจกำนันนงหรือก็กำนันวงเนี่ยสติไม่ค่อยดีแต่ที่จริงกำนันวงเนี่ยดูไปแล้วก็เหมือนคนสติไม่ดีเพราะเป็นคนที่พูดอะไรแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นจะไม่พูดแต่ เรื่องอย่างอื่นถ้าคุยก็จะคุยแต่เรื่องธรรมะธรรมโมคุยแต่เรื่องผู้วิเศษที่แกไปพบไปเห็นพระแต่ละองค์ที่แกพบก็ดีๆทั้งนั้นเช่น หลวงพ่อปล้องเงี้ยหลวงพ่อทรงแม่บุญเรือนเนี่ย พอแกเป็นทหารในสมัยสงครามแกก็เข้าป่าเข้าดงแกก็ไปเจอพระแกก็เอามาเล่าหลวงพ่อสวรรค์ก็เลยมีศรัทธาก็เลยมาก็บอกคนที่ทำชุกเนี่ยก็กำนันวงก็ชวนมาเฮ้ยเองอยากจะรวยนะไปขอคุณแม่นะจะได้รวยไปที่ฐานคุณแม่อันนี้ก็ไปคนนี้เป็นคนมีทิฏฐิยังไม่มีธรรมะอะไรก็ไปดูกับกำนันวงก็ไปตอนนั้นคุณแม่เขาแสดงฤทธิ์อะไรที่ฐานอะไรไม่ทราบเขาก็ทืบเท้าปุ้งแล้วก็มีผู้หญิงไปร้องพนมมือถนนตัวสั่นทืบทางนี้ก็หันแล้วร้องนี้ทืบทางนี้ก็ร้องนี้ทืบเท้าปึ้งแล้วก็จะมีคนในร้องวิ่งไปยืนพนมมือถนนอะไรเงี้ยทืบสี่ทิศแปดทิศเนี่ยไอ้นี่ต้องถามคุณแม่จีปฐุมว่าเป็นยังไงอันนี้ตมาไม่รู้รายละเอียดเล่าคร่าวๆทีนี้เสร็จแล้วก็โยนหมอนเสียงทายยังไงไม่ทราบอ่ะโยนอะไรเงี้ยเรื่องโยนหมอนเนี่ยไอ้ตาคนที่ว่าเนี่ยตมาก็ไม่ต้องบอกชื่อที่ไปกำนันบงเนี่ยบ้าแล้วแบบนี้ก็เลยว่าคุณแม่บ้าไม่ใช่คนดีคงไม่ทำงี้หรอกเขาก็มีความเชื่อแต่พระอย่างเดียวไม่เชื่อพวกผู้หญิงทำอะไรที่ผิดประหลาดก็ไม่คิดว่าเป็นฤทธิ์เป็นอะไรอิทธิฤทธิ์อะไรที่แสดงแล้วนึกว่าเป็นเรื่องการทำเกิดขึ้นโดยที่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คงจะร่วมด้วยคุณแม่ว่าไงก็ว่างั้นกระทืบนี่ก็วิ่งไปเพราะคนกันเองก็ไม่คิดว่าอำนาจจิตคุณแม่จะมีพลังถึงขนาดนั้นแกก็ว่าบ้าซะเลยก็กลับไปพอกลับไปก็ไปทำแห้วเป็นคนทำแห้วสมัยก่อนไปเอาแห้วมาจากเมืองจีนเมืองสุพรรณนี่เป็นเมืองทำแห้วมาจากเมืองจีนรู้สึกจะก่อนที่อื่นเลยไม่ทราบที่ไหนจะก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีแห้วอยู่ ไปศรีประจันเราจะไปกินแห้วเมืองสุพรรณตอนนั้นสำชุกก็ตื่นตัวการทำแห้วสำชุกศรีประจันคนนี้ก็มีสตังค์ทำลงทุนทำแห้วประมาณ10ไร่หรือ20ไร่ทำแห้วเขาก็ได้กันดีทำกันรวยคนนี้ก็กูก็รวยบ้างก็ไปทำแห้วตั้งแต่ด่าคุณแม่บ้านก็ทำแห้วขึ้นมาหมดเลยแห้วพังมาเลยพอหมดขุดมาไม่มีหัวทำไงกูแห้วคนแห้วนาคนอื่นมีหัวแห้วของตัวเองไม่มีหัวเอขนันบอกว่ามึงสงสัยมึงต้องไปขอขมาคนแม่ละมั้งเฮ้ยกูไม่ขอหรอกกูไม่เชื่อหรอกมึงไม่ได้นะงั้นมึงไม่ไปทำขอเข้ามาก็มามึงจนตายเลยขุดแห้วไม่มีหัวคนอื่นมีหัวก็ผลที่สุดตอนหลังก็คิดได้มั้งฮะก็มาขอเข้ามาก็ตัวเองไม่เชื่ออะไรเงี้ยคือคุณแม่นี่ก็จะรู้ว่าใครมาเนี่ยเป็นอย่างไรคนพวกนี้ปนได้ไม่ได้มันจะเป็นลูกเราแล้วไม่ใช่ลูกเราเชื่อได้ไม่เชื่อได้คุณแม่ก็จะเรียก
ฟ้นเอาหรือว่าโปรดไปตามวิถีของความรู้สึกนิสัยจิตใจหรือจริตของคน อันนี้สำหรับที่ประสบการณ์ที่กำนันหลงเล่าตอนนี้กำนันหลงแกตายไปแล้วก็คงไม่มาเล่าให้เราฟังแล้วอาตมาก็ไม่ได้ถามแกเล่าแค่ไหนแล้วก็ฟังแค่นั้นนี่สำหรับกำนันวงและสำหรับน้องชายกำนันวงซึ่งกับคุณแม่มากเพราะอยู่ใกล้ชิดกว่ากำนันวงก็เล่าเรื่องพิสดารมากกว่านี้เยอะแยะเลยซึ่งประสบการณ์ได้ผลมาถึงครอบครัวตัวเองกับลูกชายตัวเองถึงกับมีชีวิตที่รุ่งเรืองอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะได้ใส่กันนับถือปฏิบัติตามคุณแม่บนเรือนจึงได้เหลือกินเหลือใช้มีความสุขนี่ในลักษณะที่น้องชายกำนันวงหลวงพ่อสุวรรณตอนนี้บวชอยู่วัดอาวุธก็แก่มากแล้วอันนี้จะมาก็ได้ฟังแกเล่าหลายเรื่องคือที่จะเล่าเรื่องย่อเรื่องหนึ่งว่าทำไมแกจึงศรัทธาแม่บนเรือนข้าบอกแม่บนเรือนได้จองกฐินไปทอดที่ราชบุรีเป็นวัดบ้านนอกพระครูนี้ก็เป็นพระบวชมาตั้งแต่หนุ่มพอบวชแล้วก็สร้างวัดเทศไม่เป็นพระตักฐานนี่ยังเทศเป็นนะองค์นั้นเทศไม่เป็นขึ้นธรรมะก็ไม่เป็นไม่กล้าเทศไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงไม่เคยเทศเลยไม่ชอบเทศก็โขนพระบ้านนอกอ่ะก็รู้แต่เรื่องสร้างวัดสร้างวาอะไรเงี้ยแม่เบื่อก็เป็นคนจองกฐินไปจองกฐินไปทอดแต่แล้วก็พอทอดเสร็จแล้วก็กฐินแม่เบื่อเนี่ยได้เงินเยอะพอแกบอกบุญใน7วันเนี่ยถ้าจะเอาแสนนึงก็ได้แสนนึงพอ7วันแม่เลิกก็เลิกเลยใครมาทำบุญก็ไม่เอาละปิดละบัญชีก็บอกปุ๊บเนี่ยคนก็จะมาทำกันลูกศิษย์ลูกหามีสตังค์เยอะจากที่บางคนก็ชอบมาขอหวยอะไรต่ออะไรเงี้ยถูกบ้างอะไรเงี้ยก็เอามาถวายอะไรเงี้ยก็เยอะว่ามาชอบทำบุญถ้ามีลาภอะไรก็แม่บุญเรืองก็ไปเทไปทอดกฐินก็พอกฐินแม่บุญเรืองก็นิมนต์ให้สมภารเทศไปบอกสมภารนิมนต์ท่านเทศนะวันนี้โอ้ยคุณแม่อาตมาเทศไม่ได้หรอกเกิดไม่เคยเทศสักทีไม่ได้โหยิ่งคุณแม่มาที่เทศไม่ออกเลยละเขาเคารพคุณแม่บนเรือนบอกเทศไม่ได้คุณแม่เทศก็แล้วกันอาตมาเอาท่านเป็นเจ้าอาวาสไม่เทศจะมาให้ผู้หญิงโยมเทศได้ยังไงเป็นคนทอดกฐินฉันเทศแล้วก็เอากฐินค่ากันเทศกลับวัดฉันหมดดิถ้าฉันเทศนะฉันเอากลับหมดนะท่านต้องเทศนะท่านจะได้ค่ากฐินค่ากันเทศทำคุณแม่เทศคุณแม่ก็เอากลับหมดลาก็เอาก็ต้องเทศติคนนี้ให้คุณแม่เทศคุณแม่ก็เอากลับหมดสิเอ๊จะเทศอะไรตายเลยคนกรุงเทพก็พวกนักรู้ธรรมะทั้งนั้นแล้วเราจะมาเทศในคนรู้ธรรมะอย่างคุณแม่ฟังนี่ลำบากท่านก็ขึ้นตามหน้าที่ที่คุณแม่สั่งบอกฉันไม่ได้ให้ท่านเทศหรอกฉันก็ยืมปากท่านเทศตัวท่านเป็นองค์ทรงหน่อยเดียวก็ยืมปากท่านเทศท่านขึ้นไปนั่งเฉยๆแล้วมันก็เทศได้เองเนี่ยก็เชื่อคุณแม่ก็เลยขึ้นธรรมะแล้วก็นั่งเฉยๆพอตั้งนะโมเสร็จแล้วนี่นะธรรมะนี่ไหลไปทางไหนเทศโอ้โหไพเราะเพราะพริ้งคนชาวบ้านนั้นบอกโอ้ยเกิดมาไม่เคยได้ฟังหลวงพ่อเทศเลยวันนี้มันเทศอะไรไพเราะเพราะพริ้งนี่เก็บมาตั้งเมื่อไรธรรมะเนี่ยแหมเทศเรื่องธรรมะได้หมดเลยทุกคนก็ดีใจว่าหลวงพ่อนี่เทศดีเหลือเกินธรรมะพิสดารพอลงยังธรรมะมาแม่ท่านเทศดีนะบอกไม่อาตมาไม่ได้เทศหรอกคุณแม่นะเทศอาตมานะไปนั่งเฉยๆมันก็พูดไปเองตัวไม่ใช่อาตมาพูดหรอกฝากมันพูดไม่หยุดเหมือนกันไม่ทำไงมันมีอะไรขึ้นมามันผุดเกิดใหญ่เหมือนกันบังคับไม่อยู่เหมือนกันบอกใจเนี่ยมันบังคับไม่อยู่มันต้องพูดไปอย่างนั้นตัวเองไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้เทศอีกเลยเขาเทศเท่านั้นแหละเกิดได้ว่าคุณแม่เนี่ยเคยยืมปากพระเทศได้ไอ้เรื่องนี้ถ้าพูดเกี่ยวว่าคุณแม่เนี่ยวิเศษที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องวิเศษนะฮะคือเรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่มีเฉพาะคุณแม่คนเดียวเรื่องทางภาคอีสานเมื่อก่อนฮะพระที่
มีอิทธิจิตเรื่องเรียนรู้เรื่องเนี้ยฮะเขาทำได้ธรรมศาสตร์นี่คือพระเนี่ยท่านก็ก่อสร้างเนี้ยท่านมีพลังจิตท่านก็บอกว่าหลวงพ่อวันหลวงพ่อหนึ่งเหงาจริงนะสร้างศาลาเสร็จแล้วน่าจะฉลองมีหมอลำทุกทีหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ชอบไม่อยากให้มีงานอะไรท่านก็สร้างวัดกินหมากไปเป็นพระหลวงตาแล้วนะบอกไม่น่าจะมีหมอลำบอกแล้วมึงจะเอาใครมาลำล่ะก็นั่นสิน่าจะมีหมอลำบอกเออเอากูไม่อยากหาหมอลำบอกเอาพวกมึงลำมาไหมล่ะมาอยู่ลำบ่เป็นอย่าลำอะไรเกิดมาบ่เคยลำถ้ากูจะหาหมอลำกูเอาพวกมึงนี่ลำถ้าไปหามากูไม่เอาเสียตังค์เอาพวกมึงเอาเปล่าถ้ามีงานเนี่ยกูจะเอาพวกมึงลำหลวงพ่อก็พูดงั้นเอ้ยไม่เคยลำก็สักคนเดียวบอกเอากูก็ยืมปากมึงลำหน่อยก็จริงๆอ่ะพอมีงานจัดฉลองศาลาไอ้ลุงพ่อก็เสกหมากแจกเอ้าคนไหนจะลำก็แต่งตัวเข้าลำมาเป็นนะพ่อมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะให้มึงลำได้ก็เสกหมากพอกินหมากแล้วโอ้ยคนนี้ขึ้นลำไม่รู้อะไรมันร้องออกมาได้หมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายคนก็สนุกสิเหมือนมันหมอลำชั้นหนึ่งมันร้องแก้กันชั้นธรรมะธรรมโมทั้งนั้นร้องแก้กันนะนะตั้งแต่สวรรค์ยันนิพพานเลยร้องแก้กันได้ประจบแล้วว่าโอ้ยกูบ่ได้ลำหรอกหลวงพ่อลำหลวงพ่อเสกให้กูลำอ่ะเหมือนกินมากแล้วเมาไปเลยลืมตัวก็คนขี้อายขึ้นไปลำได้เลยร้องด้วยลำด้วยเนี่ยเป็นเรื่องของจิตที่มีอิทธิจิตบังคับอีกคนหนึ่งให้เป็นไปได้ก็มาสวมกับคุณแม่เรือนก็ถือว่าไปให้พระเทศแทนได้แล้วก็ให้คนลำแทนได้แล้วอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยวัดสารลีเนี่ยหลวงพ่อเจ็ดเนี่ยเป็นพระธุดงค์เป็นเพื่อนกับหลวงปู่บุตรดาปู่บุตรดาเคยมาจำมาสายวัดสารลีเนี่ย นี่หลวงพ่อเจ็กนี่ทำสมาธิเก่งมากเป็นพระที่คุจิตเล่าคุจิตที่เป็นทายกวัดตังฐานบอกพาไปหลังวัดตังฐานเนี่ยไปทางเนี้ยดงไอ้อะไรใกล้ๆวัดทองนับปังมันมีต้นตาลแกก็เอางวงตาลมาแกก็เอามือลูบพอเสกปุ๊บเนี่ยไอ้งวงตาลนี่กลายเป็นงูเห่าเลยโหดุขับกัดคนเลยแล้วท่านก็เป่าพวกมือตบก็หายไปงวงตาลดังเดิมฐานนะแต่นี้พวกเนี้ยพวกคนมาทำงานนะพวกคนไทยบ้างพวกแขกบ้างมาวัดท่านเนี่ยทำงานเสร็จแล้วหลวงพ่อน่าจะเลี้ยงเหล้านะหลวงพ่อเจ็ดเนี่ยบอกในองค์กันเนี่ยเอาไปตักกินเถอะมึงอยากเมาก็เอาโหไปตักในองค์เมากันแปลกเลยกลับเมาก็โหกินเหล้าหลวงพ่อเจ๊กองหนึ่งเมาทับตายเลยที่จริงก็น้ำฝนดีๆนะฮะทำให้เป็นน้ำเมาได้นี่หลวงพ่อเจ๊กวัดจารารียันนี้ท่านสิ้นไปแล้วเป็นองค์สร้างวัดแรกก็เรื่องท่านมีสมาธิในการเรียนก็เรียกว่าพวกวิชาสามพวกนี้พวกอภิญญาสมาบัติเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นก็เอาใบไม้ทำให้เป็นตัวอะไรก็ได้ทำให้เป็นตัวแตนเช่นหลวงพ่อกบอะเอาใบตะแกรงทำเป็นกบคนกรุงเทพไปก็ออกตีกบแกงกบแหมพระทำไมตีกบพอรุ่งเช้ามีแต่ใบตะแกรงเต็มในตะคองโอ้กูกินใบไม้เข้าไปแล้วจะเห็นเป็นกบแล้วก็ด้วยพลังสมาธิในคุณแม่บุญเรือนนี่มีเยอะแยะพระพุทโธที่เคยทำเนี่ยนี่หลวงพ่อสุวรรณเล่าจริงเท็จเดี๋ยวต้องถามคุณแม่ไปทุ่มดูบอกว่าปลูกมะม่วงเนี่ยปลูกมะม่วงเนี่ยมะม่วงนี่แกนั่งโคนมะม่วงเจ็ดวันนะนั่งสมาบัติอยู่ที่นั่นเจ็ดวันออกช่อแต่มะม่วงจะปลูกเจ็ดวันหรือว่านั่งอยู่เจ็ดวันมะม่วงออกช่อไม่ทราบนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้แต่ว่ามะม่วงเนี่ยออกช่อพอได้นั่งเจ็ดวันเนี่ยทีนี้ก็แกก็เอาช่อมะม่วงเนี่ยมาทำเป็นพระพุทโธพระพุทโธนี่เก่งมากนะพระพุทโธเนี่ยก็ใครได้รุ่นนั้นเรียกว่ารุ่นแม่บุญเดือนเนี่ยถือว่าพระสำคัญมากพระพุทโธที่ว่าสำคัญบอกว่ามีพระ

พุทโธได้ไม่ตายโหงเหมือนได้รับรองไม่ตายโหงไอ้คนจะตายโหงมันก็คงพระพุทโธคงหลุดไปนะไอ้คนหนึ่งเลี้ยงลูกไปลูกตกน้ำหายไปตายเลยลูกกูตายแล้วหายไปแม่น้ำวิ่งหากันไปที่ไหนมันไปลอยอยู่ในมาน้ำเชี่ยวๆมันไปลอยไม่จมเด็กๆเล็กๆไม่น้ำไม่เป็นมันลอยไปจิบมาโหดีใจลูกกูไม่ตายไม่จมไปดูมีพระพุทโธแขวนคอพุทโธไม่ตายพุทโธลอยน้ำได้คุณแม่ก็อธิษฐานว่าพุทโธเนี่ยอยู่กับใครเลยไม่ตายโหงแต่ครั้งแรกนะบางคนเนี่ยอาตมาเอาพุทโธให้ไปเนี่ยใส่ไม่ได้เลยโยมขอมันหนักต้องแกะออกโยมหนักใส่ใส่ไปขอมันหนักใส่ไม่ได้หลุดช่อยช่วยหลุดเอาไม่อยู่ใส่เข็มกัดก็เอาไม่อยู่อยู่เป็นบางคนเหมือนเวลาเราพุทโธเราไม่ค่อยอยู่ง่ายนะเดินเดินไปเดี๋ยวพุทโธหายแล้วไงนั่งนั่งอยู่คิดถึงโน่นนี่พุทโธหายแล้วพุทโธหนักเราไม่ค่อยอยู่แต่จริงถ้าเราพุทโธได้ก็สบายพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นพุทโธมีลาภมีทุกอย่างถ้าเราอธิษฐานพุทโธแสดงคุณแม่เนี่ยได้สำเร็จปฏิบัติคือได้จับพุทโธแล้วก็เลยยกย่องพุทโธนี่เป็นหนึ่งจะอธิษฐานอะไรก็พระพุทโธก็ว่าคุณแม่เนี่ยที่หลวงพ่อตะวันเล่าบอกว่าที่แปลกๆก็คือว่าอยู่บ้านตรงกันข้ามเนี่ยเขากำลังกินข้าวเนี่ยฝนตกๆเนี่ยประตูเขาก็ปิดสนิทกำแพงโดยปีนไม่ได้โซ่เพลงคุณแม่เข้ามาในห้องครัวจะมากินข้าวก็ด้วยไงตกใจมาได้ยังไงตัวก็ไม่เปียกฝนก็ตกร่มก็ไม่มีแล้วประตูหน้าต่างก็ปิดหมดโผล่มาอยู่ได้ยังไงนี่คือนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์สำหรับคนที่ประสบพบคุณแม่เขาเรียกมาตามช่องกุญแจประตูหน้าต่างได้โดยไม่ต้องมีไม่ต้องเปิด ที่ว่าคุณแม่สำเร็จก็คือว่าไปปฏิบัติที่วัดสัมพันธวงศ์3เดือนอธิษฐาน3เดือนแล้วจะกลับสําเร็จได้ครบ3เดือนแล้วจะกลับบ้านลาสามีสามีเป็นจ่าตำรวจมาฮะก็ลาไปปฏิบัติถือจำพรรษา3เดือนไม่มีลูกมีแต่สามีก็บ้านช่องก็อยู่ในฐานะที่ดีไม่เดือดร้อนอะไร3เดือนไม่สงบใจก็คิดถึงห่วงแต่บ้านห่วงแต่สามีก็ตามอารมณ์ภาษาของคนทั่วไปสวดมนต์ภาวนาก็ยังห่วงอย่างคิดถึงบ้านไม่มีใครดูแลสามีจะอยู่กับใครอะไรเงี้ยก็เลยวันออกพรรษามันก็คง2วัน14ค่ำกับ15ค่ำคุณแม่ก็เลยกลับบ้านละครบพรรษาแล้วก็เลยกลับบ้านกลับบ้านก็ยังขาก็มาถึงบ้านก็บอกกับสามีว่าวันนี้ฉันจะถืออุโบสถให้ครบ3เดือนให้ไปได้อีกวันหนึ่งครบ3เดือนก็ขออยู่เตียงคนเดียวขอสมาทานอุโบสถต่อบอกกับสามีก็พอมาถึงบ้านแล้วก็นั่งสงบไอ้ที่คิดถึงบ้านหายหมดเลยคล้ายๆว่าจิตมันก็รวมพอนั่งเสร็จแล้วก็สงบเลยนั่งอยู่ที่วัดไม่สงบพอนั่งที่บ้านก็สงบเข้าใจว่าการสะสม3เดือนน่ะเป็นพลังมาไปถึงที่บ้านครับเต็มสมบูรณ์สงบสงบไม่คิดถึงอะไรก็สงบเลยสงบก็เป็นสมาธิก็ไปเห็นอะไรต่ออะไรทั่วหมดได้ยินได้เห็นโน่นไปเห็นเมืองเจ๊กเมืองจีนนู่นน่ะเอ๊ะกูมาเดินเมืองเจ๊กเมืองจีนมาได้ไงไม่อยากเห็นแล้วมันเห็นไกลจังลูกขอเห็นใกล้ๆตัวเองเนี่ยเห็นในกายตัวเองเนี่ยก็เห็นกลับจากเมืองเจ๊กจริงก็มาเห็นตัวเองเห็นตัวเองนี่แหละคือได้ธรรมะตอนที่เห็นตัวเองอันนี้ก็พอมาเห็นตัวเองก็เข้าใจธรรมะต้องก็วันนั้นก็เลยเอ๊ะเราได้ธรรมะจริงหรือเปล่าอ้าวนี่ก็เป็นธรรมะถ้าอย่างนั้นถ้าเราได้ธรรมะจริงตามหาภรรยาเอ๊ะเมื่อคืนนี่นอนอยู่ในห้องนี้หายไปไหนสงสัยไปทำธุระส่วนตัวไปดูห้องน้ำก็ไม่มีเออไปทำกับข้าวห้องครัวก็ไม่มีแล้วการเมียกูหายแล้วคนนี้ตามเรียกหาคนสมัยก่อนเขาอาจจะเรียกสามีภรรยาแบบแม่แบบพ่อใช่ไหมฮะพ่อแม่เงี้ยอย่างเรียกแม่บุญเรือนก็แม่บุญเรือนอะไรเงี้ยเรียกเมียเป็นแม่เนี่ยฮะ

ภรรยาก็เรียกสามีเป็นพ่อคนตะกอนก็เรียกอย่างนั้นเรียกแทนลูกก็หาภรรยาตัวเองก็ไม่เจอก็คิดว่าคงจะหนีไปเมื่อคืนนี้กลับไปวัดแล้วพอติดวัดแล้วอยู่ทั้ง3เดือนคงคิดถึงวัดคงหนีกลับวัดก็ตามมาวัดก็ถามหาพระว่าแม่บุญเรือนมาวัดไหมพระบอกไม่มีนี่ก็ไปบ้านเมื่อวานแล้วนี่จะมาทำไมล่ะก็บอกไม่มีเนี่ยอยู่ที่บ้านเมื่อคืนเนี่ยหายมาเนี่ยพระก็บอกไม่เจอไปที่ไหนก็ไม่เจอผลที่สุดก็ไปไขไขในศาลาแล้วไขในโบสถ์เนี่ยในศาลานะมั้งที่ต้องถามแม่ประทุมทิงไปไขในศาลาก็ไปไขกุญแจคุณแม่นั่งสมาธิอยู่ในศาลาตกใจละมาได้ยังไงรอดลูกกุญแจมาได้ไงข้างขวาเฮ้ยก็ไม่มีนี่มานั่งกับศาลาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่สามีว่าภรรยาเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอร้องให้กลับบ้านก็ขอร้องกลับบ้านก็บอกว่ากลับได้แต่เราต้องอยู่กับแบบเพื่อนแล้วนะอยู่กับแบบญาติแม่หรือก็ขอก็กลับก็โกนหัวแล้วก็ถือศีลแบบพรหมจรรย์ก็อยากที่นอนกันก็คือปฏิบัติก็สามีก็ศรัทธาอยากให้ภรรยากลับก็ปฏิบัติตามอะไรต่ออะไรเงี้ยผลสุดนี่แหละคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แม่บุญเรือนเกิดความโด่งดังขึ้นมาจากสิ่งนี้แล้วก็กลับมาก็บอกว่ามีเพชรนิลจินดามีสร้อยทองแม่บุญเรือนก็หมดความอะไรวอนที่อยากจะแต่งก็เอามาห้ำเป็นชิ้นๆแล้วก็ใครมาหน้าบ้านก็แจกหมดเอ้ามึงมาเอ้าโหพวกนั้นก็บอกแล้วไปอยู่3เดือนกลับมาบ้านแล้วสมบัติแจกเขาหมดในวันนั้นก็ดียังมีบ้างดีกูจะได้เอาหมดก็แจกหมดให้กับไปมันจนๆก็ให้ไปก็ไม่ต้องมีอะไรนี่คือสิ่งที่ทำได้แต่คนที่ใกล้ชิดก็จึงรู้ว่านี่คือคุณแม่ได้เกิดธรรมะมาแล้วจึงไม่ต้องการสิ่งนี้เป็นของนอกกายเอาไปไม่ได้มันเป็นพระซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรของแกแล้วใครไม่รู้จะใช้ทำไมให้นั่นคือถูกต้องแล้วคือเก็บไว้นั่นไม่ถูกต้องแต่ชาวบ้านว่าให้นั่นก็หมดสิเอาอะไรกินล่ะเก็บไว้ที่จริงจะมีกินคือเป็นความคิดที่ส่วนต่างกับผู้ได้ธรรมะพอธรรมะนี่ยิ่งให้ก็ยิ่งรวยตั้งแต่วันนั้นมาทุกอย่างก็เป็นธรรมะแกจะพูดจะสอนใครก็เป็นธรรมะไปหมดคนก็เอามาให้ยังแม่ประทุมยมแม่ชีประทุมพรู้อย่างนี้มาสัมผัสคุณแม่เลยก็ทุ่มเทชีวิตให้เลยอะไรก็ขออุทิศให้คุณแม่ก็ไปรับใช้ไปอยู่ด้วยไปศึกษาธรรมทุกคนก็อุทิศตัวเองเพื่อธรรมะก็ไปรับใช้หรือไปอยู่ด้วยเพื่อใกล้ชิดทุกคนก็เสียสละผลที่สุดไอ้ที่ให้ไปนั่นน่ะมันเป็นเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองไอ้ที่ได้มันมากมายแต่เราไม่สามารถจะสละสิ่งนิดเดียวเนี่ยเพื่อได้สิ่งมากก็เลยไม่มีใครกล้าสละ เพราะกลัวจะให้ไปแล้วจะไม่ได้คืนมาก็เลยไม่กล้าให้ดีกว่าแต่คุณแม่นะเขาให้เพื่อไม่หวังตอบแทนก็ไม่ต้องการจะเอาไว้ทำไมก็ให้ไปแต่ผลมันออกมากับไม่รู้จะทำอะไรก็มีคนมาคอยปนนิบัติคอยหุงหาคอยบ้านเรือนเลยไม่ต้องดูแลมีคนคอยมารับใช้ยิ่งกว่าตอนเองที่ไม่มีธรรมะอีกไปที่ไหนจะไปไหนโอ้โหอย่างกับพระราชาเสด็จได้ไปอย่างกับพระผู้มียศสูงไปก็ยังไม่เท่าอันนี้คือว่าสิ่งที่คุณแม่ได้รับอันนี้จะมาฟังจากหลวงพ่อสุวรรณแล้วก็จะย่อๆให้จบไปเพราะว่าคงจะเล่าไปได้ไม่หมดก็คือเล่าตอนที่ว่าหลวงพ่อสวรรค์มาเมื่อรู้จักกำนันวงหลวงพ่อสวรรค์ก็เดินทางมาจากสุพรรณมาที่บ้านแม่บุญเรือนตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหามีชื่อเสียงโด่งดังและทุกคนก็ห้อมล้อมแม่บุญเรือนมีคนมาปฏิบัติหลวงพ่อสวรรค์ก็มาเสร็จแล้วก็ที่บ้านคุณแม่ก็พอหลวงพ่อสวรรค์มาคุณแม่ก็เรียกไอ้พระทุกคนก็บอกโหพระองค์นี้สงสัยไม่ดีถูกคุณแม่เรียกไอ้แหละบอกไอ้พระมาแล้วอย่าให้อยู่ที่นี่เลยบ้านเนี่ยมันร้อนให้ไปอยู่วัดเถอะไปอยู่วัดอาวุธนุ่นเขาเรียกไอ้พระเรียกหลวงพ่อสว่านทุกสิทุกคนก็คิดว่าไอ้เนี่ยไม่ดีเลยแสดงว่าพระองค์นี้มาจากบ้านนอกมานานเนี่ยพระไม่ดี
แต่หลวงพ่อสังวาลพระคุณแม่เนี่ยเรียกให้เนี่ยเข้าใจเลยว่าคือเรียกหมายความว่าไงเขาเฉยๆก็ไม่ได้มีเขามีศรัทธาเริ่มใส่ต่อคุณแม่ว่าผู้มีธรรมมาพบแล้วเขาขวางการพูดธรรมะอะไรต่ออะไรก็ถามอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ให้ไปส่งวัดอวุธก็ให้แท็กซี่ไปส่งเมื่อคุณแม่กับพระหลวงพ่อสว่านไปพักวัดอวุธแล้วทางนี้ก็กลับมาคุณแม่ก็ถามลูกศิษย์ว่าเองมึงเนี่ยคุณแม่จะเรียกว่าเองข้าหรือว่ามึงกูตามภาษาแบบคนโบราณเนี่ย เองว่าข้าพูดเรียกว่าไอ้เนี่ยหมายความว่ายังไงวะหมายความว่ายังไงคนนั้นก็ไม่รู้ตอบไม่ได้กลัวผิดคนก็ไม่กล้าตอบไม่รู้คุณแม่คำว่าอ้ายเนี่ยแปลว่าพี่นะฉันเรียกคำว่าอ้ายเนี่ยอ้ายพระคือพี่เราพระนี่เป็นพี่เราอ้ายคือพี่เราแล้วกลายว่าคุณแม่เนี่ยเรียกอ้ายแปลว่าพระนั่นคือพี่ตัวเองไอ้พี่นั่นเอง นี่เป็นธรรมะที่เป็นมันสมัยก่อนก็เรียกว่าเซนสอนแบบเซนพูดแบบเซนคนไม่ฉลาดตีความหมายไม่ออกงงเซ่อหรือว่าไม่เข้าใจไปเลยเพราะว่าความหมายเนี่ยมันตีกลับต้องใช้ปัญญาคิดฉะนี้มึงว่าคุณแม่ก็ด่าคนเป็นด่าเช่นว่าขอคุกสิคนนี้มาถูกจริตก็ด่าอีดอกเอ้ยด่าอีดอกเอ้ยแต่ไม่ลงอะไรสักทีคนนั้นก็แหมคุณแม่ด่าอะไรนะดอกผู้หญิงดอกนี่ก็แค่แสลงหูนะถ้าเป็นพ่อแม่ด่าคงโกรธร้องไห้ตายเลยคือถ้าใครมาด่าข้างบ้านก็คงต้องด่าตอบเพราะอีดอกนี่คงเป็นร้ายแรงมากแต่คุณแม่ก็อีดอกเอ้ยแล้วแกก็ถามว่าอีดอกนี่หมายความว่ายังไงวะคนนั้นก็ไม่รู้ว่าอีดอกหมายความว่าไงแปลไม่ออกอีกนี่เขาเรียกว่าสอนได้เลยก็อีดอกบานไม่รู้โรยไงแต่แดงว่าพวกมึงเนี่ยมันบานไม่รู้โรยคือหมายถึงผู้หญิงเนี่ยพี่ผู้มีธรรมะเนี่ยมันบานไม่รู้โรยดอกบานไม่โรยนี่ก็เอาไปบูชาพระเนี่ยดอกไม้ที่ไม่รู้จักโรยบานแล้วไม่โรยเป็นดอกไม้ที่ดีก็เลยผู้หญิงไม่แต่งงานเนี่ยเป็นสาวเนี่ยเรียกว่าบานไม่รู้โรยอยู่จะขึ้นขานทองเนี่ยบานไม่รู้โรย และนี่เป็นประวัติย่อๆนะที่ส่วนหนึ่งที่อาตมารู้เกล็ดย่อยไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรไม่ได้รู้ได้สัมผัสด้วยตัวเองจากผู้ที่พบประสบได้เล่าแล้วก็จะเล่าไปให้จบไม่ให้จบคือข้ามไปหน่อยเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวอาตมาจะรู้มากไปแต่ก็คงจะจำได้ในแกน้อยก็เลยว่าตอนหนึ่งหลวงพ่อสวรรค์เล่าว่าคุณแม่บุญเรือนเนี่ยพอมาเนี่ยพอปฏิบัติไปคุณแม่บุญเรือนเนี่ยผิวที่ผ่องใสผ่องนวลบอกพวกมึงรู้ไหมเนี่ยกูผ่องใสเนี่ยเพราะอะไรตัวกูนวลน่ะมาดูที่ผิวกูนวลเพราะอะไรบอกไม่รู้คุณแม่ทีกูไปเที่ยวบนดวงจันทร์มานะเนี่ยกูไปอาบแสงดวงจันทร์มาพวกนั้นอะไรถ้าคนที่ไม่เชื่อก็ไปแล้วแม่เพี้ยนอีกแล้วไปไหนก็อย่างวันนี้ไปเมืองจีนในวันนี้ไปดวงจันทร์รู้ไหมดวงจันทร์เนี่ยข้าไปมาแล้วไปอาบดวงจันทร์นะผิวนวลมาเลยไปทั้งตัวนี่แหละว่างั้นบนดวงจันทร์เนี่ยนะไม่มีอากาศหายใจหรอกไม่มีอากาศหายใจขึ้นไปแล้วมันเบาสบายเนี่ยข้าไปที่นั่นคนมีชีวิตไปอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีอากาศหายใจมันเบาแม่ไปเยี่ยมมาแล้วบนดวงจันทร์ลองอธิษฐานไปดูมันเป็นยังไงบนดวงจันทร์ลองไปดูมาก็ไปเห็นมาแล้วว่าดวงจันทร์มันเป็นยังไงมันไม่มีอาการทางใจมนุษย์ไปไม่ได้มันต้องพวกที่มีพลังทางในสมัยนั้นพวกที่ไปดวงจันทร์อย่างคนก็ไม่พบพวกที่ไปดวงจันทร์ยังไปไม่ได้แต่พอหลังจากนั้นมารุ่นหลังเนี่ยพวกไปดวงจันทร์มาเล่าว่าจริงบนดวงจันทร์เนี่ยอย่างที่คุณแม่เล่าเลยพวกนี้ก็สงสัยมาต้อง10ปี20ปีพอพวกที่ไปเที่ยวดวงจันทร์เอาอพอลโลไปเนี่ยเอาจรวดนำวิถีไปเที่ยวดวงจันทร์กลับมาเนี่ยจึงได้เล่าว่าดวงจันทร์ไม่มีลมหายใจจริงๆตรงกับที่คุณแม่ไปเจอมาก่อนที่แกไปคบดวงจันทร์มาก่อนแล้วกับพวกนักวิทยาศาสตร์เพิ่งไปตรงกัน
ไม่มีอากาศหายใจอยู่แล้วเบาสบายที่นั่นก็เป็นอันว่าพวกนี้ก็มันเป็นของที่พิสูจน์ไม่ได้บางคนก็ไม่เชื่อเอาคุณแม่เล่าเดาเอาบางคนที่ศรัทธาก็เชื่อว่าเป็นไปได้โดยอิทธิจิตเป็นไปได้ ทีนี้ตอนหลังคุณแม่ก็จะสิ้นตอนสิ้นเนี่ยหลวงพ่อสุวรรณเนี่ยก็เป็นคนที่ศรัทธามีลูกชายอยู่คนก็ไปเรียนเมืองนอกไปทำงานเมืองนอกศรัทธามากเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยคุณแม่ก่อนจะสิ้นก็สั่งว่าให้เผาเอาศพเนี่ยไปเผาที่วัดธาตุทองธาตุทองเนี่ยเป็นธาตุทองนะชื่อวัดธาตุทองเนี่ยธาตุจะเป็นทองนะให้ไปเผาที่นั่นให้เอาเผาศพเนี่ยให้เอาถ่านเท่าไรเจ็ดกระสอบหรือเท่าไรเนี่ยธรรมดาเจ้าวาดเนี่ยเขาใส่แค่สามกระสอบไงนี่ขออภัยถ้าเล่าไม่ถูกนะฮะเพราะเมื่อก่อนเล่าถูกอยู่นี่มันนานๆได้เล่าคืนนี้ก็บอกว่าเจ้าวาดวัดทศทองบอกไม่ได้มาใส่เงี้ยเมนฉันแตกตายเลยฉันใส่แค่สามกระสอบยังร้อนเหมือนกันบอกคุณแม่สั่งให้เอาถ่านเยอะๆร่างจะได้เป็นธาตุเยอะกระดูกจะเป็นธาตุจะได้แบ่งกันได้เยอะลูกศิษย์ไม่เชื่อเจ้าวาดถือว่าคุณแม่สั่งอะไรต้องทำเจ้าวาดไปแล้วพวกเราใส่เลย คนที่รับรักษาล้างเมนเนี่ยคือลูกชายหลวงพ่อสุวรรณมันกลับมาจากนั่นมันล้างเลยรับภาษาล้างเห็นยังเกลี้ยงมันศรัทธามากตัวมันดำๆนะมันล้างเกลี้ยงขัดสีชวีวันเมนนี่ไม่ให้บริสุทธิ์มันลงไปล้างเมนนั้นเกลี้ยงแม่เรือนบอกว่าไม่ต้องเอาเมนอื่นเอาเมนเก่านั่นแหละแต่ล้างให้เกลี้ยงลูกชายของพ่อสวรรค์เป็นคนรับภาษาล้างยังเกลี้ยงเลยมันก็ดีใจมากเพราะมีศรัทธาธรรมดาเขาเผาศพเขาไม่ล้างเอาเมนพอล้างเสร็จแล้วก็เผาแม่ก็สั่งให้เอาอาทิจะเป็นพระธาตุเยอะเอาฐานใส่เยอะๆจะกลายเป็นธาตุก็เผาพอเผาเสร็จแล้วก็ดับไฟธาตุกันคนมันอยากได้พระธาตุกันเพราะคุณแม่สั่งว่าพระธาตุแม่จะเยอะก็เอาฐานใส่ต้องหลายกระสอบเจ้าว่าก็บอกใส่มากมันจะแตกพอที่สุดใส่ก็ไม่เป็นไรใครมันเป็นหลังที่อธิษฐานคุณแม่สั่งไงก็เป็นงานก็ไม่เป็นไรเมงก็ไม่แตกไม่แล้วพระธาตุนี่ตกมาพร้าวหมดเลยพระธาตุนี่มากมายเป็นเมล็ดเหมือนไข่ปลาเป็นเมล็ดเป็นใสสีเหมือนแก้วแต่ว่าพวกนี้รีบดับกลางคืนเลยไม่รอตอนเช้าไอการดับเนี่ยทำให้ฟันไฟเนี่ยเข้าไปลมพระธาตุทำให้พระธาตุเนี่ยไม่ใสเท่าที่ควรบางองค์ก็ใสบางองค์ก็หม่นสีทับทิมบางทีก็สีอะไรดอกผักตบปนดำอะไรเงี้ย ที่ขาวก็ขาว ก็ได้พระธาตุมากมายอย่างที่คุณแม่บอกกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุละเอียดไปเป็นเม็ดเหมือนไข่ปลาแค่ตกกลางคืนคุณแม่ก็ไปเข้าฝันไอ้สุชาติตัวเนี้ยที่ลูกหลวงพ่อสวรรค์สุชาตินะเองก็ทำความดีอุตส่าห์ล้างเมนให้ข้าข้าจะให้พระธาตุเองสักก้อนหนึ่งไปเอาเถอะที่เมนนั่นแหละไปเข้าขวัญอันนี้ดึงขึ้นมาก็ดีใจไปดูที่ไหนโอ้เมื่อคืนนี่เขาเอาไปหมดแล้วอ่ะพวกลูกศิษย์เขาโกยไปเกลี้ยงขี้เท่าก็ไม่เหลือตายเลยคุณแม่ฝันยังไงเนี่ยมาบอกให้พระธาตุข้าเอาไว้ให้อย่างดีเลยเองไปเอาก้อนหนึ่งที่ไหนขี้เท่ายังไม่เหลือเฮ้ยมาเข้าขวัญเราทำไมนะพวกนี้จะมาเอาไปหมดเลยไม่เหลือจริงๆกวาดเกลี้ยงเลยลูกศิษย์พวกนั้นก็ถือว่าพระธาตุขี้เท่าวิชาก็เดินวนแบบสลดใจว่าครูไม่น่าอะไรคุณแม่อุตส่าห์มาฝันสงสัยเราจะคิดถึงคุณแม่มากมั้งเลยฝันอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดเราคงอยากได้มั้งจึงได้ฝันนี้เดินวนไปมาที่ไหนนะคุณแม่เขาเหลือไว้ข้างบนหนึ่งมันค้างอยู่บนตะแกรงลวดตะแกรงเล็กอีกก้อนหนึ่งเป็นกระดูกแล้วก็พระธาตุเต็มบนนั้นเลยสะอาดบริสุทธิ์โดยที่ไม่ปนข้างล่างนะฮะมันเหลือตาพวกลูกศิษย์โหดีใจยิ่งก็ได้เงิน100 ล้านอีกได้เงินผมก็อธิษฐานได้ก็คว้านั้นมาไม่บอกใครเลยคราวนี้ถือว่าเป็นของที่คุณแม่ให้พิเศษเลยทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเขาจะต้องเอานั้นมาแขวนคอไป
พ่อเขาถามว่าเองจะขายสักเท่าไหร่เนี่ย

ถ้าท่านบอกไม่มีการขายร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีราคาไม่ให้เขาถือว่าเป็นคู่ชีวิตของเขาเขาจะพกติดตัวแขวนไว้เขาบอกว่าจริงๆเขาผ่านด่านเขาเอาอะไรต่ออะไรมาเพื่อของที่มันจะต้องเสียภาษีอะไรเล็กน้อยเข้ามาก็อาจารย์คุณแม่นะอย่าให้ด่านกวนนะบอกนะด่านไปเห็นทุกชาติผ่านหมดไปถึงด่านแม่คุณแม่อย่าให้ตรวจนะอย่าเจอนะไม่สนใจเลยอาศัยบอกคุณแม่ตลอดพอมีเหตุเป็นไปอะไรก็บอกคุณแม่คุณแม่ก็พาไปได้เขาก็เลยมีของดีที่ประจำตัวเขาเพราะเขาเป็นคนกตัญญูเอาแค่นี้นะเอวังไม่เราร้อนสงบสงัดกายใจของเราเรียกว่าบุญนำความสุขมาให้คือสุขที่ใจตัวเองบาปนำความทุกข์มาให้คือทุกข์ใจร้อนใจตัวเองเราก็เปลี่ยนมาเป็นบุญเสียเพราะคนเราถ้าไม่มีบุญอยู่ในใจแล้วก็มีแต่ความเดือดร้อนใจจึงว่าทำอะไรแล้วให้ดีใจทำอะไรแล้วให้เกิดความสุขใจเพราะชีวิตคนเราเกิดมาก็มาหาความสุขมาหาความสงบมาหาทางดับความร้อนใจทุกข์ใจเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งก็ต้องการให้มีน้ำอยู่ตลอดปีใจเราก็เหมือนกันเนี่ยแต่เราทำบุญเราก็ต้องทำตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตถ้าเราขาดบุญแล้วก็เหมือนต้นไม้ขาดน้ำก็ย่อมเกือดแห้งโรยหรือว่าตายไปในที่สุด บุญนี่จึงว่าทำให้ดีใจมากทำให้สุขใจมากทำให้สงบใจมากเหมือนกับนางมาริกาเทวีมาริกาเทวีเนี่ยเป็นคนหญิงชาวบ้านธรรมดาเก็บดอกไม้ขายเก็บดอกไม้ร้อยพวงมาลัยขายเก็บเอาไปขายในตามที่สำคัญต่างๆเป็นอาชีพเก็บดอกไม้ขายถ้าเป็นคนชาวบ้านสมัยนี้ก็เลยเหมือนพวกปลูกดอกไม้ขายเป็นอาชีพที่อยู่กับดอกไม้ นี่นางพระพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตนางก็เราก็จนข้าวไม่มีมีแต่ดอกไม้ก็คิดว่าวันนี้เราจะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญเมื่อไม่มีข้าวไม่มีอะไรจะถวายก็ขอถวายดอกไม้แปดธนานถวายดอกไม้แปดธนานโดยดอกมะลิ ก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงก่อนนางก็คิดว่าพระพุทธเจ้าจะรับของเราหรือซึ่งเป็นดอกไม้พระพุทธเจ้าท่านบินแต่อาหารแต่พระเจ้าก็ทรงรับนางก็ดีใจพอดีใจนางก็เอาดอกไม้นะวานโรยตามที่พระพุทธเจ้าเดินให้เดินบนดอกไม้แล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยวานรอบพระพุทธเจ้าก็วานให้รอบพระพุทธเจ้าด้วยอัศจรรย์ที่นางได้มีกำลังใจปีติดีใจที่ได้ทำบุญด้วยดอกไม้ดอกไม้นั้นก็อัศจรรย์ลอยวนเหมือนดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมาลัยวนลอยตามพระพุทธเจ้าพอทำอย่างนั้นนางก็ยิ่งมีปีติใหญ่ว่าโอ้ทานของเราอัศจรรย์จริงหนอทำไมจึงอัศจรรย์อย่างนี้นางก็ดีใจถึงก็ปีติตัวเบาใจเบาน้ำตาไหล พระปราบปลื้มปีติมากมายสุดที่จะพรรณานับในชีวิตตัวเองที่ได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แก่ตัวเองโดยถวายดอกไม้พระพุทธเจ้าดอกไม้ก็ลอยวนตามพระพุทธเจ้าไปด้วยพุทธานุภาพเมื่อสิ้นสุดในการทำทานแล้วเนี่ยนางก็ได้เสวยจากความสุขร้องเพลงทั้งวัน
จิตใจมันผ่องใสเบิกบานนางก็เปล่งอุทานร้องมาเป็นเพลงไพเราะเพราะพริ้งตามภาษาของคนวัยรุ่นที่มีความสุขไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพอทั้งแต่ถวายดอกไม้พุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแย้มพระสวนคือเรียกว่ายิ้มออกมาให้เห็นพระนนท์ก็ถามบอกพระองค์ทรงดำริอะไรพระเจ้าค่ะบอกว่าที่พระองค์ทรงยิ้มก็บอกว่าเหตุที่เรายิ้มเนี่ยก็เพราะว่านางได้มีปัจจัยนิสัยแล้วที่ได้ทำทานกับเราด้วยปีติปราบปื้มโดยการถวายดอกไม้ในวันเนี้ยนางจะได้เป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินนางจะได้เป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินเพราะนางได้ทำดอกไม้ถวายเราแปดธนานเพราะปีติในชีวิตที่ตัวเองได้ทำทานจะได้มีอานิสงส์ได้เป็นมเหสีพระเจ้าแผ่นดินในวันนี้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าที่โกศลออกมาจากการเสด็จลบทัพมาเหนื่อยก็ผ่านมาที่นางได้ยินเสียงคนร้องเพลงก็เข้าหยุดมาดูถูกใจว่านางร้องเพลงเพราะหน้าตาอะไรก็ถูกใจก็เลยถามว่าลูกใครนางก็บอกมีสามีได้ยังบอกยังถ้างั้นเราจะขอเอาไปเป็นข้าราชบริพารก็จะขอไปเป็นธรรมเหสีคือดลใจทำให้พระเจ้าแผ่นดินนี่มีเกิดความเสน่หาบุญกุศลเนี่ยทำให้เกิดความเมตตากับพระเจ้าแผ่นดินก็ขอเอาไปเป็นมเหสีเอกก็แล้วอานิสงส์ที่ปีติยินดีในการทำทานทำให้เกิดมีพลังเกิดเป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินนี่ถือว่าบุญทุกอย่างเนี่ยทำแล้วจะต้องให้ดีใจปกคลุมความเศร้าหมองปกคลุมความเศร้าโศกเสียใจจนหมดเหมือนกับคนเราเนี่ยเมื่อได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็มารู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อตัวเราให้ทานก็เพื่อให้เราได้มีความสุขสงบให้ครอบครัวเรามีความสุขสงบให้เป็นคนละความโลภความตณีรักษาศีลก็เพื่อให้เรามีสติสมบูรณ์ขึ้นไม่เป็นคนวู่วามไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ทำสมาธิก็ต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสสงบเบิกบานให้รู้สารณะที่พึ่งของเราว่าที่พึ่งของเราไม่มีที่อื่นแล้วนอกจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนเราเกิดมาแล้วจะต้องนำบุญนำกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราคนเรามีแก่มีเจ็บมีตายก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากทำจิตใจของเราให้เข้าถึงบุญกุศลถึงความดีให้เต็มหัวใจของเราเมื่อความดีเต็มหัวใจของเราแล้วเกิดดีใจที่เราได้ทำดีดีใจในการให้ทานดีใจในการสมาทานศีลดีใจในการทำสมาธิอยู่บ่อยๆสวดมนต์ภาวนาอยู่เรื่อยไหว้พระกราบพระคือดีใจสิ่งที่ตัวเองทำดีเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นเจนล้นเต็มอยู่ในหัวใจเหมือนกับน้ำที่เต็มตุ่มหรือความร่มเย็นก็เหมือนต้นไม้ที่มันผลัดใบเจนเกิดใบเขียวเต็มต้นใครเข้าไปก็ร่มเย็นตัวของเขาเองก็ร่มเย็นใจของเราก็ต้องทำปีติให้มากขึ้นใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราก็พอใจที่เราจะทานรสใดก็เราก็พอใจเมื่อทานอิ่มแล้วเราก็มีความสุขความสบายใจไม่กังวลไม่เดือดร้อนในความหิวอีกต่อไปเหมือนเราอาบน้ำชำระแต่งตัวมาแล้วทำทุกอย่างให้ตัวเราก็สบายใจการทำบุญกุศลก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดการตัดความห่วงใยกังวลได้ทุกอย่างฉะนั้นจึงว่าเราต้องยกจิตของเราให้มีปีติในการให้ทานให้มากขึ้นเพราะเราไม่ได้ให้ครั้งเดียวให้แล้วเราก็ได้ไปตลอดชีวิตได้ไปตั้งถึงชาตินี้ชาติหน้ารักษา